ุทธเจ้าเรานี่บวชตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้จริงๆตอนยามที่พระพุทธเจ้าบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็พุทธพระบิดาป่วยอายุมากแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงไปปฐมพยาบาลแล้วก็ให้ธรรมเทศนาสอนให้ปรงสังขาร ปรงวิญญาณนามรูปนี้ว่าไม่ใช่ของเราให้ละทุกข์อันนี้สังขารอันนี้เช่นพระเจ้าเช่นสุทโธทนะเนี่ยมีความเห็นไปตามด้วยก็พิจารณาตองตามก็บรรลุเป็นพระอนาคาพอเป็นพระอนาคาแล้วทุกข์อันนี้ก็ดับไปสังขารอันนี้ก็ไม่ต้องมารับกรรมอีกก็เป็นอันว่าพ้นทุกข์ไปเท่ากับยกทุกข์และยกภูเขาคือความเจ็บความแก่ความตายที่ทับอยู่ในหัวใจพ่อเนี่ยในพระบิดานี่ออกไปสิ้นเลยเท่ากับตอบแทนคุณอย่างใหญ่หลวงนี่ในฐานะธรรมนะถ้าในฐานะโลกก็คือเราจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เราก็ต้องเมื่อยามพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องอุปการะดูแลเช็ดเนื้อเช็ดตัวถ่ายอุจจาระปัสสาวะอะไรนี่เราก็ต้องคอยดูคอยแลและอย่างหนึ่งก็พยายามเอาใจไม่ให้พ่อแม่เราเนี่ยกระทบกระเทือนหรือว่ามีความทุกข์เพราะห่วงใยลูกหรือมีความทุกข์เพราะลูกทำตัวไม่ดีอะไรเงี้ยก็ต้องพยายามทนุถนอมทางด้านร่างกายด้วยทางด้านจิตใจด้วยฉะนั้นแต่ว่าพ่อแม่เราเนี่ยที่สังเกตมาความจริงไม่หวังตอบแทนจากข้าวน้ำลูกเลยต้องการกำลังใจเท่านั้นเองเพียงว่าลูกรักเราห่วงเราให้ข้าวให้น้ำเรานี่คล้ายๆว่าให้กำลังใจแต่ลูกปฏิบัติเป็นคนดีมีศีลมีธรรมแล้วก็เป็นคนช่วยตัวเองได้มีฐานะการงานดีมีชื่อเสียงอะไรเนี่ยรู้สึกแม่ภูมิใจพ่อแม่ภูมิใจมากเป็นสุขมากกับพ่อแม่ได้เงินได้ทองเป็นร้อยล้านอีกด้วยซ้ำไปฉะนั้นความรักของพ่อแม่เราในจึงเหนือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นความรักแท้เป็นรักที่บริสุทธิ์และเป็นรักที่ไม่ปอกลอกเป็นรักที่ซื่อตรงเป็นรักไม่เทียมรักแท้แล้วก็มีการเสียสละให้ลูกทุกอย่างเนี่ยรักของพระเจ้านี่รักแท้จริงๆฉะนั้นการที่เราเป็นบุตรที่ดีก็ต้องพยายามดำรงวงตระกูลทำชื่อเสียงให้ดีไม่ทำให้สิ่งที่เสียหายก็จะทำให้พ่อแม่เราเนี่ยนอนตายอย่างตาหลับแต่เราไม่ดำรงวงศ์สกุลเป็นคนที่ปฏิบัติตามคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ทำให้พ่อแม่เนี่ยตายนอนตาไม่หลับเป็นห่วงกังวลลูกไม่สามารถจะคุ้มครองวงศ์ตระกูลตัวเองให้ดีได้เนี่ยอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันที่เราจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เนี่ยต้องปฏิพฤติประพฤติปฏิบัติทำคุณงามความดีให้พ่อแม่เห็นว่าเราเป็นคนดีด้วยพ่อแม่จึงจะสุขใจจะเอาข้าวมาให้พ่อแม่กินอย่างเดียวนะแต่ไม่ทำความดีเนี่ยให้พ่อแม่เห็นเนี่ยพ่อแม่ไม่มีความสุขหรอกถ้าท่านเป็นพ่อแม่คนท่านจะรู้ดังนั้นจึงว่าต้องยั่งน้ำใจพ่อแม่ให้ถึงได้ว่าพ่อแม่ต้องการเห็นลูกในฐานะอะไรถ้าพ่อแม่ที่ดีโดยมากจะเห็นลูกในฐานะที่ลูกมีความสุขสามารถปกครองตัวเองได้สามารถอยู่ในทางเป็นคนดีได้เนี่ยถ้าลูกเราเก็กมะเร็กสัมมะเรเทเมากินเหล้าเมายาเล่นการมานันเป็นคนโหหกคนผิดในทางโลกเนี่ยพ่อแม่ก็เป็นทุกข์นอนตาไม่หลับเห็นว่าลูกไปในทางที่ไม่ดีก็เป็นอันตรายต่อลูกถือใครจะเอาเงินทองมาให้สักหมื่นสักล้านก็ไม่ดีใจแต่เห็นลูกประพฤติกับตัวเป็นคนดีนั่นสิเงินทองก็ไม่มีค่าอะไรเลยพ่อแม่จะดีใจมากอย่างนั้น

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: ตลอดระยะเวลาอันยาวนานหลายทศวรรษทุกช่วงเวลาในความทรงจำของเหล่าประสบนิกรชาวไทยมีบุคคลที่ยิ่งใหญ่เป็นหลักชัยของชาติที่ทุกคนต่างเคารพรักและเทิดทูนประดุจแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ของพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475ทรงเริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนราชินีและโรงเรียนเซนฟังซิสซาเวียคอนแวนก่อนติดตามพระบิดาซึ่งเสด็จไปทรงปฏิบัติราชการในฐานะเอกอัครราชทูตณสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2491เป็นข่าวที่น่ายินดียิ่งในเวลาต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเข้าพิธีมั่นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรมีพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสณวังสัปทุมเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์และต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงมีฐานันดรศักดิ์เป็นพระอัครมเหสีโดยสมบูรณ์พุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงผนวชได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับจากวันนั้นถึงวันนี้พระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระอันน้อยใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและมีพระราชดำริริเริ่มล้วนก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติช่วยให้ราษฎรได้พ้นจากความยากจนพึ่งพาตนเองได้และร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนมรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติจวบจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเฉลิมพระนามาภิไธยว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อยกย่องพระเกียรติคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีด้วยทรงประกอบคุณูปการต่อปวงชนชาวไทยเป็นอเนกอนันต์โดยเฉพาะทรงเป็นผู้นำริเริ่มสนับสนุนฟื้นฟูและสืบทอดงานศิลปะแขนงต่างๆของไทยมิให้เสื่อมสูญเป็นมรดกทางวัฒนธรรมคู่แผ่นดินไทยสืบมาตราบทุกวันนี้ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าหากย้อนนึกถึงอายุของชาติไทยซึ่งเป็นชาติเก่าแก่สืบพันธุ์มาช้านานนับพันปีด้วยแล้วจะเห็นได้ว่าบรรพบุรุษของเราได้สร้างสมสิ่งที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ไว้ให้แก่เราลูกหลานและแม้แก่โลกสิ่งนี้คือวัฒนธรรมของเรานั่นเองทุกคนจึงควรภูมิใจในเผ่าพันธุ์ไทยและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเราและสำนึกว่าเป็นหน้าที่โดยตรงที่จะรักษาและดำรงอยู่ได้ตลอดไป

ได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่นะเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50 ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5 ไร่

0: ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่ห้าไร่ก็ตกลงแล้วอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญของเขตพื้นที่ภาคเหนือบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ปัญหาการขาดแคลนน้ำก็ตามมาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยยะไซตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรและพระราชทานความช่วยเหลือโดยอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่คือให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ารักและหวงแหนผืนป่าช่วยกันดูแลทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ปลูกเสริมป่าเสริมโซนให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ทรงสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของป่าไม้ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว
0: ้ค่อยๆช่วยเหลือกันไปนะ
2: จ้าอธิมาแทนเนี่ยยศช่วยมาดิ
0: ความสุขนะจ๊ะให้มีความสุขนะ
1: พร้อมพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกได้มีหลายหน่วยงานมาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในการทำเกษตรกรรมอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรซึ่งเป็นราษฎรชาวไทยภูเขาให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเช่นการส่งเสริมการปลูกสวนกาแฟอาราบิก้าสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำรินับเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาที่ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
3: เมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะแล้วตอนนั้นหนูเป็นวัณโรคเป็นวัณโรครักษาไม่หายไปโรงพยาบาลที่ไหนก็รักษาไม่หายจนท่านรับหนูเข้าเป็นคนไข้ปุ๊บหนูก็ได้รับการรักษาอย่างดีค่ะและหายค่ะพวกเราเป็นเผ่าอาขานะคะเรามีภูมิปัญญาของตัวเองอยู่แล้วแม่หลวงจะเป็นต่อยอดด้วยการที่ท่านให้เป็นผ้าเป็นได้เพื่อที่ให้เราจะปักผ้าเพื่อที่ส่งไปในกลุ่มของศิลปาชีพแล้วเราจะได้เงินตอบแทนค่ะสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
4: พอได้มาอยู่ที่นี่รู้สึกว่าชีวิตก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะมีโครงการมาตั้งให้ก็รู้สึกดีใจที่ให้พวกหนูมาอยู่ที่นี่มีกาแฟทำแล้วก็มีปลูกผักอะไรพวกนี้ค่ะชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะก็ตอนนี้ก็มีเงินพอใช้พอกินแล้วค่ะแล้ว แล้วก็ลูกทุกคนก็ได้เรียนหนังสือก็ไม่ให้ใครตัดต้นไม้อ่ะค่ะก็ไม่ให้ไฟป่าเข้ามาช่วยกันดูแลคนการบ้านเล่นในป่าใหญ่ที่ให้พวกหนูมาอยู่นี้ดีมากเลยค่ะขอบคุณที่มีกาแฟให้พวกหนูปลูกแล้วก็ไปขายได้เงินก็ดีค่ะ
1: ในขณะที่โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุนวินอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆของคนในชุมชนจากมะแขวนซึ่งเป็นพืชสมุนไพรเครื่องเทศใช้ประกอบอาหารสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี
5: อาชีพเสริมนะคะก็ปลูกมะแขวนเนี่ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ทำเป็นรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆค่ะเช่นดองมะแขวนสูตรน้ำเกลือกับน้ำปลาค่ะสองอย่างเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมะแขวนแห้งนะคะถ้าดิบเนี่ยก็จะลงละ25ค่ะแต่ถ้าแห้งเนี่ยลงละ220ค่ะ
6: ตอนนี้มาทำต่อยอดจากสารจากไม้ไผ่เพราะว่าผลิตภัณฑ์จากดอยจะมีไม้ไผ่เยอะมากเลยนะคะกลุ่มตอนนี้มีอยู่20คนค่ะก็มีเด็กมีชาวบ้านที่สนใจเข้ามาทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยค่ะให้เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมแล้วก็มีการต่อยอดเพราะว่าจะต้องเอาไปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เอาออกจำหน่ายได้ค่ะ
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพระวิริยะอุตสาหะราษฎรของพระองค์จะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้มีความอยู่ดีกินดีในขณะเดียวกันราษฎรก็ได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์เป็นการสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติคืนผืนป่าพัฒนาอาชีพสร้างแผ่นดินได้อย่างมั่นคง

0: ที่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชาวไทยประจันและประชาชนทั้งหลายใกล้เคียงที่มาคอยรับข้าพเจ้าในวันนี้ได้มีความสุขและปลื้มปิติที่ได้ยินท่านทั้งหลายถวายคำสัตย์ปฏิญาณว่าจะรักษาป่าไม่ให้ใครมาทำลายอันที่จริงคำปฏิญาณนี้ก็คือเหมือนกับคำกล่าวที่ว่าท่านทั้งหลายจะช่วยกันปกป้องลูกหลานของท่านต่อไปในอนาคตเพราะป่านี่เองเป็นที่เกิดน้ำที่ทุกคนต้องมีใช้ไว้รับประทานแล้วก็ใช้สอยในเกษตรกรรมเกษตรกรรมต่างๆแม้แต่อุตสาหกรรมก็ต้องมีน้ำเช่นเดียวกันข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเป็นนิมิตที่ดีมากที่แสดงว่าคนไทยต่อไปจะมีความรุ่งเรืองยินดีกินดีไม่ใช่ว่าต้องซื้อน้ำจากต่างประเทศซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่แพงมากเพิ่มความลำบากให้แก่ชีวิตของท่านทั้งหลายและลูกหลาน
1: 22ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสอันทรงคุณค่านี้ได้เป็นที่ประจักษ์ชัดผ่านพระราชกรณียกิจคืนความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนป่าน้อยใหญ่ทั่วประเทศซึ่งก็รวมถึงพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันจังหวัดราชบุรีในวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2539สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านไทยประจันตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีพระราชภารกิจในวันนั้นทรงถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณค่าของป่าไม้แก่ราษฎรในพื้นที่ซึ่งประกอบไปด้วยราษฎรคนไทยและราษฎรเชื้อสาย

ะเหรี่ยงเพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงคุณค่าของป่าเปลี่ยนจากผู้ทำลายมาเป็นผู้พิทักษ์ในเวลาเดียวกันพระองค์ทรงเติมเต็มน้ำพระทัยลงสู่หัวใจราษฎรส่งเสริมงานศิลป์สร้างอาชีพสร้างชีวิตส่งผลให้ผืนป่ากลับคืนและป่ายังเป็นแหล่งวัตถุดิบให้กับราษฎรของพระองค์ได้ทำงานจากสารต่างๆเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงครอบครัวเนื้ออื่นใดพระองค์ทรงปลูกต้นไม้ลงในใจของราษฎรผลิดอกออกผลเป็นกำไรของแผ่นดินไปสู่ผืนป่าอีกหลายแห่งจากหลายภูมิภาคที่แม่ของแผ่นดินได้พระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อให้ราษฎรเป็นคนสำคัญของการอนุรักษ์ผืนป่าของตนเองดังเช่นโครงการป่ารักน้ำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่ได้ปรากฏผลสำเร็จแล้วอย่างชัดเจนและเมื่อป่าซึ่งเปรียบเสมือนบ้านได้รับการฟื้นฟูแล้วพืชพันธุ์ธัญญาหารคือปัจจัยสำคัญที่แม่ของแผ่นดินทรงส่งเสริมและมุ่งพัฒนาเพื่อให้ราษฎรของพระองค์ได้มีแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ได้กลับมาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามที่ได้ทรงจัดตั้งโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือตลอดจนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆเพื่อให้ราษฎรได้เรียนรู้การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ตลอดจนเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชนนอกจากนี้น้ำพระทัยแม่ของแผ่นดินยังรวมมาถึงการฟื้นฟูสภาพทะเลไทยด้วยโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ทะเลจนสำเร็จผลเป็นอย่างดีจากยอดดอยสู่ท้องทะเลไทยด้วยโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรทั่วทั้งแผ่นดินไทยจนก่อให้เกิดเสียงแห่งความสุขที่แซ่ซองด้วยดวงใจแห่งความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ไม่เคยทรงทอดทิ้งประชาชนในฐานะแม่ของแผ่นดินทรงเป็นพระคู่บุญบารมีทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสนับสนุนพระราชกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความทุกข์ยากนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ปวงประชาดังพระราชดำรัสแห่งแผ่นดินที่ว่าขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: ดูแลสุขอนามัยปลอดภัยโรคท้องร่วง
2: โอ้ยปวดท้องจังหมอกันคะช่วยนวดด้วยทั้งคลื่นไส้อาเจียนเป็นไข้ปวดหัวปวดเมื่อยเนื้อตัวถ่ายเหลวตั้ง4ครั้งแล้วอ่ะสงสัยจะเป็นโรคท้องร่วงแน่ๆเลย
1: ใจเย็นๆครับคุณนวดเดี๋ยวหมอให้ดื่มเกลือแร่ ORS ก่อนเพื่อชดเชยการเสียน้ำแต่จะไม่ให้ยาหยุดถ่ายเพราะจะได้ถ่ายเชื้อโรคออกจากท้องให้หมดจริงๆแล้วน้ำเกลือแร่ทำเองได้นะครับแค่ใช้น้ำต้มสุกที่เย็นแล้วประมาณ1ขวดน้ำปลากรมผสมกับเกลือแกงครึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะเขย่าให้เข้ากันใช้ดื่มบ่อยๆแทนการดื่มน้ำและเพื่อไม่ให้ขาดสารอาหารควรกินอาหารอ่อนๆที่ย่อยง่ายเช่นโจ๊กข้าวต้มปลาต้มหรือเนื้อสัตว์ต้มเปื่อยก็ได้ต่อไปคุณนุชต้องดูแลสุขอนามัยในการกินให้มากๆเลือกทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆไม่ทานอาหารสุกๆดิบๆเพราะอาจมีเชื้อโรคปนเปื้อนผักผลไม้ต้องล้างด้วยน้ำปริมาณมากๆให้สะอาดก่อนปรุงอาหารก่อนรับประทานและหลังเข้าห้องน้ำต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งนะครับดูแลสุขอนามัยในการรับประทานกินอาหารปรุงสุกใหม่ๆห่างไกลโรคอุจจาระร่วง

0: ักถ่ายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับคำว่า straight หมายถึงตรงมักจะใช้เวลาบอกทางให้ฝรั่งเช่น go straight ahead หรือ go straight on ซึ่งหมายถึงตรงไปข้างหน้ามีอีกวลีหนึ่งที่ผมขอฝากกับท่านผู้ฟังไว้วันนี้ครับคือ go straight through ครับ go straight through คำว่า through t h r o u g hthrough หมายถึงผ่านไปดังนั้น go straight through จึงใช้เมื่อต้องการให้ใครเดินผ่านห้องหรือสถานที่อื่นๆนะครับเช่น walk straight through the foyer and turn right walk straight through the foyer and turn right เดินผ่านห้องโถงแล้วเลี้ยวขวาWalk straight through the foyer and turn right. หรือ walk straight through the gymnasium to get to the swimming pool. เดินผ่านโรงยิมเพื่อไปถึงสระว่ายน้ำ Walk straight through the gymnasium to get to the swimming pool. คุณสามารถใช้ go straight through ผ่านไปส่วน walk straight through คือเดินผ่านไปหรือแม้แต่ drive straight through ก็หมายถึงขับรถผ่านไปแล้วถ้าจะพูดสั้นๆนะครับแทนที่จะพูดว่า go straight through หรือ walk straight through คุณอาจตัด straight ออกไปนะครับเหลือเพียง go through หรือ walk through ก็ได้ครับผมแอนดรูว์บิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ
1: สำนวนชวนคิดพาสิสอนใจเอาพิมเสนไปแลกเกลือเถียงทะเลาะกับคนถอยต่ำต้อยกว่าเหมือนลดค่าตนลงคงเสียหายเอาพิมเสนแลกเกลือเหลือละอายค่าซื้อขายของสองอย่างต่างกันไกลเพื่อนรู้ไหมคะว่าเอาพิมเสนไปแลกเกลือหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าตัวเป็นผู้ดีมีสกุลมีการศึกษากับลดตัวลงไปเปรียบเทียบเถียงทะเลาะกับคนที่ต่ำต้อยกว่าเหมือนเอาพิมเสนไปแลกเกลือซึ่งพิมเสนมีราคาแพงไปแลกกับเกลือซึ่งมีราคาถูกค่ะ

ฟังธรรมแต่ไม่ทำทุกวันนี้คนฟังธรรมหรือคำสอนตัวอ่อนอ่อนแทบนอนฟังดังเลื่อมใสดุจศรัทธาประสาทะจะแจ้งใจดูอ่อนไหวในรถธรรมที่ล้ำลึกแต่ฉะไหนบางรายช่างร้ายกาจอาละวาดร้ายเหลือทนอยู่จนดึกยามโมโหโกรธไปไม่ได้นึกแม้รู้สึกเช่นนี้ไซเสียดายเอ่ยหนูชื่อเด็กหญิงตาลิตาเมธวีพงศ์เกรดจีสแลกเบอร์อยู่โรงเรียนสารสัตว์วิเทศศึกษา

0: นิทานคำเรื่องพระอินทร์ขี้อิจฉากาลครั้งหนึ่งมีหัวหน้านักบวชที่มีบุญญาธิการมากเป็นที่เลื่อมใสของผู้คนทั่วไปได้เข้าพำนักอยู่ในอุทยานของพระราชาเมืองหนึ่งพลังบุญของนักบวชแผ่กระจายออกไปถึงสวรรค์อันเป็นที่อยู่ของพระอินทร
1: ์เฮ้ยโว้ยอุ๊ยมีอะไรกันเนี่ยสะเทือนไปหมดเชียวบุญญาธิการใครนะแผ่รัศมีมาถึงนี่ต้องส่องตาทิพย์ดูซะแล้วอ๋อรู้แล้วมีนักบวชมาบำเพ็ญภาวนาอยู่นั่นเองอย่างนี้เกินหน้าเกินตาไปแล้วต้องลงไปจัดการสักหน่อยขัดขวางไม่ให้เก่งเกินเราเชื่อรู้แล้วก็หายตัวไปในบัดดลชูแวบ
0: พระอินทร์ลงมาจากสวรรค์ไปหาพระมเหสีแล้วกล่าวว่า
1: พระเทวีที่ข้ามาพบเจ้าในครั้งนี้เพื่ออำนวยพรแด่ท่านให้ท่านได้พระโอรสสมปรารถนา
2: อุ๊ยดีสินะคะเป็นพระกรุณาหม่อมฉันต้องการพระโอรสยิ่งกว่าสิ่งใดในโลก
1: จงฟังให้ดีเจ้าจะได้พระโอรสผู้จะเกิดมายิ่งใหญ่ได้ครองทวีปทั้ง4แต่ต้องเสวยมะม่วงนะ
2: มะม่วงอะไรเหรอเพคะเป็นมะม่วงแก้วฟ้าลั่นเขียวเสวยหรือว่าน้ำดอกไม้ล่ะ
1: มะม่วงนั้นต้องเป็นมะม่วงที่สุกอยู่ภายในข้าบอกเท่านี้ล่ะหามะม่วงภายในมาเสวยให้ได้เชียวงั้นไม่ได้พระโอรสหรอกชูแวบ
0: พระเทวีซึ่งเป็นมเหสีเจ้าเมืองประชวรด้วยต้องการมะม่วงดังกล่าว
3: พระเทวีไม่สบายจะกินแต่มะม่วงที่สุกอยู่ภายในมันเป็นยังไงกันเนี่ยฮะเจ้ารู้จักไหมมะม่วงสุกที่อยู่ภายในไม่มีขายตามตลาดหรือรถเข็นทั่วไปพะยะค่ะต้องเก็บในอุทยานของพระองค์นั่นแหละหม่อมฉันดูเป็นว่าผลไหนพะยะค่ะอ้าวในสวนของข้านี่ก็มีเหรอปัดโธไม่รู้มาก่อนเลยงั้นไปเก็บมาเดี๋ยวนี้เลย
0: ใช่แล้วในอุทยานมีมะม่วงดังกล่าวแต่พระอินทร์ก็แอบเข้าไปไร่มนให้มะม่วงเหล่านั้นหายไปหมด
3: นี่แหละต้นนี้มีแน่นอนข้าเคยเห็นมะม่วงสุกภายในคือมะม่วงที่เกิดภายในมะม่วง2ผลคู่กัน
1: เอ้ยอะไรล่ะท่าน
3: มะม่วงหายไปหมดแล้วเกลี้ยงเลย
1: ทำไมเป็นอย่างนี้ไปได้ล่ะเมื่อวานยังเห็นห้อยอยู่ตั้งหลายลูก
0: ขุนนางทูลเจ้าเมืองว่ามะม่วงไม่มีเหลืออยู่เลยเจ้าเมืองก็กริ้วนะ
3: ใครมันบังอาจขโมยมะม่วงในสวนของเราในอุทยานก็ไม่มีใครเข้าออกนอกจาก
1: คณะนักบวช
3: ใช่แล้วนักบวชไม่กินเนื้อสัตว์กินแต่ผักผลไม้คงมาเก็บมะม่วงของเรากินหมดแน่ออกคำสั่งไปเดี๋ยวนี้ให้หัวหน้านักบวชพาคณะออกไปจากสวนของข้าต่อไปนี้ห้ามเข้ามาอีกเป็นอันขาด
0: พระอินทร์ส่องตาทิพย์มองลงไปเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็ดีใจนะ
1: สมน้ำหน้านักบวชนั่นอยากเก่งกว่าเราตอนนี้ไม่มีที่บำเพ็ญภาวนาอีกต่อไปแล้วยิปปี้ต่อไปเราจะได้นอนตาหลับสบายใจ
0: แม้จะขับไล่นักบวชออกไปแล้วแต่พระราชาก็ยังหามะม่วงสุกภายในตามที่พระมเหสีบอกว่าจะทำให้เกิดพระโอรสได้ไหม
3: ขอพระองค์วางพระทัยเราจะต้องได้มะม่วงนั้นมาแน่ๆพะยะค่ะ
1: แล้วมันจะได้มาจากไหนเล่าคือหม่อมฉันสืบถามจากพราหมณ์หลายท่านบอกว่ามะม่วงแบบนั้นเป็นมะม่วงสำหรับเทวดากิน อยู่ที่ป่าเร้นลับมีแต่นกแขกเต้าเท่านั้นที่บินไปถึงได้พะยะค่ะ
3: อ้าวนั่นจะไปยากอะไรไปตามนกแขกเต้ามาเอาตัวที่เก่งและแข็งแรงที่สุดนะมาแห่พวกเจ้านี่ก็อยู่ได้ปล่อยให้ข้างุ่นงานทั้งวันไม่บอกตั้งแต่แรกก็เห็นพระองค์เดินอยู่พะยะค่ะไม่กล้าบอก
0: นกแขกเต้าตัวนี้เป็นนกรู้ภาษาและแข็งแรงมากออกบินจากเมืองของพระราชาไปยังจุดหมายที่อยู่ของป่าเร้นลับนับแสนโยชน์การเดินทางต้องผ่านเขตต่างๆมากมายและต้องซักถามนกที่เฝ้าแดนต่างๆถึง7ตัวจนถึงนกตัวที่7จึงได้รู้ว่าสถานที่ที่จะไปมียักษ์เฝ้าอยู
4: ่นี่ยักษ์เฝ้ามะม่วงเหล่านั้นอยู่และต้องฝ่าด่านเหล็กถึง7ชั้นเนื่องจากมะม่วงที่เจ้าต้องการเป็นอาหารพิเศษของเทวดาชั้นผู้ใหญ่อันตรายมากเลยนะถ้าไม่อยากถูกยักษ์จับกินน่ะเจ้าอย่าไปเลย
0: แต่นกแขกเต้าเพียรพยายามทำตามหน้าที่อย่างยิ่งไม่กลัวกระทั่งยักษ์ที่เฝ้ามะม่วงในที่สุดเมื่อต่อสู้จนเหนื่อยแล้วนกแขกเต้าก็กล่าวว่า
5: ท่านท่านพี่ยักษ์หยุดฟังข้าก่อนเถอะข้านี้เป็นคนของพระราชาท่านเองก็เป็นยักษ์ของเทวดาผู้ใหญ่เราต่างทำหน้าที่ผู้ที่ทำหน้าที่อย่างซื่อตรงย่อมได้บุญแต่ว่าข้าขอเพียงเข้าพบกับนายของท่านสักครู่จะได้หรือไม่ล่ะ
0: ยักษ์เห็นว่านกแขกเต้ามีความพยายามและภักดีต่อนายจึงให้เข้าพบเทวดาพอเทวดาผู้ใหญ่ได้ฟังเหตุผลทั้งหมดแล้วก็แบ่งมะม่วงนั้นให้สองผลผลหนึ่งสำหรับนกแขกเต้าและอีกผลส่งไปถวายพระราชางานของนกแขกเต้าลุล่วงด้วยดีพระมเหสีเสวยมะม่วงนั้นแล้วก็เฝ้ารอการกำเนิดของพระโอรสแต่เวลาผ่านไปตั้งนานพระนางก็ไม่ทรงครรภ์สักที
3: พี่ว่าพระอินทร์นี่หลอกเราแล้วล่ะ
5: นั่นสิเพคะแต่น้องไม่เข้าใจเลยว่าท่านจะหลอกเราทำไมอ่ะ
0: มีแต่เราที่ชมนิทานเรื่องนี้รู้อยู่ว่าพระอินทร์นั้นทำเช่นนั้นเพื่อความอิจฉานักบวชแผนการที่จะขับไล่นักบวชไม่ให้สร้างบุญทำให้หลายคนต้องเดือดร้อนไปหมดเมื่อเป็นเช่นนี้ความศรัทธาของผู้คนต่อพระอินทร์ก็เสื่อมลงด้วย
1: อะไรเนี่ยจดหมายร้องเรียนว่าเรากลั่นแกล้งมาเป็นร้อยฉบับแล้ว
0: ความอิจฉาทำให้ผู้มีอำนาจเช่นพระอินทร์ใช้อำนาจไปในทางที่ผิดในโลกปัจจุบันเราก็อาจเห็นเหตุการณ์คล้ายๆกันนี้ได้เหมือนกันลองดูสิคะแต่เราเองอย่าทำแบบพระอินทร์เลยนะคะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่อยู่ในตำแหน่งที่สูงนั้นย่อมมีอำนาจหากเกิดความอิจฉาขึ้นมาย่อมใช้อำนาจไปเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อน
6: นิทานจบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะ
7: เด็กจะดีเพราะมีธรรมประจำจิตพูดทำคิดพินิจหนักรักเหตุผลอนาคตประเทศชาติปราดมืดมนเพราะเยาวชนมีธรรมประจำใจคติธรรมคำกลอนจากหนังสือธรรมะจากสวนพุทธธรรม

จึงเป็นผู้ต่อสู้ความไม่รู้ด้วยการแสวงหาความรู้จึงอยากกลัวการเรียนรู้เพราะความรู้เกิดขึ้นได้หากหัวใจอยากเรียนรู้อ่านโดยเด็กหญิงธนหทัยสุเทศค่ะเรียนอยู่ชั้นป.2/2ค่ะโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์ค่ะ

ให้ร้องเป็นธรรมะเป็นบทเรียนและเป็นบทสอนเพลงนี้ก็ได้ชื่อว่าเพลงเมื่อก่อนจะรักไม่เป็นทุกวันนี้พวกเราก็เหมือนพวกคนว่ายน้ำไม่เป็นช่วยกันอยากจะช่วยเขาด้วยก็จมด้วยเมื่อรักตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นได้แต่คนไม่รักตัวเองเอาตัวเองไปให้แต่คนอื่นผลที่สุดเขาก็ไม่มีอะไรให้เราเราก็ตายฟรีเจ็บฟรีแก่ฟรีทุกข์ทั้งหลายก็อยู่ที่ตัวเราที่ทะเลาะกันโกรธกันเกลียดกันด่าว่ากันทุกวันนี้ก็เรื่องรักไม่เป็นนั่นเองมันก็ขอให้เอาเพลงนี้เป็นอุทาหรณ์เป็นการเตือนใจว่าตัวเองนั้นมีที่พึ่งสุดท้ายคือประพฤติปฏิบัติทำตามคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพระพุทธเจ้าเราก็จะมีความสุขตลอด

0: พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งนั้นได้ฉลองศรัทธาในการเจริญพระพุทธมนต์จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปก็เจริญพรเชิญได้เทียบเครื่องทายาธรรมเบื้องหน้าพระสงฆ์ทั้งนั้นแล้วก็ขออนุญาตได้เจริญพรคุณโยมพี่โตได้แจ้งท่านคณะเจ้าภาพได้มาเบื้องหน้าพระสงฆ์จะได้กล่าวคำถวายพระตาหารตลอดจนวัตถุทานทั้งหลายโดยพร้อมเรียงกัน
1: โอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพครับขออนุญาตรายนามท่านเจ้าภาพนะครับตั้งต่อไปนี้ลำดับที่1พลอากาศเอกยุทธพงศ์กิติขจรลำดับที่2คุณเพียรจันทร์คุณพัฒพงศ์พยัคฆ์คันลำดับที่3คุณแม่อรสจีเสนีวงศ์นายุทธยาลำดับที่4คุณพ่อสมศักดิ์คุณแม่กันมณีรัตนแสนยานุภาพลำดับที่5คุณกันนิกาตันสกุลและครอบครัวลำดับที่6คุณเฉลิมคุณเพ็ญศรีเทียมวงและครอบครัวลำดับที่7คุณธัญญสรณพัทลุงและคุณปฐมฤกษ์เสนทองลำดับที่8คุณต้องใจคุณพร้อมพรตั้งสง่าลำดับที่9ดร.จารุพันธ์กุลดิโลกลำดับที่10เด็กหญิงน้ำใจเด็กหญิงเพลินใจเด็กชายตามใจตั้งสง่าลำดับที่11คุณสมภักดิ์คุณพันวดีชัยยะพัฒนาพรและคุณวิสิทธิ์โทธนพาณิชย์ลำดับที่12คุณโทเจริญพลอากาศตรีหญิงประภาสีเป็นจาธิกุลลำดับที่13คุณจิตพัฒน์สอนศรีโพมิสเตอร์เอ็ดวินบูธและครอบครัวลำดับที่14คุณมโนนประสิทธิ์และคุณอัญชลีพรเบระอุไรลำดับที่15คุณวรงพรวงมากลำดับที่16คุณปิติพงษ์สุระเมธากุลและคุณยุวรินทร์สิริธนันชัยลำดับที่17คุณณัฐนนท์จันทองธัญวัฒน์ขอเรียนเชิญท่านที่มีรายนามดังที่ได้กล่าวมาครับผมได้ถวายของพระแม่ครูบาอาจารย์ครับส่วนท่านเจ้าภาพท่านใดไม่ได้มานะครับก็ขยับขึ้นไปได้เลยนะครับขยับตามลำดับนะครับ

0: ลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งนโมสามจบพร้อมกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตปังสกุละจีวรานิพัตตกะพัตตานิตตาริวารานิภิกขุสังคัสสะโปโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิปังสกุละจีวรานิมัตตะพัตตานิตตาริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากัญจะทีฆรตังทิตายะตุขายะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสกุลจีวรภัตตาหารอุทิศพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าบังสกุลจีวรภัตตาหารอุทิศพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่ออุทิศถวายอาจาริยบูชาพระคุณเจ้าหลวงปู่บุญญฤทธิ์ตันทิโตและขออุทิศส่วนกุศลแก่บิดามารดาผู้อุปัชฌาย์อาจารย์และผู้มีพระคุณและญาติมิตรผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยกับทั้งเพื่อประโยชน์และเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยตลอดกาลและนานเทอญ
1: ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยักขิพันเตสังโฆชานาโตอยังปัทมะภาโคมหาเทรสะปาปูนาติภวะเสสะภะคะอัมหากังปาปูนันตุอิคูจะสมณีราชกหัตถวาจายะทาสุขังปริพุญจันตุ
0: ถวายของพระแม่ครูบาอาจารย์เลยครับ

0: หลังจากนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านกลับไปยังที่เดิมครับผม
1: ครับ

0: ลูกศิษย์นำของญาติโยมยังไม่ต้องเข้ามาถวายนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะได้ให้พรนะพระสงฆ์จะได้ให้พรนะครับเชิญพรเชิญทุกท่านได้กรวดน้ำรับพรนะครับโอ้พี่โตให้ท่านอาจารย์หลวงพ่อไพลินพิจารณาพระป่านะครับญาติโยมตั้งใจนะครับองค์หลวงพ่อไพลินท่านจะได้เป็นผู้แทนส่งพิจารณาพระป่าที่ญาติโยมได้ร่วมบุญนะครับทูเอาละลำดับต่อไปพระสงฆ์ทางด้านจะได้เมตตาอนุโมทนาทุกท่านได้กรวดน้ำได้รับพรไปพร้อมเพรียงกัน
1: ลำดับต่อไปก็ขอเชิญทั้งหลายที่มาร่วมบำเพ็ญกุศลในคราวนี้อุทิศส่วนกุศลแก่เปตชนปิยชนของท่านที่ละไปแล้วแล้วก็เมตตาแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายกับบุคคลที่ยังดำรงชีพอยู่ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตนังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิจตุตัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทป

0: ญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกท่านตอนนี้องค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งนั้นได้ฉลองศรัทธาเจริญพระพุทธมนต์รับถวายเครื่องจตุปัจจัยทยธรรมและผ้าป่าอนุโมทนาจบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วในลำดับต่อไปเราจะได้ถวายพระตาหารนะเรียนเชิญท่านสุภาพบุรุษนะที่สามารถมาช่วยดูแลอุปถัมภ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้เรียนเชิญด้านในนะครับเรียนเชิญนะส่วนญาติโยมสุภาพสตรีก็สามารถได้ช่วยลำเลียงด้านนอกวันนี้นะมองพิจารณาแล้วพระตาหารค่อนข้างมากนะต้องการกำลังคนอีกค่อนข้างมากนะวันนี้เราได้รับเมตตาธรรมจากองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์มีประธานก็คือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชสุเมธีองค์หลวงปู่เรียมสุจินโนนะวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยรูปที่สองคือท่านเจ้าคุณพญานเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครรูปที่สามท่านพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงปู่โสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยารูปที่สี่ท่านเจ้าคุณพระวิเทศวชิรคุณหลวงพ่อวงศิลป์ลาภิโกวัดวิปัสสนาคาราหะนะวัดประเทศอินโดนีเซียรูปที่ห้าท่านพระครูปรัตภัยลินสิริวัฒโนวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีรูปที่หกท่านเจ้าคุณพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีสุธรรมโมวัดบุพารามกรุงเทพมหานครรูปที่เจ็ดท่านพระอาจารย์สำริดทิตสิทธิวัดถ้ำจุนโทปฏิปทารามจังหวัดตากรูปที่แปดท่านเจ้าคุณพระราชวชิรวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโทวัดราชภาติการามกรุงเทพมหานครรูปที่เก้าท่านเจ้าคุณพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครรูปที่สิบท่านพระอาจารย์สุวิทย์สุนทโรวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีรูปที่สิบเอ็ดท่านพระครูวิจิตรธรรมคุณวัดบวรนิเวศวิหารรูปที่สิบสองท่านพระครูสังฆรักษ์สมศักดิ์สุจิตโตศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนป่าสมุนไพรวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาและท่านพระอาจารย์สุรชัยชยาภิรโตที่พระสงฆ์สวนทิพย์จังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยพระติดตามนะได้ฉลองศรัทธาญาติโยมในวันนี้ขอกราบขอบพระคุณและอนุโมทนานะครับตักบาตรพระกรรมฐานครั้งต่อไปครั้งที่40นะครับครั้งที่40ตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนนะครับ2569นะก็ขออนุญาตได้ประชาสัมพันธ์บอกกล่าวญาติโยมทุกท่านนะได้รับทราบนะครับนะวันเสาร์ที่26กันยายน2569เป็นการตักบาตรพระกรรมฐานครั้งที่40นะครับหลังจากพระคุณเจ้านะครับได้ฉลองศรัทธาในการฉันพระทหารทำพัฒกิจเสร็จแล้วคาดว่าน่าจะอยู่ในเวลาประมาณ9นาฬิกาเศษนะครับ9นาฬิกาเศษนะก็จะได้รับเมตตาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระวิเทศศักดิ์วชิรคุณนะหลวงพ่อวงศิลป์ลาภิโกจะได้เมตตาได้แสดงพระธรรมเทศนาประดับสติปัญญาสาธุชนทุกคนนะเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในพระพุทธศาสนาให้เกิดความผาสุกความเจริญต่อไปนะก็ขออนุญาตได้ประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมได้รับทราบแล้วก็วันที่3กันยายนนะครับ3กันยายนจะครบ50วันในพระคุณเจ้าองค์หลวงปู่ที่วาอาภากโรนะที่วัดปฐุมวนารามทางวัดปฐุมวนารามได้จัดงานรายการบำเพ็ญกุศลนะก็ขอเจริญพรเรียนเชิญญาติโยมไปร่วมกันตั้งแต่ภาคเช้ามีการตักบาตรพระกรรมฐานจากนั้นในช่วงเย็นก็จะมีพระสงฆ์ได้รับทักษิณานุประทานนะและมีการแสดงพระธรรมเทศนาตลอดจนการสวดพระอภิธรรมนะแล้วก็ถือว่าเราทุกคนได้ไปร่วมกันในการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีถวายเป็นอาจริยบูชาแต่องค์หลวงปู่ที่วาอาภากโรนะแต่ว่าท่านก็ถือว่าเป็นพระมหาเถระรูปสำคัญนะที่ท่านได้ช่วยดูแลองค์พระคุณเจ้าหลวงปู่บุญยฤทธิ์ปันทิโตในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตนะก็ในนามพวกเราทุกคนในนามสานุสิทธิ์ในพระคุณเจ้าองค์หลวงปู่บุญยฤทธิ์ปันทิโตก็จะได้แสดงออกถึงความเคารพศรัทธาตลอดจนความกตัญญูกตเวทีถวายเป็นอาจริยบูชานะครับครั้งนี้39ครั้งนะใน3ปีเศษที่ได้จัดโครงการตักบาตรพระกรรมฐานมานั้นก็ถือว่าญาติโยมสาธุชนทุกคนก็ได้ นะเดินทางมาร่วมพิธีในวันนี้เป็นอันมากนะพระเดชพระคุณองค์หลวงปู่บอกว่าในวันนี้ 7-800 คนนะก็อย่างที่เราท่านทั้งหลายนั้นได้นะเดินทางมาทำบุญประกอบบุญญากิริยาอย่างนี้นะก็ทำให้เราทั้งหลายได้เจริญนะในความเป็นชาวพุทธที่งดงามนะแล้วก็จะได้มีความผาสุกความเจริญรุ่งเรืองในกิจที่เราได้ทำอย่างนี้ต่อไปนะครับก็ต่อไปก็ขออนุญาตได้เจริญพรคุณโยมโตวิเศษศรีเชษฐาได้ปฏิการะญาติโยมด้วยเสียงประชาสัมพันธ์สิ่งต่างๆสืบต่อไป
1: กราบขอบพระคุณในความเมตตาท่านพระครูพระจิตธรรมคุณท่านอาจารย์วรชัยธรรมวโรวัดบวรนิเวศวิหารครับผมครั้งนี้นะครับตักบาตรพระกรรมฐานครั้งที่39ครั้งที่40เดือนกันยายนเป็นวันเสาร์ที่26กันยายนนะครับเป็นวันเสาร์นะครับท่านใดสะดวกก็เรียนเชิญนะครับร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานนะครับการตักบาตรพระกรรมฐานของเรานั้นเกิดขึ้นมาด้วยความเมตตานะครับในการปรารภของท่านพระครูปลัดไพรินทร์ศิริพัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานท่านเองได้ปรารภกับพลอากาศเอกยุทธพงศ์คุณทิพยากติขจรเพื่อจะให้สถานที่แห่งนี้ระลึกถึงเมตตาบารมีธรรมของพระคุณเจ้าหลวงปู่บุญจริตปันทิโตและเป็นสถานที่ที่พระแม่ครูบาอาจารย์ในอดีตที่เคยมาพำนักนะครับในสถานที่แห่งนี้ก็เลยจัดให้เกิดงานบุญเกิดขึ้นนะครับถ้านับง่ายๆก็3ปีกว่านะครับผมก็จะรับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั่วประเทศไทยก็ว่าได้นะครับท่านได้เมตตารับบิณฑบาตแล้วก็เจริญพุทธมนต์นะครับและในครั้งนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะรับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยมีองค์หลวงปู่ท่านเจ้าคุณพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมปุจิโนวัดปู่ตู่วนารามจังหวัดเลยเป็นประธานนะครับงานของเรานั้นจัดเตรียมมา3ปีกว่าต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของท่านพระครูวิจิตธรรมคุณท่านพระอาจารย์โอ๊ตท่านเมตตาดำเนินงานทุกอย่างนะครับเรียบร้อย3ปีกว่านะครับนอกจากนั้นก็มีท่านพระอาจารย์พระครูสังฆรักษ์สมศักดิ์สุจิตโตศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนป่าสมุนไพรวังน้ำเขียวนะครับก็เป็นคนที่ได้รับการเมตตาจากหลวงพ่อพระครูประภัยรินทร์สนองงานนิมนต์พระแม่ครูบาอาจารย์นะครับในงานตักบาตรพระกรรมฐานก็ต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของท่านอาจารย์ในโอกาสนี้ด้วยนะครับผมก็ขออนุโมทนาบุญนะครับกับท่านเจ้าภาพถวายเครื่องทายาธรรมนะครับในครั้งนี้ก็มากันเยอะนะครับมีคุณเพียรจันทร์คุณพัฒพงศ์พยัคฆ์คันคุณแม่ออนสจีเสนีวงศ์ณอยุธยาคุณพ่อสมศักดิ์คุณแม่กันมณีรัตนแสนยานุภาพคุณกันนิกาตันสกุลและครอบครัวคุณเฉลิมคุณเพ็ญศรีเทียมวงศ์และครอบครัวคุณธัญญสรณพัทลุงคุณปฐมเลิกเสนทองคุณต้องใจคุณพร้อมพรตั้งสง่าดร.จารุพันธ์กุลดิลกเด็กหญิงน้ำใจเด็กชายเพลินใจเด็กชายตามใจตั้งสง่าคุณสมภักดิ์คุณพันวดีชัยยะพัฒนาพรคุณวิสิทธิ์โชธนพาณิชย์คุณโทเจริญพลอากาศตรีหญิงประภาสีเป็นจาธิกุลคุณจิตภัทรคุณจิตภัทรสอนศรีโพมิสเตอร์เอ็ดวินบูธพร้อมครอบครัวคุณมนูนคุณมนูนประสิทธิ์และคุณอัญชลีพรวรอุไรคุณวรงพรวงมากคุณปิติพงศ์สุระเมธากุลและคุณยุวรินทร์ตริธนันชัยคุณนัทธนนท์ดันทองธัญวัฒน์นะครับนี่คือรานามท่านเจ้าภาพถวายเครื่องทายาธรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะครับที่เป็นเจ้าภาพถวายเครื่องทายาธรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับจากนั้นก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพโรงทานนะครับ ดยเฉพาะโรงทานที่มาประจำอยู่แล้วนะครับคณะศิษยานุศิษย์ในหลวงพ่อสนองกตปุญโญนำโดยหลวงพ่อไพลินสิริพัฒโนวัดสังฆทานคณะศิษยานุศิษย์จากวัดธรรมชัยสิริมงคลวัดธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านอาจารย์ประพันธ์โคสโกนะครับท่านก็มาร่วมออกโรงทานตั้งแต่เริ่มต้นจนณปัจจุบันนะครับต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตานะครับคณะศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อสนองกตปุญโญและหลวงพ่อไพลินสิริพัฒโนวัดสังฆทานณโอกาสนี้ไว้เป็นอย่างสูงครับนอกจากนี้ยังมีครอบครัวเตชะฝ่ายวิสิตและกัลยาณมิตรท่านได้มาออกโรงทานเป็นขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะคลองสวนภูมายซันทาเวลวันนี้มาออกโรงทานเป็นลูกชิ้นปิ้งคุณวิจิตตาชวลิตวัชระท่านได้มาออกโรงทานเป็นข้าวไข่เจียวทรงเครื่องคุณศรีนาถทองงามและครอบครัวท่านได้มาออกโรงทานเบเกอรี่คุณต้นคุณแมวและครอบครัวสิงโตคุณวิชยะและครอบครัวธรรมใจและญาติธรรมท่านได้มาออกโรงทานเป็นน้ำดื่มสมุนไพรคุณโอคุณฝันท่านได้มาออกโรงทานเป็นน้ำหวานกาแฟสดคุณวรงพรวงมากและครอบครัวท่านได้มาออกโรงทานเป็นกล้วยนึ่งคุณน้ำพึ่งท่านได้มาออกโรงทานเป็นขนมปังปอดไส้แยมครอบครัวทวนทองท่านได้มาออกโรงทานเป็นขนมปังหนีบคุณดุษฎีท่านได้มาออกโรงทานเป็นสาคูใส่ไส้ข้าวโพดนะครับมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการคุณคนึงท่านได้มาออกโรงทานเป็นบะหมี่คุณกนกพรได้มาออกโรงทานโจ๊กคณะรวมมิตรจิตกุศลท่านได้มาออกโรงทานเป็นข้าวกะเพราไก่คุณหญิงท่านได้มาออกโรงทานเป็นขนมป้าหวีคุณลุงติ่งมาออกโรงทานส้มตำปลาเผาปลาท้องโก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมออกโรงทานในครั้งนี้นะครับพี่แป๋วแจ้งว่าท่านใดที่จะสร้างบารมีนะครับร่วมปล่อยปลา9นาฬิกานะครับผมก็ยังเชิญด้านหน้านะครับเราจะเอาปลาไปปล่อยที่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็เดินไปอีกหน่อยครับถ้าน้ำอยู่บริเวณร้านอาหารสวนทิพย์นะครับเราก็จะไปร่วมกันปล่อยปลาที่นั่นส่วนท่านใดสงสัยว่าหน้ากุฏิองค์หลวงปู่ก็มีน้ำเยอะทำไมไม่ปล่อยที่นี่ทุกครั้งที่ผมได้แจ้งให้ทราบปล่อยปุ๊บเรากับตัวเฮียท่านก็จะออกมาครับหลายๆตัวเลยปลาเราก็จะหายไปหมดแรกๆแล้วก็ปล่อยที่นี่พอปล่อยเสร็จปุ๊บเจ้าหน้าที่บอกเออปลาที่ปล่อยหายไปไหนหมดปรากฏว่าพอพวกเรากลับเงียบๆออกมาแล้วครับตัวใหญ่มากตัวเฮียเยอะเลยครับเราก็เลยเปลี่ยนว่าอ้าวถ้าต่อไปถ้ามีการปล่อยปลาเราก็จะเอาปลาไปปล่อยที่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่านใดที่มีความประสงค์อยากจะร่วมปล่อยปลาก็ด้านหน้านะครับไปรับปลาเดี๋ยวเราจะไปปล่อยที่ท่าพระท่าน้ำที่ร้านอาหารสวนทิพย์นะครับสำหรับอาหารที่ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้รับพิจารณาแล้วเราก็จะนำอาหารนี้ไปไว้ที่เต็นท์ด้านหน้านะครับเพื่อที่จะจัดเตรียมให้กับทุกท่านได้ร่วมรับประทานกันอาหารทุกอย่างเป็นอาหารทิพย์นะครับหลายท่านก็มีความประสงค์อยากจะร่วมรับประทานอาหารก็ให้นำอาหารจัดเตรียมที่ด้านหน้าให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นเราก็ได้เรียนเชิญทุกท่านจัดแถวกันรับประทานอาหารจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นสิริมงคลนะครับส่วนท่านใดที่ต้องการอาหารทานก่อนที่โรงทานเราก็ยังมีอยู่ก็มีเจ้าภาพโรงทานส่วนท่านใดอยากจะรับประทานอาหารก็ได้นะครับเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่เราจัดเตรียมนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านสุภาพบุรุษและท่านสุภาพสตรีนะครับที่ได้มาจัดเตรียมลำเลียงอาหารไปด้านหน้านะครับเมื่อพร้อมแล้วเราก็จะเชิญทุกท่านรับประทานอาหารด้วยกันนะครับเพื่อความเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับท่านใดยังไม่มีธุระจำเป็นต้องรีบกลับวันนี้ถือโอกาสว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างสูงนะครับเราได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเดชพระคุณท่านเจ้าคุณหลวงพ่อพระวิเทศ วชิรคุณหลวงพ่อวงศิลป์ลาภิโกวัดวิปัสสนาคาราหะประเทศอินโดนีเซียนะครับท่านเดินทางมาจากประเทศอินโดนีเซียอย่างเมื่อสักอย่างที่องค์หลวงปู่เหลี่ยมท่านได้เมตตาท่านได้เมตตาแจ้งว่าทำไมที่ท่านไปที่อินโดนีเซียเป็นอินโดนีเซียเนี่ยมาสั่งธรรมของหลวงพ่อท่านนี่เป็น 3,000 4,000 คนทั้งมีทั้งชาวพุทธชาวมุสลิมนะครับมาฟังธรรมจากท่านวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสอันดีนะครับท่านได้เดินทางมาที่ประเทศไทยเราจะได้ร่วมฟังธรรมจากท่านฟังธรรมว่าทำไมชาวมุสลิมแล้วก็ชาวพี่น้องชาวพุทธอินโดนีเซียเนี่ยมาฟังธรรมท่านฟังแบบไม่กลับเลยนะพระไม่กลับคนก็ไม่กลับนั่งฟังท่าน 3-4 ชั่วโมงเราจะฟังธรรมจากท่านท่านจะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างอย่างที่ท่านได้เมตตาวัดไทยมีอยู่50วัดพระหลายร้อยรูปอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียครับท่านไปเผยแผ่เป็นพระธรรมทูตเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ประเทศอินโดนีเซียเนี่ยวันนี้เราก็จะได้ร่วมฟังธรรมจากท่านโดยเฉพาะอย่างที่องค์หลวงปู่เหลี่ยมท่านเมตตาว่าเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชท่านเองก็ได้เคยไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ประเทศอินโดนีเซียโดยเฉพาะหลายท่านก็อาจจะทราบบางท่านก็ยังไม่ทราบจริงๆแล้วพระธรรมทูตที่เกิดขึ้นมานั้นในสมัยพ.ศ. 2509ก็ว่าได้พระธรรมทูตรุ่นที่1รุ่นแรกเลยนะครับสมัยก่อนเนี่ยได้ตั้งเป็นคณะพระธรรมทูตเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่างประเทศพ.ศ. 2509โดยมีท่านสมัยนั้นก็ถ้าปัจจุบันก็เป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรเป็นประธานนะครับแต่ท่านทราบไหมครับว่าพระธรรมทูตรุ่นแรกรุ่นที่หนึ่งเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยท่านยังอยู่ตรงนั้นก็คือเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชรุ่นปัจจุบันเนี่ยครับท่านเป็นพระธรรมทูตรุ่นที่หนึ่งนะฮะรุ่นที่หนึ่งเลยนะครับปีพ.ศ. 2509นอกจากนั้นรูปปัจจุบันก็ยังมีชีวิตอยู่เป็นพระธรรมทูตรุ่นที่หนึ่งก็คือเจ้าพระคุณสมเด็จครับสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุรูปปัจจุบันซึ่งท่านเองก็เคยร่วมเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ประเทศอินโดนีเซียกับเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชกรมหลวงวชิรญาณสังวรไปบวชสามเณรบวชพระภิกษุที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับและที่สำคัญกว่านั้นยังมีรูปหนึ่งนะครับที่เป็นพระธรรมทูตรุ่นแรกเลยแต่ว่าท่านได้ละสังขารไปแล้วก็คือสมเด็จพระมหามุนีวงศ์พิจิตรทิตวันโนอดีตเจ้าวาดวัดโสมนัสนะครับนั่นก็เป็นพระธรรมทูตรุ่นที่หนึ่งเลยนะครับรุ่นแรกเลยสมัยปีพ.ศ. 2509ในสมัยนั้นเท่าที่ทราบยังไม่ได้แบ่งเป็นว่าพระธรรมยุทธพระมหานิกายท่านได้เป็นพระธรรมทูตรุ่นแรกที่อบรมด้วยกันหมดทั้งหมดเลยนะครับเป็นระยะเวลาปีครึ่งแต่ว่าไม่ได้ไปทุกวันแต่ปัจจุบันนี้ท่านได้อบรมพระธรรมทูตเนี่ยจะประมาณเดือนหรือ2เดือนกับผมไม่แน่ใจเดือนครึ่งหรือ2เดือนแต่ในสมัยนั้นปี2509นะครับปีครึ่งแต่ว่ามีโอกาสท่านก็จัดกันท่านก็จัดอบรมแต่ละที่สำคัญและที่สำคัญก็คือ

ในสมัยนั้นการอบรมประจำทูตรุ่นที่หนึ่งเนี่ยมีอยู่สำคัญก็คือต้องไปที่ไหนทราบไหมครับหนึ่งมีไปอบรมที่สวนโมกกับองค์หลวงพ่อพระพุทธทาสรูปที่สองถ้าอีสานก็ไปอบรมประจำทูตไปปฏิบัติกับองค์หลวงตาพระมหาบัวรูปที่สามอีกองค์หนึ่งใกล้ๆเราเลยครับแม่ไก่คณะธรรมทูตไปสุขุมหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุวัดชลประทานและอีกรูปหนึ่งครับซึ่งท่านอยู่ที่วัดมหาธาตุแต่ผมจำท่านหลวงพ่อท่านจุคุณโชดกท่านนะยุคนั้นสี่รูปนี้จะเป็นผู้ที่เรียกเป็นพระอาจารย์ที่อบรมพระธรรมทูตสี่รูปนะครับในสมัยนั้นพอ

็นผู้ที่เรียกเป็นพระอาจารย์ที่อบรมพระธรรมทูต4รูปนะครับในสมัยนั้นพ.ศ. 2509นะครับโดยเฉพาะเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชรูปปัจจุบันเนี่ยตอนนั้นท่านอายุ38นะครับท่านได้เป็นพระธรรมทูตรุ่นแรกที่ไปอบรมครับนอกจากนั้นอย่างที่ทราบท่านหลวงพ่อองค์ศิลป์หลวงพ่อที่เรียกว่าชื่อละคุณหลวงพ่อวงศิลป์ท่านเองก็เป็นพระธรรมทูตเผยแผ่ที่ประเทศอินโดนีเซียตั้งแต่30-40ปีนะครับท่านก็มีความคุ้นเคยมีความผูกพันกับพระคุณเจ้าหลวงปู่บุญจริตปันทิโตนะครับโดยเฉพาะในหนังสือเมื่ออายุ98ปีของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชท่านได้มีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อหนังสือว่าธรรมวุฒิหนังสือธรรมทูตธรรมวุฒิขออภัยจำชื่ออาจารย์โรนไปท่านได้เขียนไว้ระบุไว้เลยปีนั้นท่านได้ไปเผยแผ่พุทธศาสนาเป็นพระธรรมทูตที่ประเทศออสเตรเลียในประเทศออสเตรเลียพ.ศ. 2514ปรากฏว่าในบันทึกนั้นเขียนไว้ระบุว่าเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชท่านก็ไปเผยแผ่ที่ประเทศออสเตรเลียแล้วก็เป็นกฎหมายเป็นบันทึกของพระธรรมทูตแล้วก็ระบุไว้ด้วยแล้วก็มีมอบหน้าที่ของพระธรรมทูตว่าใครทำอะไรบ้างและในสมุดบันทึกในบันทึกในหนังสือนั้นระบุว่าพระบุญจริตปันทิโตมีหน้าที่อบรมพระชาวต่างประเทศนะครับในบันทึกไว้เลยพ.ศ. 2514หลวงปู่บุญจริตปันทิโตของเรานั้นเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ประเทศออสเตรเลียแล้วก็มีหน้าที่ประจำวันพุธวันศุกร์อบรมชาวต่างประเทศและวันธรรมสารณะหรือวันพระให้นำพาพระชาวต่างประเทศอบรมตลอดทั้งคืนจันทร์สว่างเลยนะครับนี่คือบันทึกไว้ในหนังสือบันทึกไว้ในเมื่อหนังสือที่ลึกในอายุ98ปีของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชนะครับก็ถือว่าเป็นบันทึกที่บ่งบอกถึงการเผยแผ่พระศาสนาของพระธรรมทูตนะครับและในวันนี้เองก็ถือว่าเป็นบุญบุญกุศลที่เราจะได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อวงศิลป์ซึ่งเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียว่าท่านไปเผยแผ่ธรรมะแล้วทำให้ชาวอินโดนีเซียเนี่ย 3,000-4,000 คนมาฟังธรรมนะเป็นอย่างไรบ้างเราจะได้ฟังธรรมกันนะครับผมหน้านะครับวันเสาร์ที่26กันยายนนะครับวันเสาร์ที่26กันยายนนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับร่วมตักบาตรพระกรรมฐานถ้ามีข่าวสารอะไรเราก็จะได้ถือโอกาสที่แจ้งรายละเอียดทางเพจพระคุณเจ้าหลวงปู่บุญจริตหรือท่านใดสงสัยนะครับก็มาสอบถามได้ที่คุณลุงสมเกียรติหรือคุณขันทองได้เราจะมีเบอร์ติดต่อนะครับหรือสอบถามได้ที่สายการเงินด้านหน้าได้นะครับขณะที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้พิจารณาอาหารนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์เรางดการถ่ายรูปนะครับในทุกกรณีนะครับเราจะไม่ถ่ายรูปขณะที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้พิจารณาอาหารนะครับตอนนี้ก็ถ้าจะเสร็จแล้วก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับสุภาพบุรุษและท่านสุภาพสตรีทุกท่านนะครับที่ได้มาช่วยกันนะครับรับอาหารจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะผู้จัดเตรียมสำหรับทุกท่านจะได้ร่วมรับประทานอาหารด้วยกันนะครับผม

พอสติแล้วฤาษีนั่นเป็นผู้เชี่ยวชาญฌานสมาธิหรือฌานแปดก็ได้กันนั่งสมาธิเพ่งจิตใช้ชุดเปิดคอมพิวเตอร์เลยอย่างนั้นไม่ต้องซื้อต้องหาแล้วไม่มีไวรัสด้วยเกิดเป็นภาพมานิมิตติดประการเกิดเป็นคำตอบมีในนั้นอัตโนมัตินี่คือบารมีสิบจึงต้องเด็กทำบารมีสิบบารมีเนกขัมมะสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาปัญญาแต่ตัวสำคัญที่สุดในบารมีนี่คืออธิษฐานบารมีความเริ่มตั้งใจเป็นครั้งแรกปรารถนาจะพ้นโง่พ้นทุกข์ก็ยินว่าจะเกิดอันนี้มีเฉพาะในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ว่าในอดีตปัจจุบันในอนาคตจะเกิดขึ้นได้ก็อันนี้อธิษฐานบารมีนี่เป็นจุดเริ่มต้นบารมีสิบมันก็เริ่มมาจากขึ้นตรงนั้นเนี่ยบารมีทั้งหลายไม่ว่าทางถึงก็โง่คือปรารถนาคือการมีความคือคนจากปัญหาชีวิตเกิดกลายเป็นทุกข์เป็นยากคนจากความโง่อันนี้สาวกก็เหมือนกันก็ขึ้นต้นด้วยอธิษฐานบารมีทั้งนั้นทางพระโคดมเจ้าว่าไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเพราะเห็นว่ามันยากมากเพราะบารมีสามสิบทัศน์อย่างเล็กอย่างกลางอย่างใหญ่นี่พระโคติสัตว์จะต้องสำหรับพระโคดมเจ้าปฏิบัติไม่ต่ำกว่าสามแสนก็คือมากมหันแต่ละบารมีต้องเอาชีวิตเขาแหลกเพื่อเสร็จพวกที่เห็นว่ามันเป็นการอยากมากอย่างนั้นก็เลยปรารถนาเป็นเหยื่อคนว่าต่างคุณงามความดีเหมือนกันปรารถนาพ้นทุกข์เหมือนกันอธิษฐานบารมีปฏิบัติบารมีเสร็จเหมือนกันแต่ว่าไม่แข็งแรงขนาดพระโคติสัตว์แล้วก็ไม่เนิ่นนานเท่านั้นเรียกว่าเรา60,000 ชาติ

แล้วพระที่ปางก่อนท่านก็มีอภิญญาของพระพุทธเจ้าที่รู้ว่าฤาษีนี่ปรารถนาใหญ่โตมากแล้วมันจะสำเร็จได้หรือไม่ท่านก็มีอภิญญาอย่างรู้ด้วยว่าอาจสำเร็จได้ในอนาคตการอันนานเองได้รับนิมนต์ถ้าท่านเห็นว่ามันเป็นไปไม่ได้พุทธเจ้าทั้งหลายไม่รับนิมนต์เป็นประเพณีเรียกสังแต่ของท่านสาวก

ยิ่งหวงยิ่งอดหมดก็มีมาถ้าให้นะถ้ายิ่งไม่ให้ยิ่งไม่ได้ยิ่งหวงก็ยิ่งหดหมดก็ไม่มีมาแต่ถ้าท่านทั้งหลายได้ทำบุญทำกุศลในวันนี้ด้วยการทำบุญถวายทานแด่พระสงฆ์องค์พระเจ้าด้วยจิตอันเป็นความบริสุทธิ์ของที่เราได้มานั้นก็ได้มาด้วยความบริสุทธิ์เหมือนกับที่เราอาจจะเคยได้ยินคนโบราณท่านกล่าวคำถวายทานสมัยก่อนคำถวายทานไม่เหมือนกับปัจจุบันสมัยก่อนนี้อาตมาจำได้ว่าประมาณ 2,507-508 สมัยนั้นไปวัดบ่อยๆผู้เฒ่าผู้แก่บ้านของอาตมาที่จังหวัดอุดรธานีจะกล่าวคำถวายทานว่าสุทินนังวัตเมทานังทานังเมปริสุทังอาสวะขวัญญาวหังนิพพานังปัจโยโหตุเมอนาคเตกาเลแปลว่าเราทั้งหลายยินดีในทานการให้ของซึ่งได้มาด้วยความบริสุทธิ์ขอจงได้ประสบความสำเร็จสิ้นไปแห่งอาสวะไขบรรลุถึงพระนิพพานได้ในที่สุดในอนาคตการเบื้องหน้าโน้นเทินนั่นเป็นคำโบราณที่ท่านทำบุญถวายทานดังนั้นวันนี้พวกเราที่มาที่นี่คือว่าเราได้มาประกอบคุณงามความดีดังที่อาตมาได้ยกภาษิตขึ้นไว้เบื้องต้นว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทีตาแปลอย่างได้ใจความว่ากตัญญูรู้คุณท่านสำคัญนักถือเป็นหลักของคนดีมีครบถ้วนตอบแทนท่านให้งามตามสมควรคนดีล้วนใจมั่นกตัญญูเรามาวันนี้จุดมุ่งหมายเดียวกันคือมาแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อองค์หลวงปู่บุญยฤทธิ์ปันทิโตเป็นงานประจำที่ทำมาทุกเดือนวันนี้เป็นครั้งที่39แล้วครั้งต่อไปของครั้งที่40ถือว่าเป็นการบูชาบุคคลที่ควรแก่การบูชาเมื่อทำบุญถวายทานแล้วได้รับประทานอาหารหวานข่าวอิ่มปากอิ่มท้องเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะได้พากันอิ่มใจอิ่มใจคือฟังน้ำธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาตามสมควรแก่เวลาดังนั้นโอกาสบัดนี้ขอเชิญทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นตั้งใจที่จะกระทำสมาธิภาวนาไปด้วยฟังธรรมไปด้วยอาตมาอยากจะเสนอในสิ่งที่ง่ายๆสำหรับวันนี้ด้วยหัวข้อ4ข้อว่าสิ่งที่ต้องรักษาตลอดเวลาคือสติสิ่งที่ต้องดำริอยู่ตลอดเวลาก็คือการให้อภัยสิ่งที่ต้องทำให้ได้ก็คือการตอบแทนบุญคุณและ4สิ่งที่จะต้องพิจารณาให้คุ้นก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตา ดังนั้นท่านศรัทธาสาธุชนทั้งหลายวันนี้เรามาสู่สวนทิพย์อาตมาเดินบิณฑบาตไปก็นึกว่าเอ๊สวนทิพย์นี่เหมือนกับสวนสวรรค์ก็เลยคิดว่าสถานที่ตรงนี้เป็นที่อยู่ของเหล่าเทวดาเทพบุตรเทพธิดาให้มาที่นี่จะรู้สึกว่าเย็นเย็นกายเย็นใจสถานที่ร่มรื่นเย็นสบายแดดก็ไม่ร้อนเหมือนกับเวลาเราฟังคนที่เขาเคยตายแล้วฟื้นมาเล่าให้ฟังว่าในเมืองเทวดานั้นสวรรค์ชั้นเทวดาชั้นไหนก็ไม่บอกแต่ว่าเป็นสถานที่ที่ไม่ร้อนไม่หนาวร่มเย็นสบายดีไม่มีแสงแดดแต่ก็ร่มรื่นเย็นสบายดีก็เลยนึกว่าที่ตรงนี้สวนทิพย์ก็คือสวนสวรรค์นั่นเองเป็นสวรรค์สำหรับพวกเราที่ได้มาแล้วได้มานั่งประกอบคุณงามความดีในสถานที่ตรงนี้ถือว่าเราเป็นผู้ที่มีบุญนะเรียกว่ามาดีเพราะมีบุญอยู่ดีอย่างมีคุณ
และเราก็จะไปดีอย่างมีทุนหมายความว่าทุกท่านที่มาที่นี่เป็นผู้ที่มีบุญมีบุญมาแต่ปางก่อนชาติก่อนได้ทำบุญทำกุศลไว้จึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาได้มาร่วมชายคาของสวนทิพย์เพื่อสร้างบุญสร้างกุศลเรียกว่ามาดีเพราะมีบุญมาเกิดในตระกูลของพวกเราที่ตามฐานะแล้วแต่บุญทำกรรมแต่งของแต่ละคนแต่ก็ยังมีโอกาสดีได้มาร่วมทำบุญที่นี่เป็นประจำอย่างน้อยๆก็เดือนละครั้งถือว่ามาดีเพราะมีบุญมาแล้วอยู่ที่นี่อยู่ดีอย่างมีคุณธรรมหมายความว่าอยู่ด้วยศีลอยู่ด้วยธรรมอยู่ด้วยศีล5เป็นเครื่องคุ้มครองรักษาพวกเราที่นี่มีแต่สถานที่ที่อยู่ของผู้มีบุญคือไม่เป็นคนโหดร้ายไม่ฆ่าสัตว์ไม่มือไวขโมยไม่ใจเร็วหรือเป็นเจ้าคดเจ้าชู้ไม่พูดปดไม่หมดสติ

พราะว่าเป็นสถานที่ที่คนรักษาศีล5มาอยู่ร่วมกันจึงมีแต่ความสุขความเจริญดังนั้นท่านทุกท่านที่มาสู่ที่นี่ถือว่าอยู่ดีอย่างมีคุณธรรมเมื่อเราอยู่ดีแล้วต่อไปเราก็ทำคุณงามความดีอยู่ที่นี่ก็ทำอยู่ที่บ้านก็ทำอยู่ที่ไหนก็ทำถือว่าเราจะมีการสั่งสมบุญในอนาคตและเมื่อเราจะจากโลกนี้ไปเราทุกท่านก็จะไปดีอย่างมีทุนคือมีบุญมีกุศลที่เราจะตั้งจะต้องนำไปสู่สัมปรายภพดังนั้นญาติโยมทุกท่านอาตมาจะไม่ใช้เวลานานเกินไปในการเทศนาธรรมเพราะว่าเทศนานเกินไป

ดังนั้นญาติโยมทุกท่านอาตมาจะไม่ใช้เวลานานเกินไปในการเทศนาธรรมเพราะว่าเทศนานเกินไปก็เป็นน้ำชาล้นถ้วยมันจะเกินไปแต่ว่าเอาพอดีพอดีกินแต่พออิ่มชิมแต่พอดีเป็นหนี้พอประมาณเพราะฉะนั้นก็ให้ญาติโยมทั้งหลายตั้งใจฟังตั้งใจฟังที่จะทำให้เรามีสติสติมีอยู่ให้รู้ตัวเสมอสติไม่เผลอเราจะเจอความสุขไม่จำเป็นที่จะต้องมองซ้ายมองขวามองดูใครแต่ให้มองดูหัวใจของเราเองว่าตอนนี้เราจะนึกถึงทำได้มากน้อยแค่ไหนดังนั้นญาติโยมทั้งหลายหายใจโคกระลึกหายใจออกยาวๆตั้งใจของเราให้มีสติอยู่กับลมหายใจไม่ต้องส่งใจมาที่อาตมาผู้เทศเพราะว่าถ้าส่งใจมาสู่ผู้เทศก็จะทำให้จิตใจของเราเขวจากลมหายใจลมหายใจที่เรามีอยู่นี้เป็นยอดของความสุขเป็นยอดของธรรมญาติโยมทุกท่านแสวงหาความสุขตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าตั้งแต่เช้ายันเย็นจนดึกดื่นมอกแสวงหาความสุขแต่ส่วนมากแล้วไม่ค่อยเจอนะคุณโยมเพราะว่าเราไปหาวัตถุกันมากพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราหาความสุขไม่ต้องไปไกลความสุขมารอเราทุกคนอยู่ที่ใต้ตาของเราแล้ว แต่เราไม่รู้ใต้ตาของเรามีอะไรก็มีจมูกจมูกของเราก็คือทางเข้าออกของลมหายใจเพียงรู้ลมเข้ารู้ลมออกตามธรรมชาติเท่านั้นไม่นานเกินไปเราก็จะมีความสุขอาตมาเคยอยู่กับหลวงตามหาบัวจันสัมปันโนที่วัดป่าบ้านตาดเคยไปนวดเส้นถวายท่านที่กุฏิท่านท่านบอกว่าอานาปานสติคือกำหนดลมหายใจเข้าออกนี้เราชำนาญมากท่านว่าอย่างนั้นหายใจเข้าหายใจออกยังไม่ถึง3ครั้งเลยจิตของเราจะดิ่งลงถึงอัปปนาสมาธิดูสิเป็นความสุขที่เรียกว่ายอดเยี่ยมที่สุดดังนั้นญาติโยมทั้งหลายตั้งใจให้ดีสติมีอยู่ให้รู้ตัวเสมอสติไม่เผลอสมาธิจะเกิดขึ้นญาติโยมทั้งหลายพวกเราทุกคนนี้เป็นผู้ที่มีกรรมเป็นของตนดังที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสสอนเอาไว้ว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมเราทุกคนที่นั่งอยู่นี้แม้อาตมาผู้เทศก็ดีเป็นผู้ที่มีกรรมเราทุกคนมีกรรมกรรมคือการกระทำทำทั้งดีทำทั้งไม่ดีดังนั้นเราจึงมีสิ่งที่ติดตัวเรามาทั้งดีและชั่วทั้งสุขและทุกข์ดังนั้นในอนาคตเราจะสุขหรือจะทุกข์เพราะเราสร้างบุญทุกอย่างที่เราทำนำสนองทำกุศลมีความสุขสมใจปองทำความชั่วต้องได้ทุกข์แท้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอยู่ที่การกระทำของเราเมื่อเรารู้ว่าการกระทำเป็นสิ่งที่เราจะต้องสำเนียกสำนึกและควบคุมอยู่เสมอดังนั้นเราจะต้องควบคุมการกระทำของเราเพื่อในอนาคตเราจะเป็นผู้ที่มีแต่ความสุขความเจริญในอนาคตตามที่เราหวังถ้าเราดูแล้วในเรื่องของกรรมของแต่ละคนที่เกิดมาในโลกนี้ญาติโยมทั้งหลายมีความแตกต่างกันไปมากมายหลายประการเช่นคนที่เกิดมาในโลกนี้มีอายุยืนยงเพราะว่าชาติก่อนเขาไม่ปลงชีวิตสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์คนที่เกิดมาในโลกนี้มีความร่ำรวยด้วยทรัพย์สมบัติเพราะว่าชาติก่อนนั้นเขาชอบบำเพ็ญทานคนที่เกิดมามียศศักดิ์อัครฐานเพราะไม่เป็นคนขี้อิจฉาคนที่เกิดมาในโลกนี้มีรูปร่างงดงามโสภาเพราะไม่ขี้โกรธส่วนคนที่เกิดมาแล้วไม่มีโรคภัยให้ทุกข์ให้โทษเพราะว่าชาติก่อนนั้นไม่ชอบทรมานสัตว์คนที่เกิดมาในโลกนี้มี

ชื่อเสียงเสียงดีไม่วิบัติเพราะชาติก่อนนั้นไม่กล่าวร้ายใส่ร้ายผู้อื่นคนที่เกิดมาในชาตินี้มีบริวารดาดดื่นเพราะว่ามีเมตตาส่วนคนที่เกิดมาแล้วมีสติมีปัญญาก็เพราะว่าชอบฟังเทศฟังธรรมเหมือนกับญาติโยมทุกท่านนี่แหละดังนั้นจึงสรุปได้ว่าคนเราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้มีความแตกต่างกันไปเพราะกรรมเป็นเครื่องจำแนกให้แตกต่างกันไปกัมมังสัตเตวิภัชติยะทิทังหีนัปปณิตตายะพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสไว้อย่างนั้นดังนั้นพวกเราทั้งหลายเมื่อรู้แล้วว่าชีวิตของเราอยู่ในโลกนี้จะมีความสุขหรือความทุกข์ในโลกหน้าหลังจากที่เราตายแล้วตายไม่สูญนะเราก็จะได้รับผลของกรรมของเราในโอกาสต่อไปดังนั้นญาติโยมทั้งหลายถ้าเราพิจารณาดูสิ่งที่เป็นไปในโลกนี้เราจะเห็นว่าคนเรานี้หนอเกิดก่อสังขารก็เพราะว่ากรรมบันดาลให้เราเห็นผลสัตว์โลกหมุนเวียนหันเหียนเวียนวนก็เพราะว่ากรรมของตนส่งผลให้เกิดมาถ้าอายุใครสั้นมาพลันตายจากเพราะว่าชาติก่อนนั้นเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกรรมทั้งหลายจึงตามบีทาต้องมรณาตั้งแต่เยาว์วัยบางคนเกิดมาขัดสนเงินทองเพราะว่าหวงข้าวของไม่ต้องสงสัยแม้มีคนมาบอกออกปากเรียรัยก็ไม่เคยมีใจในบุญสุนทานเป็นคนตระหนี่ที่เรียกว่าขี้เหนียวเก็บเงินอย่างเดียวเพราะว่าหลงสังขารพระเนนเห็นชีไม่เคยมีเจือจานสุดท้ายจนอ่านขอทานจึงได้กินบางคนเกิดมาสง่าด้วยยศเพราะไม่เคยคิดคดอิจฉาใครสิ้นมีมุทิตาอยู่ในดวงจิตชื่อเสียงระบินผู้คนระบือบางคนเกิดมาโสภาผุดผ่องร่างกายเอี่ยมอ่องใครมองร้องหือหล่อสวยสะครานชาวบ้านเลื่องลือเพราะว่าใจไม่ถือเอาโทษโกรธใครยิ้มแย้มแจ่มใสในเวลาทำบุญกุศลเกื้อหนุนทำให้มีหน้าตาสดใสปฏิบัติเลี้ยงดูพ่อแม่ยิ้มแต่ชื่นใจอานิสงส่งให้ใบหน้าโสภินคนนั้นหนาเวลาทำบุญจิตใจเคืองขุ่นในบุญทั้งสิ้นเกิดมาชาตินี้มีอันจะกินแต่หน้าตาเขาสิ้นโสผินโสภาบางคนเกิดมามีชื่อเสียงดีไม่มีวิบัติเพราะว่าชาติก่อนเคร่งครัดอยู่ในศีล5ศีลปรุงชีวิตติดตัวเข้ามาชื่อเสียงลือชาใครก็ด่าไม่ลงแต่บางคนเกิดมาชาตินี้มีคดีเยอะเดี๋ยวเจอขึ้นศาลจนหลงเพราะชาติก่อนนั้นเขาชอบยุยงนินทาส่งไม่ตรงความจริงมาในชาตินี้จึงถูกหาความชื่อเสียงเลวทรามไม่งามสักสิ่งถูกศาลตัดสินหมิ่นเขาจริงๆไม่รอประวิงนอนกลิ้งในกรงบางคนเกิดมาสง่าชื่นบานมียศศักดิ์อัครฐานบริวารสูงส่งจัดงานทุกทีมีคนจำนงแจ้งความประสงค์ร่วมวงฉันทาเหมือนกับเจ้าของสถานที่แห่งนี้แหละสวนทิพย์สวนสวรรค์จัดงานทุกทีมีคนร่วมวงฉันทาวันนี้ทราบว่าประมาณ 5-600 ขึ้นไปคือว่าเจ้าภาพเจ้าของดีจึงมีผู้มามากควรจะภูมิใจอาตมามาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองจึงได้คติเตือนใจตัวเองว่าบริวารมาเพราะน้ำใจมีบริวารหนีเพราะน้ำใจลดบริวารหมดเพราะน้ำใจแห้งแล้งดังนั้นจึงขออนุโมทนากับท่านเจ้าของสถานที่ท
ุกท่านที่จัดสวนทิพย์นี้ให้เป็นสวนสวรรค์ให้คนมาร่วมฉันทาร่วมประกอบคุณงามความดีไม่ใช่ว่ามีที่กว้างๆ10ไร่20ไร่ไม่ให้มีใครเข้าไปใกล้ได้เลยอันนั้นถือว่าน่าเสียดายแต่เจ้าของสถานที่ตรงนี้ทราบว่าเป็นผู้ที่จุดธูปเทียนก็คือท่านพลอากาศเอกยุทธนาจิตขจรว่างั้นก็เป็นลูกหลานของท่านพลเอกถนอมจิตติขจรนะก็เป็นตระกูลใหญ่เป็นตระกูลที่มีศักดิ์มีสีเพราะฉะนั้นพวกเรามาที่นี่ก็ถือเอาท่านเป็นตัวอย่างว่าท่านเป็นคนที่มีน้ำใจเป็นคนมีเสน่ห์คนที่มีเสน่ห์ไม่จำเป็นต้องไปหาที่อื่นนะคุณโยมในทางพระพุทธศาสนาท่านสอนไว้ว่าถ้าอยากให้เสน่ห์มีในตนให้เป็นคนมีสามอ่อนจำไว้นะถ้าอยากให้เสน่ห์มีในตนให้เป็นคนมีสามอ่อนจะไปหาหมอเสน่ห์ตามข้างนอกที่ไม่ใช่พระพุทธศาสนานักปราชญ์ท่านสอนไว้ว่าถ้าอยากให้เสน่ห์มีในตนให้เป็นคนมีสามอ่อนก็คือ1อ่อนน้อม2อ่อนหวาน3อ่อนโยนอ่อนน้อมแสดงออกทางกายอ่อนหวานแสดงออกทางวาจาอ่อนโยนแสดงออกทางจิตใจเพราะฉะนั้นใครที่มีความอ่อนน้อมอ่อนหวานอ่อนโยนท่านเหล่านั้นหรือญาติโยมทุกท่านเป็นผู้ที่มีเสน่ห์แล้วไม่ต้องไปหาเงินไปเส้นกับพวกที่อ้างตัวเป็นผู้วิเศษเอากับพระพุทธศาสนานี่แหละดีที่สุดเพราะว่าเป็นเสน่ห์ที่มีอยู่ตลอดกาลใครมีแล้วมีความสุขมีหน้ามีตาตลอดกาล เพราะฉะนั้นเสน่ห์ทั้งสามนี้ทำได้ด้วยการกระทำของเราเองอ่อนน้อมอ่อนน้อมแสดงออกทางกายถ้าก้มหัวให้ใครไม่เป็นอย่าหวังความเจริญนะโยมนะต้องก้มต้องไหว้ต้องนบนอบบูชาท่านที่ควรแก่การเคารพแสดงออกทางกายรู้จักที่สูงที่ต่ำรู้ฐานะของตัวเองเป็นคนที่ว่าเรียบร้อยนะทางกายส่วนอ่อนหวานคือแสดงออกทางวาจาพูดดีเป็นสีแก่ตัวพูดชั่วก็อัปราชัยเพราะฉะนั้นคำพูดเป็นเสน่ห์ทั้งเป็นเสนียดด้วยเสน่ห์ก็ออกจากปากเสนียดก็ออกจากปากเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วแต่เราจะเป็นคนฉลาดใช้มากน้อยแค่ไหนส่วนอ่อนโยนเป็นเรื่องของจิตใจมีความเมตตาอารีอารอบก็เป็นคนที่มีเสน่ห์ได้อาตมามาที่นี่ก็นึกถึงเสน่ห์ของหลวงปู่บุญยฤทธิ์เล่าความหลังสักนิดหนึ่งนะอาตมาไปกราบหลวงปู่บุญยฤทธิ์ที่ประเทศออสเตรเลียประมาณปี2544ประมาณนั้นปี2001นะไปประเทศออสเตรเลียหลวงปู่ท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดเมืองอดิเลดตอนนั้นหลวงปู่บุญยฤทธิ์มีอายุประมาณ85ปีสติความสามารถของท่านยังเยี่ยมอยู่เหมือนเดิมเหมือนเมื่อก่อนท่านเป็นนักภาวนาทราบว่าก่อนที่จะไปประเทศออสเตรเลียก็ไปอยู่ภาวนาดิษฐ์ที่ผาแด่นกับพวกยางพวกชาวกะเหรี่ยงทางเชียงใหม่ท่านเป็นคนที่มีความรู้ชอบศึกษาหาความรู้อ่านหนังสือในห้องของท่านท่านเคยพาไปดูในห้องนอนของท่านหนังสือเต็มไปหมดเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นแล้วอาตมาก็มีโอกาสไปเกิดความประทับใจในศิลาจารวัดของหลวงปู่หลวงปู่ตอนนั้นอายุ85โดยประมาณนะแต่ชอบอ่านหนังสือชอบศึกษาหาความรู้นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่อาตมาประทับใจเหมือนกับญาติโยมทุกท่านที่มานั่งอยู่นี้เรายังอายุยังหนุ่มจะลืมอ่านหนังสือวันนั้นจำได้ว่าหลวงปู่พาไปฉันกาแฟหลวงปู่เป็นพระที่สบายสบายไม่ยึดมั่นในอะไรมากเกินไปในเรื่องของสิ่งต่างๆท่านจะใส่แว่นสีดำๆโตๆแล้วก็พาไปฉันกาแฟไป
วันนี้ผมจะเลี้ยงกาแฟเพราะว่าอาตมาเป็นพระอาคันตุกะไปร่วมประชุมนะประชุมพระธรรมทูตที่ออสเตรเลียไปฉันกาแฟแล้วก็ไปร้านหนังสือร้านหนังสือก็ไปหาหนังสือประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้หนังสือถูกใจแล้วไปท่านบอกว่าไปปาร์คนะไปปาร์คก็คือเป็นสวนพักผ่อนหย่อนใจประจำเมืองของเมืองอดิเลดพวกเราก็คนในรถก็รู้จักกันดีว่าหลวงปู่ชอบไปหาความสุขเนี่ยการอ่านหนังสือก็ไปมีเตียงนอนทอดขนเอยนั่นนะที่ลานใต้ต้นไม้หลวงปู่ก็นอนอ่านหนังสือพวกเราก็นั่งรอหลวงปู่ไม่กวนท่านท่านก็อ่านหนังสือหลับไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ตื่นขึ้นมาหลับไม่นานผู้เฒ่าหลับไม่นานตื่นขึ้นมาแล้วเขาก็ไปกราบไปไหว้ท่านหลวงปู่สบายดีแล้วครับโอ้สบายดีท่านก็สอนพวกเรานะท่านบอกว่าชีวิตผมไม่ขึ้นอยู่กับการเวลานะขึ้นอยู่กับสติอาตมาจำไม่ลืมชีวิตของเราไม่ขึ้นอยู่กับการเวลาแต่ว่าขึ้นอยู่กับสติอาตมาก็เลยถามว่าหลวงปู่มีอะไรเป็นเครื่องอยู่ครับผมไม่อยู่ด้วยธรรมะอะไรแต่ก็รู้อยู่ว่าจิตไม่ปราศจากเครื่องอยู่นะจิตไม่ปราศจากที่พึ่งนะหลวงปู่ท่านบอกว่าอย่างนั้นโยมลองคิดดูดิอาตมาถามท่านว่าหลวงปู่อยู่ด้วยธรรมะอะไรเป็นเครื่องอยู่ท่านตอบว่าผมไม่อยู่ด้วยธรรมะอะไรเป็นเครื่องอยู่แต่ก็รู้ว่าจิตไม่ปราศจากที่พึ่งแม่มันเป็นคำลึกซึ้งเหลือเกินอาตมาก็ยังเป็นพระโง่ๆก็เลยยังแปลไม่ออกจนถึงทุกวันนี้นะโยมลองไปแปลความหมายของหลวงปู่ดูผู้เฒ่าอายุ85แล้วก็ไม่ขึ้นอยู่กับการเวลาหมายความว่าท่านจะอยู่วัดก็ได้อยู่สวนสาธารณะก็ได้อ่านหนังสือมีความสุขตามภาษาผู้เฒ่าแต่จิตไม่ปราศจากที่พึ่งเหมือนกับโยมที่นั่งอยู่นี่แหละถ้าโยมไม่ลืมพุทโธไม่ลืมลมหายใจก็คือไม่ปราศจากที่พึ่งนะมีสติคือไม่ปราศจากที่พึ่งนั่นแหละคือความประทับใจครั้งหนึ่งที่ได้ไปทำหน้าที่ประชุมที่ออสเตรเลียแล้วก็ไปพบหลวงปู่บุญยฤทธิ์ปันดีโตแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาทำหน้าที่เป็นประธานพระธรรมทูตที่อินโดนีเซียมาจนถึงปัจจุบันก็ไม่มีโอกาสได้มากราบหลวงปู่บ่อยนักหรือไปออสเตรเลียเพราะว่าราคาเครื่องบินก็ไม่เบาไปออสเตรเลียแล้วก็ได้มากราบท่านที่นี่เป็นวาระสุดท้ายครั้งหนึ่งประมาณ10กว่าปีที่แล้วแล้วในวันพระราชทานเพลิงศพก็ไม่ได้มาอีกด้วยเพราะว่ากิจติดภารกิจอย่างอื่นก็ถือว่าเป็นครั้งหนึ่งที่ได้มีโอกาสได้สัมผัสได้ร่วมบุญกับหลวงปู่นิดหน่อยจะเรียกได้ว่านิดเดียวตัวช้างพับหูงูแลบลิ้นก็ว่าได้นะแป๊บเดียวไม่นานไม่กี่วันแต่ก็ยังเกิดความประทับใจสิ่งที่ประทับใจก็อยากจะให้โยมจำไว้ว่าหลวงปู่บอกว่าชีวิตเราอย่าขึ้นอยู่กับการเวลาหมายความว่าอย่ายึดติดกับสิ่งใดๆแต่จิตของเราต้องไม่ปราศจากที่พึ่งจำไว้นะโยมนะต้องไม่ปราศจากที่พึ่งอยู่ไหนก็มีพุทโธในใจท่านไม่ท่องออกปากแต่ท่านไม่ที่พึ่งทางใจของท่านอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นหลวงปู่จึงมีอายุยืนยาวตั้ง104ปีมาอยู่ที่นี่อาตมาก็ได้มากราบครั้งหนึ่งก็เป็นบุญของหลวงปู่ที่มาอยู่ที่นี่แล้วมีความร่มเย็นให้กับประเทศไทยกับสถานที่ก็ถือว่าเป็นบุญญาลาภอย่างยิ่งของเราอาตมาก็ไปอยู่อินโดนีเซียหลังจากที่จากหลวงปู่ไปแล้วญาติโยมที่เคยไปอินโดนีเซียก็อาจจะรู้ว่าอินโดนีเซียนั้นมีความต่างจากไทยอย่างไรดังนั้นขอแทรกตรงนี้นิดหนึ่งว่าถ้าโยมอยากจะถามอาตมาว่าหลวงพ่อไปอยู่อินโดนีเซียกี่ปีแล้วอาตมาไปอยู่อินโดนีเซียตั้งแต่ครั้งแรกไปเมื่อปี2534ไปอยู่1ปีแล้วก็กลับมาเมืองไทยเพราะว่าสมัยนั้นต่อวีซ่าได้ปีเดียว
มาอยู่ที่วัดยานสังวรารามมาช่วยชบคุณสมเด็จพระยานสังวรอยู่7ปีมาอยู่ที่นั่น7ปีท่านเลยเห็นหน่วยก้านดีท่านเลยตั้งให้อาตมาเป็นพระครูฐานานุกรมเรียกว่าพระครูใบดีกาวงศิลป์เป็นพระครูใบดีกาใบสุดท้ายของสมเด็จพระยานสังวรคราวนั้นก็ขึ้นเทศครั้งเดียวเพราะว่าปี2536ไปอยู่วัดยานวันนั้นไม่มีใครเทศอาตมาก็เลยได้รับนิมนต์ขึ้นเทศขึ้นเทศกันเดียวปรากฏว่าหม่อมจิตติที่เป็นผู้ดูแลสมเด็จพระสังฆราชเอ๊ะพระองค์นี้มาจากไหนเทศน่าฟังก็เลยไปกราบทูลยศบคุณสมเด็จแล้วขอพระครูใบดีกาให้อาตมาอาตมาก็เลยได้เป็นพระครูใบดีกาของสมเด็จพระยานสังวรนะท่านนั้นก็บอกว่าเพราะว่าเทศกันเดียวแล้วไปอยู่วัดยานกลับมาจากอินโดไปอยู่วัดยานสังวรารามบางละมุงชลบุรีแล้วหลังจากนั้นตั้งแต่ปี2542มีหนังสือจากเจ้าคุณพระราชวราจารย์ประธานพระธรรมทูตสมัยนั้นทำหนังสือขออาตมาเพราะว่าอาตมาหลังจากกลับมาแล้วนี่ไม่ทิ้งภาษาอินโดนีเซียนะชอบฟังภาษาอินโดนีเซียจากวิทยุ BBC เวลากลางคืนของวัดยานก็ฟังตลอดแล้วก็ไม่ทิ้งพจนานุกรมท่องภาษาอินโดนีเซียก็เลยปี2542ท่านมีพระบัญชาอนุญาตให้ไปปฏิบัติศาสนกิจที่อินโดนีเซียชั่วคราวแต่ชั่วคราวก็ตั้งแต่ปี42จนปัจจุบัน26ปี27ปีแล้วทีนี้ญาติโยมอยากจะถามว่าอินโดนีเซียมีดีอะไรหลวงพ่อไปอยู่ตั้งนานไม่คิดถึงเมืองไทยหรือคิดถึงเหมือนกันแต่ว่าเราไปเพราะว่าไปทำหน้าที่พระธรรมทูตถ้าโยมอยากจะรู้ว่าอินโดนีเซียมีอะไรดีอาตมาขอแย้มให้ฟังอย่างน้อยมี3เรื่องนะ1อินโดนีเซียรัฐบาลเขาไม่อนุญาตให้มีโรงผลิตเหล้าเบียร์ไม่มีแล้วก็ไม่มีการขายเหล้าขายเบียร์เหมือนกับร้านรวงต่างๆที่อยู่ในเมืองไทยอันนี้เป็นความดีข้อที่หนึ่งเพราะว่าเมื่อเขาไม่อนุญาตให้มีเหล้ามีเบียร์ก็ไม่มีคนกินเพราะมันหาซื้อยากไม่มีเลยแหละใครที่ไปผ่านสนามบินจาการ์ตาก็อาจจะมีอยู่ในห้องไอฟรีแท็กนะมีอยู่แต่ว่าคืนแล้วก็ต้องไปแอบกินบ้านใครบ้านเราแต่ว่าทั่วไปนั้นไม่มี1ที่ดีที่สุดคืออินโดนีเซียไม่มีเหล้าไม่มีเบียร์ขายให้ประชาชนเมื่อไม่มีกินเหล้าไม่มีเบียร์ประชาชนก็ขับรถไม่เคยหรือน้อยที่สุดที่จะชนกันไม่เหมือนกับเมืองเรานะคุณโยมเมืองเราเนี่ยอุบัติเหตุจากเหล้าจากสุราเพราะว่าเมาแล้วขับเยอะแยะมากมายอันนี้ก็เป็นความฉลาดของรัฐบาลอินโดนีเซียซึ่งต่างจากเมืองไทยเมืองไทยนี้ปัญหาจากเหล้าจากสุรามากมายเหลือเกินเพราะว่าถ้ากินเหล้าแล้วก็เมาแล้วก็ทะเลาะกับลูกกับเมียกับสามีกับเพื่อนบ้านก็เป็นเหตุให้ลงไม้ลงมือหรือบางทีก็ขับรถไปเขาขับมาดีตัวเองเมาไปฉัดขับชนเขาตู้มเกิดตายเกิดพิการบางคนนี่พิการตลอดชีวิตเพราะว่าการเมาแต่อินโดไม่มีอย่างนั้นเราขับรถทั้งวันไปทั้งวันอาจจะไม่เคยเจออุบัติเหตุเลยนี่คือความดีที่หนึ่งคือรัฐบาลเขาไม่อนุญาตให้มีเหล้าไม่ให้ขายเหล้าไม่ให้กินเหล้าเราจะเดินไปที่ไหนก็ตามไม่เคยเห็นคนเมาจำเปเดินเซซ้ายเซขวาหัวตกขมำตรงกล้องลงตะคองไม่มีนี่คือหนึ่งสองอินโดนีเซียดีกว่าประเทศไทยก็คือไม่อนุญาตให้ขายหวยไม่มีลอตเตอรี่เพราะว่าประชาชนรัฐบาลเขาไม่ต้องการมอมเมาประชาชนด้วยความฝันลมลมแรงๆว่าจะถูกหวยไม่เหมือนเมืองไทยเราเมืองไทยเราเนี่ยก็บางคนอาจจะคิดว่าหลวงพ่อเจ้าคุณลาดหลวงพ่อเหลี่ยมท่านบอกว่าเดินไปบิณฑบาตเมื่อเช้านี้มีโยมใส่บาตร537คนวันนี้537แน่ๆ
อาจจะไปตีเป็นหวยก็ได้นะแต่อินโดไม่มี

รัฐบาลไม่มอมเมาประชาชนด้วยหวยด้วยสลากกินแบ่งหรือกินไม่แบ่งส่วนมากกินแล้วไม่แบ่งกินรวบเลยอ่ะประชาชนก็จะจนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอินโดห้ามขายแต่ว่าใครจะแอบซื้อโดยทางอินเทอร์เน็ตหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลแต่ว่าโดยเนื้อแท้แล้วรัฐบาลไม่อนุญาตเมืองไทยเนี่ยมีทุกถนนเมืองลาวมีทุกถนนประเทศอื่นเขามีไออินโดไม่มีอันนี้คือความดีข้อที่สองนะข้อที่สามคืออินโดนี่ไม่อนุญาตให้ประชาชนมีอาวุธปืนอินโดนีเซียนี่มีประชากร280ล้านคนโดยประมาณเมืองไทยประมาณ66ล้านไม่ถึง67ทุกวันนี้นะเพราะว่าประชากรชาวไทยเนี่ยลดลงที่เกิดมาในแต่ละปีเนี่ยไม่ถึง600,000คนต่อปีนะทุกวันนี้นะเพราะฉะนั้นประชากรไทยประมาณ66ล้านคนกว่าๆแต่มีปืนมากมายเหลือเกินถามว่ามีประมาณเท่าไหร่เมืองนนท์นี่ดังนะเดือนที่แล้วเนี่ยอำเภออะไรนะบางกรวยเหรอโรงเรียนอะไรนะเทพศิรินโรงเรียนทั้งทั่วโลกเพราะว่ายิงกันตายแต่อินโดนีเซียประชาชนไม่สามารถมีปืนได้โดยมีการลงโทษหนักมากแหละถ้าใครมีปืนหรือแอบทำปืนไว้ใช้เองสถิติเขาออกมาเมื่อเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะที่ยิงกันที่โรงเรียนเทพศิรินเนี่ยเขาบอกว่าประชากรชาวไทยมีประมาณ66ล้านคนแต่มีปืนมากกว่า 10.3 ล้านกระบอกหมายความว่า10ล้าน3แสนกระบอกตก8คนต่อ1กระบอกประมาณนั้น8คนต่อ1กระบอกยิงกันตายทุกวันยิงกันตายทุกวันอันตรายนะโยมนะแต่อินโดนีเซียนี่มีประชากร280ล้านคนมีปืนไม่เกิน500,000กระบอกที่มีได้ก็เพราะว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองหรือบุคคลที่คัดสรรแล้วจะยิงจึงจะมีได้เพราะฉะนั้นอินโดจึงปลอดภัยกว่าเมืองไทยเพราะอะไรอาตมาสามารถยืนยันได้ว่าอาตมาไปอยู่ที่นั่นตั้งแต่ปี2142มาจนปัจจุบันเนี้ย2569เนี่ยไม่เคยมีคดีว่าเพื่อนบ้านหมู่บ้านเดียวกันยิงกันตายไม่มี26ปีเนี่ยไม่มีแต่ว่าทะเลาะกันตีหัวกันหรือว่าแทงกันนี่มีแต่มันไม่มีปืนไม่ยิงกันเมืองไทยเมืองไทยนี่ยิงกันตายทุกวันไม่รู้วันละกี่ศพนี่คือความดีของอินโดนีเซียข้อที่3นะคือไม่อนุญาตให้มีปืนนะนอกจากนั้นก็คือการพนันนี่ถ้าเล่นการพนันนี่โอ้โหโดนจับแล้วโดนรีดโดนไถจากเจ้าหน้าที่ทหารหรือตำรวจที่จับคนที่โดนจับแล้วจนไปเลยแหละอาตมาเคยไปเจอเหตุการณ์อยู่ที่เมืองเมดานเกาะสุมาตราก็ไปบ่อยๆหลายครั้งมีคราวหนึ่งไปโอ้เขามีโปลิสไลน์มีเชือกที่เขากั้นเอาไว้เป็นสีเหลืองๆนะดำเหลืองนะเอ้าร้านนี้ทำไมเขาปิดโยมที่นำไปบอกว่าเขาปิดหลวงพ่อปิดเพราะว่าเขารอบเล่นการพนันปิดนานเท่าไหร่6เดือนโอ้โห6เดือนปิด6เดือนนี่ไปทำมาหากินอะไรก็เจ๊งแหละนั่นก็คือเรื่องการเป็นนั้นไม่ได้เลยแล้วก็ยาบ้าไม่มีมีทุกวันนี้เริ่มเล็ดลอดเข้าไปแล้วก็ข่าวว่าจากเมืองไทยนี่แหละนำอันตรายไปสู่เขานะอันตรายมากทุกวันนี้นะอาตมาอยู่อุดรจะหาลูกหาหลานมาบวชเป็นผู้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาไม่มีนะโยมนะเพราะว่าพวกที่จบป.5 ป.6 ป.ต้นติดยาทั้งหมดเลยติดยาทั้งหมดเพราะทุกวันนี้เนี่ยพระประจำวัดมีแต่พระนี่คือหลวงตาหายากที่สุดคือสมณเณรไม่มีสมณเณรเณรนี่หายากยิ่งกว่าพระนะทุกวันนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะหาคนมาบวชต้องคัดสรรว่าเอามาบวชได้ไหมบวชแล้วจะมาขโมยของวัดไหมจะมาตัดเสียนพระพุทธรูปไปขายไหมหรือไปถอดเกศของพระไปขายหรือเปล่าหรือบางทีหนักๆเข้าแม้แต่โกรธใส่กระดูกตามธาตุตามใจดีรอบๆกำแพงวัดก็จะไปขายได้เพราะพวกติดยา
ดีไม่ดีพวกทางอีสานที่เราได้ยินบ่อยๆขอเงินพ่อแม่ปู่ย่าตายายมันรื้อหลังคาไปขายดูดิทุกวันนี้โอ้มันอันตรายเหลือเกินนะเพราะนั้นอาตมาจึงว่าอยู่อินโดนีเซียก็มีความสุขดีพอสมควรถามว่ามีความดีอย่างไรก็ที่จริงมีเยอะกว่านี้เอาเพียงแค่3ก็พอนะคือ1ไม่มีเหล้าไม่มีขายเหล้า2ไม่ขายหวย3ไม่มีอาวุธปืนนี่คืออินโดนีเซียที่มีความดีความชอบอาตมาก็อยู่ที่โน่นได้หลายปี26ปีก่อนมาที่นี่ก็ไปสร้างวัดสร้างวาในสถานที่ต่างๆตอนนี้วัดในอินโดนีเซียมีประมาณ50วัดเนี่ยโยมก็เคยไปพักวิสาขาบูชาโยมข้างหน้าขนาดเดิมชื่อแล้วชื่ออะไรนะพรศรีนะถ้าใครไปอินโดนีเซียอาตมามีสถานที่ต้อนรับญาติโยมนะอาตมาอยู่ที่เกาะชวาเมืองบันดุงโยมไปอย่าข้าพิจิตรเองนะหลวงพ่อไม่ได้เสียค่าเครื่องบินให้นะถ้าไปแล้วมีสถานที่พักวัดอาตมาที่บันดุงพักได้ไม่ต่ำกว่า300คนใหญ่เนื้อที่ประมาณ12ไร่เกือบ12ไร่นะที่บรมโทมีตึกอยู่3หลังพักได้ประมาณ300คนในเวลาวิสาขบูชานี่ก็พักได้โยมไม่ต้องไปเช่าโรงแรมที่แพงๆไปอยู่ไปทำอาหารรับประทานกันได้เลยไปอยู่บรมโทนะที่เกาะชวาชวากลางที่ตั้งของเจดีย์บรมโทที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะแล้วก็ที่บาหลีก็มีนะบาหลีก็มีวัดไทยแต่อยู่ได้ประมาณสัก20คนมีอาคารพักได้3หลัง4หลังนี่แหละนอกจากศาลามี4หลังโยมไปพักได้ถ้าไม่เกิน20คนไปพักฟรีได้เลยบอกอาตมาก็แล้วกันถ้าไปทางเมดานก็มีที่พักนะรับได้เป็นร้อยเหมือนกันวัดใหญ่เมดานมีอยู่3วัดนะทั้งเมดานเกาะสุมาตรานี่ก็คือผลงานที่ไปอยู่อินโดนีเซียแล้วไปทำอะไรทุกวันนี้ก็เวลาวิสาขาบูชาอาตมาก็มีโอกาสได้เป็นผู้นำในการทำศาสนกิจวิสาขาบูชาที่เจดีย์มุลุมโทนี่แหละโยมไปอินโดนีเซียก็ยินดีต้อนรับนะมีรถให้ใช้อยู่2คันเป็นรถตู้ถ้าไปไม่มากไปต้องเช่ารถเติมน้ำมันก็พอแล้วน้ำมันก็ถูกนะอินโดนีเซียถูกกว่าไทยเยอะนะก็ขอให้ญาติโยมได้เป็นเครื่องระลึกว่าถ้าไปอินโดนีเซียแล้วไปหาหลวงพ่อได้สบายยินดีต้อนรับสลามัดดาตังภาษาอินโดนะสลามัดดาตังยินดีต้อนรับแล้วอินโดนีเซียนี่ดีกว่าไทยอย่างหนึ่งก็คือว่าเด็กๆหรือว่าญาติโยมในชอบไปวัดคือศาสนาคริสต์นี่เขาจะไปวัดในวันอาทิตย์ชาวพุทธก็ต้องไปวัดในวันอาทิตย์เหมือนกันไปวัดแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระนี่สุดยอดเลยเมืองไทยเราเนี่ยถ้าเป็นวันอาทิตย์เป็นวันที่มีกิจกรรมทางศาสนาต้องมีทายกเป็นผู้นำถ้าทายกไม่มาก็ไม่เป็นงานเป็นการไม่เป็นพิธีการแต่ที่อินโดนีเซียอาตมาฝึกไว้หมดแล้วเด็กนักเรียนตั้งแต่ม.ประถมต้นม.ต้นม.ปลายฝึกไว้หมดอาตมามีโรงเรียนอยู่โรงเรียนนึงไปเปิดโรงเรียนชาวพุทธวิถีพุทธเดี๋ยวนี้มีนักเรียนอยู่870คนมีอนุบาลประถม1ถึง6ม.ต้น1 2 3ม.ปลาย4 5 6มีครูอยู่ประมาณ90คนและเจ้าหน้าที่ต่างๆก็ให้เขาเรียนแบบวิถีพุทธแล้วก็จะมีการสอบด้วยสอบทุกปีเอาเด็กนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนนั่นแหละมาสอบอาตมาก็เลยไปเช็คเขาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอาตมาไปดูนี่เราจะสอบเดือนเมษายนปีหน้าปีนี้ก็เลยเอาครูที่เป็นชาวพุทธมาสอนนักเรียนม.ต้นกับม.ปลายอาตมาในฐานะผอ.ก็เลยไปดูต้องใส่ใจเพราะว่าไปดูตามวัดต่างๆมันก็เหนื่อยพอแล้ว50กว่าวัดเราต้องไปรอบๆอ่ะงานโรงเรียนก็เลยไม่ค่อยได้ไปก็เลยทดลองความรู้ความสามารถ

ว่าหนูทุกคนถ้ามีคนเขาถามว่าหนูถือศาสนาอะไรหนูจะตอบไว้ว่าอย่างไรผมถือศาสนาพุทธครับดิฉันศาสนาพุทธแล้วอาตมาก็ถามว่าถ้าเขาถามต่อไปว่าศาสนาพุทธสอนโดยย่อว่าอย่างไรใครตอบได้ยกมือปรากฏว่าตอบไม่ค่อยได้ทีนี้มานั่งอยู่ที่นี่ตรงนี้นะพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่นี้โยมนับถือศาสนาอะไรโยมนับถือศาสนาอะไรศาสนาพุทธถามว่าศาสนาพุทธมีคำสอนโดยย่อว่าอย่างไรใครตอบได้ยกมือคุณแม่คุณโยมถูกต้องเลยนะคนนี้มีคนที่มานั่งใกล้ธรรมาสน์อย่างเงี้ยได้ความรู้ดีคนที่นั่งอยู่ข้างหลังไม่แน่นะอาตมาสังเกตตอนที่ไปนักเรียนก็เหมือนกันพวกที่นั่งแถวหน้าเก่งทั้งนั้นเลยพวกที่นั่งแถวหลังห้องมันเล่นกันโยมเคยไหมอาจจะเคยใครที่นั่งข้างหน้ามักจะเก่งนะเหมือนกับโยมอุปาสิกาเนี่ยแหละมานั่งข้างหน้าไม่เผลอนะเพราะว่าต้องตั้งใจฟังตั้งใจฟังตั้งใจจำเพราะนั้นโยมข้างหลังตอบได้หรือยังพุทธศาสนาโยย่อสอนว่าอย่างไรถ้ายังตอบไม่ได้ทุกบนพนมมือขึ้นพนมมือนะถ้าตอบไม่ได้นะตอบได้คนเดียวนะตะกี้นี้นะคำสอนของว่าตามนะคำสอนของพุทธศาสนาโดยย่อคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยย่อ 1. ไม่ทำความชั่วทั้งหลายทั้งปวง 2. พร้อมที่จะทำความดี 3.ทำละจิตใจให้ผ่องใสนี่คือคำสอนของพระพุทธศาสนาเก่งมากเก่งมากเก่งตอนที่อยู่ดังหลังไม่แน่นะถ้าอยากถ้าจะให้ว่าต่อนี่จะว่าได้ไหมเนี่ยลองเราอีกครั้งหนึ่งนะหลวงพ่อไม่ต้องว่านำนะเอาหนึ่งสองสามเนี่ยแสดงว่าสมาธิยังไม่มั่นเลยนะครับประนมมือใหม่ว่าตามนะกลับออกจะไปสวนออกไปจากสวนทิพย์นี่กลับไปบ้านจะภูมิใจนะเรามาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแล้วยังไม่มีใครสอนอย่างนี้เลยแล้วถ้าไปข้างนอกถ้าลูกหลานเขาถามคุณแม่คุณยายไปวัดบ่อยๆภาษาพระพุทธศาสนาสอนโดยย่อว่าไงตอบไม่ได้จะอายลูกอายหลานนะวันนี้กลับจากนี้ไม่อายลูกอายหลานแล้วนะว่าตามนะคำสอนของพุทธศาสนาโดยย่อ 1. ไม่ทำความชั่วทั้งหลายทั้งปวง 2. พร้อมที่จะทำความดี 3. ทำจิตใจให้ผ่องใสนี่คือคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยย่อสุดยอดเลยนะของย่าปากคอกอย่างนี้มันน่าจะจำได้นะโยมนะเพราะฉะนั้นใครกลับไปวันนี้ไม่ต้องอายแล้วพระพุทธศาสนาสอนง่ายๆเอาถามต่อไปว่าที่ว่าไม่ให้ทำความชั่วทั้งหลายทั้งปวงจุดประสงค์คือไม่ทำอะไรข้อหนึ่งสอนไม่ทำความชั่วสองให้ทำความดีแสดงว่าไม่ทำความชั่วนี่สำคัญกว่าถามว่าที่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ทำความชั่วคือไม่ทำอะไรหนึ่งไม่ฆ่าสองสามสี่ห้าสุดยอดเลยนั่นแหละคือความหมายของพระพุทธเจ้าที่ว่าไม่ทำความชั่วก็แสดงว่าใครที่ละเมิด5สิ่งนี้เป็นคนที่โหดร้ายมือไวใจเร็วขี้ปดหมดสติหรือว่าเป็นคนที่ไม่มีดีอะไรเลยเพราะฉะนั้น

0: เราต้องเข้าใจว่าที่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ให้ทำความชั่วต้องหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์เพราะถ้าฆ่าสัตว์แล้วถ้าฆ่าสัตว์แล้วชีวิตอายุสั้นนะใครฆ่าสัตว์บ่อยๆอายุสั้นใครที่ขโมยต่อไปก็ทรัพย์สมบัติวิบัติได้ด้วยลมด้วยไฟด้วยน้ำด้วยอะไรก็ตามยมดูทีวีไม่เมื่อวานนี้โอ้โหไอ้ภูเขาทะเลโคลนจากเนปาลนะมันน่ากลัวจริงนั่นแหละคือผลส่วนหนึ่งจากที่ขโมยนะแล้วก็อาจจะฆ่าสัตว์มาด้วยแล้วด้วยเมื่อมารวมกันกรรมมันเอาไปรวมกันตรงนั้นเลยแล้วก็กวาดทีเดียวเป็นพันๆคนเลยนั่นเนี่ยเวลากรรมมันมามันเป็นอย่างนั้นนะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีบุตรภรรยาสามีของท่านผู้ใดผู้นั้นก็หวงแหนอย่าไปละเมิดแล้วก็เป็นคนที่มีวาจาสิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ไม่เป็นคนทำลายสติของตัวเองนะเพราะฉะนั้นญาติโยมทุกท่านวันนี้อาตมาใช้เวลามาเท่าไหร่แล้วนี่40กว่านาทีแล้วอ้อขอจบรายการสุดท้ายนะก่อนจะจบธรรมเทศนาในวันนี้นะอาตมาอยากจะให้ข้อคิดกับญาติโยม4ข้ออ่ะ1อย่าคิดว่าไม่มีใครรู้ในสิ่งที่เราทำ2อย่าคิดว่าไม่มีบาปกรรมคอยตามหา3อย่าคิดว่าเราจะไม่ตกอับอีกสักคราดีอย่าคิดว่าชาติหน้าไม่มีจริงทีเรื่องนี้นะสำคัญที่สุด1อย่าคิดว่าไม่มีใครรู้ในสิ่งที่เราทำใครที่คิดว่าไม่มีใครรู้ในสิ่งที่ฉันทำคนนั้นทำชั่วได้เยอะมากเพราะไม่มีใครรู้กว่าจะรู้ได้ก็เอาคนต่างด้าวมาเข้าแฟลตดินแดงเป็นหลายพันคนอย่างนี้นะไม่มีใครรู้มันรู้ทีหลังโอ้10กว่าปีมาแล้วเอาเงินเขาเป็นหมื่นแล้วก็โดนขจัดออกไปจากวงการเนี่ยอย่าคิดว่าไม่มีใครรู้มันแดงทีหลังได้นะพูดถึงเรื่องนี้อาตมาก็อยากจะสารภาพบาปกับโยมนิดนึงนะอาตมานี่ก็เป็นคนดื้ออยู่นะจะเล่าให้ฟังเสียเวลานิดนึงนะก็เป็นอุทาหรณ์นะโยมนะอาตมาสมัย2114จบม.ต้นนะม.ศ.3ดื้อนะเรียนอยู่อุดรแล้วทีนี้พอเรียนจบแล้วก็เจอเพื่อนที่มีความคิดอย่างเดียวกันอยากจะไปเที่ยวกรุงเทพเด็กบ้านนอกอยากไปเที่ยวกรุงเทพก็เลยเอ้าทำไงมีเพื่อน4คนนะรุ่นเดียวกันนั่นแหละอยู่น้องวสอุดรนะบ้านอาตมาพอวิเชียนบอกไม่ยากกูมีทางแกบอกนะมียังไงเดี๋ยวเตรียมตัวเก็บเสื้อผ้ากันแล้วกันเราไปกรุงเทพด้วยกันปรากฏว่ามีเพื่อน4คนวิเชียนไอรีไอประยูนแล้วอาตมา4คนไปอุดรตั้งรถจากอุดรก็2 3บาทสมัยนั้นน่ะรถคอกหมูนะต้องคอกหมูรถโตโยต้าอยู่โตโยเป็ดอันสมัยนั้นน่ะนะ114ยังเป็นรถเก่าๆอยู่นะไปถึงเมืองอุดรแล้วไอ้วิเชียนเนี่ยมันไปขโมยสร้อยพี่สาวมันมา2สลึง50สตังค์2114มันเป็นบาปคาใจอยู่อาตมาไอ้ของอาตมาอยู่นะบาปคาใจอยู่พอไปถึงอุดรแล้วก็พาไปล้างทองไปขายทองแต่ปรากฏว่าไอ้วิเชียนเนี่ยมันไปขโมยสร้อยพี่สาวชื่อเลื่อนนะทองเลื่อนชื่อทองเลื่อนไปขโมยทอง2สลึงสมัยนั้นขายได้210กว่าบาทบาทละ400นะเงินสมัยนั้นนะทองบาทละ400ทุกวันนี้บาทนึงเท่าไหร่ 70,000 กว่าบาทนะโอ้ยถ้าเก็บทองได้สมัยนั้นนะโยมนะถ้าเก็บได้โอ้รวยเลยป้าก็ไปขายทองได้มา200กว่าบาทนั่งรถจากอุดรนั่งรถไฟยิงรถทุกคักคักทุกคักคักทุกคักคักเสียงภาษาอีสานนะเสียงรถเสียงล้อรถไฟนะทุกคักคักทุกคักคักปรากฏว่าแปลเป็นไทยว่าทุกแน่แน่ทุกแน่แน่นั่นแหละแต่ภาษาอีสานเสียงรถไฟนะว่าอาตมาฟังทุกคักคักทุกคักคักทุกคักคักอะไรจำมาจนถึงทุกวันเนี่ย ทุกแน่ๆทุกแน่ๆทุกนี่พากว่ามาถึงวงเวียนใหญ่เออเหลือเงินอยู่10บาท4คนน่ะนะไปสมัครงานที่ร้านจัดหางานได้ทุกคนก็เลยแยกย้ายกันไปทำงานต่างคนต่างไป2ปีจึงกลับบ้านทีนี้ไม่ได้เงินไปบ้านสักบาทมีแต่กินแต่เที่ยวหมดแล้วทีนี้หลังจากนั้นจาก2014อาตมาก็มาบวชพระปี2120มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยไอ้เงิน50บาทมาแบ่งกัน3 4คนน่ะนะเราเป็นหนี้เขามา50บาท50บาทมันยังฝังใจอยู่ที่เรามาบวชนี่ก็เป็นหนี้เขาอยู่เนาะก็เลยฝังใจอยู่50บาทไอ้วิเชียรมันไปขโมยสร้อยตีทองเลื่อนพี่สามมันก็คงจะนอนร้องไห้น้องชายมันไปขโมยมันก็ไม่บอกมันอยากขอก็ไม่ขอมันคงจะด่าพวกเราที่หายไปพวงไปหมดแล้วคงจะแช่งพวกเรานะอาตมาคิดเองนะก็เลยเก็บความหมองใจไว้อย่างนั้นว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของการทำผิดคือขี้ขโมยร่วมขโมยร่วมแก๊งขโมยนะปวดมาตั้งแต่2120จนถึงปีกายเนี่ยปีที่แล้วเนี่ย2168ปีที่แล้วก็มาสร้างวัดอยู่ที่แก่งคอยนะอาตมามาสร้างวัดที่แก่งคอยพอดีก็ให้พี่ชายอยู่เดี๋ยวนี้พี่ชายอายุ12ปีแล้ว12พรรษาแล้วให้อยู่12พี่ชายอยู่อาตมาอยู่อินโดสร้างวัดให้พี่ชายอยู่ปรากฏว่าน้องสาวของยายเลื่อนมาร่วมทำบุญกฐินอีน้อยชื่ออีน้อยอาตมาก็ถามน้อยอีเลื่อนมันยังอยู่บ่อยู่แล้วอีเลื่อนไม่มาเลยไม่มาเพราะอะไรไอทิดวาดอะผัวมันป่วยว่าแต่ประสงสารเอาอย่างงี้น้อยหลวงพ่อนะขอสารภาพบาปขอคืนเงินนะแล้วสมัยก็เลยเล่าให้เขาฟังว่า2014เรา4คนดื้อขโมยสร้อยใหญ่ทองเลื่อนไปขายอุดรแล้วไปกรุงเทพจนกระทั่งวันนี้มันยังติดใจหัวหลวงพ่ออยู่หลวงพ่อขอคืน 5,000 นะหลวงพ่อคืนใน 5,000 เลยคืนใน 5,000 เลยโอ้ยบอกใหญ่เลื่อนเออหลวงพ่อขอโทษหลวงพ่อเป็นพระไม่ลืมหรอกเรื่องบาปกรรมที่ทำมาเนี่ยไม่ลืมขอให้ใหญ่เลื่อนอภัยให้หลวงพ่อเด้อบาปนี่มันยังติดใจอยู่นี่แหละคือหลักฐานนี่ว่าอย่าคิดว่าไม่มีใครรู้ในสิ่งที่เราทำเทวดาไม่รู้คนไม่รู้แล้วใครรู้เราเองโยมถ้าอยู่ในเมืองนี่เคยเอาเงินพ่อแม่จากลิ้นชักไหมที่เก็บเงินของพ่อแม่เอาไม่ได้บอกเนี่ยบาปนะใครที่เอาไม่ต้องคืนนะทุกวันนี้มันบาปนะทุกวันนี้เพราะฉะนั้นโยมทุกวันนี้หาเงินจากพ่อจากแม่มาจนเป็นใหญ่เป็นโตขนาดนี้เคยคืนให้พ่อแม่บ้างหรือยังมีเงินเดือนคนละเป็นหมื่นเป็นหลายหมื่นเนี่ยแต่ละเดือนนี้แต่ละปีนี่เคยคืนให้คุณแม่ไหมแม่หนูคืนให้แม่นะบูชาคนค่าน้ำนมปีนี้หมื่นหนึ่งนะเคยไหมยังไม่เคยถ้ายังไม่เคยลองดูนะผู้เฒ่านี่จะมีความสุขนะโยมซื้ออาหารไปให้แม่มากินนี่นะแม่ชอบเนี่ยมากินมันก็อิ่มแค่ท้องอ่ะ3ชั่วโมงก็หิวแล้วแต่ถ้าให้โยมเอาเงินให้แม่เพื่อรับให้หนูหน่อยไม่มากหรอกพันนึงนะโอ้โหมันปลื้มใจมันอิ่มไปเป็นเดือนอ่ะเอาจริงจริงจริงจริงถ้าอยากให้โยมแม่โยมพ่ออิ่มใจนี่ต้องให้เงินนะอย่าไปให้อาหารให้อาหารก็ให้ได้แต่ว่าให้เงินดีกว่ามันจะอิ่มใจหรือถ้าให้มากกว่านั้นโอ้ยลูกสาวฉันไปทำงานกรุงเทพไปอยู่เมืองนนท์กลับมาเยี่ยมให้ฉันตั้งหมื่นหนึ่งเนี่ยโอ้โหไปเล่าให้เพื่อนบ้านฟัง3วัน3คืนก็ไม่จบแล้วเนี่ยลูกฉันนี่ดีเหลือเกินไม่ลืมพ่อลืมแม่เอาจริงๆนะต้องเลี้ยงให้ท่านอิ่มอิ่มกายอิ่มใจด้วยนะเพราะฉะนั้นก่อนจะจบธรรมะข้อหนึ่งคืออย่าคิดว่าไม่มีใครรู้ในสิ่งที่เราทำสองอย่าคิดว่าไม่มีบาปกรรมคอยตามหา กรรมที่เราทำมันจะตามเราตลอดเวลาแม้แต่เป็นพระอรหันต์อย่างพระโมคคัลลาเคยฆ่าพ่อฆ่าแม่แม้แต่เป็นพระอรหันต์แล้วเป็นพระสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าก็ยังโดนฆ่าเพราะว่าท่านเคยฆ่าพ่อฆ่าแม่บาปกรรมคอยตามหานะจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ตามอย่าคิดว่าเราจะไม่ตกอบอีกสักคราไม่แน่นะคนที่รวยก็จนได้คนที่จนก็อาจจะรวยได้เพราะฉะนั้นโดยเฉพาะคนที่มีฐานะดีมันก็อาจจะแย่ได้เหมือนกันอาการที่4อย่าคิดว่าชาติหน้าไม่มีจริงชาติหน้าชาติต่อไปมีอยู่จริงพระพุทธเจ้านั่งสมาธิภาวนาตั้งแต่หัวค่ำยันรุ่งพวกเรานั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะครึ่งชั่วโมงก็ยังยากแล้วยังจะไปเถียงพระพุทธเจ้าอีกชาติหน้าไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีเพราะว่าข้าเจ้าข้าพเจ้าไม่เห็นเพราะฉะนั้นให้โง่ตามพระพุทธเจ้าดีกว่านะพระพุทธเจ้าบอกว่ามีก็ต้องให้เราพิสูจน์เดี๋ยวพิสูจน์ด้วยการนั่งสมาธินะถ้าไม่นั่งสมาธิไม่รู้เพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าชาติหน้าไม่มีจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยมาโกหกคนไม่มีมีแต่เอาความจริงมาเปิดเผยนะเพราะฉะนั้นวันนี้สมควรแก่เวลานะด้วยอนุภาพแห่งคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์ปกป้องคุ้มครองทุกท่านจะมีแต่ความสุขความเจริญด้วยการรักษาเนื้อรักษาตัวของตนให้ดีด้วยการรักดีให้ดีชั่วประกอบตัวให้มีดีได้ดีแล้วอย่าลืมดีรักษาดีให้คงทนความดีที่มีไว้ถ้าพลาดไปก็ไร้ผลมีดีประจำตนย่อมส่งผลให้ตนดีเมื่อได้ดีแล้วอย่าลืมถิ่นที่เคยอยู่มีความรู้แล้วอย่าลืมครูที่เคยสอนมีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วก็อย่าลืมพ่อแม่ที่เคยกอดนอนเมื่อเดือดร้อนอย่าลืมพระธรรมชี้นำทางอย่าทิ้งคนที่ร่วมสู้อยู่เคียงข้างอย่าลืมคนที่สร้างเราให้ยิ่งใหญ่อย่าลืมคนที่เคยมีน้ำใจและอย่าลืมเป็นผู้ให้เมื่อได้ดีขออนุภาพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ปกป้องคุ้มครองทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญในธรรมวินัยคำสอนสององค์สมเด็จพระจอมไตรทุกท่านทุกคนตลอดกาลนานเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุ
0: องค์แล้วได้สารภาพบาปวันนี
1: ้การแสดงธรรมโดยหลวงพ่อวงศ์สินนะครับก็ได้จบสิ้นไปแล้วอิ่มใจไหมครับเหมือนที่ได้ฟังนะครับผมลำดับต่อไปนะครับจะได้เรียนเชิญคุณทิพยากติกจรครับตัวแทนคณะศิษยานุศิษย์นะครับถวายเรื่องทายาธรรมแต่หลวงพ่อครับผมขอเรียนเชิญครับผมทุกท่านก็พนมมือครับผมฟังโน้นรับด้วยนะครับสาธุร่วมถวายค่ากันเทศนะครับจะเป็นจำนวนเงิน10,000 บาทครับผม

หลังจากนั้นนะครับจะได้ให้ท่านที่ท่านใดที่อยากจะถวายเครื่องไตรยธรรมหลวงพ่อก็ต่อจากที่คุณทิพยาได้เลยนะครับผมหลังจากนั้นก็จะได้กล่าวคำขอขมาพระแม่ครูบาอาจารย์นะครับโดยวันนี้เราจะได้ร่วมกันกล่าวขอขมาหลวงพ่อนะครับเป็นตัวแทนพระแม่ครูบาอาจารย์แล้วเราจะไปท่านใดจะร่วมถวายจตุปัจจัยไตรยธรรมก็เชิญได้ตอนนี้เลยนะครับผมท่านหน้าวางได้เลยนะครับไม่ต้องกราบก็ได้นะครับวันนี้อิ่มใจครับได้ฟังธรรมจากหลวงพ่อนะครับผมหลายท่านก็ปลื้มปิตินะครับผมหลายท่านติดใจฟังแล้วมีความสุขนะครับยังไงก็ตามไปที่อินโดนีเซียนะครับผมไปฟังที่นั่นได้นะครับหลวงพ่อท่านจะกลับวันที่3

3กันยายนนะครับท่านกลับประเทศอินโดนีเซียนะครับที่พักท่านมีพร้อมนะครับแต่ว่าตัวเครื่องบินต้องไปเองนะครับท่านบอกแล้วนะครับหลายที่ที่บาหลีก็มีที่ยอกจาการ์ตาก็มีที่ชาวาก็มีที่พักที่วัดนะครับมีรถให้ขับด้วยแต่ว่าต้องเติมน้ำมันเองครับท่านได้บอกไว้แล้วนะครับหลายท่านสนใจนะครับจาการ์ตาได้50คนท่านบอกไปพักได้เองนะครับเมตตาบารมีที่ท่านได้ไปเผยแผ่พุทธศาสนาที่อินโดนีเซียนะครับผมก็ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าท่านใดมีโอกาสก็ได้ไปกราบหลวงพ่อที่นั่นได้นะครับผมวันนี้หลายท่านก็อิ่มใจได้ฟังธรรมจากหลวงพ่อนะครับท่านอุตส่าห์เมตตานะครับวันนี้ได้กล่าวถึงคำพูดของปู่บุญยฤทธิ์ที่ท่านไปกราบรู้สึกฟังแล้วขนลุกอยู่นะครับว่าสิ่งที่ท่านพูดนั้นท่านบอกท่านตีโจทย์คำถามนั้นมาตอบมาถามพวกเราต่อด้วยกลับไปตีโจทย์ทีละคำที่หลวงปู่บุญยฤทธิ์ท่านพูดให้ไว้นั้นเป็นอย่างไรลึกซึ้งมากครับนะครับผมเห็นคุณป้าไก่นะครับคุณทิพยาติกจรนะครับที่อุปถัมภ์หลวงพ่อหลวงปู่บุญยฤทธิ์มาฟังแล้วท่านปลื้มปิติน้ำตาคลอเลยคำพูดที่หลวงพ่อท่านได้เมตตาได้มาเล่าในวันนี้เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ในเรื่องของความเป็นบารมีของหลวงปู่ธรรมะของท่านลึกซึ้งจริงๆนะครับพวกเราครั้งนี้ก็มีบุญครับได้ฟังธรรมะลึกซึ้งนะครับมีแง่คิดคติทุกอย่างนะครับฟังแล้วปลื้มปิติเมื่อกี้มีพี่มากระซิบข้างๆบอกว่าหลวงพ่อท่านเทศอิ่มใจมากฟังแล้วก็เพาะพริ้วไปหมดได้แง่คิดทุกอย่างเลยว่าจะตามเป็นโดยจะหาตัวก็บินก่อนนะครับมีไหมครับที่จะมาร่วมทำบุญตอนนี้จะมีโอกาสครับเรียนเชิญเลยนะครับผมครับผมเองก็ได้ฟังธรรมท่านครั้งแรกนะครับผมได้ยินหลวงพ่อท่านมานานแล้วว่าท่านจะเผยแผ่ที่อินโดวันนี้ก็มาฟังธรรมเลยไม่แปลกใจเลยว่าคนอินโดนีเซียเป็นหลายพันคนหลายร้อยคนหลายพันคนบารมีของท่านทำไมถึงจะเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้เป็นจำนวนมากด้วยธรรมะที่ท่านได้แสดงให้เราได้ยินได้ฟังในวันนี้นะครับผมสาธุคนนี้มาได้แต่ขวบครับตัวนี้ติดขวบครับโตมาพร้อมกับตักบาตรพระกรรมฐานครับครบ3ปีคนนี้มาได้แต่ขวบ1ขวบมาเกือบจะทุกเดือนโตพร้อมกับน่าจะครบแล้วต่อไปเราจะได้ร่วมกันกล่าวคำขอขมาพระแม่ครูบาอาจารย์อาจจะมีอีกท่านหนึ่งครับเรียนเชิญเลยครับมาแล้วบางครั้งอาจจะมีพลาดทางพลั้งเผลอในการได้กราบลักษณะพระแม่ครูบาอาจารย์นะครับมาแสดงธรรมเราจะได้ร่วมกันกล่าวคำขอขมานะครับจากนั้นก็หลวงพ่อท่านจะเมตตาให้พรนะครับผมน่าจะพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านตั้งนโม3จบพร้อมกันครับผมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเทเรปมาเดนะเทวารตเยนะกตัง

0: นากาตังสาพังปาราตังขมาตุโนพันเตเทเรตามาเดนะตัวรัตเยนากาตังสาพังปาราทังขมาตุโนพันเต
1: อาหังขมามิตุมเหหิปิเมฆมิตบัง
0: ขมามะพันเต
1: เอวังโหตุเอวังโหตุโยจะภุเปปมัชชิตวาปัชชาโซนัปปมัจจติโซมังโลกังบพาเสติอาภามุตโตวจันทิมายัสสะปาปังกตังกัมมังกุสเลนะเปหิยติโซมังโลกังบพาเสติอาภามุตโตวจันทิมาอภิวาทนาสีลิสานิจังวุฒาปจายิโนจัตตา

0: ธัมมวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลัง
1: สาธุพันเตขอโอกาสหลวงพ่อเมตตาปะพรมน้ำมนต์ครับผมเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับพ่อชูศักดิ์ครับนิมนต์ครับผม
0: นิมนต์อาจารย์ชูศักดิ์ประพรมผมจะเจริญพุทธมนต์ให้ชยันโตให้นะฟังนะอาจารย์ชูนิมนต์ท่านอาจารย์ช่วยประพรมมนต์ครับผมจะ
1: ขอโอกาสครับนิมนต์หลวงพ่อไพลินเมตตาท่านยังอยู่ครับผมขอโอกาสหลวงพ่อไพลินด้วยความเคารพสูงครับ

0: ครับผมจะ
1: ขอขอโอกาสครับนิมนต์หลวงพ่อไพลินเมตตาท่านยังอยู่ครับผม
0: เออ
1: ขอโอกาสหลวงพ่อไพลินด้วยความเคารพสูงครับผม
0: นิมนต์อาจารย์ไพลินเมตตาเลยครับเออโอ้ครูบาอาจารย์อยู่ข้างหลังเออโอ้อาจารย์ก็เทศเก่งนะเราก็ไม่รู้ว่าท่านอยู่ข้างหลังแล้วเทศไปเรื่อย

ังตวังชโยโหหิชายาสุชายมังคะเรอปราชิตาปัดลังเกเตปัทวิปุคะเรอภิเสเกสัตตมุทฐานังอาคัปปัตโตปโมดติสุนาคตังมังคะรังสุปะภาตังสุหุตติตังสุขโนสุมุหุตโตจะสุยิตพรหมจารีสุปันดาคินังกายกรรมังวาจากรรมังปันดาคินังดาคินังมโนกรรมังปณิธิเตปดาคินาปดาคินานิกัตวานลพันตัตเถปดาคิเนชยันโตโพธิยามุเลกายานังนันทิวัฒโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยัสสุชยมังคะเล

คาปัตโตทาเตสุนาคาตังสุมังคลังสุปะพาตังสุโหติตังสุขันโนสุมุหุโตจะสุเยตพรหมจาริสุปดาคินังกายกรรมังวาจากรรมังปดาคินังตาคินังมโนกรรมังตนิธิเตปดาคินาปดาคินา

0: กยานังนันทิวัฒโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยัสสุชยมังอัตราชิตปัตลังเกสิเสปัทวิปุคเรอภิเสเกสัมบบุทธานังกัปโตปโมดติสุนักขตังสุมังคลังสุปะพาตังสุหุติตังโนสมุหุโตจัสเยทังพรหมจาริสุปดาคินังกายกรรมังวาจากรรมังปดาคินังมโนกรรมังปณิธิเตปดาคินาปดาคินานิกัตวะนลภันตเถปดาคิเม
1: สาธุสาธุสาธุก็ขอเชิญทุกท่านนะครับได้กราบลาพระพร้อมกันเลยนะได้สู่กราบหลวงพ่อด้วยนะครับ

0: กะ
1: กะ
0: กะ
1: สะ
0: สะ
1: อย่านอนตื่นสาย
0: อย่านอนตื่นสาย
1: อย่าอายทำกิน
0: อย่าอายทำกิน
1: อย่าหมิ่นว่ากำไรน้อย
0: อย่าหมิ่นว่ากำไรน้อย
1: อย่าคอยวาสนา
0: อย่าคอยวาสนาร
1: วยทุกคน
0: รวยทุกคน
1: ว่าสาธุ
0: สาธุสาธุ
1: จำได้หรือยังติดอะไรอ่ะลองซ้อมดูหน่อยนะตาถาร่ำรวย
0: ตาถาร่ำรวย
1: อุ
0: อาก
1: ะ
0: กะ
1: สะ
0: สะ
1: อย่านอนตื่นสาย
0: อย่านอนตื่นสาย
1: อย่าอายทำมาหากิน
0: อย่าอายทำมาหากิน
1: อย่าหมิ่นว่ากำไรน้อย
0: อย่าหมิ่นว่ากำไรน้อย
1: อย่าคอยวาสนา
0: อย่าคอยวาสนาร
1: วยทุกคน
0: รวยทุกคน
1: รวยทุกคน
0: รวยทุกคน
1: รวยรวยรวย
0: รวยรวยรวยวันนี้อิ่มอกอิ่มใจนะครับได้ธรรมะจากหลวงพ่อนะครับก็ตักบาตรพระกรรมฐานครั้งต่อไปนะครับครั้งที่40เป็นวันที่26กันยายนตรงกับวันเสาร์นะครับผมก็ขอเรียนเชิญทุกท่านสะดวกนะครับท่านใดมีเวลาท่านใดจะร่วมบุญขอเรียนเชิญวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของหลวงพ่อเป็นอย่างสูง

0: ามิสุปาติปันโนภวัตโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอจะกราบหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งครับก่อนลาพร้อมเรากราบ
1: แถมท้ายหน่อยหนึ่งนะจะให้คาถาร่ำรวยใครอยากจะรวยยกมืออ้าวประนมมือนะป้าตามหลวงพ่อนะคาถาร่ำรวย
0: คาถาร่ำรวย
1: อุ

ัวกราบองค์แสดงธรรมครับกราบกล่าวคำกราบพระพร้อมกัน

ุปฏิปันโนภาควะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบเชิญทุกท่านนั่งประเพียบลงกราบดับต่อจากนี้ไปก็จะได้อารณาธรรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมพร้อมๆกันนะครับสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกัน

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบสรีระพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโคพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโยขอโอกาสแด่ท่านพระครูปลัดเพลินสิริวัฒโนท่านผู้เป็นเจ้าวัดพระสังฆทานองค์ปัจจุบันขอโอกาสแด่พระมหาเถระพระเถระตลอดเพื่อนสหธรรมิตรเพื่อแสดงธรรมให้ญาติโยมผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมนั่งตามสบายโยม พับเพียบก็ได้นั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้นะครับอาตมาก็จะใช้เวลาในการปรารภธรรมประมาณ45นาทีนะครับพอเรานั่งอยู่ในท่าที่สงบระงับนั่งสบายๆแล้วก็ให้เรานั้นทำสติของเราว่าสิ่งที่เราจะได้เห็นได้ยินได้ฟังถ้าเป็นสิ่งที่เราเคยฟังเคยได้ยินเคยได้เห็นมาแล้วก็ให้เราทบทวนพิจารณาถึงความเข้าใจความเข้าถึงธรรมที่เรามีอยู่ถ้าเรายังไม่เคยได้เห็นได้ยินได้ฟังก็ลองใคร่ควรพิจารณาดูว่าสิ่งนี้เป็นคุณเป็นโทษกับตัวของเราอย่างไรทำใจของเราให้เป็นกลางปล่อยวางความคิดนึกต่างๆทิฏฐิมานะที่เรามีอยู่ก็วางไว้ก่อนธุระหน้าที่การงานบ้านเรือนลูกหลานเราก็วางไว้เพราะว่าเรามาวัดเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมตั้งแต่เริ่มต้นจากที่เรานั้นได้มีเจตนาในการมาที่วัดนี้มาวัดแล้วเราก็รู้จักการให้ทานการรักษาศีลตรงนี้เวลานี้ขณะนี้ก็คือการภาวนานั่นเองให้เราเห็นในกายของเราเห็นในลมหายใจของเรากายเป็นบุญใจเป็นบุญลมหายใจก็จะเป็นบุญกายสงบวาจาสงบลมหายใจก็สงบถ้ากายวาจาใจของเราไม่สงบลมหายใจของเราก็ไม่สงบง่วงก็ดีเบื่อหน่ายก็ดีรุ่มร้อนก็ดีร่มก็ดีเย็นก็ดีหรือแม้แต่มีความสุขเราก็วางไว้ก่อนพระพุทธองค์นั้นทรงชี้ให้เห็นถึงเหตุต่างๆพระองค์ได้กล่าวไว้ว่าสิ่งต่างๆนั้นมันต้องเริ่มจากเห็นตามความเป็นจริงพระองค์ทรงชี้ให้เห็นความทุกข์ชี้ว่าอะไรเป็นเหตุทำให้เกิดทุกข์แล้วก็ทรงชี้ว่าถ้าไม่มีทุกข์บุคคลนั้นๆจะมีลักษณะอย่างใดถ้าเรามีความเชื่อว่าเป็นจริงเราก็สามารถทำความพ้นทุกข์ให้เกิดขึ้นกับตัวของเราได้เรามาที่นี่เราปรารถนาความสุขมากกว่าความทุกข์แต่ในท้ายที่สุดเราก็ต้องเห็นความทุกข์นั้นจึงจะก้าวไปถึงความสุขได้นั่นเองในขั้นพุทธกาลก็มีมานพหนุ่มคนหนึ่งเธอเป็นลูกเศรษฐีอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะดีมีวรรณะที่ดีทุกอย่างที่เธอเกิดมาดีทั้งหมดแต่เว้นแต่ร่างกายของเธอเธอเป็นคนที่มีผิวพรรณรูปร่างหน้าตาดีแต่ส่วนสูงของเธอนั้นไม่เป็นเหมือนคนปกติมานพหนุ่มคนนั้นทำความเข้าใจอยู่นานหาเหตุต่างๆอะไรเป็นเหตุให้เราไม่เหมือนบุคคลอื่นทั้งที่เราก็มีพี่น้องที่สูงปกติรูปร่างหน้าตาผิวพรรณของเราก็เหมือนกับพี่น้องทุกๆคนพ่อแม่เราก็ปกติญาติพี่น้องทุกคนปกติอะไรเป็นเหตุให้เรามีความสูงที่ผิดปกติวันหนึ่งเธอได้มีโอกาสฟังธรรมของพระพุทธเจ้าการเข้าไปฟังก็เพื่อให้หายสงสัยในสิ่งที่ตนสงสัยอยู่นั่นเองเธอก็เหมือนเราในที่นี้เข้ามาแล้วก็พยายามทำหูให้เกิดประโยชน์ทำใจให้เห็นโทษเห็นคุณต่างๆกระแสเสียงที่ฟังเข้ามาอยู่ในใจของเ
ธอพิจารณาใคร่ควรธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงพระองค์ทรงแสดงอนุปุพพิกถาธรรมแอบเป็นเครื่องฟอกใจให้บุคคลที่ยังไม่รู้ไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเกิดมีความศรัทธาขึ้นมาธรรมนั้นทำให้มานพหนุ่มนั้นเกิดศรัทธาขึ้นมาว่าศีลก็ดีทานก็ดีเป็นสิ่งที่เราควรจะมีอยู่ในชีวิตของเราสวรรค์สมบัติเป็นสิ่งที่เราควรปรารถนาในเบื้องต้นการที่เราทำไม่ดีอบายเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นตกลงไปตั้งแต่มีชีวิตอยู่เธอจึงปรารภที่จะออกบวชมานพหนุ่มนั้นบวชแล้วก็ขวนขวายในสิ่งที่ควรรู้จักการรักษาศีลรู้จักการเจริญภาวนารู้จักในการทำสิ่งต่างๆให้เป็นประโยชน์กับตนเมื่อบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงให้พิจารณาในขันธ์ทั้ง5รูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณพระองค์ทรงเห็นในความจริงที่ว่าขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5มันนำมาซึ่งความทุกข์นั่นเองพระภิกษุพิจารณาตามที่พระพุทธองค์ทรงชี้แนะรูปของเธอทำให้เธอเป็นทุกข์ทุกข์นั้นนำไปสู่เวทนานั้นทำให้เธอไปที่ใดก็ตามก็รู้สึกถึงสัญญาความจำได้หมายรู้ความน้อยเนื้อต่ำใจความลังเลสงสัยหรือแม้แต่รังเกียจในสังขารของตนนั่นเองพระองค์ทรงชี้ให้ว่าสิ่งเหล่านี้หาได้เป็นสาระในการใช้ชีวิตไม่พระองค์ทรงบอกว่าคนเรานั้นพระองค์ทรงชี้แก่ภิกษุว่าคนเรานั้นบุคคลนั้นใคร่ครวญพิจารณาให้ดีสิ่งเหล่านี้มันมีเหตุที่มามันมีผลที่เกิดขึ้นหมดเหตุผลก็ไม่เกิดขึ้นนั่นเองเธอใคร่ครวญพิจารณาทุกลมหายใจยามเช้าวันหนึ่งเธอก็ไปบิณฑบาตภิกขาจารย์ตามสิ่งที่เรียกว่านิสัย4ที่พระภิกษุที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาจะพึงกระทำขณะที่เดินบิณฑบาตเข้าไปในตลาดก็มีรถม้าคันหนึ่งบรรทุกหญิงงามเมืองซึ่งเพิ่งเลิกจากกิจการของเธอในยามเช้าหญิงนั้นเห็นภิกษุร่างกายเล็กแคระแก่นเดินบิณฑบาตแต่ผู้เดียวหญิงนั้นก็ยิ้มแล้วก็หัวเราะออกมาเกิดความสังเวชเกิดความเย้ยหยันต่อบุพกรรมของพระภิกษุรูปนั้นนั่นเองภิกษุหนุ่มเองยามที่เธอบิณฑบาตเธอก็เงยหน้าขึ้นมาเห็นรถม้าเห็นหญิงงามเมืองคนนั้นกำลังยิ้มเยาะตัวของเธอเองสิ่งที่ภิกษุหนุ่มนั้นได้เห็นภิกษุกับพิจารณาเข้าไปข้างในเธอได้เรียนขันธ์ทั้ง5อันนำมาสู่ความทุกข์เธอได้รู้จักผมขนเล็บฟันหนังอันเป็นกรรมฐานเบื้องต้นเธอก็พิจารณาเพราะพระพุทธองค์ท่านทรงชี้ให้เห็นว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาลมหายใจเข้าและลมหายใจออกของเรานี่แหละเป็นหนทางนำเราไปสู่ความละจากโลกนี้นั้นไปภิกษุหนุ่มพิจารณาถึงลักษณะของหญิงงามเมืองพิจารณาถึงใบหน้ามองเข้าไปที่ริมฝีปากของเธอเห็นฟันที่เรียงชิดติดกันเธอเห็นฟันนั้นก็พิจารณาเหมือนที่เธอเคยพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังของเธอเองเธอเห็นฟันของนางหญิงงามเมืองมีความผุกร่อนมีสีเหลืองบางซี่ก็ไม่ครบบางซี่ก็หายไปเธอพิจารณาถึงความไม่เที่ยงอะไรเป็นเหตุให้หญิงคนนั้นไม่ทุกข์ในสิ่งที่ตนกำลังประสบอยู่ฟันที่หายไปฟันที่ผุกร่อนฟันที่มีสีที่ไม่สะอาด
เป็นเหตุให้เธอนั้นเข้าใจถึงความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นเองถ้าเราโมแต่ไปยึดมั่นถือมั่นกับความทุกข์ของตัวเราเราก็จะไม่เห็นความทุกข์ที่แท้จริงที่อยู่ในความทุกข์นั่นเองทุกข์ใจนั้นเธอคิดว่ามันไม่มีอยู่จริงธรรมทั้งหลายมันเป็นอนัตตามันไม่มีตัวไม่มีตนภิกษุหนุ่มรูปนั้นพิจารณาธรรมตรงนั้นในขณะนั้นๆเธอพิจารณาแล้วเธอก็เข้าใจตามความเป็นจริงนั่นเองเห็นว่าสิ่งต่างๆหากเราไปยึดไปถือมันกลับเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งในการประพฤติปฏิบัติของเราเราปรารถนาเราบวชเข้ามาหรือแม้แต่เรามาเป็นเนกขัมมะถือศีล8ประพฤติปฏิบัติเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเราเข้ามาบวชเป็นพระภิกษุศีล227ถ้าเรามัวแต่ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งต่างๆไม่อยู่กับปัจจุบันไม่มองโลกตามความเป็นจริงเราก็ไม่สามารถก้าวพ้นล่วงทุกตรงนั้นไปได้นั่นเองภิกษุหนุ่มเดินพิจารณาสังขารพิจารณาขันธ์ทั้ง5ความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อเธอไปถึงที่วัดเธอก็บรรลุธรรมเธอก็เห็นในความเป็นจริงพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญภิกษุรูปนั้นว่านี่แหละถ้าเรารู้ตัวเรารู้ใจของเรารู้จักใคร่ครวญธรรมให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นธรรมเฉพาะหน้าธรรมที่อยู่ในใจธรรมที่เกิดจากสัญญาหรือแม้แต่ธรรมที่เกิดในขณะนั้นๆความประพฤติธรรมการปฏิบัติของเธอก็ย่อมประสบความสำเร็จไปได้นั่นเองญาติโยมทุกท่านที่อยู่ในสถานที่นี้ก็ลองพิจารณาดูเหตุที่เรามาที่นี่นำตัวของเรามาตรงนี้แม้แต่เรามีปรารถนาแค่ให้ทานปรารถนาแค่รักษาศีลหรือปรารถนาในการภาวนาเราได้พิจารณาสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงแล้วหรือยังคนเรานั้นเกิดมาปรารถนาความสุขมากกว่าความทุกข์แต่ที่ผ่านมาในชีวิตสุขทุกข์มันคล้ายจะเป็นของคู่กันเป็นเงาติดตามตัวเราไปทุกหนทุกแห่งเมื่อเจอความสุขมันก็จะเห็นในความทุกข์เมื่อมีทุกข์เกิดขึ้นเราก็จะเห็นแสงสว่างแห่งความสุขเกิดขึ้นนั่นเองการที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมมันก็มีเหตุมีผลของมันเองนั่นเองสถานที่นี้เป็นรมณียสถานทั้งอากาศสถานที่ครูบาอาจารย์อาหารหรือแม้แต่อารมณ์ในการประพฤติปฏิบัติธรรมก็น้อมนำจิตของเราให้เกิดความสงบขึ้นมาแล้วอะไรเล่าที่เป็นเหตุให้เราไม่เกิดความสงบขึ้นอยู่ในใจของเรากิจการงานการบ้านเรือนเพื่อนฝูงที่รออยู่ข้างหน้าหรือกิจการงานการที่ตามเรามาเบื้องหลังเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งฉุดรั้งให้เราไม่มีความเข้าใจไม่ถึงความสงบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั่นเองคนเราเกิดมาลืมตาหายใจรับทานดื่มทำสิ่งต่างๆก็ล้วนแล้วเป็นไปตามธรรมชาติของกายนั่นเองแต่ถ้าเรากินให้เกิดประโยชน์หายใจให้ไม่เป็นโทษกระทำสิ่งที่เป็นกุศลมันจะดีกว่าหรือไม่ดีกว่าทำสิ่งที่เป็นบาปอกุศลหายใจไม่เกิดประโยชน์ขบฉันให้เป็นโทษอะไรมันดีกว่ากันนั่นเองเราลองพิจารณาในลมหายใจของเราเราลองพิจารณาในกายของเราเราลองพิจารณาในบุญกุศลของเราทานศีลภาวนาที่เราทำสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันเรามาสร้างศรัทธาเรามาทำศรัทธาให้เกิดจากปัญญาเรามาทำปัญญาให้เห็นตามความเป็นจริงเรามีกายเรามีเวทนาเรามีจิตของเรากายที่เราว่าเป็นของเราวันหนึ่ง
เราก็ต้องคืนสู่ธรรมชาติเวทนาสุขทุกข์เฉยมันก็เป็นเช่นนั้นเองสุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยเฉยแล้วก็กลับมาทุกข์แล้วก็สุขแล้วก็เฉยเราลองพิจารณาดูอาหารที่เราขบฉันไปลมหายใจที่เราหายใจอยู่มันเป็นอย่างไรเราเหมือนกับภิกษุหนุ่มรูปนั้นหรือเปล่าจากมานพที่มีความสงสัยมาทำความหายสงสัยให้เกิดขึ้นแล้วก็อาศัยความ

ความสงสัยนั่นแหละมาทำให้เธอเข้าใจในความเป็นจริงในตัวของเธอคนเราเกิดมาย่อมเดินทางไปสู่หนทางแห่งความตายทุกคนล้วนแล้วแต่เกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายไปในที่สุดนั่นเองพระพุทธองค์ทรงชี้ว่าการละโลกนี้ไปมีเหตุอยู่4ประการนั่นเองประการที่1นั่นก็คือสิ้นไปตามอายุไขของบุคคลนั้นๆอาตมาก็อยากจะเปรียบให้เห็นเป็นรูปธรรมขึ้นมารถยนต์เขาก็มีอายุการใช้งานรถยนต์ป้ายแดงออกมาก็วิ่งได้ดีวันคืนล่วงไปผ่านไปอายุการใช้งานของรถก็มากขึ้นจาก2ปี3ปีจนถึง10ปีความเสื่อมมันก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดาร่างกายของเราเรียกว่าความแก่รถยนต์คันนั้นก็เกิดความเสื่อมจนถึงที่สุดอายุไขของรถก็หมดไปร่างกายของคนเราก็เหมือนกันเมื่อหมดอายุแล้วเมื่อหมดสภาพแล้วเติมน้ำมันอย่างไรเติมเชื้อไฟเข้าไปขนาดไหนร่างกายรถยนต์ก็ไม่สามารถเคลื่อนต่อไปได้ละโลกนี้ไปในที่สุดนั่นเองนี่เรียกว่าหมดอายุไขตายโดยหมดอายุไขนั่นเองประการที่สองพระองค์ทรงเรียกว่าหมดบุญหมดอายุไขแล้วรถไม่สามารถวิ่งได้ถึงมีบุญอยู่ก็ไปต่อไม่ได้แล้วหมดบุญคืออะไรหมดบุญก็เหมือนรถแม้สภาพดีเป็นรถป้ายแดงร่างกายยังเป็นวัยรุ่นยังเป็นหนุ่มเป็นสาวแต่บุญกุศลก็เหมือนเชื้อเพลิงเหมือนน้ำมันที่เติมเข้าไปในรถนั้นรถหมดน้ำมันก็วิ่งต่อไม่ได้คนหนุ่มคนสาวทำบุญมาน้อยไม่ได้สะสมบุญเพิ่มเติมวันดีคืนดีเขาก็ละโลกนี้ไปไม่ว่าเด็กไม่ว่าคนเล็กคนโตไม่ว่าวัยรุ่นหมดบุญก็ละโลกนี้ไปได้เช่นกันบุญกุศลไม่มีน้ำมันไม่มีเติมรถก็ไปต่อไม่ได้อันนี้เป็นเหตุนำเราสู่ความตายประการที่สามทั้งสิ้นอายุไขทั้งหมดบุญบุคคลนี้เราจะเห็นได้อยู่เสมอๆอาการสงบที่จากไปเป็นสภาวะที่ทำให้เราเห็นว่าบุคคลนี้ทำบุญมาดีหมดอายุไขหมดบุญจากไปโดยอาการสงบเป็นวาระแห่งการตายวาระแห่งการจากโลกนี้ไปในลักษณะที่สามลักษณะที่สี่เราเรียกว่าอุปฆาตกรรมกรรมมาตัดรอนบุคคลที่มีกำลังวังชามีบุญกุศลมาแต่สภาวะหนึ่งที่เรียกว่ากรรมที่มาตัดรอนในการสะสมบุญเราตั้งใจจะมาบวชถือศีลเนกขัมมะเราตั้งใจจะมาอุปสมบทเป็นพระภิกษุเป็นสัมมาเนนขณะที่เดินทางมาประสบอุบัติเหตุระหว่างทางเราก็ได้ชื่อว่ากรรมเขามาตัดรอนตัวของเรานั่นเองการละโลกนี้จากโลกนี้ไปในสี่ประการนี้พระพุทธองค์ท่านทรงชี้ว่าสิ่งเหล่านี้แหละที่เรียกว่าบุคคลที่เกิดมาย่อมมีกรรมเป็นของตนนั่นเองเราอยู่ในที่นี้ลองพิจารณาดูเราที่เป็นบุคคลมีสภาวะอยู่เราอยู่บนโลกนี้โดยอาศัยอะไรเหตุไรยังมีชีวิตอยู่นั่นเองยังหายใจได้ยังรักษาศีลเป็นยังรู้จักในการภาวนารู้จักหายใจให้เกิดประโยชน์หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้บางทีบางครั้งเราอาจจะไม่รู้เลยว่าลมหายใจของเรานั้นสำคัญอย่างไรถ้าโยมลองคิดตามอาตมาลมที่ผ่านเข้าไป
เขาผ่านไปแล้วเขาทำให้ร่างกายของเรามีไฟในการไปทำให้น้ำเดินทางไปหล่อเลี้ยงชีวิตน้ำไปหล่อเลี้ยงกายของเราที่เป็นธาตุดินนี่เรียกว่าดินน้ำลมไฟนั่นเองพิจารณาให้ดีบัดนี้ลมที่ผ่านเข้าไปนำพาสิ่งไรเข้าไปในกายของเราลมที่ไหลออกมานำสิ่งไรออกมาจากร่างกายของเราเราหายใจเข้าไปเราผ่อนลมหายใจออกมาสติของเราความคิดนึกของเรากำลังคิดพิจารณาอะไรอยู่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านทรงชี้ว่าการประพฤติปฏิบัตินำมาซึ่งความสิ่งที่เรียกว่าความสุขถ้าบุญคือความสบายใจบุญนำมาซึ่งความสุขลมหายใจของเราก็นำมาซึ่งความเข้าใจในความสุขนั่นเองลองพิจารณาใคร่ครวญดูสักครั้งหนึ่ง

เห็นตัวของเราเห็นกายของเราแล้วค่อยเห็นเข้าไปในใจของเราใจที่มีความคิดใจที่มีความรู้สึกใจผู้เป็นตัวทำให้เกิดอารมณ์ขึ้นมานั่นเองเห็นได้รู้ได้เข้าใจได้ยามที่เราประพฤติปฏิบัติเราไม่ใช่คนหนุ่มคนสาวเราไม่ใช่คนแก่คนเฒ่าเราไม่ใช่เด็กไม่ใช่ผู้ชราแต่เราเป็นผู้ที่ปฏิบัติทำความรู้ทำความเข้าใจในการเวียนว่ายตายเกิดของตัวเราเคยมีบุคคลนอกพระศาสนามาทูลถามพระพุทธเจ้าอะไรเป็นเหตุให้พระภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยบรรดาอุบาสกอุบาสิกาที่ยังหนุ่มยังสาวอยู่เข้าใจเข้าถึงในการประพฤติปฏิบัติธรรมดำรงตนเป็นพุทธศาสนิกชนอยู่อะไรเป็นเหตุให้บุคคลเหล่านั้นมีความมั่นคงเข้าใจในพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงตรัสตอบสั้นๆง่ายๆสัพเพธัมมานารังอภินิเวสายะความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละเป็นเหตุให้พุทธศาสนิกชนเหล่านั้นดำรงตนเป็นบุคคลที่เข้าถึงในพระพุทธศาสนานั่นเองถ้าเราพิจารณาให้ดีความไม่ยึดมั่นถือมั่นมันคืออะไรความหนุ่มความสาววันเวลาวันคืนหรือแม้แต่ตัวของเราเรายึดได้ถือได้อย่างนั้นหรือหรือว่าเรายึดไม่ได้จับไม่ได้ยามแก่อะไรเป็นที่พึ่งยามหนุ่มยามสาวอะไรเป็นที่พึ่งของเราหรือแม้แต่เราเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเรามีอะไรเป็นที่พึ่งที่ระลึกได้บ้างเราเกิดมาเราเห็นคุณพ่อคุณแม่บุปการีผู้มีอุปการะคุณต่อเราเราพึ่งท่านได้ท่านสอนท่านอบรมท่านทำให้ดูยามเราโตเข้าโรงเรียนมีครูบาอาจารย์คอยอบรมสั่งสอนและนำวิธีการวิชาการในการประพฤติปฏิบัติทำให้เรามีสัมมาอาชีพประกอบอาชีพยามโตได้ยามที่เรามีครอบครัวเราก็มีลูกมีหลานมีบริวารให้ต้องใส่ใจดูแลเราก็คิดว่าเขาเป็นที่พึ่งที่ระลึกกับเราได้ยามเราแก่ชราลงถ้าเราพิจารณาดีๆลูกหลานบุคคลที่เราเคยมีอุปการะเขาเป็นที่พึ่งที่ระลึกกับเราได้หรือเปล่าแล้วอะไรเป็นเหตุให้เรามีที่พึ่งที่ระลึกอย่างแท้จริงพระนางโสนาเถรีมีบุตรสาวบุตรชายถึง14คน

ยามที่เธอแก่เท่าทั้งบุตรสาวบุตรชายลูกเขยลูกสะใภ้ก็ไม่ได้เอาใส่ใจกับตัวของเธอปล่อยให้เธอต้องอยู่แต่ผู้เดียวเธอมาบวชเป็นภิกษุณีเธอถึงเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเธอได้สุดท้ายเธอก็สามารถอยู่ประพฤติปฏิบัติธรรมจนบรรลุธรรมได้สิ่งหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงชี้และทรงสรรเสริญก็คือเธอใช้เวลาที่เหลือในชีวิตไม่ได้โทษใครเธอเห็นโทษในสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ใช้เวลาที่เหลือทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นมาพระพุทธองค์จึงทรงสรรเสริญว่าแม้ขณะจิตเดียวที่เธอกำลังพิจารณาในขันธ์ทั้งห้าความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่มีตัวไม่มีตนนี่แหละเป็นสิ่งที่เธอควรจะใคร่ครวญแล้วก็พิจารณาเธอได้มาถึงต้นทางกระแสแห่งพระนิพพานแล้วนั่นเองแม้แต่ราธะพราหมณ์เศรษฐีที่ถึงวันที่ร่วงโรยทรัพย์สินเงินทองก็ร่อยหรอเข้ามาเป็นเด็กวัดในวัดเวลุวันวันดีคืนดีอยากจะบวชเธอมีศรัทธาเห็นในเพศภัยของสังขารพระพุทธองค์ก็ทรงให้ราธะพราหมณ์นั้นมองให้เห็นจริงๆว่าอะไรเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยในการดำรงชีวิตของตนสิ่งเหล่านี้เรามาพิจารณาในขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่ยังมีสติสัมปชัญญะยังรู้จักคำว่าหิริโอตตปะรู้จักการให้ทานรู้จักการรักษาศีลเจริญภาวนาเต็มกำลังของเราเราก็ลองพิจารณาดู

ทำใจให้สงบปล่อยให้อารมณ์ความคิดนึกมาอยู่เหนือกายเหนือใจไม่ได้พยายามตีกรอบพยายามข่มใจของเรารู้จักคำว่าธรรมะความข่มใจความข่มใจเกิดจากรู้ในหน้าที่ของตนเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมก็คือรู้จักหน้าที่ของตนนั่นเอง

ให้เราค่อยๆ ยกมือของเรามาประกบที่กลางหน้าอกของเราทุกๆคนนึกถึงบุญกุศลของเรานึกถึงบุญบารมีของเราในการประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาตั้งสัจจทิฏฐานบารมีของเราให้เรานั้นได้มีโอกาสในการประพฤติปฏิบัติธรรมเข้าถึงธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมของเราธรรมนั้นอันมีมรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งเป็นที่ตั้งอธิษฐานสัจจะบารมีของเรายกมือขึ้นจรดหน้าผากช้าๆตั้งใจถวายบุญกุศลเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพระพันปีหลวงถวายเป็นพระราชกุศลแด่ทั้งสองพระองค์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาถวายพระกุศลแด่พระองค์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระราชินีตลอดทั้งวงศาและวงศ์ทุกๆพระองค์ขอทุกๆพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานอุทิศให้กับบรรดาเจ้ากรรมนายเวรของพ่อ

แม่พี่น้องปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ญาติเพตาเพื่อนสนิทมิตรสหายผู้มีประการคุณต่อเราทั้งเก่าและใหม่หรือสิ่งใดๆซึ่งต้องการบุญกุศลอยู่ไม่ว่าเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์ก็ตามให้เข้ารับบุญกุศลร่วมอนุโมทนาบุญของเรายกมือขึ้นจรดหน้าผากช้าๆกำหนดอยู่กับปัจจุบันจบเรียบร้อยโยมแต่ยังไม่จบอีกครึ่งชั่วโมงใจเย็นๆคุณโยมวิเชียรเมื่อกี้เราปฏิบัติธรรมตอนนี้ได้เวลาฟังธรรมตกลงไหมครึ่งหนึ่งด้วยโยมอยากจะเลิกแล้วเมื่อกี้ปฏิบัติให้คลายนิวรณ์เมื่อกี้เราเพิ่งฉันข้าวมากันใช่ไหมเพิ่งจะไปดูโทรศัพท์เพิ่งจะไปรับอารมณ์มาก็ทำใจให้สงบซะก่อนพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองนั้นท่านมักจะขึ้นต้นในการแสดงธรรมทุกครั้งว่านั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมคนที่อยู่ที่ลานธรรมในขณะนั้นนั้นทุกครั้งที่ท่านลงที่ลานธรรมไม่เคยต่ำกว่าร้อยคนก็จะนั่งสงบแล้วก็ตั้งใจฟังธรรมด้วยบุญบารมีขององค์ท่านแต่เผอิญอาตมาเป็นลูกศิษย์บารมียังไม่เทียบท่านก็ทำให้โยมสงบซะก่อนแล้วค่อยนั่งฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วสงบแล้วใช่ไหมครับวันนี้อาตมาอยากจะยกเรื่องของเดือนสิงหาเดือนสิงหาที่เป็นเดือนที่เรามีวันสำคัญอยู่วันหนึ่งก็คือวันที่เราเรียกว่าวันแม่แห่งชาติวันที่เรานั้นเราลึกถึงคุณของพระพันปีหลวงเรายกให้เป็นวันแม่แห่งชาติอาตมาเชื่อว่าญาติโยมในลานธรรมหรือว่ากำลังดูอยู่ทางช่องทางต่างๆต้องรู้ว่าวันแม่คืออะไรใครรู้สึกว่าแม่รักเราอาตมาลืมไปว่าโยมที่นั่งข้างหน้าก็เป็นแม่ทั้งนั้นเลยบางคนอาจจะไม่เคยเนาะแต่ทุกคนก็เคยได้ยินไหมครับว่าแม่คือผ้าห่มผืนแรกที่ห่มให้กับลูกๆเคยได้ยินไหมเขาบอกพ่อเป็นที่นอนให้ลูกทิ้งตัวลงบนที่นอนแม่เป็นผ้าห่มที่คอยห่มให้ลูกรู้สึกความอบอุ่นรู้สึกถึงความรักความอบอุ่นนั่นเองนั่นคือวันแม่แต่ว่าสังฆทานในวันที่24สิงหาคมผ่านมา14ปีก็เพิ่มเติมอีกวันหนึ่งคล้ายวันละสังขารของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญอดีตท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานท่านถือเป็นเรียกว่าเป็นประถมของเจ้าอาวาสในวัดสังฆทานองค์ปัจจุบันวัดสังฆทานเนี่ยแต่ก่อนเป็นวัดร้างมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาโดยใช้หลักฐานจากองค์หลวงพ่อโตองค์พ่อโตนั้นเป็นน้ำอ้อยฉาบกับปูนมาอายุนั้นมากถึงขนาดว่าก่อนกรุงรัตนโกสินทร์แต่ล้างมาเป็นเวลานานพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านเดินธุดงค์มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2511ตอนนั้นคนในที่นี้ใครเกิดแล้วบ้างมีใครยังไม่เกิดไหมครับแต่อาตมาเกิดนะโยมอาตมาเกิด09เพราะนั้นอาตมาทันอาตมาถือว่าเป็นคนร่วมสมัยท่านเดินทางมาแล้วท่านพิจารณาถึงบารมีของท่านตอนนั้นมีแค่องค์หลวงพ่อโตท่านบอกกับตัวเองว่ายังไม่ใช่ที่ของเราเรายังไม่มีบุญบารมีพอท่านก็ใช้เวลาอีก6ปีในการทุดงออกไปแสวงหาโมกขธรรมลงไปทางใต้ขึ้นมาทางเหนือแล้วกลับมาที่นี่ในปีพุทธศักราช2517 6ปีผ่านไปท่านกลับมาพร้อมพระภิกษุอีก5รูปแล้วก็เริ่มตั้งจิตที่เรียกว่าสัจจะอธิษฐานในการที่จะสะสมบุญบารมีเพื่อให้วัดสังฆทานเป็นสถานที่ที่ใกล้กับกรุงเทพมหานครให้ผู้ที่ใกล้ในการประพฤติปฏิบัติธรรมได้เข้ามาใช้สถานที่ในการประพฤติปฏิบัติธรรม
ท่านสร้างวัดสังฆทานจากที่เพียงไร่เดียวจนมีที่กว้างใหญ่ไพศาลอย่างที่โยมเห็นร้อยกว่าไร่อาศัยแค่การประพฤติปฏิบัติของท่านท่านบอกว่าการประพฤติปฏิบัติที่ดีที่สุดการสอนบุคคลที่ดีที่สุดก็คือทำให้เขาเกิดศรัทธาขึ้นมาศรัทธาที่จะหันมามองศรัทธาที่จะหันมาฟังในสิ่งที่ผู้แสดงกำลังประพฤติปฏิบัติอยู่ท่านอบรมพระภิกษุรุ่นแล้วรุ่นเล่าว่าการสอนญาติโยมก็ดีการสอนตัวเองก็ดีต้องทำให้เกิดความสม่ำเสมอเราทำอย่างไรเราก็สอนอย่างนั้นผลจากการประพฤติปฏิบัติของเรานั้นเกิดขึ้นอย่างไรเราก็กล่าวไปตามนั้นท่านสอนเคล็ดลับอันหนึ่งโยมไปใช้ได้นะท่านบอกว่าถ้าเรากราบไหว้ตัวเราเองได้โดยสนิทใจภิกษุรูปใดกราบไหว้ตัวเองได้กราบแบบที่เรากราบโยมกราบเป็นใช่ไหมอัญชลีวันทาแล้วก็อภิวาทครบ3ทีกราบตัวเองได้สบายๆไม่ตะขิดตะขวงใจเราก็ได้ชื่อว่าเป็นพระในระดับหนึ่งโยมเป็นเนกขัมมะโยมเป็นผู้ถือเพศพรหมจรรย์ศีล8ข้อถ้าอาตมาบอกให้โยมกราบตัวโยมกราบลงไหมผู้ที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมมีศีล5ถ้าเราจะกราบไหว้ตัวเองเราทำได้ไหมหลวงพ่อว่าถ้าเรากราบไหว้ตัวเราเองได้เราก็สามารถไปสอนบุคคลอื่นได้เพราะเราเคารพตัวของเราท่านชี้ว่าการประพฤติปฏิบัติต้องเริ่มจากรู้จักหน้าที่ของตัวเองอย่าได้คิดว่าสิ่งนั้นไม่ใช่หน้าที่ของเราสิ่งนี้เราทำไม่ได้แล้วสิ่งนี้มันไม่เกิดกับเราแน่นอนท่านว่านั่นคือบุคคลที่ตั้งอยู่ในความประมาทพระพุทธองค์ทรงชี้เห็นว่าแค่น้ำแค่บ่อเดียวไม่จำเป็นต้องเป็นน้ำในทะเลกว้างใหญ่ไพศาลขนาดนั้นถ้าน้ำบ่อนั้นลึกพอสะอาดพอบริสุทธิ์พอก็สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตบุคคลคนหนึ่งได้จนตลอดชีวิตพระองค์ทรงใช้ใบไม้ที่เป็นธรรมะแค่กำมือเดียวสอนบุคคลต่างๆให้พ้นทุกข์ไปได้พระเถรพระคุณหลวงพ่อก็สอนบรรดาสานุศิษย์ว่าถ้าหากเราใช้สถานที่นี้ให้เกิดบุญเกิดกุศลเต็มกำลังของเราไม่ว่าเราจะเข้าใจเข้าถึงอย่างไรก็ได้ชื่อว่าเรานั้นเกิดมาใช้ลมหายใจของเราให้มีประโยชน์นั่นเองเมื่อสักครู่ถ้าโยมยังไม่หลับย้อนไปสัก20นาทีอาตมายกตัวอย่างพระภิกษุณีรูปหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าพระนางโสนาเถรีโยมจำได้ไหมโยมจำได้ไหมครับหรือว่าตอนนั้นยังหลับอยู่ตกไปในภวังค์พระนางโสนาเถรีอายุเกือบ80นะโยมตอนที่บวชเป็นภิกษุณีอายุเกือบ80แล้วนะโยมมีลูกชาย7ลูกสาว7เป็น14คนลูกเขยอีกอย่างละ7เป็นทั้งหมดกี่คน28คนแต่เลี้ยงแม่คนเดียวไม่ได้เหตุที่เลี้ยงไม่ได้เพราะทุกคนบอกมันไม่ใช่หน้าที่แม่มีลูกตั้งเยอะมาอยู่บ้านหนูแล้วคนอื่นเขาไม่เลี้ยงแม่เหรอคนพูดลืมไปว่าตัวเองกำลังจะบอกว่าฉันก็ไม่เลี้ยงแม่เหมือนกันใช่ไหมถ้าโยมมีลูกขนาดนั้นโยมจะโทษลูกคนไหนสมมุติโยมต้องโทษสักคนแหละหรือไม่โทษเลยพระนางโสนาเถรีไม่โทษใครเลยโยมเพราะลูกทั้ง7คนสะใภ้เขยอีก14คนลูกทั้ง14คนพระนางเป็นคนอบรมสั่งสอน14คนนั้นมาด้วยมือด้วยปากด้วยตัวของนางเองเพราะนั้นลูกอกตัญญูเพราะใครลูกเขยลูกสะใภ้เธอก็คัดเลือกมาให้ลูกทั้ง14คนด้วยตัวของเธอเองเธอคิดว่าเธอควรจะโทษใครเธอบอกว่ามันคงเป็น
ฉันที่สั่งสอนอบรมไม่ดีนั่นเองเธอก็เลยอโหสิกรรมให้ทั้ง28คนแล้วก็ออกบวชขนาดอยู่วัดเป็นภิกษุณีลูกๆมาทำบุญที่วัดเห็นแม่กำลังกวาดวัดงกงกงกเห็นแม่กำลังยกน้ำเข้าไปในโรงต้มน้ำตักน้ำให้บรรดาภิกษุณีที่มีพรรษาการมากกว่าอายุน้อยกว่าหนุ่มสาวกว่าหัวเราะบอกว่าแม่นี่นางกับยิ้มแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรลูกแม่ยังไหวอยู่ความรักของแม่โยมแม่ไม่ได้โทษลูกแม่โทษตัวเองก็สอนไม่ดีลูกมันก็เลยอกตัญญูโยมเป็นอย่างนั้นไหมถามนิดเดียวไม่ต้องตอบก็ได้โยมมีลูกอกตัญญูหรือลูกที่กตัญญูโยมไม่ได้คิดเลยโยมบอกกตัญญูใช่ไหมเพราะโยมรักลูกอาตมาก็เชื่อว่าโยมแม่อาตมาก็ฟังอยู่โยมแม่ก็ว่าอาตมาถ้าจะเป็นลูกกตัญญูแหละเธอใช้เวลาที่เหลือในชีวิตเดินจงกรมคนแก่นะครับจะมาเดินแบบวัดสังฆทานได้ไหมเดินรอบหนึ่งนี่โยมว่ากี่เมตรถึง100เมตรไหมตลอด1ชั่วโมงที่เดินก็ประมาณนั้นนะครับประมาณ400กว่าก้าวคนเราก้าวก็ประมาณ80เซนถึง90เซนปรากฏว่าขณะที่เดินจงกรมรอบเสาในโรงต้มน้ำเธอพิจารณาถึงสิ่งที่อยู่กับปัจจุบันในตัวของเธอเธอพิจารณาเหมือนที่พระอุปัชฌาย์ให้กับพวกเราในการพิจารณาเคยได้ยินไหมครับเกศาโลมานขาทันตาตะโจผมขนเล็บฟันและหนังทั้ง5ประการเป็นธาตุดินที่อยู่ในตัวของเราบำรุงรักษาทนุบำรุงไม่พอไปประดับตกแต่งไปเพ้นเล็บไปทำผมกัดสีทำทรงนั้นทรงนี้หรือแม้แต่ผิวพรรณที่มันเหี่ยวย่นก็ไปทำให้มันเต่งตึงแล้วท้ายที่สุดเกิดอะไรขึ้นมันก็ต้องเสื่อมไปเป็นธรรมดาอาตมาเคยอ่านข่าวแล้วก็นึกขำๆอยู่ในใจเป็นดาราฮอลลีวูดฮอลลีเขาเรียกฮอลลีวูดหรือฮอลลีวูดไม่รู้ไปเสริมทรงอกของเธอเพื่อแสดงหนังปรากฏว่าเสริมจนสามารถเชิดหน้าชูตาของเธอได้แต่วันดีคืนดีความเต่งตึงใหญ่โตมันนำความทุกข์มาให้เธอก็ต้องไปเอาออกอีกแล้วก็รู้สึกเข้าใจในสัจธรรมความจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันแปลกปลอมเข้ามามันไม่มีวันจะเป็นของจริงได้ผมขนเล็บฟันหนังของเราก็เหมือนกันประดับตกแต่งบำรุงรักษาอย่างไรถึงวันก็ต้องตัดถึงวันก็ต้องถอนถึงวันก็ต้องเหี่ยวย่นพระนางโสนาเถรีกำลังพิจารณาธรรมตรงนั้นอยู่เพราะความเสื่อมของร่างกายทำให้เธอไปทำวัดสวดมนต์กับภิกษุณีรูปอื่นๆไม่ได้ขณะที่เธอพิจารณาอยู่ตรงนั้นพระพุทธองค์เข้ามาในนิมิตของเธอแล้วก็อนุโมทนากับสิ่งที่เธอกำลังพิจารณาอยู่เป็นนิมิตที่ทำให้เธอเกิดความเอิบอิ่มใจขึ้นมาพระพุทธองค์นั้นท่านทรงเคยตรัสกับพระอานนท์ว่ามีบุคคลไม่กี่ประเภทที่พระองค์ทรงสามารถแสดงธรรมให้เขาเข้าใจได้หนึ่งในนั้นก็คือบุคคลที่มีวาสนาต่อพระองค์นั่นเองพระนางโสนาเถรีเองเมื่อมีศรัทธาบวชเข้ามาในพระศาสนาเธอก็มีวาสนาเธอฟังในสิ่งที่เธอได้ยินเธอเห็นในสิ่งที่เธอศรัทธาแล้วเธอก็รู้จักในการใส่ใจกับสิ่งที่ได้เห็นได้ยินโอปนยิโกน้อมเข้ามาใส่ตัวของเธอถึงหลุดพ้น
จากการเวียนว่ายตายเกิดไปได้พระองค์มาอนุโมทนาดีแล้วโสนาเถรีการประพฤติปฏิบัติทำแม้วันหนึ่งคืนหนึ่งย่อมเป็นกุศลมากกว่าการมีชีวิตอยู่เป็นร้อยปีโดย

0: ไม่รู้จักในการประพฤติปฏิบัติธรรมพระองค์ทรงตัดประมาณนี้แค่นั้นเองโยมการปฏิบัติของเธอมาถูกทางแล้วการปฏิบัติของเธอดีแล้วดีกว่าบุคคลอื่นที่ไม่รู้จักแล้วมีชีวิตมากกว่าเธอซิอีกพระนางโสนาเถรีได้กำลังใจเกิดเป็นแรงผลักดันให้เธอนั้นใคร่ครวญให้ลึกซึ้งเข้าไปอีกพิจารณาเรื่องเดิมอาศัยกำลังใจที่มากขึ้นเธอสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ในขณะนั้นนั้นวันนี้โยมฟังอาตมารู้สึกมีกำลังใจเพิ่มเติมมากขึ้นหรือยังอาตมาไม่ใช่พุทธเจ้านะโยมอย่าเพิ่งนะเดี๋ยวหาว่าอาตมาไปพุทธเจ้าไม่ใช่นะครับแค่พูดให้มีแรงกระตุ้นในการยืนสมาธิในอีกครึ่งชั่วโมงต่อไปนั่นเองแค่นั้นเองถ้าโยมที่มาถวายสังฆทานยังไม่รีบเดี๋ยวเที่ยงครึ่งมาสวดมนต์แล้วยืนสมาธิกันอีกนี่เป็นเหตุให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านบอกว่าที่นี่จะเป็นที่ที่สามารถประพฤติปฏิบัติธรรมได้ซึ่งในขณะนั้นๆบุคคลรอบๆวัดสังฆทานหรือแม้แต่ตัวผู้ที่ใคร่ธรรมฟังธรรมก็ยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งจากปี2517จนปัจจุบันปีพุทธศักราช2569กี่ปีแล้วโยมโยมก้มหน้านับนิ้วแล้ว17 27 37 47 57 67 52ปีผ่านไปที่นี่ก็ยังเป็นเหมือนเดิมกลิ่นศีลกลิ่นธรรมอบอวลอยู่ตลอดเวลามีทั้งโลภทั้งโกรธทั้งรักทั้งชังทั้งสงบทั้งดีใจเสียใจทุกอารมณ์อยู่ในนี้หมดถูกไหมอารมณ์เหล่านี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของผู้ที่รับรู้นั่นเองถ้าเราโกรธมานั่งตรงนี้นั่งสักพักความโกรธจะหายไหมถ้าเรามีความทุกข์มาประพฤติปฏิบัติธรรมตรงนี้สิ่งเหล่านั้นมันจะหายไหมนั่งเฉยๆมองเฉยๆพิจารณาเฉยๆโยมว่ามันจะหายไหมถ้าไม่หายถือเนกขัมมะอีกทั้ง3วันนะโยมมันจะค่อยๆหายไปเองเอาเนาะเวลาก็สมควรอาตมาก็เห็นว่าสมควรเหมือนกันด้วยบุญบารมีบุญกุศลที่เราพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมฟังธรรมร่วมกันบุญนั้นจงเป็นเหตุเป็นพลวะเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เราท่านรู้ธรรมเห็นธรรมเข้าถึงธรรมสมควรแก่ธรรมตามธรรมทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอันโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากท่านพระอาจารย์พึกพงษ์ทิติคุโนพระเถระครูอาจารย์มสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับครับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวถวายสังฆทานนะครับตั้งโมพร้อมกัน3จบนะโม

0: พุทธัสสะสุตินังวัฏเมธานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุตุติยัมปิสุตินังวัฏเมธานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุตาติยัมปิสุตินังวัฏเมธานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุ
1: กราบเชิญครับทุกท่าน

0: ธุ
1: ที่มีสังฆทานและทายธรรมครับนำขึ้นพระเข็มขุนเจ้าได้เลยนะครับครับวันนี้ก็เป็นอีกวันอาทิตย์นะครับที่ทุกท่านได้มาทำความเพียรกันนะครับและท่านใดที่จะร่วมบูชาธรรมกับพงศ์แสดงธรรมก็เชิญได้ที่หน้าธรรมาลานธรรมนะครับครับก็เป็นวันหนึ่งที่ทุกท่านได้มีความมาช่วยการรักษาศีลเจริญภาวนาพร้อมกับนักบวชเนกขมะทั้งชายและหญิงนะครับท่านก็ได้มาจากบ้านจากเรือนนะครับแล้วก็มาจากที่ทำงานเพื่อมารักษาพรหมจรรย์รักษาศีล8ศีล

0: แล้วก็มาจากที่ทำงานเพื่อมารักษาพรหมจรรย์รักษาศีล8ศีล5ศีลอุโบสถนะครับแล้วก็ได้มาประพฤติและปฏิบัติธรรมณที่วัดสังฆทานก็ขอเรียนเชิญทุกท่านที่มีโอกาสมีเวลานะครับได้มาทำความดีนะครับในการรักษาศีลเจริญภาวนาและก็ได้มาเจริญพระธรรมนะครับแล้วก็ได้มาปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นที่เคารพและให้ความรบกับครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อสนองกตปัญโยนะท่านได้ทำสถานที่และสร้างวัดให้กับทุกท่านญาติธรรมสมาชิกญาติธรรมทุกท่านได้มาร่วมทำความดีกันนะครับก็เป็นจุดที่อยู่ใกล้ความเจริญในจังหวัดนนทบุรีนั้นก็ขอเชิญทุกท่านได้มาพักมาพักอาศัยมาพักผ่อนมาพักกายพักใจและก็มาสละความโลภสละความโกรธและมาสละความหลงกันนะครับในชีวิตแต่ละบุคคลและแต่ละท่านก็มีมากมายเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้ตัวเรามีความสงบและครอบครัวมีสุขทุกท่านสุขภาพแข็งแรงก็ด้วยการมาเจริญภาวนาทำดูจิตดูกายของเราและดูความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื่นเพราะของตัวเราด้วยนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลครับก็ขอเชิญทุกท่านได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมณที่วัดสังฆทานกันนะครับ
1: น้อมกราบในความเมตตาของพระอาจารย์หมีนะคะที่ได้เมตตาให้ธรรมะนะคะเราก็นำสิ่งที่ท่านได้ชี้แนะนะคะไปต่อยอดในการปฏิบัติกันสำหรับกิจกรรมของทางวัดสังฆทานในวันที่6กันยายนนะซึ่งเป็นวันที่เราได้น้อมลึกในคุณนะคะของคุณแม่บุญเดือนตรงบุญเติมวัดสังฆทานมีกิจกรรมบุญก็ขอเชิญชวนมาร่วมกิจกรรมมาร่วมแจกมหาทานด้วยกันนะคะก็กิจกรรมเริ่มตั้งแต่ในเวลา 7:00 น.ขอเชิญชวนนะคะร่วมเป็นเจ้าชอบร่วมกันนะนำผลไม้รากไม้ข้าวสารต่างๆนะคะมาร่วมบุญเพื่อที่จะแจกเป็นทานกันหรือว่าท่านใดที่จะร่วมบุญกับทางวัดสังฆทานในงานของคุณแม่บุญเรือนหรือว่าทุกๆบุญของทางวัดสังฆทานสามารถร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี408-447-4704ก็สามารถร่วมบุญได้เช่นกันค่ะท่านใดที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินกับทางวัดสังฆทานนะคะในวันที่1พฤศจิกายนก็เชิญชวนมาร่วมกิจกรรมบุญมีซองกฐินสาขาต่างๆก็ชวนญาติพี่น้องทำบุญกันได้ค่ะเดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสกรวดน้ำรับพรค่ะ
2: พระจะบังสกุลให้โยมนะ

มีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโวปัสสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลาย

็นมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีอายุวัฒโกธนวัฒโกความเจริญอายุความเจริญทรัพย์สิริวัฒโกยศวัฒโกความเจริญสิริความเจริญยศพลวัฒโกวรรณวัฒโกความเจริญกำลังความเจริญวรรณะสุขวัฒโกโหตุสาพทาความเจริญสุขจงมีแก่ท่านในการทั้งปวงทุกขโรคพยาเวราโซกาสาจุจุปาทวาทุกโรคภัยและเวรทั้งหลายความโศกสตุ

ในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ภูธิละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิทังทุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพภูเรนทุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยะ

0: จงพินาศไปด้วยเดชะชัยสิทธิทนังลาภังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภโสธิภคยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความสุขมีกำลังสิริอายุจวันโนจโภคังวุฒิเจยสวาสิริอายุวันนาโภคะความเจริญและความเป็นผู้มียศสัตวัสสาจะอายุชาและอายุยืนร้อยปีชีวสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านภวตุสาพมังคลังหอสาพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: สาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้ง

0: โชครา
1: อัญชลีวันทาอภิวาทพุทโธเมนาโถอัญชลีวันทาอภิวาทธัมโมเมนาโถอัญชลีวันทาอภิวาทสังโฆเมนาโถสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกราบอาตมาแล้วเมื่อกี้อาบอาตมาเสร็จแล้ว
0: ไม่ครับครับก็ครับก็ได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์พฤกพงศ์ทิติกุโนนะครับแสดงธรรมจบแล้วต่อจากนี้ไปนักบวชทุกท่านและนักบวชทั้งชายและหญิงเที่ยงครึ่งกลับมาที่ลานธรรมนะครับเพื่อจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและถวายสวดมนต์พระกลางวันและยืนสมาธิท่านใดที่จะร่วมถวายสวดมนต์ของวัดทางวัดสังฆทานก็เชิญได้เลยนะครับตอนที่จะไปพักกราบพระรัตนตรัย3ครั้งนะครับเตรียมตัวนั่งทับส้นมือครับพร้อมแล้วกราบสาธุกราบสาธุกราบสาธุทุกท่านพักตามระยะสายได้เลยครับเป็นระยะบทกลับมาที่ลานธรรมนะครับเที่ยงครึ่งเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วยืนสมาธิธรรมสวดมนต์พักกลางวันตอนนี้ทุกท่านพักตามระยะสายนะครับก็ขอเรียนเชิญเลย
2: เราได้ฟังธรรมกันแล้วนะคะเราก็นำคำของครูบาอาจารย์นะคะที่ท่านได้เปรียบเทียบนะคะให้เราได้ฟังนะจากหลายเรื่องที่เราได้ฟังนะคะผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้นั้นเห็นธรรมผู้นั้นเห็นผู้นั้นเห็นพระตถาคตนะเหมือนพระภิกษุที่บวชในสมัยพุทธกาลที่พระอาจารย์ท่านหยิบยกขึ้นมาให้เราฟังพอท่านได้เห็นทุกข์ของกายสังขารท่านก็นำมาพิจารณาพอพิจารณาแล้วท่านก็ได้บรรลุธรรมนะเหมือนพระภิกษุณีนะพอท่านได้เกิดความสลดสังเวชใจนะประพฤติปฏิบัติธรรมท่านก็บรรลุธรรมนะอันนี้เราก็นำสิ่งเหล่านี้มาดูนะว่าเวลาเราเกิดมีความทุกข์ก็มาไม่ว่าจะทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจที่เราได้ประสบพบเจอเนี่ยแล้วเรานำสิ่งเหล่านี้มาพิจารณาไหมถ้าเราไม่ได้พิจารณาเลยเราไปจมอยู่กับความทุกข์นะของสังขารก็ดีหรือว่าสิ่งเรื่องราวต่างๆก็ดีที่เป็นทุกข์ทางใจอันนั้นถือว่าเราปฏิบัติมาศูนย์เปล่านะเราก็นำสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านได้ชี้แนะเนี่ยมาดูซิว่าเราปฏิบัติแล้วเราใช้งานในสนามภาคปฏิบัติได้จริงไหมถ้าเราสามารถใช้ได้เราดับทุกข์ได้เราเกิดธรรมะมาสอนใจเราอันนี้ถือว่าที่เรามานั่งหลับตาภาวนามาเดินภาวนายืนเดินนั่งนอนอดหลับอดนอนเวลามีทุกขเวทนานี่ถือว่าเราไม่ได้ปล่อยเวลาให้สูญเปล่าเลยอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะท่านใดที่เดินทางกลับบ้านก็ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะแล้วก็อยากได้ของฝากจากทางวัดสังฆทานนะคะร่วมบุญกับทางวัดสังฆทานซื้อทองม้วนได้นะนำกลับบ้านไปทำบุญใส่บาตรก็ดีฝากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดีหรือทานเองก็ดี20บาทนะคะถูกมากไม่เคยขึ้นราคาเลยแล้วก็อร่อยมากๆด้วยสาธุค่ะนะก็ซื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้ส่วนท่านใดที่จะไม่กลับตัวเปล่าจะหิ้วกระเช้าบุญกลับบ้านไปชวนพี่น้องเราได้มีโอกาสร่วมบุญกฐินกัน1ปี1ครั้งเป็นการกฐินก็ได้เช่นกันนะคะนำกระเช้าบุญหรือว่าจะเป็นร่มบุญกระปุกบุญซองบุญต่างๆกฐินสาขาของทางวัดสังฆทานตอนนี้ก็มีมาแล้วประมาณ10 10กว่าสาขานะเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยจัดเตรียมไว้ให้เลยนะคะไปแจ้งได้ว่าเราขอซองกฐินสาขานะคะถ้าจะนำเป็นชุดก็ได้หรือว่าจะเป็นเฉพาะบางสาขาก็ดีเช่นกันนะคะไปแจ้งได้นะคะเราจะมีโต๊ะอยู่นะคะตรงคุณแม่บุญเรือนนะคะตรงนั้นเราสามารถไปนะรับได้หรือว่าท่านใดที่จะเพิ่มบุญร่วมบุญต่างๆกับทางวัดสังฆทานก็มีตู้บุญให้ถือว่าเราได้มีโอกาสสร้างทานบารมีตรงนี้แล้วก็มาพบกันอีกทีในวันพระหน้าแรม1ค่ำเดือนอะไรเป็นรามหนึ่งค่ำเดือน10นะคะมาเจอกันใหม่ในวันพระแล้วก็ในงานของคุณแม่บุญเรือนนะคะในวันอาทิตย์ที่6กันยายนธรรมชัยศรีมงคลก็จัดงานเพื่อน้อมรำลึกถึงคุณแม่บุญเรือนเหมือนกันนะคะในวันที่6กันยายนท่านใดที่อยู่จังหวัดสุพรรณบุรีจะเดินทางไปร่วมบุญนะคะตรงนี้ได้เช่นกันกิจกรรมก็จะมีการสวดมนต์นะแล้วก็ถวายทายธรรมนะน้อมรำลึกแล้วก็แจกมหาทานเช่นเดียวกันนะคะเหมือนกับทางวัดสังฆทานก็สามารถไปร่วมกิจกรรมตรงนั้นนะกับทางธรรมชัยศรีมงคลได้นะท่านใดที่อยู่ใกล้วัดสังฆทานนะวันที่6กันยายนมาร่วมเป็นเศรษฐีมหาทานด้วยกันนำผลหมากรากไม้ต่างๆข้าวสารถั่วเขียวถุงเขียวเหนียวซับส้มโอแก้วมังกรหรือทุกอย่างเลยนะคะเป็นที่เราจะแจกเป็นทานนะคะมาร่วมบุญได้นะจะมีปูนของคุณแม่บุญเรือนปูนเนี่ยนะมีบางท่านมาถามว่าใช้ทำอะไรปูนเนี่ยนะคะในอดีตเนี่ยคุณแม่ท่านอธิษฐานไว้นะว่าท่านใดที่เจ็บป่วยปวดเมื่อยต่างๆตรงไหนที่ไม่หายอธิษฐานจิตในบุญบารมีของตนเองและขอบารมีธรรมของคุณแม่บุญเรือนเนี่ยขอปูนมานะแล้วก็นำมาทาบริเวณที่เราปวดบริเวณที่เราเจ็บบางคนก็เจ็บหัวเข่าไม่หายเลยเจ็บหลังบ้างบางคนก็เป็นแผลน้องไม่หายทำยังไงก็ไม่หายทรมานมากนะก็นำปูนเนี่ยมาทาบริเวณที่เป็นข้ออธิษฐานจิตเขาหายนะนี่ก็บารมีธรรมของคุณแม่รวมทั้งตัวของเราด้วยนะหลวงพ่อสนองนะคะท่านจะบอกว่าถ้าไม่เป็นโรคเวรโรคกรรมยังไงก็หายนะเป็นไม่นานหรอกเพียงแต่ว่ามันเป็นทุกข์มาให้เราเห็นแล้วมันก็หายไปแต่ถ้าไม่หายเลยยังเป็นซ้ำซากอยู่ยังเป็นอย่างเดิมอยู่เป็นแล้วก็หายหรือหายแล้วก็กลับมาเป็นใหม่ท่านบอกว่ามันเป็นโรคเวรโรคกรรมนะถือว่ายังมีกรรมอยู่ไม่หายหมดกรรมก็หายก่อนที่หลวงพ่อสนองท่านจะละสังขารนะท่านได้พาไปเดินธรรมยาตราที่อินเดียนะและท่านก็บอกว่าถ้าเราหายเวลาอยู่ด้วยกันบางทีหลวงพ่อท่านไม่พูดอัตมานะท่านจะใช้แทนตัวว่าเราท่านบอกว่าถ้าเราหายก็คือเราหมดกรรมแต่ว่าถ้าเราไม่หายนั่นก็คือเจ้ากรรมนายเวรเขาไม่อโหสิกรรมเราท่านบอกว่ามันก็แลกกันถ้าหายเราก็ยังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าไม่หายก็คือเราตายนะนะสุดท้ายนะคะก็หลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านก็สู้จนนาทีสุดท้ายของท่านเลือกที่จะใช้ธรรมโอสถรักษาธาตุขันธ์ท่านละสังขารอย่างงดงามตามแบบครูบาอาจารย์ก็คือละสังขารด้วยอาการสงบตามแบบพระกรรมฐานนะครูบาอาจารย์ที่ตามรอยหลวงพ่อสนองมีหลวงพ่อสามารถสมาธิโกนะคะพอท่านรู้ว่าท่านอาพาธป่วยท่านก็

ก็ไม่รับการรักษาจากแผนปัจจุบันท่านใช้โอสถรักษาธาตุขันธ์ท่านนะพยายามดับทุกข์ด้วยธรรมะนะเวลามีเวทนานะคะเวทนาเนี่ยมันสามารถข่มได้มันดับได้ถ้าได้เจริญสติภาวนานะเวลาที่ถ้า เหมือนญาติพี่น้องเราเจ็บป่วยอย่างเงี้ยถ้าเข้าโรงพยาบาลเนี่ยโอกาสที่จะได้ภาวนาต่อเนื่องนี้ยากมากนะคะเพราะว่าหมอเนี่ยก็จะต้องมาตรวจเป็นเวลาพอจะเข้าสมาธิหน่อยอ้าวมาแล้วนะคะความดันเป็นยังไงตัวนู้นตัวนี้เป็นอย่างไรไข้มีไหมยาที่ให้ไปได้ผลไหมคนไข้จับขยับไปคุณหมอเนาะเขาก็จะขยับไปขยับมาขยับตัวคนไข้ทำให้คนไข้ที่จะเข้าสู่ความสงบเนี่ยโอกาสยากมากโอกาสจิตที่จะรวมมันก็ยากเช่นกันนะถ้าพูดถึงว่าความเพียรไม่ได้มีมากพออันนี้เราก็หมายเราเอาตัวเราเปรียบเทียบด้วยนะคะว่าเวลาที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราตามทุกขเวทนาได้มากน้อยเพียงใดถ้าเราตามได้เวทนาที่เราเผชิญเนี่ยมันก็จะเบาบางแต่ว่าถ้าเราตามเวทนาไม่ทันเวทนามันก็จะครอบงำนะทุกขเวทนามันก็จะยิ่งมากขึ้นนะถ้าเราข้ามทุกขเวทนาไม่ได้ครูบาอาจารย์จะบอกว่าในการที่เรามาปฏิบัติเราจะใช้จริงในช่วงไหนก็ช่วงก่อนที่เราจะทิ้งลมหายใจทิ้งร่างกายนี้นั่นแหละเนาะเราก็ต้องซ้อมตายก่อนตายนะเราต้องซ้อมตายก่อนตายตามที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนมาเนาะวันนี้เราจะไม่เป็นผู้ที่สูญเปล่าในการประพฤติปฏิบัติเราจะต้องสว่างมาแล้วก็สว่างไปนะวันนี้ตอนช่วงนี้ยังเหลือเวลาอีก15นาทีนะที่เราจะได้เข้าสู่ภาคปฏิบัติของนักบวชนะยืนสมาธิสวดมนต์ก่อนนะสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันเดี๋ยวครูบาอาจารย์ท่านจะมานำทำวัดสวดมนต์จากนั้นก็ยืนสมาธิอิริยาบถยืนเนี่ยเป็นอิริยาบถที่ยากไหมจะว่ายากก็ยากจะว่าไม่ยากก็ไม่ยากถ้าแต่เป็นอิริยาบถที่สามารถแก้นิวรณ์ได้ดีมากๆเพราะการนั่งสมาธิเนี่ยเป็นท่าที่สบายท่านิวรณ์ครอบงำแล้วสติเราตามไม่ทันเรียบร้อยนะแต่ว่าถ้าเรายืนสมาธิเนี่ยนะแล้วมีนิวรณ์เข้ามาเนี่ยสติเราตามทันหรือตามไม่ทันกายมันขยับนะมันจะรู้ทันทีเลยมันจะเอ็นไปข้างหน้าแล้วนะขาจะไปแล้วนะมันจะล้มมันจะต้องระแวงระวังตัวเองนะอยู่ในหมู่คณะในการประพฤติปฏิบัตินะเป็นอิริยาบถที่ทำสมาธิได้ดีมากๆนะเดี๋ยววันนี้ก็นะคะขอยุติเสียงจากลันธรรมเพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในธรรมความเป็นผู้มีสติปัญญาจงมีกับทุกท่านนะคะสาธุค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทางวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาเตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราแหละพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงตรงคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรูตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมปลายเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็น

สมาธิได้เร็วกว่ายืนและกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือเห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมมันจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาธรรมดาดูจิตของเราใช้ไว้ที่ขวาเท้าเราถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพระพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพ
ต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะปลดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำต้าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมักองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดเราครับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ ตอนนี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้
สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์ก็ทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือไม่เพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนเนี่ยครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินทั้งนั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนนะบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืน
บางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบ

เดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำอิริยาบถไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนเนี่ยเป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนเนี่ยเป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงเนี่ยท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน้นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งถ้านั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอย่างนั้นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วถึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบหรือมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักงั้นปฏิบัติเนี่ยจึงว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่อง

0: ากเนี่ยแต่พอเวลาเข้ามาพันนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อนะจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทั้งสิ่งนี้ใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่เขาทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจในตรงนี้ได้ก็ถือว่าใช่สมบูรณ์เนี่ยในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายสบายหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้เราเอามือไปแตะท้องท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องของยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องของยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมของยุบของหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายสบายทำใจสบายสบายแล้วในองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จุดที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบาย
1: กายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไร ก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไตน้อยไตใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการจำที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

0: วันหนึ่งพระศาสดาได้ประทานโอวาทแก่คณะภิกษุณีเรื่องกิเลสสามประการคือราคะโทสะและโมหะพระพุทธองค์ตรัสว่าก
1: ิเลสทั้งสามประการนี้ย่อมเผาบุคคลผู้ยอมอยู่ใต้อำนาจของมันให้รุ่มร้อนกระวนกระวายเหมือนไฟเผาไหม้ท่อนไม้ให้แห้งเกรียมข้อแตกต่างแห่งกิเลสทั้งสามประการนี้ก็คือราคะนั้นมีโทษน้อยแต่คลายช้าโทสะมีโทษมากแต่คลายเร็วโมหะนั้นมีโทษมากและคลายช้าด้วยบุคคลซึ่งออกบวชแล้วเรียกได้ว่าได้ชักกายออกห่างจากกามราคะแต่ถ้าใจยังหมกมุ่นพัวพันอยู่ในกามก็หาสำเร็จประโยชน์แห่งการบวชไม่ดังนั้นภิกษุและภิกษุณีเมื่อชักกายออกจากกามแล้วควรพยายามชักใจออกจากกามความเพลิดเพลินหลงไหลเสียด้วย
2: สถานีโทรทัศน์ SBB TV สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเสียงธรรมนำทางออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ขอเชิญท่านผู้ฟัง

จริญสุขสาธุชนผู้ได้รับชมรับฟังรายการเสียงธรรมนำทางรายการเสียงธรรมนำทางเป็นรายการธรรมะช่วงเวลา 13:30 นถึงเวลา 14:30 นเป็นประจำโดยมีพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนผู้เป็นเจ้าอาวาสท่านก็มีเมตตาให้มีรายการธรรมะเป็นประจำในช่วงพักบ่ายนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเข้าพรรษานะพระก็มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติในไตรสิกขาอย่างคำว่าไตรสิกขาก็คือ3อย่างให้เรามีศีลนะพระก็ต้องมารักษาศีลนะสำรวมอินทรีย์กายวาจาใจนะอยู่ในการประพฤติปฏิบัติมีสติมีสมาธิมีปัญญาให้เรารักษาศีลรักษากายกับวาจาแล้วก็ใจให้มีสมาธินะศีลสมาธิเนี่ยเป็นของเรียกว่าเกิดเป็นมนุษย์แล้วถ้าเราเป็นมนุษย์แล้วควรที่จะมีศีลมีสมาธินะเป็นสิ่งที่ประเสริฐสมาธิแปลว่าทำจิตตั้งมั่นนะมีสติตั้งมั่นเป็นในสมาธินะเมื่อไหร่ถ้าเรามีสติตั้งมั่นเราก็มีสมาธิฉะนั้นสมาธิความเป็นจริงแล้วต้องมีทุกคนนะแต่ว่าเรามีสมาธิทำอะไรนะถ้าเราทำบาปเราก็ตั้งใจทำบาปนะผลก็ออกมาเป็นทุกข์นั่นเองก็ไม่รู้ว่าที่เราตั้งใจนั้นเป็นสิ่งที่เราตั้งใจผิดเป็นมิจฉาสิ่งที่ไม่ถูกผลที่เราทำไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีนั้นก็เป็นกรรมกรรมอันนั้นก็ให้ผลเป็นทุกข์ฉะนั้นพอมาบวชมาปฏิบัติในช่วงเข้าพรรษาก็มีศีลก็มีสมาธิละบาปบำเพ็ญบุญนะและที่สุดทำจิตใจให้เขารอดนะไตรสิกขาก็คือศีลสมาธิและปัญญาปัญญาของพ่อสนองกตาปุญโญนะท่านก็แนะนำว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้อยู่ที่ไหนปัญญาก็คือการเห็นใจตัวเองนะถ้าเราเห็นใจเราได้คนนั้นมีปัญญานะเวลาเราโกรธขึ้นมาเนี่ยเรามีสติเบื้องต้นต้องมีสติก่อนแล้วก็รักษาศีลเราโกรธแล้วเราก็ต้องไม่ทำบาปโกรธเขาเราไปฆ่าเขาไม่ได้โกรธเขาไปเกลียดเขาไปพูดไม่ดีไม่ได้นะโกรธเขาแล้วจะไปคิดไม่ดีก็ไม่ได้มีสติแล้วก็มีธรรมะข่มใจนะมีขันติอดทนแล้วก็มีโยนิโสมนสิการพิจารณาใครควรความโกรธก็ถ้าเราโกรธตัวเองก็ลำบากคนอื่นก็ลำบากเราก็เบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นนะเราก็มีปัญญาเมตตาอโหสิกรรมฉะนั้นคนที่มาบวชเนี่ยแปลว่าลดละเลิกนะอะไรที่ไม่ดีเราก็ลดอะไรไม่ดีเราก็ละอะไรที่ทำให้เราเป็นทุกข์ทำให้คนอื่นเป็นทุกข์เราก็เลิกนะคนมีปัญญาก็มาบวชนะละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบเนี่ยเป็นหน้าที่ของทุกคนแต่พอวันช่วงเข้าพรรษาแล้วพระภิกษุก็มาประพฤติปฏิบัตินะมีความรักความสามัคคีกันมีการอธิษฐานข้อพรรษาอิมัสมิงอาวาเสอิมังเตมาสังวัตสังอุปเปนิข้าพเจ้าขออธิษฐานจะจำพรรษาอยู่ในอาวาสนี้ตลอดไตรมาส3เดือนนะก็ต้องประพฤติปฏิบัติตลอดไตรมาส3เดือนให้มีศีลกายวาจาใจก็ระงับไม่ทำบาปนะให้มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นมีสติตั้งมั่นทำใจให้เป็นหนึ่งทำใจให้เป็นกลางนะทำใจให้สงบสุดท้ายเราก็มีปัญญาปัญญาในที่นี้ก็คือเห็นใจตัวเองปัญญาในที่นี้ก็คือการที่เราเห็นใจคิดนึกอะไรนะพอเรามีศีลมีสมาธิเราต้องมีปัญญานะปัญญาเนี่ยเราจะเห็นใจเราแต่ก่อนเราไม่บวชเราไม่ปฏิบัติเราไม่รู้เราว่าใจเราคิดอะไรพูดอะไรทำอะไรใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จได้ด้วยใจปากไม่ได้พูดหรอกใจมันสั่งให้พูดมือก็ดีไม่ได้ทำหรอกแต่ใจมันสั่งให้ทำไปฆ่าเขาไปขโมยเขาผิดลูกผิดเมียเก่าคำโกหกคำหยาบนินทาไปเสพของมึนเมา

เนี่ยกายมันพาไปก็เห็นมีสมาธิไม่ทำบาปหนักเพียรละบาปเพียรบำเพ็ญบุญหมั่นให้ทานหมั่นรักษาศีลหมั่นภาวนาภาวนาแปลว่าทำให้เจริญขึ้นนะคำสอนของพระเจ้า 2,000 กว่าปีแล้วถ้าใครมีภาวนานะคนนั้นมีสติคนนั้นมีสมาธิคนนั้นมีปัญญานะเพราะภาวนาเป็นเหตุให้เกิดปัญญาสุตมยปัญญาการได้ยินได้ฟังนะเป็นปัญญาเบื้องต้นเหมือนเราเป็นเด็กนะไปโรงเรียนก็ต้องฟังคุณครูอาจารย์สอนสั่งเราก็มีความรู้วิชาความรู้พอเรามาฟังธรรมปฏิบัติธรรมเราก็ได้ยินได้ฟังธรรมะพระก็ให้สติให้สมาธิให้ปัญญาการที่เราได้ยินได้ฟังนะสุตมยปัญญาพุทธามยปัญญาคือการที่เราได้พิจารณาพระพูดอะไรเมื่อสักครู่เนี่ยนะไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาเราต้องรู้ว่าสามอย่างนี้ต้องมีนะพระมาบวชมาปฏิบัติในช่วงเขาพรรษาก็ต้องมีหน้าที่ปฏิบัตินะทำหน้าที่เป็นลูกที่ดีนะให้พ่อแม่ภูมิใจทำหน้าที่เป็นพระที่ดีนะบวชอยู่ที่ไหนครูบาอาจารย์ก็ภูมิใจนะบวชอยู่ที่ไหนก็มีสติมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยฉะนั้นพอเรารู้ว่าพอเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็จะเกิดปัญญามีสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาแล้วก็ภาวนามยปัญญาอย่างที่บอกคนมีภาวนาคนนั้นก็คือมีปัญญานั่นเองเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทโธเนี่ยใจเราก็มีสติพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติอยู่ในพุทโธเลยอานาปานสติลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสติทั้งวัฏสังขารก็มีอุบายในการภาวนาหายใจเข้าก็ภาวนาพุทหายใจออกก็ภาวนาวะโธถ้าเรามีภาวนาทุกลมหายใจพุทโธทุกลมหายใจก็เป็นบุญแล้วเราก็ระลึกถึงลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธก็เป็นพุทธานุสตินะนึกถึงพระพุทธเจ้าผู้มีบริสุทธิคุณนึกถึงพระพุทธเจ้าผู้มีพระกรุณาที่คุณนึกถึงพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาที่คุณพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะนั่งมีสติเดินมีสติคิดนึกมีสติมีภาวนาอยู่ทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธเนี่ยไม่ใช่พระหรือว่าคนมาวัดเท่านั้นที่ทำได้นะตราบใดที่เรามีลมหายใจมีชีวิตอยู่ที่พ่อแม่ให้มานะถ้าเราหาตัวเองเจอนะทรัพย์สมบัติในโลกเนี่ยไม่มีค่าเท่ากับตนนะเท่ากับตัวเราถ้าเราไม่มีลมหายใจทรัพย์สมบัติก็ไม่มีค่าเลยสำหรับเรานะก็เราไปเผาเราก็เป็นขี้เถ้าสมบัติร้อยล้านพันล้านหรือมีบ้านมีลูกมีเมียมีครอบมีครัวไม่มีค่าเลยการมีค่าก็ต่อเมื่อเรามีลมหายใจนี่แหละเพราะฉะนั้นลมหายใจนั้นก็เป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติอานาปานสติเราจะสุขจะทุกข์ก็อยู่ที่ลมหายใจเราคิดดีคิดไม่ดีก็อยู่ที่ลมหายใจเราจะสงบไม่สงบก็อยู่ที่ลมหายใจเท่านั้นเองถ้าเรามาเห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกจะรู้ตามความเป็นจริงลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอนิจจาไม่เที่ยงยึดไว้ไม่ได้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นวิราคะเราก็ต้องเห็นว่าจางคายอยู่ทุกลมหายใจไม่สามารถเป็นเจ้าของได้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นนิโรธาความดับเราหายใจตั้งแต่อยู่ในท้องแม่นะแม่หายใจแทนเราแล้วเราคลอดมันก็หายใจเองเนี่ยถ้าวันไหนเราพิจารณาดูหายใจเข้าก็ไม่มีมันก็หายไปซึมเข้าไปอยู่ในภายในร่างกายเราหายใจออกมันก็ออกมาก็ไม่มีเป็นนิโรธาความดับหายใจเข้าก็เป็นปฏินิสขาหมายถึงต้องสลัดคืนเราเป็นเจ้าของไม่ได้ยึดเลยไม่ได้ทุกลมหายใจเข้าออกก็เป็นปฏินิสขาหมายความว่าเราต้องสลัดคืนคน8,000 ล้าน
็มีแค่ลมหายใจเท่านั้นเองไม่ได้มีมากแล้วเขาก็ต้องสลัดคืนด้วยนะเป็นเจ้าของไม่ได้ยึดไว้ไม่ได้ไม่มีสักผู้ใดผู้หนึ่งคนใดคนหนึ่งที่จะยึดลมหายใจว่าเป็นของเขาตัวของเขาชีวิตของเขาไม่มีถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยโชคดีนะเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐก็อย่าได้เสียโอกาสนะให้เกิดคำของครูบาอาจารย์ไว้ให้เป็นคำสอนน้อมมาปฏิบัติเราเกิดเป็นมนุษย์นะพึงพากันละบาปบำเพ็ญบุญทำแต่คุณความดีรักษาใจให้สะอาดสงบสุขอย่าให้เสียตามที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระรัตนตรัยผู้ใดมีศีลมีสมาธิมีปัญญาผู้นั้นย่อมงดงามในธรรมผู้นั้นเป็นมนุษย์ได้สิ่งที่ประเสริฐในชีวิตคำสอนก็ฟังแล้วก็ปฏิบัติก็สามารถปฏิบัติได้ผู้ใดมีศีลมีสมาธิมีปัญญาผู้นั้นย่อมงดงามในธรรมผู้นั้นเป็นมนุษย์ได้สิ่งที่ประเสริฐในชีวิตดังนั้นชีวิตในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยเราควรที่จะมีศีลมีธรรมญาติโยมบางคนบางท่านก็ละบาปโดยการที่เคยดื่มสุราก็เลิกเคยเล่นการพนันก็เลิกเคยเป็นนักเลงกลางคืนเที่ยวกลางคืนก็เลิกนะเคยคบคนชั่วเป็นมิตรนะก็เจตนางดเว้นมาไม่ไปคบอะไรที่เกียจคร้านทำไม่ได้พอพรรษานี้ก็จะขยันทำให้ได้นะถ้าเราผู้ใดมีศีลมีสมาธิมีปัญญาผู้นั้นย่อมงดงามในธรรมนะผู้นั้นเป็นมนุษย์ได้สิ่งที่ประเสริฐในชีวิตฉะนั้นในชีวิตของเราเนี่ยเราต้องน้อมมาปฏิบัติว่าเราต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญานะเหมือนกับที่พระมาบวชเนี่ยพ่อแม่ดีใจโอ้ลูกเป็นผู้ประเสริฐแล้วมีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วนะเป็นสิ่งที่อยู่ในร่มเงาของพระพุทธเจ้าร่มเงาของพระธรรมร่มเงาของพระสงฆ์ผู้นั้นเป็นมนุษย์ได้สิ่งที่ประเสริฐฉะนั้นพอคนไทยเนี่ยอยากให้ลูกหลานบวชนะถ้าเป็นชายก็อยากให้บวชเป็นพระถ้าเป็นหญิงล่ะบวชได้นะบวชเนี่ยแปลว่าลดละเลิกอย่างวัดสังฆทานบวชได้ขัมมะในจำนวนมากนักบวชในขัมมะหญิงเนี่ยมากันทุกวันในช่วงเข้าพรรษาก็จะมีจำนวนมากอยู่ยิ่งวันเสาร์อาทิตย์นะก็พากันมานะมาถือศีลบวชในขัมมะมาประพฤติปฏิบัติเพราะว่าในขัมมะเนี่ยมีคุณธรรมต้องปฏิบัติออกจากกามคุณหนึ่งละพยาบาทหนึ่งไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นหนึ่งนะสามข้อเนี่ยมาสมาทานบวชในขัมมะถือศีลแปดมีสติมีสมาธินะแล้วก็มาเห็นกายเห็นใจว่าเราต้องลำบริลำบริก็คือความคิดลำบริออกจากกามออกจากกามคุณนะมาบวชในขัมมะถือศีลพรหมจรรย์ลำบริไม่พยาบาทแต่ก่อนชอบโกรธชอบพยาบาทพอมาบวชแล้วนุ่งขาวห่มขาวแล้วก็พิจารณาเออเราแผ่เมตตาดีกว่าใจไม่ดีก็จะได้ลดน้อยลงหมดไปนะมีสติขึ้นมามีปัญญาขึ้นมาก็จับโกรธขึ้นมาก็ระงับได้เหมือนชุดขาวเนี่ยชุดขาวในธรรมะเนี่ยก็เป็นเครื่องแบบของนักบวชนะถ้าเราใจไม่ดีเราก็เห็นชุดตัวเองก็เปลี่ยนใจนะก็แผ่เมตตาอโหสิกรรมใจที่ไม่ดีเราก็ปรับปรุงแก้ไขแล้วก็รักษาใจเราให้ดีนะละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบเนี่ยถ้าเราบวชได้เป็นพระถ้าเราบวชไม่ได้เราเป็นผู้หญิงแล้วก็มาบวชในขัมมะมาปฏิบัติก็บวชที่กายที่ใจเช่นกันก็บวชที่กายวาจาใจเหมือนกันนะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นอากาลิโกไม่จำกัดกาลเลยนะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องน้อมเข้ามาโอปนยิโกนะน้อมเข้ามาเออคำสอนของพระเจ้านั้นสามารถนะเป็นสิ่งขึ้นสิ่งที่พิสูจน์ได้อากาลิโกนะไม่จำกัดการนะเราทำเมื่อไหร่เราก็ได้มานั้นลองน้อมมาดูเราเคยทำบาปเราก็เลิกนะเราเคยพูดไม่ดีเราก็เลิกนะเราเคยคิดไม่ดีเราก็เลิกพอเราเลิกทำแล้วเดี๋ยวก็บวชนะพ่อแม่ดีใจนะ
ลูกหลานมาบวชเป็นพระลูกหลานมาบวชในขังมะเนี่ยพ่อแม่ดีใจถ้าพ่อแม่มาบวชซะเองคนในบ้านก็ดีใจนะโอ้พ่อเรามีศีลแม่เรามีธรรมมาบวชในขังมะเนี่ยภูมิใจว่าเราเป็นลูกของผู้มีศีลมีธรรมเนี่ยคนที่เป็นลูกนะจะเคารพกราบไหว้พ่อแม่นะถ้าลูกมีศีลมีธรรมพ่อแม่ก็ภูมิใจในลูกนะว่าโอ้ให้ชีวิตมาแล้วชีวิตของลูกประเสริฐนะมีสิ่งที่คนอื่นเขาไม่มีนะคนอื่นไม่กลัวบาปไม่ทำบุญแต่ลูกนะไม่ทำบาปแล้วก็มีความภาคความเพียรที่จะปฏิบัติให้ทำใจให้สงบได้ทำบุญได้พ่อแม่ก็ดีใจฉะนั้นวันเข้าพรรษาหรือเข้าพรรษาทุกปีเนี่ยก็จะมีการอธิษฐานเข้าพรรษาพระภิกษุก็จะอธิษฐานว่าเราจะอยู่ตลอดไตรมาส3เดือนในอาวาสนี้นะทุติยามติแม้วาระที่2ตติยามติแม้วาระที่3ญาติโยมก็ดีใจโอ้พระมาจำพรรษาพระมาถือศีลมาทำสมาธิมาภาวนาให้เกิดปัญญาเห็นบุญเห็นบาปญาติโยมก็ดีใจก็มาทำบุญด้วยมานั่งสมาธิด้วยนะมาฟังธรรมด้วยมาปฏิบัติร่วมด้วยนะเวลาพระวัดสังฆทานวันเสาร์อาทิตย์วันพระก็จะมีการแสดงธรรมปฏิบัติธรรมนะ3 ทุ่ม 4 ทุ่ม 5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะนั่งสมาธิเดินจงกรมปฏิบัติธรรมชำระจิตของตนให้เขารอก็เป็นหน้าที่ของนักบวชของทุกคนฉะนั้นคนที่เป็นนักบวชก็ต้องมีสติมีปัญญานะวันนี้ก็จะนำหลักธรรมนะเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้แล้วก็ต้องนำมาปฏิบัติด้วยนะนะก็คือรวมธรรมะที่กายกับใจนะก็พยายามใช้คำพูดนะหลักคำสอนเนี่ยให้มาฟังแล้วนำมาปฏิบัติได้นะรวมธรรมะที่กายกับใจธรรมะก็คือสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเรากายเราใจเราเนี่ยเป็นธรรมะทั้งหมดไม่ต้องไปดูธรรมะไม่ต้องไปเห็นธรรมะไม่ต้องไปที่อื่นเลยที่กายเราที่ใจเราถ้าเราหาตนเจอนะหาตัวเองตัวเองคือใครตัวเรามีอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในตัวนะตัวเราเป็นของไม่เที่ยงตัวเราเป็นทุกข์ตัวเราเป็นอนัตตาเห็นอยู่ประจำนะเราก็จะได้เป็นผู้ไม่ประมาททรัพย์สินเงินทองนะลาภสักการะนะชื่อเสียงซึ่งเรานี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นโลกธรรมโลกธรรมเป็นของไม่เที่ยงเรามีสุขก็มีทุกข์มีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทาไม่มีอะไรเที่ยงเลยเรายึดไว้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้โลกก็เป็นอย่างนี้โลกไม่เคยวุ่นวายมีแต่จิตใจของมนุษย์เนี่ยวุ่นวายนะเวลามีลาภแล้วก็ไม่ยอมเสื่อมพอเสื่อมไปแล้วก็ทุกข์มีแล้วก็ไม่พอนะเวลามียศแล้วก็ดีใจเวลาเสื่อมยศแล้วก็เสียใจแต่ความเป็นจริงยศเนี่ยสมมุตินะตอนเกิดมาก็ไม่มีพอก็แต่งตั้งยศให้ก็ยศพอเขาเอายศออกไปก็เสียใจเคยมีเคยได้พอไม่มีไม่ได้ก็ยศนะเคยมีคำสรรเสริญเราก็พอใจพอเขานินทาเราก็ทำใจไม่ได้ถ้าเรามีธรรมะนะเราก็ไม่หวั่นไหวโลกไม่เคยวุ่นวายหรอกจิตของเราจะห่างวุ่นวายฉะนั้นวันนี้ก็จะนำหลักธรรมธรรมะเกี่ยวกับกายกับใจให้จิตเราจิตของตนไม่วุ่นวายไม่ขัดข้องนะกับเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันธรรมปัจจุบันเนี้ยที่เราเกิดขึ้นนะก็คือปัญจอภินหะปัจเวคขณะปัญจคือ5นั่นเองให้เราพิจารณา5สิ่งเนี้ยอยู่ทุกขณะที่เรามีลมหายใจที่เรามีชีวิตอยู่ที่เรายืนเดินนั่งนอนนะ1พิจารณาว่าความแก่เป็นธรรมดาหนีความแก่ไปไม่พ้นโลกใบนี้เราไม่มีใครหนีความแก่ได้เลยสักครู่นึงนะจะมีเงินมีทองมีลาภมียศมีบริวารมีชื่อมีเสียงมีความแก่ไปไม่ได้หรอกนะแก่ทุกเวลานาที
นะแก่นี่แก่จริงๆแก่ตลอดนะไม่มีตอนไหนไม่แก่เลยแต่ว่าแก่เป็นสันตติแก่ต่อเนื่องความแก่นี่แก่ต่อเนื่องเลยนะเราต้องแก่แล้วเราก็หนีความแก่ไปไม่ได้ความแก่เป็นเรื่องธรรมดาคนทุกวันนี้กลัวแก่กันแล้วก็ทุกข์เพราะความแก่ซะด้วยสิแก่แล้วก็เสียอกเสียใจผมงอกหนังเหี่ยวเป็นหลุดนะเหี่ยวแรงเคยมีก็หมดนะตาเคยดีก็ฟ้าฟางหูเคยได้ยินได้ฟังก็บัดนี้ก็ตึงซะแล้วพูดเบาไม่ได้ยินนะแต่ก่อนก็ได้ยินนิดเดียวนะสติปัญญาก็เสื่อมไปด้วยคนแก่นะหลงหลงลืมลืมแล้วเคยจำลูกจำหลานจำเรื่องอะไรก็จำไม่ได้นะก็เป็นเหตุว่าเป็นทุกข์ด้วยดังนั้นคนแก่เนี่ยก็ต้องพิจารณาว่าความแก่อยู่กับเราทุกวันนั่นคือของไม่เที่ยงนั่นคือสิ่งที่เรายึดไม่ได้นั่นคือสิ่งที่ปรากฏอยู่ทุกเวลานาทีหายใจเข้าก็แก่หายใจออกก็แก่แก่ทุกลมหายใจนะฉะนั้นเราก็พิจารณาอยู่กับทุกนี่แหละเห็นทุกด้วยแต่เราไม่ยึดแล้วเพราะเราบังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ถ้าเราพิจารณาความเจ็บเป็นเรื่องธรรมดาหนีความเจ็บไปไม่ได้คำว่าเจ็บในที่นี้ก็คือความป่วยไข้นั่นเองพยาธินะเราปวดท้องปวดหัวปวดในร่างกาย32เนี่ยมีเลือดก็เป็นโรคเลือดมีลมก็เป็นโรคลมในตัวเรานี้กินข้าวกินน้ำก็เป็นยานะยาทุกวันไม่มีวันไหนเลยที่ร่างกายเราไม่ป่วยไม่เจ็บนะไม่เจ็บทุกวันกินข้าวทุกวันก็เพราะยานี่แหละนะถ้าไม่กินเป็นโรคหิวนะหิวนี่รักษาไม่ได้รักษาจนตายแล้วหิวเนี่ยนะหิวข้าวหิวน้ำหรือไม่จะนอนอีกถ้าเราไม่นอนร่างกายเราก็ทนไม่ไหวต้องนอนให้อีกถ้านอนแล้วไม่ตื่นก็ไม่ได้อีกต้องตื่นชีวิตของเราเนี่ยต้องเยียวยาตลอดนอนให้พอดีกินให้พอดีนะอยู่ให้พอดีถ้าเราเห็นความเจ็บแล้วเราก็สงสารทุกคนในโลกมนุษย์ในโลกมนุษย์เนี่ยมวลมนุษย์หรือหมู่สัตว์ทั้งหลายก็ตกอยู่ในอำนาจเนี่ยต้องแก่ต้องเจ็บเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะมนุษย์นะทำมวลสัตว์เลยทั้งหลายเลยเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะถ้าเราพิจารณาบ่อยๆเนี่ยเราก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราเป็นตัวเราเราบังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้เห็นความแก่เป็นธรรมดาเห็นความเจ็บเป็นธรรมดาหนีไม่พ้นเห็นความตายเป็นธรรมดานะเป็นข้อที่สามตายเช้านะตายบ่ายตายตอนเย็นตายตอนหัวค่ำตายตอนเช้ามืดตายตอนเหมือนอยู่ตรงนี้ความตายเนี่ยอยากจะพูดให้ฟังว่าตายต่อเนื่องนะเราคิดไปเองว่าไม่ตายนะตายต่อเนื่องเลยนะตายทุกเวลาตายทุกลมหายใจหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ประทานให้กับพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์เราตถาคตนึกถึงความตายทุกลมหายใจถามอานนท์ว่าเธอหายใจเวลานึกถึงความตายเวลากี่ครั้งพระอานนท์ว่าหม่อมฉันนึกถึงความตายอย่างน้อยก็ร้อยครั้งแหละแต่ก็ยังน้อยไปเป็นผู้ประมาทอย่างเราทุกวันนี้นึกถึงความตายบ้างหรือเปล่านึกถึงความตายบ้างหรือเปล่าถ้าเรานึกถึงความตายไม่เสียหายนะเราก็จะรู้ความเป็นจริงว่าเราไม่ควรประมาทเลยเราตายทุกลมหายใจอย่างที่บอกตอนต้นรายการว่าหายใจเข้าหายใจออกเป็นอนิจจาไม่เที่ยงยึดไม่ได้หายใจเข้าหายใจออกเป็นวิราคาจางคายหายใจเข้าหายใจออกเป็นนิโรธาความดับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นปฏินิสสคาต้องสลัดคืนทุกลมหายใจฉะนั้นความตายเนี่ยก็อยู่กับลมหายใจถ้าเรารู้ลมหายใจพิจารณาโยนิโสมนสิการเราจะเห็นเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเห็นเราตายอยู่ทุกเวลาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น
นะให้สติให้ธรรมะว่าให้มาดูกายเรามาดูใจเราเห็นกายเรา

กายกายอยู่ทุกลมหายใจไหมใจเรามีสติพิจารณาไหมนะฉะนั้นต้องมีการประพฤติปฏิบัตินะเวลาเป็นชาวไทยชาวพุทธเนี่ยนะปฏิบัติก็คือมีสติเราก็มีสมาธิมีสมาธิก็มีปัญญามีศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะปฏิบัติที่บ้านปฏิบัติที่วัดก็ปฏิบัติที่กายกับใจนั่นเองนะเราอยู่ที่บ้านเราก็ปฏิบัติอยู่ที่บ้านเราก็ปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติแล้วสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นมีขึ้นเบื้องต้นเป็นเรื่องที่ต้องเกิดผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาเป็นเบื้องต้นเป็นสิ่งที่ต้องมีนั่นคือความกตัญญูกตเวทีนะจะเห็นคุณความดีของบิดามารดาเป็นผู้มีพระคุณให้ร่างกายของเราเนี่ยได้ปฏิ

จะเป็นผู้มีพระคุณให้ร่างกายของเราเนี่ยได้ปฏิบัติเราได้บุญได้กุศลได้สติได้ปัญญาเนี่ยเกิดจากร่างกายของพ่อแม่ให้มาพอเราปฏิบัติแล้วเราจะเห็นคุณของพ่อแม่เลยนะความกตัญญูกตเวทีเป็นสิ่งที่หายากแล้วก็เป็นสิ่งที่ใครมีแล้วก็เป็นเครื่องหมายของความดีเป็นเครื่องหมายของคนดีนะพอเราปฏิบัติโอ้เราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพ่อแม่เราที่ให้ชีวิตเราเขาก็แก่เจ็บตายมันจะเห็นเลยนะว่าโอ้เราไม่ควรที่จะประมาทเลยควรจะทำความดีให้พ่อแม่มีความสุขนะอย่ารอนะอย่าประมาทแก่ทุกวันเจ็บทุกวันตายทุกวันไม่มีตอนไหนไม่แก่ไม่มีตอนไหนไม่เจ็บไม่มีตอนไหนไม่ตายเห็นความแก่เป็นเรื่องธรรมดาหนีความแก่เป็นไม่ได้เห็นความเจ็บเป็นเรื่องธรรมดาหนีความเจ็บเป็นไม่ได้เห็นความตายเป็นเรื่องธรรมดาหนีความตายไปไม่ได้ความตายนี่น่าคิดนะตายที่ไหนไม่รู้ตายเมื่อไหร่เวลาไหนก็ไม่รู้ตายด้วยโรคอะไรแบบไหนก็ไม่รู้นะแล้วที่สำคัญตายไปแล้วจะไปไหนเนี่ยถ้าเราไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเราก็ไม่รู้จะไปไหนนะฉะนั้นการที่เราที่กล่าวไว้ว่าผู้ใดมีศีลมีสมาธิมีปัญญาผู้นั้นย่อมงดงามในธรรมผู้นั้นเป็นมนุษย์ได้สิ่งที่ประเสริฐในชีวิตนะกรรมใดได้กระทำแล้วด้วยกายวาจาใจกรรมนั้นแหละเป็นสมบัติของเขาซึ่งเขาจะพานำกรรมอันนั้นที่เขาทำนะพาไปทำบุญก็ได้บุญบุญก็จะเป็นที่พึ่งถ้าทำบาปไม่อยากได้บาปเราทำแล้วต้องรับผลกรรมนั้นฉะนั้นพอเรามาเห็นว่าเห็นความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็เห็นกรรมเป็นในตัวเลยผู้เรามีชีวิตอยู่ทำยังไงดีถ้าไม่ทำบุญแล้วเสียไม่ประสบเลยไม่รู้จักคุณพ่อแม่แล้วเกิดมามีคุณค่ามีประโยชน์แต่เราไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นประโยชน์ไม่เอากายเป็นบุญไม่เอาใจเป็นบุญฉะนั้นพอเรามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์เนี่ยก็เรียกว่าพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะเป็นรัตนะที่ประเสริฐที่สุดนะเห็นกายวาจาใจตนเองนะมีสติมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วพูดมีสติทำมีสติคิดนึกก็มีสติมาตู่สังวานเขมโกนะท่านให้อุบายกรรมฐานแล้วก็ทำได้ทุกคนนะทำได้ทุกเวลาด้วยทำได้ทุกสถานที่ด้วยอยู่คนเดียวอยู่หลายคนทำได้หมดใจเป็นบุญหรือใจขาดสติใจมีทุกข์ก็ทำได้หลวงปู่สังวานท่านก็ให้อุบายในการปฏิบัติพุทธังชีวิตตังยาวะนิพพานังสรณังคัจฉามิธัมมังชีวิตตังยาวะนิพพานังสรณังคัจฉามิสังฆังชีวิตตังยาวะนิพพานังสรณังคัจฉามิทุติยมปิแม้วาระที่สองตติยมปิแม้วาระที่สามก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดชีวิตจนกว่าจะเข้าสู่พระนิพพานถ้าเราคิดอย่างนี้นึกอย่างนี้ตั้งใจอย่างนี้เป็นกรรมฐานนะพอเรามีเห็นอะไรไม่ดีแล้วก็นึกถึงเลยว่าโอ้เราต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งตลอดชีวิตจนกว่าเราจะเข้าถึงพระนิพพานอยู่คนเดียวอยู่หลายคนมีปัญหามีทุกข์แล้วก็ตั้งสติเลยนะเป็นอันว่าคนปู่สังวานท่านมีปัญญาเอาคำสอนที่เป็นคุณเป็นประโยชน์นะแล้วก็ง่ายในการปฏิบัตินะให้ใจเราดีให้กายเราดีให้วาจาเราดีตลอดชีวิตจนกว่าเราจะสร้างบารมีมีสติมีปัญญาถึงไปสู่พระนิพพานพุทธังชีวิตตังยาวะนิพพานังสรณังคัจฉามิธัมมังชีวิตตังยาวะนิพพานังสรณังคัจฉามิสังฆังชีวิตตังยาวะนิพพานังสรณังคัจฉามิให้เข้าถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ตลอดชีวิตจนกว่าจะเข้าสู่พระนิพพานฉะนั้นพอเราเห็นกรรมเราก็เชื่อละเอาละสตินี่สำคัญนะอยู่บ้านต้องมีสตินะพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติอานาปานสตินะมรณสติเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายได้ประโยชน์ได้คุณได้

ที่มวลสัตว์ทั้งหลายไม่ได้เพราะนั้นคนที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญาได้กายของพ่อแม่เนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากเลยหน้าที่จะรักษาแล้วก็บำรุงแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติอย่าให้เสียโอกาสได้สิ่งที่ประเสริฐแล้วนะพ่อแม่ให้ร่างกายเป็นสิ่งที่ประเสริฐเราก็ควรจะทำในสิ่งที่ประเสริฐตอบแทนท่านโดยเอาร่างกายเลือดเนื้อกายใจของเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นบุญเป็นกุศลตอบแทนพระคุณพ่อแม่พ่อแม่ก็ดีใจอยากให้ลูกได้บวชเราเป็นลูกหญิงแล้วก็บวชในธรรมะบวชแล้วเราก็กลับบ้านทำความดีให้พ่อแม่เห็นว่าบวชแล้วมีผลกายสงบวาจาสงบใจสงบนัตถิสันติปรมังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีแต่กว่าเราไม่สงบพูดไม่สงบทำไม่สงบคิดไม่สงบพอมาบวชแล้วคิดเป็นละอะไรไม่ดีไม่คิดพูดเป็นละอะไรพูดแล้วเป็นทุกข์เบียดคนอื่นโกหกคำหยาบนินทาเพ้อเจ้อไม่พูดแล้วพูดเป็นคิดเป็นทำเป็นแต่ก่อนไม่เสียสละเดี๋ยวนี้เสียสละนะใครจะเอาเปรียบแล้วก็ไม่เสียใจแล้วก็ยินดีนะเป็นผู้เสียสละนะพ่อแม่โอ้ลูกเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐและในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยอยากจะให้เรามีธรรมะเกี่ยวกับกายกับใจนะไม่ได้หนีห่างบุญกุศลเลยกายกับใจไม่เป็นบุญเป็นกุศลล้วนนะเราละบาปละที่กายเราบำเพ็ญบุญก็บำเพ็ญที่กายกับใจนี่เองฉะนั้นเราก็ไม่เห็นนะความแก่ความเจ็บความตายกรรมที่เราทำไว้หนีไม่พ้นและอีกข้อหนึ่งข้อนี้สำคัญเราต้องพักภาพจากของรักของชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นตรงนี้นะอาตมาฟังที่ใดโยนิโสมนสิกามาพิจารณาเกิดมาเนี่ยเราต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นหมดเลยนะไม่มีอะไรทุกอย่างที่เรารักชอบใจจะอยู่กับเราได้นะหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านเคยสอนว่าที่เรารักก็จะห่างที่เราชังก็จะชิดสมาก็มานั่งนึกนั่งคิดจริงแท้เลยที่เรารักก็จะห่างเนี่ยเรารักความหนุ่มความสาวมันเป็นไหนล่ะมันห่างทุกเวลานาทีเป็นเดือนเป็นปีห่างไปเรื่อยจนวันนี้แก่เท่าชราฟันหักหนังเหี่ยวผมงอกหูตึงตาไม่ดีหมดแรงแต่ที่เรารักมันห่างหายไปทุกวันทุกวันจนเราวันเนี้ยสิ่งที่เราชังก็จะชิดเราไม่ชอบความแก่มันชิดเข้ามาเลยนั่งก็โอยลุกก็โอยนะหนังก็เหี่ยวฟันก็หลุดผมก็งอกนะตาก็ไม่ค่อยดีดูสิชีวิตนะถ้าเราพิจารณาตั้งจากอภิญญาปัจเจกขณะทุกวันทุกขณะที่เรานึกได้เห็นคนแก่แล้วก็นึกเห็นคนเจ็บแล้วก็นึกเห็นคนตายแล้วก็นึกในที่นี้คือเราต้องโอปนายิโกนะนอบกมหาตัวนะแก่ทุกวันเจ็บทุกวันตายทุกวันมันเร็วขนาดที่เรียกว่าตามองไม่เห็นนะโยมตามองไม่เห็นจริงๆไอ้ที่เห็นเนี่ยมันแก่ไปแล้วเป็นคนแก่แล้วไอ้ที่ตอนหนุ่มตอนสาวมันก็แก่ตอนอยู่ในท้องมันก็แก่แต่ไม่แก่ไม่คลอดครับมันก็แก่ทุกเวลานาทีที่เรามีลมหายใจแก่ทุกลมหายใจเจ็บทุกลมหายใจตายทุกลมหายใจพักภาคจากของรักของชอบใจทุกลมหายใจเลยนะเราอยากคิดว่าธรรมดานะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สืบเนื่องสันตติมีอยู่จมหูจมตาจมอยู่กับโลกนี้เลยนะอยู่กับความทักท่าอยู่กับความทุกข์เนี่ยโลกใบนี้ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมีแต่ความสืบเนื่องสืบเนื่องในที่นี้ก็คือหมุนอยู่ตลอดเวลาไม่เคยหยุดอยู่นิ่งเลยมีกลางวันมีกลางคืนนับวันนับเดือนไปเป็นเดือนเป็นปีหมุนไปก็หลายเดือนหลายปีนับไปนับมาเนี่ยโอ้โหสืบเนื่องไม่เคยหยุดเลยเป็นพันปีนะสมมุติไปนับไปแต่ว่าเราก็เห็นโลกใบนี้ว่าตัวเรานี่เองต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นของไม่เที่ยงเลย
โลกธรรม8อย่างที่กล่าวไว้ให้ฟังเบื้องต้นมีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทามีสุขก็มีทุกข์ไม่มีอะไรที่เรายึดไว้ได้สุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่นานความจริงความสุขความทุกข์เนี่ยเราควรที่จะถอดถอนไม่ไปยินดีนะไม่ไปยึดมั่นไม่ไปขัดเคืองอาตาปีก็มีความเพียรตลอดมีสัมปชัญญะมีสตินะคอยระวังใจถอดถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้แล้วก็เห็นกายเราเนี่ยเป็นพยานเป็นหลักฐานให้พิสูจน์ให้ใจดูว่าโอ้ของในโลกนี้เหมือนกับตัวเราไม่มีผิดนะเป็นของไม่เที่ยงเลยแล้วก็ยึดไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้นะก็แสดงธรรมนะให้เราเห็นว่าธรรมะก็อยู่ที่กายเราธรรมะก็อยู่ที่ใจเราความเมื่อปวดหลงก็อยู่ที่กายใจเรานี่เองนะถ้าเรามีใจที่ดีเราก็ละความโลภความโกรธความหลงนะเราก็บำเพ็ญบุญนะมีศีลมีสมาธิมีปัญญานะเราก็เห็นโอ้ธรรมะของพระอาจารย์นั้นไม่ได้อยู่แห่งหนใดอยู่ในตัวเราในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีเศรษฐีเนี่ยนะตระกูลหนึ่งนะในตระกูลเนี่ยมีลูกชายชื่อรัฐบาลเนี่ยไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าประมาณว่าพระองค์ทรงแสดงทำเรื่องสิ่งที่กล่าวมาเบื้องต้นว่าคนเราต้องแก่หนีความแก่ไปไม่ได้คนเราต้องเจ็บหนีความเจ็บไปไม่ได้คนเราต้องตายหนีความตายไปไม่ได้นะเราต้องพักจากของรักของชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นเราทำกรรมอันใดไว้ย่อมรับกรรมอันนั้นหนีกรรมไม่พ้นเราจะร่ำรวยแค่ไหนนะมีเงินมีทองแค่ไหนตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้นะเพราะไม่ใช่เป็นของเราเรายึดไว้ไม่ได้เป็นของโลกนะเราก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะแล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงธรรมเกี่ยวกับธรรมุเทศ4ประการธรรมุเทศ4ประการนั้นก็คือการพิจารณาว่าโลกคือหมู่สัตว์โลกใบนี้กลมๆคือหมู่สัตว์อัญชลาจะนำไปสู่ความเสื่อมหมายถึงว่าความไม่เที่ยงนั่นแหละมันก็คือชราก็ต้องเสื่อมอยู่ทุกเวลานาทีธรรมมุทเทศมีอยู่ด้วยกัน4ประการข้อที่1โลกคือหมู่สัตว์อันชราจะนำไปสู่ความเสื่อมข้อที่2โลกคือหมู่สัตว์เราเป็นใหญ่ไม่ได้ครอบงำอะไรโลกใบนี้ไม่ได้เลยไม่มีอำนาจพอไม่มีโลกใบนี้ไม่อยู่ในอำนาจใครแล้วเราก็ไม่สามารถครอบครองโลกใบนี้อะไรได้สักอย่างนึงเอาง่ายที่สุดก็คือตัวเรานี่แหละไม่อยากแก่ก็แก่ไม่อยากเจ็บก็เจ็บไม่อยากตายก็ตายไม่อยากพักผ้าก็ต้องพักผ้าโลกใบนี้ไม่มีอะไรหยุดอยู่นิ่งเลยมันสืบเนื่องหมุนอยู่ตลอดเวลาเราเป็นใหญ่อะไรไม่ได้ครอบงำสิ่งของอะไรในโลกนี้เป็นเจ้าของไม่ได้เลยเห็นว่าโลกใบนี้เป็นเช่นนั้นน่ะมันสืบเนื่องหมุนไปอยู่ตลอดเวลามันต้องเป็นอย่างที่เห็นไม่มีใครยึดไว้ได้ธรรมมุทเทศข้อที่3โลกคือหมู่สัตว์เมื่อเราตายไปแล้วจำต้องทิ้งทุกอย่างให้กับโลกไม่มีสิ่งใดเลยที่เราตายไปแล้วหมดลมแล้วจะเอาของโลกไปได้ผมเส้นหนึ่งฟันซีกหนึ่งเข็มเล่มหนึ่งก็เอาไปไม่ได้อาตมาอยู่วัดสังฆทานเวลามีงานศพอาตมาก็มีโอกาสได้ร่วมบำเพ็ญได้ยินได้ฟังพระสวดอภิธรรมพระบางสกุลได้เห็นการญาติโยมมาเอาศพพ่อศพแม่ศพพี่ศพน้องศพต่างๆมาสมาคนเฒ่าคนแก่ก็มีคนหนุ่มคนสาวก็มีคนรวยคนจนก็มีอาตมาก็ดูแล้วเนี่ยคนเราตายไปแล้วไม่มีใครไปกับเราสักคนเราตายไปแล้วจะเอาอะไรไปไม่ได้เลยสักอย่างนึงนะเอามาให้พระถ้าก็เอามาเผาเสร็จเป็นที่เท่าลูกหลานก็ไปลอยอังคารไปสู่มหาสมุทรกลับไปสู่ท้องของแม่ก็คือท้องมหาสมุทรกลายเป็นที่เท่าลอยไปสู่ท้องมหาสมุทรไปพระมามาเห็นทีแล้วว่าโลกใบนี้เหมือนกับธรรมมุทเทศที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงไว้ว่าโลกคือหมู่สัตว์เมื่อตายไปแล้วจำต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้กับโลกไม่สามารถเอาอะไรไปได้สักอย่างเดียวนอกจากบุญกับบาปที่ตัวเองทำไว้อย่างที่บอก
นะเรามีศีลมีธรรมเราไม่ทำบาปทำแต่บุญกรรมอันนั้นแหละที่เราจะพาเราไปเราจะนำไปได้รูปตัวหมู่สัตว์ท่องอยู่เป็นนิดไม่มีวันอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหาอาตมาก็เห็นนะไอ้คนที่มาในโลกเนี่ยเป็นละครให้เราเห็นนะโลกคือหมู่สัตว์ท่องอยู่เป็นนิดไม่มีวันอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหาเออเราก็ว่าจริงนะคนเราคำว่าพอไม่เคยมีเลยนะกินเท่าไหร่ก็ไม่พอคำว่าพอไม่เคยมีคำว่าโลภเนี่ยไม่เคยพอสักทีนะมีร้อยเอาพันมีพันเอาหมื่นมีหมื่นเอาแสนมีแสนเอาล้านมีล้านจะเอาทั้งโลกเลยไม่พอให้โลกทั้งใบยังไม่พอเลยลองคิดดูนะแม่น้ำเสมอตัณหาไม่มีนะโลกคือหมู่สัตว์ต้องอยู่เป็นนิดนะเป็นธาตุแห่งตัณหาเป็นธาตุนะถ้าเราเกิดมาหมู่สัตว์เป็นธาตุธาตุตัณหาคือความทยานอยากเกิดมาแล้วก็เหมือนกับไฟไม่เคยอิ่มในเชื้อเลยเกิดมาแล้วก็หลงไม่ทำบุญหลงไม่กลัวบาปนะธรรมมุตเทนประวัติเนี่ยข้อสุดท้ายข้อที่สี่พวกคือหมู่สัตว์ต้องอยู่เป็นนิดไม่มีวันอิ่มนะแถมยังเป็นธาตุแห่งตัณหาด้วยใจเราเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดแล้วตายก็เป็นธาตุเท่านั้นนะมีความโลภก็กลายเป็นเปรตมีความโกรธก็ตกนรกมีความหลงก็เป็นเดรัจฉานนะถ้าเรามีศีลมีธรรมก็เป็นมนุษย์ถ้าเรามีสมาธิมีปัญญาก็เป็นอินทร์เป็นพรหมถ้าเราประพฤติปฏิบัติหมดความโลภโกรธหลงเราก็ไปสู่เข้าสู่พระนิพพานนิพพานังปรมังสุขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งฉะนั้นชีวิตของเราถ้าเราพิจารณาธรรมมุตเทศ4ประการเนี่ยโรคคือหมู่สัตว์อัญชลานำไปสู่ความเสื่อมโรคคือหมู่สัตว์ไม่มีใครเป็นใหญ่ครองอำนาจใดๆในโลกได้โรคคือหมู่สัตว์เมื่อเราตายไปแล้วจำต้องทิ้งทุกอย่างให้กับโลกแล้วข้อสุดท้ายโรคคือหมู่สัตว์ท่องอยู่เป็นนิดไม่มีวันอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหาเราเกิดมาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราไม่สงสัยแล้วเรามาละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบสู้กับตัณหาแล้วเออมันอยากแล้วก็ไม่อยากมันเอาแล้วก็ไม่เอามันโลภแล้วก็ไม่โลภมันโกรธแล้วก็เลิกเออมันยึดมั่นถือมั่นแล้วก็วางนะมันมีทิฏฐิแล้วก็เห็นตัวเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเห็นอยู่ทุกวันทุกคนที่เราโกรธเกลียดก็แก่เจ็บตายทุกวันเราก็เหมือนกันเอาทิฏฐิออกเอาตัณหาออกเอาอุปทานออกดีกว่าสร้างปฏิบัติธรรมมาบวชมาถือศีลก็ได้ประโยชน์นะประโยชน์มากกว่าได้เงินได้ทองนะประโยชน์ในที่นี้ก็คือเป็นผู้ไม่ประมาทไม่ติดไม่ยึดไม่หลงไม่ติดไม่ยึดไม่หลงในทรัพย์สมบัติใดๆไม่ติดไม่ยึดไม่หลงในกามคุณไม่ติดไม่ยึดในอุปทานขันธ์ทั้ง5เห็นตัวเองเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เบาบางลงนะทุกข์มีเราก็ต้องเอาทุกข์ที่มีอยู่ในโลกเนี่ยโลกไม่เคยวุ่นวายมีแต่จิตที่วุ่นวายแล้วก็เห็นโลกแล้วก็อย่าไปยึดร่างกายเป็นของโลกนะเป็นธาตุ4ดินน้ำลมไฟร่างกายของเราไม่ใช่ของเราเรายึดไปไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ไม่อยากแก่ก็แก่ไม่อยากเจ็บก็เจ็บไม่อยากตายก็ตายเราต้องพักจากเขาด้วยเราเพียงแค่อาศัยร่างกายนี้เปรียบเหมือนกับเป็นพาหนะเป็นเรือที่เราต้องนั่งเอาร่างกายเนี่ยที่มันไม่สะอาดที่มันเปื่อยเน่าที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยต้องนั่งข้ามไปสู่วัฏฏะสงสารไม่ต้องกลับมาแก่เจ็บตายอีกณเวลานั้นรัฐบาลเป็นเศรษฐีเข้าวัดฟังธรรมของพระพุทธเจ้าคนเราหนีความแก่เจ็บตายไปไม่ได้เลยมีเงินมีทองก็ช่วยไม่ได้เรามีกรรมก็เป็นสิ่งที่เราทำเราก็หนีกรรมไม่พ้นไม่มีทางไปกันหรอกตายไปแล้วเราก็ต้องไปตามกรรมก็ยิ่งได้ฟังธรรมมุตเทศ4ประการแล้วก็ซึ้งใจเลยขอบวชเพราะขอบวชแล้วนะพระองค์ก็ว่าบวชไม่ได้นะต้องไปขอพ่อแม่โอ้ลูกจะบวชเลยลูกมีเงินมีทองมากมายขนาดนี้มาให้บวชลูกก็มีศรัทธาอย่างมากเลยศรัทธาตั้งมั่นไม่บวชยอมตายเอาอะไรมาแลกก็ไม่เอาเอาเงินเอาทองมาแลกก็ไม่เอาขอบวชต้องเงินทองมากมายก็ไม่เอาเอาข้าวเอาน้ำมากินไม่กินนะ
จะเป็นจาปาตีของคนอินเดียที่เขารับประทานกันก็ไม่เอาไม่กินไม่รับประทานจนกระทั่งพ่อแม่ไปหาเพื่อ

ของพระรัฐบาลปรึกษาว่าทำไงดีเพื่อนก็มีอุบายว่าให้บวชเถอะบวชมันง่ายที่ไหนกินมื้อเดียวฉันมื้อเดียวมีผ้าสามผืนแถมต้องปลงผมอีกแล้วต้องอยู่วัดถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมในใจสิกขาศีลสมาธิปัญญานั่งมีสติเดินมีสติคิดนึกมีสติประพฤติปฏิบัติสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นกายเห็นใจอยู่ต้องสำรวมอยู่ไปไหนก็ไม่ได้ต้องสำรวมอยู่ตลอดเวลาเพื่อนก็แนะนำว่าให้บวชเถอะไม่ใช่ของง่ายถ้าบวชแล้วต้องปฏิบัติเดี๋ยวก็ทนไม่ได้ก็ต้องสึกพ่อแม่ก็เลยเบาใจลูกอนุญาตบวชเถอะนะจะได้รับประทานอาหารแล้วก็จิตใจร่างกายก็จะได้เบิกบานกลับมาเหมือนเดิมก็ขออนุญาตกับพ่อแม่แล้วก็ได้รับอนุญาตก็ไปขอบวชก็ได้บวชบวชแล้วไม่นานพระรัฐบาลนั้นก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ด้วยหลักธรรมที่พิจารณาอยู่ไม่ให้ประมาทต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราแก่เจ็บตายทุกเวลาหนีไม่พ้นเลยเราก็เห็นธรรมมุเทศด้วยว่าโรคเหอหมู่สัตว์อันชรานำไปสู่ความเสื่อมโรคคือหมู่สัตว์ไม่มีใครเป็นใหญ่ไม่มีใครมีอำนาจยึดอะไรไว้ได้โรคคือหมู่สัตว์เมื่อตายไปแล้วจำต้องทิ้งทุกอย่างไว้กับโลกโรคคือหมู่สัตว์พ้องอยู่เป็นฤทธิ์ไม่มีวันอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหาก็ชนะจิตชนะใจไม่ยอมเป็นธาตุตัณหาก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยก็กลับมาบ้านมาโปรดแม่โปรดพ่อโปรดคนในบ้านตอนกลับมาเนี่ย12ปีแล้วพอกลับมาเดินมาควรใช้เอาอาหารของตอนที่เมื่อคืนที่ว่าจะเททิ้งอ่ะพอดีพระรัฐบาลมาก็อย่าเพิ่งเอาอาหารไปทิ้งที่ไหนเลยมาใส่บาตรของเราเถอะคนใช้ก็จำได้ว่าเออนี่เป็นพระรัฐบาลลูกชายของเจ้าของบ้านเนี่ยบวชตั้ง12ปีกลับมาแล้วแต่ก็มาบิณฑบาตเอาอาหารที่จะเททิ้งเนี่ยมาเทลงในบาตรก็เลยรีบไปบอกพ่อแม่ของพระรัฐบาลว่าลูกชายกลับมาแล้วนะเนี่ยเราเพิ่งนำอาหารที่จะเททิ้งเนี่ยลูกชายมาก็ขอบิณฑบาตก็ใส่ไปในบาตรแล้วพ่อแม่ก็มาเลยมาถึงก็เจอโอ้ลูกเราบวชเป็นพระลำบากนะอาหารที่เขาทิ้งเราก็ยังรับไปก็บอกกลับไปที่บ้านไปรับไปฉันอาหารที่บ้านวันนี้ฉันแล้วว่าพรุ่งนี้ก็แล้วกันพอพรุ่งนี้ก็นิมนต์ไปเนี่ยพ่อแม่เอาทรัพย์สมบัติมากองไว้ให้ดูเนี่ยลูกสมบัติขนาดเนี่ยลูกจะเอาไหมล่ะศึกออกมาเถอะลูกไม่ปรารถนาเราสมบัติเหล่านี้เอาเลยไปไม่ได้เลยตายไปแล้วไม่มีสักอย่างที่เราจะได้ไปนะเป็นทุกข์ด้วยนะถ้าเรามีมากเราจะมีความโลภมากมีความยึดมั่งหลงในทรัพย์สมบัติไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายไม่อยากพักผ้าเราจะกลัวเขาด้วยเป็นทุกข์จะได้ซ้ำไปรัฐบาลก็ไม่ปรารถนาระหว่างนั้นมีพระเจ้าเมืองกุลุพระเจ้าโกลัพพยะโกลัพพยะเนี่ยก็เป็นพระราชาก็จำได้บอกท่านรัฐบาลเราจำได้ท่านบวชเนี่ยด้วยสาเหตุอะไรคนที่บวชก็มีหินี้อยู่หนึ่งคนแก่สองคนเจ็บสามคนไร้ญาติสี่คนไม่มีศักดิ์เนี่ยลูกเห็นท่านเป็นยังเป็นคนหนุ่มมีญาติมีสมบัติแล้วก็ยังไม่ป่วยไม่เจ็บด้วยท่านบวชเพราะอะไรองค์พระรัฐบาลว่าดูก่อนมาพอพิษนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงสั่งสอนธรรมมุเทศสี่ประการเราพิจารณาแล้วเป็นความจริงแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องมาพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงโรคเคยหมู่สัตว์อันชราจะนำไปสู่ความเสื่อมโรคเนี่ยทั้งหมู่สัตว์ประสาททั้งหลายในโลกเนี่ยต้องเสื่อมต้องแก่ต้องเจ็บเงินทองทรัพย์บริวารอำนาจใดๆก็สู้ไม่ได้หรอกนะสู้ความแก่นี่ไม่ได้หรอกมันเสื่อมตลอดเวลาต่อเนื่องด้วยนะแล้วไม่มีอำนาจใดที่จะต้านทานได้โรคคือหมู่สัตว์ไม่มีใครเป็นใหญ่หรือครอบครองอะไรได้ไม่มีนะความเป็นจริงถ้าเราพิจารณาโลกใบนี้ผมเส้นหนึ่งเราก็เป็นเจ้าของคิดอะไรไม่ได้ไม่อยากให้งอกก็งอกฟันซีกเดียวในปากเราเนี่ยไม่อยากให้มีกลิ่นก็มีกลิ่นไม่อยาก

0: ไม่ผูกก็ผูกผมขนเล็บนะเล็บไม่อยากให้ยาวก็ยาวยาวแล้วก็ตัดแล้วก็ทิ้งหรือไม่เป็นหนังในตัวเราไม่อยากให้เหี่ยวแบบนี้มันก็เหี่ยวย่นตัวเรายังยึดอะไรไม่ได้เลยทรัพย์สินสมบัติใดๆในโลกเป็นของไม่เที่ยงไม่มีอะไรที่เรายึดไว้ได้เลยพวกเครื่องหมู่สัตว์เมื่อเราตายไปแล้วจำต้องทิ้งทุกอย่างไม่มีอะไรทุกอย่างที่จะไปกับเราได้จะเป็นผมก็ดีจะเป็นขนก็ดีจะเป็นเล็บก็ดีหรือแม้แต่เป็นเงินทองเข็มเล่มหนึ่งได้เส้นหนึ่งก็ดีเอาไปไม่ได้เลยตายไปแล้วก็เป็นของโลกเป็นดินน้ำลมไฟเราก็เป็นของโลกด้วยเราก็เป็นขี้เถ้าเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมไฟคืนให้กับโลกไปและข้อสุดท้ายโลกคือหมู่สัตว์ท่องอยู่เป็นนิดไม่มีวันอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหาก็เห็นว่าคนในโลกเนี่ยมีแต่ตัณหามีแต่ความโลภนะแก่เราก็ไม่เอาไม่ยอมแก่จะเอาอีกเจ็บแล้วก็ไม่เอาไม่ยอมเจ็บจะตายก็ไม่เอาไม่ยอมตายจริงๆหนีไม่ได้เราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะเราจะปฏิเสธความจริงไม่ได้ดังนั้นธรรมะในวันนี้ก็เรื่องกายกับใจเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้แล้วก็ทนต่อการพิสูจน์นะเห็นตัวเองดีที่สุดหลวงพ่อสนองกตปุญโญย่อเลยนะนะว่าให้กลับมาดูตัวเองว่าตัวเราเป็นอนิจจังตัวเราเป็นทุกข์ตัวเราเป็นอนัตตาอย่าไปยึดมั่นถือมั่นให้เราเห็นใจเราให้ได้ว่าใจเราคิดนึกอะไรวันหนึ่งวันหนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่งตาเห็นรูปใจคิดอะไรหูได้ยินเสียงใจคิดอะไรจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกอะไรต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญาเห็นใจตัวเองคิดนึกอะไรพวกเคอร์มูสัตว์ต้องอยู่เป็นนิดไม่มีวันอิ่มเป็นท่าแห่งตัณหาต้องเห็นใจเรามีตัณหาตัณหามีอยู่ด้วยการสามประการกามตัณหาทยานอยากไม่เคยพอในกามคุณในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภาวะตัณหาความทยานอยากอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัณหาความทยานอยากในความไม่อยากมีไม่อยากเป็นแม่หลวงพ่อว่าต้องมีปัญญาเห็นใจเรามีตัณหาอะไรเราก็เพียรละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบเขารอบอยู่ตลอดเวลาตาเห็นอะไรก็มีสติหูได้ยินอะไรก็มีสติใจคิดนึกอะไรก็มีสติรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองฉะนั้นพอเข้าพรรษาแล้วเนี่ยเราต้องมาปฏิบัติที่กายวาจาใจสำรวมอินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานุโยคปราลบความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญาเป็นหน้าที่ของทุกคนที่มาบวชมาปฏิบัตินะมีสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจโภชเนมัตตัญญุตาวิตกประมาณในการบริโภคชาคาริยานุโยครู้จักปราลบความเพียรในการละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบเป็นผู้ไม่ประมาทนะก็เลยถามพระราชบาลได้ถามพระราชาชื่อโกลัพพยาวะดูก่อนมาบพิตรถ้าทางเมืองเหนือนะคุณดมสมบูรณ์มากเลยแต่ว่ามีทหารหรือว่าไพ่พลอ่อนแอพระองค์บุกไปยึดแล้วก็ได้ด้วยพระองค์จะเอาไหมเอ้าต้องไปยึดพระองค์ถ้าเกิดทางภาคใต้เนี่ยเขามีความอุดมสมบูรณ์มากแต่ว่าการปกครองอ่อนแอมากพวกจะไปยึดไหมเอาทางตะวันออกทางตะวันตกก็เหมือนกันเอาไหมเอาทุกทิศทุกทางเอาเท่าไหร่ไม่เคยพอเลยลองน้อมมาดูตัวเราว่าเราเคยมีคำว่าพอในใจเราไหมตั้งแต่เราเกิดมาคำว่าพอนี่หายากจริงๆนะมีเท่านี้ก็ไม่พอได้เท่านี้ก็ไม่พอจริงๆมีเท่าไหร่ก็พอได้เท่าไหร่ก็พอเริ่มแม้แต่ไม่ได้แล้วเราน่าจะพอใจนะไม่ต้องไปทุกข์ไปถือไปยึดเอานะฉะนั้นคำว่าพอเนี่ยไม่มีจริงๆนะมวลมนุษย์เนี่ยพวกคือหมู่สัตว์ท่องอยู่เป็นนิดไม่มีวันอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหาฉะนั้นคนที่รวยก็คือคนที่พอนะคนที่อิ่มก็คือคนที่พอฉะนั้นช่วงข้อปัญญาเนี่ยให้เรารู้จักนะทรัพย์ที่แท้จริงสันติถีปรมังคธรรมความสันโดษความพอใจเป็นทรัพย์อย่างยิ่งเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยเชื่อเถอะเราได้สิ่งที่ประเสริฐอย่างที่กล่าวไว้เบื้องต้นว่าเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยพึงพากันละบาปบำเพ็ญบุญ ทำแต่คุณความดีรักษาใจให้สะอาดสงบสุขอย่าให้เสียเปล่าที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะได้พบพระรัตนตรัยผู้ใดมีศีลมีสมาธิมีปัญญาผู้นั้นย่อมงดงามในธรรมผู้นั้นเป็นมนุษย์ได้สิ่งที่ประเสริฐในชีวิตก็ประมาณนี้พระรัฐบาลก็ได้แสดงธรรมให้กับพระเจ้ากุลพยะพระเจ้ากุลพยะอู่เราก็สำคัญผิดไปนึกว่าผู้มาบวชไม่มีที่พึ่งนึกว่าเป็นคนแก่เป็นคนเจ็บเป็นคนไม่มีญาติเป็นคนที่ไม่มีทรัพย์โอ้ความเป็นจริงพระรัฐบาลนี้ตรงข้ามกันเลยนะเป็นคนรวยในตระกูลเมืองกุลุนะแล้วก็เป็นคนหนุ่มมีสติมีเป็นมีปัญญามีญาติมีมุตนะตรงกันข้ามเลยแต่เห็นคุณค่าของพระรัตนตรัยเห็นคุณค่าของการถือศีลปฏิบัติธรรมมาบวชเนี่ยประเสริฐกว่าทรัพย์สมบัติใดๆในโลกด้วยซ้ำไปฉะนั้นมาวันนี้ลองคิดดูนะว่าชีวิตของเราเนี่ยเมื่อได้ไปติดไปยึดเลยนะไม่ว่าการไหนๆไม่ว่าเวลาใดไม่ว่าเป็นอยู่ในสถานะเป็นบุรุษก็ดีสถานะเป็นสตรีก็ดีเป็นเด็กก็ดีเป็นผู้ใหญ่ก็ดีนะเราอย่าได้ประมาทถ้าเราไม่มีศีลเราต้องสมาทานรักษาศีลไว้ก่อนศีลแต่ว่าปกติไม่ทำบาปกายวาจาแล้วก็ใจถ้าเราไม่รู้จักสมาธิเราต้องฝึกนะสมาธิมีมาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วสมาธิก็คือการมีสตินะมีสติตั้งมั่นจิตใจตั้งมั่นถ้าเราไม่รู้จักคำว่าปัญญาในชาตินี้ต้องมีปัญญาให้ได้ปัญญาในที่นี้ก็คือการที่เรารู้ถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นท่านก็ให้สติให้ปัญญาสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายก็เป็นทุกข์สัพเพธรรมาอนัตตาสิธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่มีตัวไม่มีตนรวมแล้วเนี่ยสังขารก็ดีธรรมะใดๆก็ดีก็อยู่ที่กายเราอยู่ที่ใจเราฉะนั้นวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องธรรมะนะเกี่ยวกับกายกับใจเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องพิจารณาอยู่หนึ่งเดียวอย่าได้ประมาทนะคำสอนของพระเจ้านั้นเป็นประโยชน์เหมือนแสงสว่างเมื่อไรเรามีการปฏิบัติเหมือนแสงสว่างเกิดขึ้นในใจเราความมืดก็หายไปพระองค์มาเปิดทางให้ว่าชีวิตของเราเนี่ยเราจะไปทางไหนนะทางอบายมุขเราไม่ไปนะนักเลงกลางคืนนักเลงผู้หญิงนักเลงการพนันนักเลงสุราพวกคนชั่วเป็นมิตรไม่ไปแต่ทางเนี้ยมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเราต้องเดินเดินในที่นี้ไม่ใช่ใช้ขาหรอกใช้ความเพียรใจของเรานะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาใจต้องน้อมมานะให้เราเปิดใจให้ได้ว่าชีวิตของเราจะต้องมาทางนี้นะทางที่ประเสริฐนะให้มาพิจารณาอยู่ประจำว่าเราต้องแก่เป็นธรรมดาหนีความแก่ไปไม่พ้นเราต้องเจ็บเป็นธรรมดาหนีความเจ็บไปไม่พ้นเราต้องตายเป็นธรรมดาหนีความตายไปไม่พ้นเราต้องพักผ่อนจากของรักของชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นหนีไม่พ้นเลยและที่สำคัญเราทำกรรมอันใดไว้เรายอมรับผลของกรรมอันนั้นหนีไม่พ้นไม่มีเลยที่พระราชาหรือยาจกทำบาปทำบุญแล้วจะไม่ได้บาปไม่ได้บุญพระราชาทำบาปยาจกทำบุญนะผลของบุญผลของบาปนั้นก็เป็นของผู้กระทำถ้าพระราชาทำบุญยาจกทำบาปก็แลกกันไม่ได้นะพระราชาก็ได้บุญยาจกก็ได้บาปแต่ถ้าเราเป็นคนมีศีลมีธรรมนะเราก็มั่นใจเลยว่าจากนี้ไปเราเชื่อบุญบุญเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเป็นที่พึ่งนะเหมือนกับหลวงปู่สังวานให้กรรมฐานพุทธังชีวิตังยาวะนิพพานังสรณังคัจฉามิธัมมังชีวิตังยาวะนิพพานังสรณังคัจฉามิสังฆังชีวิตังยาวะนิพพานังสรณังคัจฉามิชาตินี้เราขอให้มีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าตลอดชีวิตทุกชาติไปจนกว่าจะเข้าสู่พระนิพพานเราก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าเราต้องเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดชีวิตจนกว่าจะเข้าสู่พระนิพพาน ตั้งจิตอธิษฐานไว้เลยนะแล้วเราก็ไม่เสียเปล่านะที่เรามีลมหายใจเราก็สร้างบุญสร้างบารมีนะเป็นผู้ไม่ประมาทเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วเราก็น้อมเข้ามาเห็นตัวเองนะก็จะได้ปราลบความเพียรนะในการที่เราได้ยินได้ฟังในรายการเสียงธรรมนำทางก็หวังว่าขอให้เรามีที่พึ่งอันแท้จริงมีคนเป็นที่พึ่งนะเราจะปกป้องตัวเราได้จากภัยอันตรายจากการที่เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาไม่มีตัวยาใดที่จะรักษาความเป็นมนุษย์ได้ดีกว่าการที่เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเมื่อเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วเชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐนะเราก็อย่าได้ประมาทนะเพิ่งสร้างแต่คุณงามความดีประพฤติปฏิบัติให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงความพ้นทุกข์สัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงศรัทธาโสถีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงธรรมนำทางขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมนำทางได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ทางสถานีโทรทัศน์ SBB TV สถานีวิทยุสังฆทานธรรมสำหรับวันนี้

เสียควรเดินทางสายกลางคือเดินตามอริยมรรคมีองค์8คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดชอบการกระทำชอบการประกอบอาชีพในทางสุจริตความพยายามในทางที่ชอบการตั้งสติชอบและการทำสมาธิชอบดูก่อนท่านทั้งหลายความทุกข์เป็นความจริงประการหนึ่งที่ชีวิตทุกชีวิตจะต้องประสบบ้างไม่มากก็น้อยความทุกข์ที่กล่าวนี้มีอะไรบ้างท่านทั้งหลาย

เป็นที่รักความต้องประสบกับบุคคลหรือสิ่งของอันไม่เป็นที่พอใจปรารถนาอะไรไม่ได้ดังใจทั้งหมดนี้เป็นความทุกข์ที่บุคคลต้องประสบทั้งสิ้น

ยิ่งใหญ่ท่านทั้งหลายเราตถาคตกล่าวว่าความทุกข์ทั้งมวลย่อมสืบเนื่องมาจากเหตุก็อะไรเล่าเป็นเหตุแห่งทุกข์นั้นเรากล่าวว่าตัณหานั้นเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์ตัณหาคือความทยานอยาก

คือดิ้นรนอยากได้อารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาเรียกว่ากามตัณหาอย่างหนึ่งดิ้นรนอยากเป็นนั่นเป็นนี่เรียกว่าภวตัณหาอย่างหนึ่งดิ้นรนอยากผลักสิ่งที่มีแล้วเป็นแล้วเรียกว่าวิภวตัณหาอย่างหนึ่งนี่แหละคือสาเหตุแห่งทุกข์ขั้นมูลฐานท่านทั้งหลายการสละคืนโดยไม่เหลือซึ่ง

ที่เราเรียกว่านิโรธคือความดับทุกข์ได้ทางที่จะดับทุกข์ดับตัณหานั้นเราตถาคตแสดงไว้แล้วคืออริยมรรคมีองค์8ท่านทั้งหลายจงมีธรรมะเป็นที่พึ่งเถิดอย่ามีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเลยเราตถาคตเองเป็นที่พึ่งแก่ท่านทั้งหลายไม่ได้ตถาคตเป็นแค่เพียงผู้ชี้บอกทางเท่านั้นส่วนความเพียรพยายามเพื่อเผาบาปอกุศลท่านทั้งหลายต้องทำเองทางมีอยู่เราชี้แล้ว

สวัสดีครับพี่เนยสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขึ้นเช้าจากชาวพุทธต่อจากนี้ไปขอ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
1: สวัสดีค่ะ
0: พบกับเราสองคนนะคะกับรายการ
1: นานานำมาฝากค่ะ
0: จะนำเสนอเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะ
1: เวลา 14:30 นถึง 15:00 นโดยประมาณนะคะ
0: ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้นะคะพบกับดิฉันนวพรสปินคลัตค่ะ
1: และดิฉันชนัดดาผู้ทับทิมค่ะ
0: รายการของเรามี3ช่วง
1: ช่วงแรกค่ะเคล็ดไม่ลับ
0: ช่วงที่2ค่ะเรื่องเล่าฟังสบายค่ะ
1: และช่วงที่3ฝากไว้ด้วยพุทธศาสนสุภาษิตค่ะ
0: มาสู่ช่วงแรกเคล็ดไม่ลับวันนี้เรื่องป้องกันมีดเป็นสนิมมีดเนี่ยเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในครัวนะเพราะอาหารเกือบทุกชนิดต่างต้องใช้มีดในการหั่นทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นหั่นหมูหั่นไก่หั่นผักหรือพริกต่างๆดังนั้นหากว่ามีดเป็นสนิมก็คงจะไม่ดีแน่ง่ายๆเลยค่ะป้องกันได้ใช้มะนาวฝานมาทาบางๆบริเวณใบมีดหลังจากการใช้งานแล้วแค่นี้ก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้มีดเป็นสนิมได้แล้วล่ะค่ะคือถ้ามีดใหญ่ๆเคยเห็นไหมมีดสับหมูอ่ะ
1: ค่ะ
0: พวกนั้นน่ะมีดเหล็กถ้าคุณฝานมะนาวคือหลังใช้ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนจะเก็บก็เอามะนาวน่ะถูทิ้งเอาไว้ก่อนจะใช้ก็ล้าง
1: ค่ะ
0: ค่ะแต่ถ้าหากว่าทำอะไรช้าเกินไปแล้วเพราะว่ามีดของเราเป็นสนิมไปแล้วก็อย่ามัวแต่เสียใจหรือทิ้งมีดไปเพราะยังมีวิธีป้องกันอยู่ให้นำหัวหอมที่ผ่าครึ่งมาถูบริเวณที่เป็นสนิมไม่ช้าสนิมที่เกาะอยู่กับมีดก็จะหลุดไปหลังจากสนิมหลุดไปแล้วเราก็สามารถใช้หัวหอมมาทามีดป้องกันสนิมได้อีกด้วย
1: หัวหอมนี่
0: หัวหอมใหญ่ก็ได้ใหญ่ก็ได
1: ้อ๋อได้ทั้งสองหอมเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่แต่ก็อย่าลืมล้าง
1: ค่ะ
0: ทั้งก่อนใช้หลังใช้นะคะ
1: ค่ะ
0: แต่ดีที่สุดที่เราเคยพูดกันคือล้างแล้วเช็ดให้แห้งตรงนี้ก็ป้องกันได้
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าคุณกลัวเป็นสนิมคุณก็ถูแล้วปล่อยให้เขาแห้งสนิมก็จะไม่ขึ้นทั้งมะนาวที่ฝานหรือหอมถูตรงนี้นะคะหัวหอมมาสู่ของน้องหมูมิ่ง
1: วันนี้เป็นสูตรพอกหน้าด้วยผลไม้ทำได้ง่ายค่ะทำได้เองที่บ้าน
0: ใช่ไม่ต้องไปเสียเงินเนาะ
1: เขาบอกว่าให้ใช้ว่านหางจระเข้และโยเกิร์ต
0: คือโยเกิร์ตที่ใช้เนี่ยขอร้องสักนิดนึงเป็นโยเกิร์ตเพียวๆไม่มีอะไรผสม
1: ไม่มีสตรอเบอรี่ไม่มีวุ้นมะพร้าวอ่อนไม่เอานะคะ
0: ใช่
1: ขอให้เป็นโยเกิร์ตธรรมชาติ
0: ใช่ใช่ทำยังไงคะ
1: ก็นำว่านหางจระเข้นะคะคือล้างก่อน
0: อันดับหนึ่ง
1: เขาเรียกว่าอะไรนะครับ
0: ล้างตัวที่เป็นว่านนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ฝาน
1: เอาเปลือกออก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช้เฉพาะวุ้น
0: ล้างก่อนเหมือนกันเพราะจะมียางตรงนั้น
1: แล้วก็บดให้ละเอียดนะคะผสม
0: กัน
1: โยเกิร์ต
0: ค่ะ
1: ปริมาณของสูตรก็แล้วแต่พื้นที่ใบหน้า
0: ก็ลองใช้ดู แต่ทุกอย่างเนี่ยที่น้องหมูมิ่งนำเสนอมาทุกอย่างต้องบดให้ละเอียดก่อนที่จะผสมกันแล้วก็ให้มันเข้ากันก่อน
1: เข้ากัน
0: ไม่ใช่เอาตัวนี้แล้วก็ตามด้วยตัวนี้ไม่ใช่
1: ไม่ใช่ต้องผสมกันนะคะแล้วก็ให้มันเข้ากันค่ะผสมให้เข้ากันแล้วก็พอกหน้าไว้ทิ้งไว้ 15-20 นาทีค่ะแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะ
0: คุณสมบัติของเขาก็คือ
1: สูตรนี้จะปรับผิวให้ขาวใสชุ่มชื่นหอมนุ่มค่ะ
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยนะ
1: เขาว่าอย่างนั้นค่ะ
0: ใช้กับพวกผิวแห้งไง
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าความชุ่มชื่นอย่างเงี้ย
1: แล้วก็ผิวมีสิวนะคะแล้วก็หรือว่าผิวคล้ำแดดเนี่ยใช้ได้ผลจริงๆ
0: มันแก้งาเพราะว่า
1: ว่านหางจระเข้
0: เนี่ยพวกผิวที่โดนไฟไหม้น้ำร้อนลวกพวกนี้ปรับสภาพได
1: ้ค่ะ
0: ขอร้องสักนิดหนึ่งว่านหางจระเข้ที่อยู่ในกระปุกใช้ไม่ได้นะคะตรงนี้สดนะ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ไปเอาในน้ำเชื่อม
1: ไม่ใช่แบบคืออันนั้นก็ง่ายไปนิดนึงนะคะคือขอให้เป็นธรรมชาติจริง
0: ๆ
1: เราต้องสวยด้วยธรรมชาติค่ะ
0: ปลูกง่ายนะ
1: กระป๋องเนี่ยไม่ใช่ธรรมชาตินะคะ
0: อย่าเอานะไอ้ที่เรานำเสนอมาทั้งหมดเนี่ยคือของสด
1: ๆของสดค่ะ
0: และถ้าคุณได้ของยิ่งสดเท่าไหร่ใหม่ๆเลย
1: คุณภาพก็จะดี
0: ไม่ใช่มะเขือเทศเละมันก็ไม่ได้คุณภาพ
1: ไม่ใช่ไปเอามะเขือเทศก้นเข่งอะไรมาไม่เอานะคะ
0: ใกล้จะเสียแล้วอะไรอย่างเงี้ยเน่าๆแต่สุกเต็มที่เนี่ยโอเคนะ
1: สุกเต็มที่ได้อยู่ค่ะแต่ว่าก้นเข่งเนี่ยสละไปเถอะค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็สูตรดีๆทั้งหมดขอขอบพระคุณค่ะ จากเว็บไซต์ sabayarom.com ค่ะ
0: ค่ะก็ไปหาทวนได้นะคะในตรงนี้นะคะอ้าวมาสู่เรื่องเล่าวันนี้ฟังไม่สบายอะค่ะ
1: ไม่ค่อยสบาย
0: ว
1: ่
0: าเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎแห่งกรร
1: ม
0: นำมาจาก
1: หนังสือกฎแห่งกรรมเล่ม6นะคะของคุณธรรมจักรสิงห์ทองค่ะ
0: เรื่องเร่าร้อนก่อนสิ้นใจเรื่องราวตรงนี้นะคะเป็นอุทาหรณ์สอนใจอีกเรื่องหนึ่งสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมและผลกระทบเกิดจากการกระทำในชีวิตประจำวันด้วยความคึกขนองของคนในสังคมเป็นอย่างดี
1: จังหวัดหนึ่งแถบปริมณฑลกรุงเทพมหานครนี่เองนะคะ
0: ปีอะไรคะ
1: ปี2535ค่ะวิถีชีวิตของคนบ้านใกล้ริมคลองย่านนั้นนะคะก็เต็มไปด้วยรสชาติเพราะประกอบไปด้วยคนหลายสาขาอาชีพค่ะ
0: เนื่องจากไม่ห่างจากกรุงเทพมากนะก็ทำมาหากินแบบบ้านๆกุ้งหอยปูปลาก็หาได้ไม่ยากนะโดยเฉพาะ
1: เต่าและตะภาพน้ำค่ะก็จะมีผู้มักนำมาทำเป็นอาหารเป็นประจำค่ะพี่ผู
0: ้และเป็นที่นิยมของคนเล่าทั้งหลายต่อมาระยะหลังความเจริญก็ได้ขยายออกไปแถบชานเมืองมากขึ้นตรงนี้ก็มีห้างมีอะไรเยอะแยะนะคะมาพูดถึงผู้ชายคนหนึ่งก็มีเสียงตะโกนลั่นหน้าบ้านเอ่ยว่า
1: พรเทพพรเทพเว้ยอยู่หรือเปล่า
0: เป็นเสียงของน้าสว่างนะคะหรือเรียกสั้นๆว่าน้าว่างรู้สึกแกยังไม่สว่างเหมือนชื่อละค่ะเพราะแกเมาหน้ามืดแทบทั้งวัน
1: ช่วงไหนที่แกไม่เมาแกก็จะออกไปจับปลาหรือว่าหาเต่าตะภาพมาทำเป็นกับแกล้มนะคะ
0: ครับน้าว่างมีธุระอะไรหรือเปล่า
1: ไม่มีธุระแล้วข้าจะมาหาเองไม่ได้หรือไง
0: ได้แต่นึกแปลกใจที่เห็นน้าว่างตื่นเช้ากับเขาเป็นเหมือนกัน
1: เอาเถอะว่าแต่ว่าเย็นนี้อยู่หรือเปล่าล่ะ
0: แกกำลังจะอ้าปากชวนคุยต่อแต่ต้องชะงักค้างเพราะเสียงดังแทรกมาจากหลังบ้านจะมาชวนพี่เทพเมาอีกละสิท่า
1: วันวิสาค่ะอัญญาของพรเทพนั่นเองนะคะซึ่งรู้ดีว่าทุกครั้งที่เห็นน้าว่างจะต้องมีการตั้งวงแล้วก็มีการเมาย
0: าวเลยค่ะยาวเลยค่ะแต่เห็นว่าวันนี้เป็นวันเสาร์จึงได้แต่ดักคอล้อเล่นแล้วรู้สึกขำเมื่อเห็นแกยื่นหน้าหันมากระซิบเบาๆพอได้ยินท่าทางพิลึกเหมือนคนยังไม่สั่งเมา
1: วันนี้ไม่เมาจะมาชวนทำกับข้าวกินกัน
0: ทั้งพรเทพและวันวิสาอดนึกแปลกใจไม่ได้ในท่าทางจริงจังของแก
1: วันนี้มีเปิบพิสดารโว้ยข้าไปได้ตะภาพน้ำมาหลายตัว
0: แกพูดด้วยสีหน้าท่าทางภูมิใจละค่ะ
1: วันนี้ที่เก่าเวลาเดิมก็แล้วกันเดี๋ยวข้าไปชวนไอ้เอิบไอ้อุ่นไอ้อาจกับเพื่อนๆก่อน
0: ที่เก่าเวลาเดิมนะคะก็หมายถึงหน้าบ้านของแกซึ่งห่างจากบ้านของพรเทพไม่ถึง200เมตรก็เป็นเพิงหน้าบ้านคล้ายร้านขายอาหารเล็กๆสำหรับนั่งสังสรรค์ดื่มกินกันในวันว่างๆก่อนที่แกเดินจากไปยังพูดทิ้งท้ายพร้อมกับหัวเราะลงคอเอิ๊กอาร์กอย่างคนอารมณ์ดีว่า
1: วันนี้ฉลองครอบครัวคนรู้ใจเว้ย
0: วันนั้นน่ะเป็นวันเสาร์ที่14มีนาคม2535ประมาณ5โมงเย็นเศษอากาศเป็นยังไง
1: เย็นสบายสบายค่ะหน้าบ้านของน้าว่างดูคึกคักเป็นพิเศษนะคะ
0: เตาย่างขนาดยาวถูกก่อไฟเพื่อเตรียมความพร้อมน้าว่างหอบกาบหมากมาวางข้างๆเตาหลายแผ่นทีเดียว
1: ขณะที่เพื่อนๆหลายคนนะคะรวมถึงครอบครัวของพรเทพด้วยกำลังจัดแจงอาหารและเครื่องดื่มมาวางค่ะเฮ้ยใครก็ได้สักสองคนมาช่วยทางนี้หน่อย
0: เสียงน้าว่างดังขึ้นขณะที่แกกำลังก้มๆเงยๆจัดการใช้กาบหมากวางประกบตะภาพตัวเป็นๆที่ถูกจับหงายท้องใช้ลวดพันจนแน่นแล้วยกขึ้นวางบนเตาถ่านที่ไฟติดอย่างดี
1: เอิบกับอาจพอเห็นสภาพอย่างนั้นถึงกับผงะนั่งไม่ลงค่ะเกิดความลังเล
0: เอาอย่างนั้นเลยหรือพี่วาง
1: อาจถามเพื่อให้เกิดความแน่ใจเพราะว่าไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะกำลังจะถามต่อแกก็ยกตะภาพอีกสองตัวที่มาเสร็จแล้วขึ้นวางบนเตา
0: แต่มันยังไม่ตายนะพี่วางดูนั่น
1: เอิบตาเหลือกเมื่อเห็นสภาพตะภาพที่ถูกไฟเผา ใช้เท้าคุ้ยเขี่ยกาบหมากพร้อมกับใช้มือป้ายตาที่มีน้ำตาไหลพรากปากน้ำลายก็ไหลย้อยออกแรงดิ้นสุดชีวิตเพื่อหนีตายค่ะ
0: โอ้น่าสงสารเนาะบังเอิญนะคะตัวแรกสามารถดิ้นหลุดออกจากกาบหมากที่มัดไว้ได้ตกลงจากเตาณวางเห็นเช่นนั้น
1: จึงจับยกวางหงายท้องที่ฐานไฟภายในเตาทันทีค่ะพี่ผู
0: ้ตภาพยื่นขายื่นคอออกยาวแล้วค่ะดิ้นเร่าๆเพราะความร้อนจากฐานไฟเอิบและอาดที่ช่วยย่างตภาพอยู่สีหน้า
1: สลดอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะ
0: ณวางเห็นว่าไม่มีใครกล้าช่วยย่างก็เลย
1: ไล่ให้กลับไปนั่งดื่มกินกันก่อนจากนั้นแกก็ลงมือย่างต่อจนสุกได้ที่ก็ยกลงไปสับที่เขียงขนาดใหญ่ท่าทางคล่องแคล่วเลยค่ะ
0: สับเนื้อเป็นชิ้นชิ้นแล้วส่งให้คนนำไปทำเป็นแกงคั่วบ้างผัดเผ็ดบ้างทำเป็นกับแกล้มบ้างอื้อหือเนื้อตภาพมันอร่อยอย่างนี้นี่เองพี่วางถึงได้ทำกินเป็นประจำ
1: อุ่นท่าทางพูดจาน้อยเพิ่งออกปากชมหลังจากตักกับแกล้มเข้าปากไปสองสามคำ
0: ทำให้น้าวางนั้นต้องหันกลับมาเสริมย้ำคำพูดของอุ่นด้วยความชื่นชมผลงานของตัวเอง
1: พูดแล้วจะหาว่าคุย
0: แกยกแก้วเหล้าขึ้นดื่มจนหมดสีหน้าเย้เกคล้ายย้อมใจก่อนที่จะอวดอ้างถึงสรรพคุณความชั่วความโหดเหี้ยมป่าเถื่อนของตัวเองต่อหน้าเพื่อนๆซึ่งร่วมวงเล่าในวันนั้น
1: นี่ข้าจะบอกอะไรให้เป็นความรู้12เดือนที่ผ่านมาข้าย่างเต่ากับตภาพน้ำกินมากกว่าวันละตัว
0: โอ้โหพร้อมกับชูหัวแม่มือเป็นการยืนยันเป็นที่รู้กันของบรรดาเพื่อนชาย
1: ไอ้เรื่องอย่างว่าน่ะอย่างนี้เลยนะเว้ย
0: เสียงหัวเราะในลำคออย่างมั่นใจเรียกเสียงฮาจากวงเล่าเพิ่มความสนุกสนานในรสชาติยิ่งขึ้นแล้วณวางไม่กลัวบาปเหรอพรเทพถามประสาคนซื่อ
1: เฮ้ยบาปเบิบที่ไหนกันพวกมันเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของคนอย่างเดียว
0: แกยืนยันเข้าข้างตัวเองเสียงหนักแน่นทำให้วันวิสาภรรยาของพรเทพซึ่งอยู่ในวงสนทนารู้สึกไม่เห็นด้วยก็ค้านเสียงดังแต่วิธีการฆ่ามันโหดเกินไปมันเป็นการทรมานสัตว์ก่อนตายนั้นนะ
1: ไม่เป็นไรไหนๆมันก็จะตายแล้วดีเสียอีกเป็นการส่งเสริมให้พวกมันไปเกิดไวๆได้บุญด้วย
0: โอ้โหเมื่อไม่มีใครอยากหาเหตุผลมาลบล้างความคิดเห็นของแกประกอบกับถึงตัวแย้งไปก็ไม่เกิดประโยชน์
1: เพราะเห็นว่าทุกคนก็มีส่วนร่วมทั้งสิ้นนะคะแม้ไม่ได้ทำเองแต่ก็กินด้วยกัน
0: จึงทำให้ต่างคนต่างก็ไม่มั่นใจว่าจะรอดพ้นจากบาปกรรมที่ทำในวันนี้หรือไม
1: ่แม้วงเล่าในวันนี้จะเลิกราไปแล้วก็ตามแต่บาปที่พวกเขาได้กระทำลงไปในวันนี้คงไม่ยอมเลิกร้างจางหายไปง่ายๆค่ะ
0: และดูเหมือนว่ายังไม่ได้เริ่มนับหนึ่งเพื่อเดินตามย่ำยีคนทำคงรอโอกาสและจังหวะเหมือนสิงโตจ้องล่าเหยื่อที่หลงเข้ามาในอาณาเขตไม่มีผิด
1: วันเวลาผ่านไปไม่ถึงเดือนณสว่างหรือณวางป่วยเป็นไข้มีผื่นขึ้นตามตัวพร้อมกับมีอาการไข้ขึ้นสูงค่ะ
0: ไปหาหมอก็ได้รับยามารับประทานแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นต่อมาตามผิวหนังกลายเป็นแผลลุกลามติดเชื้อเรื้อรังกลายเป็นแผลผุพองเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลโรคผิวหนังแต่ก็ไม่หายขาดนะอาจก็พูดว่าเป็นยังไงบ้างพี่วาง
1: มันปวดแสบปวดร้อนไปทั้งตัวเลย
0: สีหน้าท่าทางเย่เกบ่งบอกถึงความเจ็บปวดสุดที่จะทนทานฝืนปั้นหน้าให้เป็นปกติแม้อยากพูดอยากคุยกับคนที่มาเยี่ยมแต่
1: ก็ทำได้ไม่มากค่ะคอก็เจ็บเสียงไม่มีคางแข็งลิ้นแข็งทำให้เกิดความรำคาญตัวเองที่ทำอะไรไม่สะดวกไปเสียทุกอย่าง
0: พี่นึกถึงไอ้ตอนตภาพมันน้ำลายไหลเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นโรคอย่างนี้โบราณว่าต้องนอนใบตองถึงจะหาย
1: ตะพุ่มนะคะคนเก่าแก่ในละแวกนั้นค่ะก็ได้แนะนำหลังจากพิจารณาอาการของณวางแล้วนะคะแล้วต้องทำยังไงบ้างคะคุณตา
0: ัญญาของน้าสว่างฉายแววความหวังที่จะรักษาสามีอย่างเห็นได้ชัดทางสายตาถามท่าทางตื่นเต้น
2: เอาอย่างนี้ก็แล้วกันช่วยกันไปเตรียมใบตองกล้วยสดๆมาสัก10ก้านก่อน
0: จากนั้นตะพุ่ม
1: ก็เริ่มใช้ใบกล้วยนะคะ
0: ใบกล้วยสด
1: ปูซ้อนกันหลายๆชั้นค่ะ
0: แล้วก็ให้นะวาง
1: นอนทับบนใบตองค่ะ
0: แล้วให้คนไปเตรียมใบตองสำรองไว้มากๆเพราะเวลาน้าว่างนอนทับที่ใบตองแล้วทั้ง
1: น้ำเหลืองแล้วก็หนองที่ตุ่มนะคะตามเนื้อตามตัวเนี่ยจะแตกไหลออกมาที่ใบตองค่ะ
0: ต้องหมั่นเปลี่ยนใบตองบ่อย
1: ๆโอ้ยโอ้ยร้อนเหลือเกินร้อนเหลือเกิน
0: น้าว่างร้องครางเสียงลั่นน้ำตาไหลพรากดิ้นพลิกตัวไปมา
1: ภรรยาและญาติญาติตลอดจนผู้ที่แวะมาเยี่ยมเยียนนะคะมองด้วยความสมเพชเวทนายิ่งนักค่ะต่างคนก็สายหน้ามองตากันไปตามๆกันค่ะ
0: เสียงสั่นเครือฟังแทบไม่ได้สับของเขาว่า
1: หิวน้ำหิวน้ำหิวน้ำเหลือเกิน
0: คือคนอื่นฟังไม่ได้รู้เรื่องนะแต่ภรรยาของเขาเนี่ยรู้เรื่อง
1: ค่ะ
0: ขยับไปหยิบขันมานั่งใกล้ๆแล้วเอาหลอดน่ะจิ้มลงไปในขันแล้วก็ยกขึ้นจ่อที่ปากของเขาตัวเขาเองเนี่ย
1: ไม่สามารถอ้าปากนะคะเพราะว่าขากรรไกรแข็งค่ะทันทีที่น้ำจากหลอดหยดไหลเข้าไปในปากเขาต้องสะดุ้ง
0: เพราะรู้สึกเหมือนน้ำกรดหรือน้ำร้อนที่ราดรดลงไปในลำคอทั้งแสบทั้งร้อนเหมือนดื่มน้ำร้อนจากกระทะทองแดงในมหานรกอเวจี
1: เมื่อกินข้าวไม่ได้ดื่มน้ำไม่สะดวกผ่านไปหลายวันหลายเดือนค่ะ
0: กระสุดละสิ
1: ค่ะ
0: ร่างกายกระสุดโทรมผอมแห้งเนื้อตัวที่เต็มไปด้วยตุ่มหนองตุ่มน้ำเหลืองที่แตกเปื่อยไปทั้งตัวส่งกลิ่นเหม็นคาวฟุ้งผู้ที่มีจิตเมตตาแม้อุตส่าห์มาเยี่ยม
1: ยังไม่อยากเข้าใกล้นะคะ
0: แม้แต่ใบตองที่รองนอนของเขานะต้องนำไปตากให้แห้งอ่ะแล้วถึงจะเผานะขนาดไหนล่ะ
1: ผมทำบาปมามากเหลือเกินพวกมันตายเพราะถูกเผาโอ้ยโอ้ย
0: ระหว่างขยับพลิกตัวไปมาท่าทางเจ็บปวดกระสับกระส่ายทุกครั้งที่แกขยับพลิกตัวตุ่มน้ำเหลืองตามตัวก
1: ็แตกค่ะ
0: น้ำเหลืองเนี่ยไหลเลอะใบตองส่งกลิ่นเหม็นข่าวฟุ้งล่ะค่ะเอิบก็พูดว่าข้าว่าพี่หว่างนอนบนใบตองดูแล้วเหมือนคือหลังจะพูดแล้วชะงักไง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่อาจออกสวนออกมาพูดนะแต่อาจในสวนโพร่งออกมาเลยค่ะว่า
1: เหมือนแต่ภาพกับเต่าที่แกเผาไม่มีผิด
0: โอ้โหหลังจากนั้นเพื่อนๆก็หันกลับมามองตาเขียวขุ่นบอกบุญไม่รับทุกคนนิ่งเงียบเลยกันนั่งนิ่งเหมือนถูกสาปแต่ทว่าไม่มีใครห้ามความคิดของกันและกันได้

0: เงียบเลยกันนั่งนิ่งเหมือนถูกสาปแต่ทว่าไม่มีใครห้ามความคิดของกันและกันได้ก็คิดว่าเออจริงสินะท่าทางของนว่างตอนนี้ไม่ต่างจากเต่าหรือตะภาพที่แกใช้กาบหมากห่อและนำไปย่างสดจริง
1: ๆต่างก็หันมามองหน้ากันนะคะไม่มีใครกล้าปริปากพูดอะไรต่อค่ะเพียงแต่พยักหน้าแล้วก็เข้าใจกันด้วยสายตานะคะทำให้บรรยากาศที่เงียบอยู่แล้วเนี่ยยิ่งชวนสลดยิ่งขึ้นค่ะ
0: เสียงร้องและคำพูดประโยคสุดท้ายของนว่างพูดว่าอะไร
1: โอ้ยบาปร้อน
0: พร้อมกับอาการทุรนทุรายเหมือนถูกยกร่างวางกลางฐานเพลิงอันร้อนแรงก่อนที่ร่างของแกจะดิ้นเร่าๆและ
1: แน่นิ่งไปค่ะ
0: เห็นณปัจจุบันยังมาคุยอีกว่าเดือนหนึ่งเนี่ย
1: วันละหลายตัวว
0: ันละไม่ต่ำกว่า1ตัวเดือนหนึ่งเนี่ย 30-40 ตัวแล้วบอกว่าโอ้โหนี่ชูกำลังเนี่ยใครที่กำลังคิดอย่างนี้น
1: ะ
0: ฟังเรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์เห็นไหมโดนเผาเลยนอนที่นอนก็นอนไม่ได้เฟะไปหมดอ่ะแล้วนึกถึงสภาพที่เขาน้ำตาไหลพรากอ่ะแล้วดิ้นน่ะโอ้โหเผาเขาอ่ะห่อเขาอ่ะ
1: นี่ขนาดไม่โดนไฟเหมือนเขานะคะ
0: แต่มันก็ร้อนพี่ว่าคงทรมานนะให้รู้คุณทำเขากี่ชีวิตกี่ร้อยชีวิตไม่ได้หมดแค่ชาตินี้นะคะขอโทษยังลงนรกและไม่รู้ว่าชาติหน้าคุณจะเกิดมาเป็นตะภาพให้เขาเผาอีกกี่ชาติเนี่ยตรงนี้สำคัญหรืออาจจะโดนไฟครอกตายเนี่ยพี่คิดว่ากรรมมันจะต้องเป็นในลักษณะอย่างนี
1: ้
0: ชีวิตต้องโดนเผาโดนอะไรอย่างเงี้ยในลักษณะอย่างเงี้ยโอ้ฟังและสะเทือนใจมาสู่ช่วงสุดท้ายค่ะขอฝากไว้ด้วยพุทธศาสนาสุภาษิตค่ะ
1: วันนี้ขอฝากไว้ด้วยสานิกัมมานินยันติทุกขติง
0: แปลว่ากรรมชั่วของตนเองย่อมนำไปสู่ทุกขติจากขุททกนิกายชาตกะธรรมปาฐคาถาเล่มที่25หน้าที่47ค่ะถ้าท่านมีเรื่องราวดีๆที่จะส่งให้เราสองคนนำเสนอในช่วงของรายการนานานำมาฝากส่งมาได้นะคะ
1: ส่งมาได้ที่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมค่ะวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะรหัสไปรษณีย์11000ค่ะ
0: ท่านสามารถที่จะติชมให้ข้อเสนอแนะได้ทันทีเลยทางโทรศัพท์ของสถานีค่ะ
1: โทรศัพท์มาได้ที่หมายเลขนะคะ024430341-2ค่ะ
0: แล้วมาพบกับเราสองคนได้กับรายการนานานำมาฝากนะคะ
1: ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะเวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.โดยประมาณค่ะ
0: สำหรับวันนี้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

0: จริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งธิตาสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ติดต่อโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
1: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้
2: ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
0: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคี วัดสังฆทานดังนี
0: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
2: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์02-496-1164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กลมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726 ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์02-496-1164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704ว
2: ัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
3: เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240
4: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศ

สุขญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่สนใจในการฟังธรรมบรรยายธรรมแล้วก็นมัสการพระเถระผู้มาฟังการบรรยายธรรมก็องค์ที่ประธานใหญ่คือเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธโกษาจารย์ด้วยปริยัติธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยวัดสัมพยาในความประถมของเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธโกษาจารย์ได้จัดมีการเผยแผ่ธรรมแก่พระภิกษุสามเณรสาธุชนทั่วไปทุกวันอาทิตย์มีการบรรยายธรรมกันประจำก็ได้นิมนต์อาตมาซึ่งเป็นผู้มาบรรยายธรรมก็นายสังเวียนภูระหงนายกปริยัติธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยก็เป็นผู้มีศรัทธานิมนต์ก็เคยนิมนต์บ้างแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสจะได้มาเนี่ยวันนี้ให้มาเทศคือบรรยายธรรมในเรื่องทางไปสู่พระนิพพานซึ่งก็เป็นทางที่คือพูดกันก็ง่ายแต่ก็ปฏิบัติก็คงจะยากทางที่จะไปพระนิพพานฉะนั้นวันนี้อาตมาก็จะบรรยายเท่าที่มีความรู้ความสามารถที่พอได้เรียนรู้ศึกษาจากครูบาอาจารย์และได้ปฏิบัติตามก็คงจะไม่สามารถที่จะทำความเข้าใจญาติผู้ใคร่ธรรมให้แจ่มแจ้งหรือลึกซึ้งได้ทั้งหมดก็ขอโอกาสไว้ในที่นี้ด้วยการที่เราตั้งใจมาปฏิบัติธรรมก็เป็นเรื่องที่เราก็หาที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวคือคนที่จะไปนิพพานน่ะคนที่จะไปได้นั่นน่ะต้องมีองค์ครบเดี๋ยวต้องมีองค์ครบทุกประการต้องถึงความพร้อมเหมือนคนเราที่จะดำรงชีวิตที่มีความสุขได้ก็ถึงความต้องถึงพร้อมถึงพร้อมไปด้วยขีหิปฏิบัติคือไม่อยู่ในอบายมุขไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันไม่เช่าชู้ไม่เที่ยวกลางคืนไม่คบคนพาลเป็นมิตรแล้วก็สนใจในการรักษาใจให้สงบแล้วชีวิตครอบครัวก็เข้าถึงธรรมะพร้อมกันหมดคือไม่ใช่ว่ารวยแล้วจะมีความสุขหรือว่าจนแล้วจะมีแต่ทุกข์หรือว่ารู้มากก็จะมีความสุขรู้น้อยกับมีทุกข์อะไรอย่างนั้นความจริงต้องถึงความพร้อมด้วย

เรียกว่าถึงพร้อมด้วยอิทธิบาททั้งสี่มีศรัทธามีความเพียรมีความพอใจตั้งใจคือเรียกว่ารู้จักไต่ตองเข้าไปถึงหลักธรรมคำว่านิพพานเนี่ยเป็นคำที่ทุกคนก็พอจะเข้าใจว่านิพพานแปลว่าถึงความสว่างแจ้งถึงความสว่างแจ้งซึ่งปิดมืดมัวมาด้วยความไม่รู้ตลอดมาแต่คนที่จะไปนิพพานได้เนี่ยต้องเป็นคนเห็นทุกข์คือจนก็ดีรวยก็ดีฉลาดก็ดีจะอยู่ในฐานะศึกษาก็ดีไม่ศึกษาก็ดีอยู่แต่คนที่จะไปนิพพานได้เนี่ยบุคคลนั้นจะต้องเห็นทุกข์ที่พุทธเจ้าบอกที่สุดของทุกข์ไม่มีอะไรนอกจากทุกข์สังขารนี้มีแต่ทุกข์วิญญาณนี้มีแต่ทุกข์สุดท้ายมันเป็นเรื่องของความทุกข์แต่ว่าคนจะไปนิพพานเนี่ยต้องเห็นทุกข์ถ้าไม่เห็นทุกข์ก็ไปไม่ได้อย่างเช่นพุทธเจ้าเนี่ยจะไปนิพพานเนี่ยพุทธเจ้าเห็นทุกข์ก่อนพวกเราท่านจึงเตรียมตัวเพื่อจะออกบวชเห็นทุกข์ยังไงที่ท่านเห็นมรณะชาติชรามรณะโสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาท่านเห็นความทุกข์ของความเกิดความแก่ความเจ็บความตายท่านว่าจะต้องมีกับเราและญาติเราบุตรภรรยาสามีครบทุกคนนี้จะต้องเข้าถึงมรณะทุกข์วันนี้เราเกิดมาได้เราก็ดีใจแต่ถ้าพรุ่งนี้เราเจ็บไข้เราก็ต้องเสียใจหรือวันนี้เราอยู่ด้วยกันเราก็ดีใจแต่ถ้าพรุ่งนี้เจ็บไข้เราก็เสียใจหรือถ้าเราตายจากกันพรุ่งนี้วันนี้เราพบกันเราดีใจถ้าตายจากกันเราก็เสียใจพระองค์ท่านกลัวสิ่งอันนี้จะเกิดขึ้นกับพระองค์ก็เลยออกบวชเพื่อค้นหาสัจธรรมคือความพ้นทุกข์ก็คือการพ้นภาวะจิตใจที่เข้าไปยึดครองว่าเราว่าเขามันมีมากก็กลายเป็นทุกข์มากไปมันมีน้อยก็กลายเป็นกังวลตัดไม่ได้อยากจะมีให้มากก็กลายเป็นตัวทุกข์อีกไอ้ความพอดีนั้นไม่มีความพอดีนี่จะต้องแสวงหาในสัจธรรมคือเห็นทุกข์แล้วก็พยายามที่จะออกจากตัวทุกข์ทีนี้เราไม่สามารถที่จะออกได้เพราะเราอยู่ในปฏิจจสมุปบาทคือเรื่องมันวนเวียนในวัฏจักรพุทธเจ้าเนี่ยท่านรู้ว่าโลกเนี่ยกลมท่านรู้ว่ามันเป็นวัฏฏะเป็นปฏิจจสมุปบาทมันเป็นการวนเวียนการเวียนว่ายตายเกิดที่ท่านบอกว่าดูก่อนภิกษุเธอจงทำใจอยู่เป็นกลางอย่าหมุนไปตามโลกแสดงพุทธเจ้ารู้ว่าโลกหมุนพุทธเจ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่รู้ดีองค์หนึ่งอย่าทำใจหมุนไปตามโลกจงทวนกระแสโลกท่านให้ตามโลกให้ทวนกระแสโลกแสดงว่าพุทธเจ้านี่เป็นนักวิทยาศาสตร์เหนือนักวิทยาศาสตร์ที่รู้ว่าโลกกลมมาก่อนแต่ท่านไม่สามารถจะแสดงให้ใครดูได้รู้ได้เพราะไม่มีหลักพิสูจน์สมัยก่อนนอกจากการปฏิบัติธรรมแต่ทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์ค้นคว้าแล้วว่าโลกกลมยอมรับศาสนาอื่นบอกว่าโลกแบนศาสนาทุกศาสนาบอกโลกแบนหมดโลกมันรูปกระด้งหรือเหมือนไอ้แผ่นไม้อะไรเงี้ยมีขอบมีเขตแต่พุทธเจ้าบอกโลกกลมแต่ที่จริงคำสอนท่านไม่ได้บอกยืนยันโลกกลมแต่เราพิจารณาไปแล้วเรียกว่าอย่าหมุนไปตามโลกจงทวนกระแสโลกทวนกระแสก็หมายถึงว่าโลกมันพัดพาเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เราหมุนไปตามกระแสโลกนี่คือเรียกว่าพัดไปตามอายตนะภายนอก6ภายใน6พอเราพบแล้วเราจะตามดูพบแล้วจะตามฟังได้ยินแล้วจะตามฟังได้เห็นแล้วจะตามดูกระทบสัมผัสแล้วจะตามสูดดม

เช่นหูตาจมูกลิ้นถ้าได้รสเลยจะตามดื่มรสอร่อยอันนั้นคือเรียกว่าสายาละสลายตนะเรียกว่ากระทบแล้วจะมีอารมณ์ก็เรียกว่าอวิชชาเนี่ยเป็นปัจจัยให้แก่สังขารคือให้เกิดสังขารสังขารตัวนี้คนที่ไม่รู้เนี่ยไม่เข้าใจก็นึกว่าสังขารทั่วไปแต่สังขารหมายที่นี้ถึงว่าตัวจิตตัวจิตสังขารอวิชชาเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดสังขารเราเรียนธรรมะนี่เราต้องเรียนรู้ก่อนนะว่าเหมือนเราจะเรียนพระสร้างบ้านสร้างเรือนเนี่ยเราจะเขียนแผนสร้างบ้านสร้างเรือนมันเป็นช่างรับเหมาเนี่ยเราต้องรู้จักการคำนวณเรียนจบก่อนว่าเสาจะใช้เหล็กเท่าไหร่ใช้ปูนเท่าไหร่ใช้ทรายเท่าไหร่คือแปรแต่ละชั้นแต่ละอย่างเนี่ยจะต้องคำนวณให้เรียบร้อยและสามารถวางเขียนแบบแผนออกมาได้คำนวณราคาออกมาได้น้ำหนักออกมาได้แล้วเราจึงจะสร้างบ้านได้จึงจะรับเหมาได้ถ้าไม่งั้นเราถ้าเราทำแบบประเภทที่ไม่มีวิชาการไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจเราจะต้องทำบ้านนั้นเสียหายถ้ารับเหมาก็ขาดทุนทำมาสร้างในกรุงเทพตีเข็มไม่พอก็อาจจะทรุดไปฉะนั้นการเรียนรู้พระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจึงต้องรู้หลักปริยัติเป็นพื้นฐานก่อนปริยัตินี่หมายถึงว่าเราต้องเรียนจบปริยัติธรรมหรือเรียนจบอภิธรรมแต่ถ้าเรียนน่ะดีเพราะเรารู้แนวทางแล้วปฏิบัติได้ผลแต่ปริยัติในที่นี้พระเจ้าบอกว่าเมื่อบวชแล้วทุกคนก็สามารถเรียนปริยัติสิ่งใดไม่รู้ต้องเรียนให้รู้สิ่งใดไม่รู้ต้องศึกษาผู้รู้วินัยศีล227สมาธิกรรมฐานนี่ต้องเรียนกับผู้รู้ไอ้การเรียนกับผู้รู้เนี่ยเค้าเรียกว่าปริยัติแล้วนำมาปฏิบัติเนี่ยมากระทำในเรื่องปฏิบัติทุกคนมีปริยัติปฏิบัติหมดแต่จะมีปริยัติมากแค่ไหนปฏิบัติมากแค่ไหนทุกคนนี่มีปริยัติหมดนะโยมถามโยมบอกโยมมีปริยัติไหมโยมบอกฉันอ่านหนังสือไม่ออกฉันไม่มีปริยัติทุกคนจะยืนยันงั้นใช่ไหมฉันไม่เคยเรียนนักธรรมเลยฉันไม่เคยเป็นมหาปริญญาฉันไม่มีปริยัติฉันไม่เคยเรียนอภิธรรมจบสักข้อหนึ่งฉันไม่มีปริยัติถ้าอย่างนั้นแสดงว่าโยมไม่เข้าใจคำว่าปริยัติและปฏิบัติปฏิเวทเป็นอย่างไรเมื่อไม่รู้ปริยัติแล้วก็ไม่สามารถจะรู้ปฏิบัติเมื่อไม่รู้ปฏิบัติแล้วโยมก็ไม่สามารถจะรู้ปฏิเวทธรรมคือรู้ทางหลุดพ้นได้เพราะคล้ายๆว่าโยมจะเรียนแผนที่เนี่ยโยมไม่มีครูไม่มีตำรับตำราไม่มีแผนที่ให้โยมดูเลยโยมเรียนไม่จบโยมต้องเรียนกับครูที่รู้และมีตำราแล้วก็ลองเดินตามแผนที่นั้นแล้วก็ไปถึงจุดหมายปลายทางนั้นจึงเข้าใจว่าเราเรียนแผนที่จบการเรียนธรรมะที่จะไปสู่ทางพระนิพพานก็เช่นเดียวกันชั้นใดก็ชั้นนั้นทางโลกทางธรรมเอามาประยุกต์กันได้หมดทุกคนมีปริยัติใช่ไหมโยมเช่นเราไม่รู้อะไรเลยเรามาบวชมาเข้าวัดปริวัติปริยัติแปลว่าท่องสวดจำให้รู้วิถีทางแล้วก็รู้วิถีทางของปริยัติคืออะไรพอมาวัดก็มายังปันเตติสระเนนสหปัญจสีรานิยาจามะหรือวิสุงอะไรเงี้ยขอและขอสินห้าถ้าวันพระก็มายังปันเตติสระเนนสหอัฏฐสีรานิยาจามะหรืออุปโสถังนั่นคือขอทางปริยัติแนวทางที่จะเดินไปสู่สวรรค์และนิพพานพระก็ให้เลย1ห้ามฆ่าสัตว์ปานาห้ามฆ่าสัตว์อธินาห้ามลักทรัพย์กาเมห้ามประพฤติผิดประเวณีลูกเขาเมียใครมุสาห้ามพูดจาหยาบคายโกหกปิ้นป้อนหลอกลวงเอาเขามากินทำให้เขาเสียทรัพย์สินเสียใจสุราห้ามดื่มของมึนเมาที่เป็นของเสพติดให้โทษทุกชนิดที่มันติดมันยึดแล้วก็ถือว่าอันนั้นถือว่าเป็นอบายเป็นทางที่ของมึนเมานี่ขอทางแล้วได้ทางแล้วอ๋อนี่ทางสวรรค์ได้แล้วแสดงว่าโยมเรียนปริยัติจบแล้ว
ปริยัติแค่นี้โยมเรียนจบแล้วโยมปฏิบัติตามโยมไปสวรรค์ได้ไหมสีเลพุทธพอเรียนจบปุ๊บพระก็สีเลนะสุคติยันติสีเลนะโพกสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสีเลนะสุคติยันติศีลนี่แหละถ้าท่านถือไปตลอดชีวิตจนตายไปกับศีลท่านจะต้องมีความสุขถึงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติสีเลนะโพกสัมปทาคนมีศีลนี่ไม่จนแบ่งกันกินหมดน่ะคนมีศีลนี่ไม่ชอบโกงกันไม่ลักเล็กขโมยน้อยทุกคนอนุเคราะห์ซึ่งกันและกันถ้าไม่อยู่วัดก็ไม่อดอยู่บ้านก็ไม่อดพ่อมีศีลลูกมีศีลลูกมีศีลก็ต้องเลี้ยงพ่อแม่ไม่ทอดทิ้งพ่อแม่มันจะมีการสืบทอดซึ่งความดีต่อกันเนี่ยศีลเนี่ยไม่จนศีลเรณโพกสัมปทาเมื่อเราไม่เล่นม้าไม่เล่นมวยไม่เล่นหวยไม่เล่นใต้ดินบนดินเราไม่เล่นการพนันเราหากินเก็บเล็กผสมน้อยด้วยความสุจริตธรรมไม่มีความว่าจนที่จนช่วยกันไม่ไหวทุกวันเนี่ยไปดูเถอะบ้านไหนก็เหมือนกันบ้านนั้นจะต้องมีอบายมุขภาคไหนก็ดีภาคเหนือก็ดีภาคใต้ภาคกลางอีสานหรือในสลัมในหมู่บ้านที่คนไปดูเถอะที่ว่าจนนั้นจนมาจนเพราะไม่มีศีลมีเหล้าตั้งบ่อนการพนันเขาไม่ให้เล่นก็ขโมยเล่นกินทุกเย็นกับข้าวไม่มีจะให้ลูกเมียกินแต่ก็ต้องกินเหล้าให้ได้นี่เราจะรู้เลยว่าสีเลนะสุคติยันติไม่มีความสุขเลยเพราะไม่มีศีลทะเลาะบ่อแว้งด่าว่าแล้วลูกก็สืบตระกูลด้วยนิสัยจิตใจที่หยาบคายออกมาอีกตามพ่อแม่สั่งคือพ่อแม่ที่กระทำทุกวันการไม่มีศีลเนี่ยทำให้สังคมเนี่ยสูญเสียคนดีไปเยอะเลยผลิตบุคลากรที่ออกมาเสียมากที่สุดอย่างที่โยมจะได้ยินหนังสือพิมพ์ทุกวันเราเนี่ยแม้จะขึ้นรถไฟคนเมาให้ขับรถไฟก็ตกรางภาคเหนือตายกันเยอะเสียทรัพย์สินประเทศชาติเรามากมายภาคใต้ก็สับรางด้วยความเมาไม่รู้ทิศทางที่จะสับไม่ถูกเพราะความเมาก็ต้องเสียทรัพย์สินเสียชีวิตบุคคลตัวเองก็ต้องเดือดร้อนนี่เรียกว่าสีเลนะสุคติยันติไม่มีแค่ศีลเบื้องต้นในโยมถ้าปริยัติข้อนี้ใครทำได้แล้วปฏิบัติตามก็ไม่มีทุกข์ถ้าเขามีศีลก็จะสับรางผิดไหมไม่ผิดหรอกวันนี้เมาไปหน่อยเลยสับผิดเนี่ยวันนี้เมาไปหน่อยเลยลืมขับรถไฟตกรางศีลนี่ทำให้ไม่ตกรางรางรถไฟจุดหมายปลายทางก็เหมือนทางที่เราไม่รู้ปริยัติเนี่ยทางเราไม่ได้ปฏิบัติเมื่อไม่รู้ปริยัติแล้วเราก็ปฏิบัติไม่ถูกก็ต้องตกทางไม่ถึงภาคใต้ไม่ถึงภาคเหนือการจะไปนิพพานก็เหมือนเราขึ้นรถไปในโยมเมื่อเราขึ้นรถไปเราก็ต้องไปให้ถูกทางคนขับรถก็ต้องไม่เมาคนสับรางก็ต้องไม่เมาเพราะต้องมีศีลถ้าไม่มีศีลก็ไปไม่ถึงทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วสังคมเราทุกวันถึงว่าสีเลนะสุคติยันติสีเลนะโพกสัมปทาคนมีศีลนี่ไม่จนจะรวยเจ็ดชั่วโคตรเราพอกินลูกจะเหลือกินแล้วเลนหลานจะเหลือไปมากขึ้นอีกถ้าเราไม่มีศีลเนี่ยเรามีกินแต่พอหลังลูกหลานแล้วจะหมดจะเล่นการพนันกินเหล้าจนเป็นอบายมุขครอบงำจนถึงกับทุกคนต้องฆ่าตัวตายก็มีหรือฆ่ากันตายก็มีเพราะว่าขาดศีลข้อเดียวสีเลนะนิพุติยันติศีลดับทุกข์ได้ศีลไปถึงนิพพานเพราะคนมีศีลนี่ไม่กังวลอะไรแล้วเพราะเชื่อว่าตัวเองนี่ไปดีแล้วตายเมื่อไรก็ไม่ห่วงเหมือนอย่างโยมปฏิบัติธรรมในโยมบอกว่าตายเมื่อไรก็ไม่ห่วงเพราะทำทุกอย่างสิ้นแล้วไอ้ที่ห่วงนี่ยังไม่ถึงนิพพานถ้าโยมเข้าถึงศีลแล้วโยมสบายใจว่าฉันไม่ตกนรกแล้วคนมีเงินเดินไปไหนก็สบายใจถึงไม่มีเงินพกไปแต่ก็รู้อยู่ในธนาคารเยอะเพราะสบายใจเรียกมีทรัพย์ภายนอกแล้วหรือถ้ามีทรัพย์ภายในยิ่งอุ่มใจมากขึ้นดังนั้นมาย้อนดูว่าทุกคนมีปริยัติไหมแล้วพอเราเข้ามาถึงอาจารย์สอนอาจารย์ก็โยมถึงว่ามาวัดมหาธาตุพอรับศีลเสร็จแล้วก็พองหนอยุบหนอให้กำหนดที่ท้องเหนือสะดือ4นิ้ว

พองหนอยุบหนอเพื่อจะทำใจให้ว่างเลิกเรื่องบ้านเรือนภาระต่างๆที่มีความวุ่นวายเพื่อจะตัดใจให้มันเหลืออยู่แค่พองยุบอย่างเดียวถ้ามาที่นี้ก็พุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโทออกพุทโธนะโยมนะจับลมหายใจอนาปานุสติอัสสาสะปัสสาสะกำหนดลมเข้าและลมออกเขาเรียกว่าเป็นสมถะและวิปัสสนาที่จะเกิดขึ้นกับเราเบื้องต้นเป็นสมถะแล้วเราเรียนแล้วศีลสมาธิเกิดแล้วถ้ามาบวชก็ถึงครูบาอาจารย์ถึงขั้นสูงก็เกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาเกสาหมายถึงผมโลมาหมายถึงขนนขาหมายถึงเล็บทันตาหมายถึงฟันตะโจหมายถึงหนังอนุโลมปฏิโลมจึงเห็นความจริงย้อนไปมาเจนใจเราเนี่ยเห็นว่าผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างก็จะสกปรกขนถ้าเราไม่ถูไม่ล้างก็จะเหงื่อใครออกเปื้อนไม่สะอาดฟันถ้าเราไม่ถูไม่ล้างก็มีฟันสกปรกมีกลิ่นเหม็นหนังถ้าเราไม่ถูไม่ล้างทุกวันก็จะต้องมีความสกปรกจนเห็นความจริงของสังขารอันนี้ก็เรียกว่าเมื่อเราเห็นความจริงกันนั่นแหละเขาเรียกว่าตัววิปัสสนาญาณจะเกิดขึ้นแต่ที่กำลังเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมานี่กำลังเริ่มปฏิบัติได้ปริยัติได้จำได้แล้วใช่ไหมท่านนิยมได้ปริยัติแหละแล้วก็ปฏิบัติได้สมัยก่อนที่พุทธเจ้าท่านสอนแบบนี้เพราะบางคนสมัยก่อนมีศรัทธามากมีปัญญาที่จะขบคิดแค่กายสังขารเหล่านี้เข้าใจได้สามารถจะมองอะไรเข้าใจได้เขาเรียกว่าสำเร็จได้เร็วไอ้ที่ทุกวันไม่สำเร็จได้เร็วเพราะอะไรเพราะเราห่วงมากเรามีตัวห่วงเยอะเรามีตัวอวิชชาเยอะจริงๆเผลอๆเราเรียนลงไปเป็นอวิชชาก็มีเพราะหลงตัวเองว่าเรารู้มากใครสอนเราก็ไม่เชื่อมันจะมารู้เท่ากูไงคนนี้มันไม่ได้มีความรู้อะไรไม่มีปริยัตินี่เราปริยัติเลยเราเลยมีตัวตนก็เลยเป็นโพธิละแบกแบรานเปล่าคำพีเปล่าดีจะเล่าต่อไปแต่ถ้าเรารู้ว่าทุกคนมีปริยัติเนี่ยเราไม่ดูถูกหรือบางคนเนี่ยไม่รู้อะไรแต่ไม่โกรธบางคนนี่รู้มากแต่ขี้โกรธเอ๊ะเรารู้มากทำไมเราขี้โกรธทำไมจึงห่วงมากกังวลมากเป็นทุกข์มากเหลือเกินไอ้เรารู้มากทำไมมันทุกข์มากคนนี้ไม่รู้อะไรเลยมาถึงก็มานั่งหลับหูหลับตาพุทโธธัมโมสังโฆเห็นไม่พูดไม่จาอะไรแต่ทำไมมันใจเย็นยังใครว่าไงก็ไม่โกรธไอ้เรารู้มากใครว่าเราไม่รู้เนี่ยเราโกรธทันทีไอ้คนนี้เขาว่าไงมันก็ไม่โกรธว่าโง่ไงก็ไม่โกรธเราจะรู้จากการที่เราอยู่ใกล้กันว่าใครโกรธใครไม่โกรธใช่ไหมเราจะรู้ว่าคนนี้ได้ปริยัติไปแล้วปฏิบัติหรือเปล่าคนโกรธเนี่ยเราจะรู้ว่าคนนี้อาจจะรู้แต่ตำราแต่มีขี้โกรธแสดงว่าได้แต่ปริยัติปฏิบัติไม่มีเหมือนกันแต่ว่าไม่สามารถจะปฏิบัติเข้าถึงนิพพานได้คือตัวโกรธยังขวางกั้นอยู่เป็นนิวรณ์อยู่เราก็เป็นเครื่องวัดเลยว่าอ๋อปริยัติเป็นอย่างไรปฏิบัติเป็นอย่างไรปฏิบัติแปลว่าขัดเกลาชำระตอกทอยพิจารณาละสิ่งที่เร็วๆของตัวเองออกปัญญานี่แปลว่าพิจารณาสิ่งที่เร็วๆในหัวใจออกอะไรที่มันเร็วอะไรที่ไม่ดีก็คือความโกรธความตนีความตนีนี่ทำไงเสียดายมากเขาบอกว่าให้นึกถึงว่าตายแล้วเอาไปไม่ได้พยายามให้ทานนี้ความโกรธทำไงรู้ว่าเราตกนรกทุกวันโกรธเมื่อไรตกนรกเมื่อนั้นไม่เคยสุขใจเลยความโกรธเข้ามากินไม่ได้นอนไม่หลับขับมานึกถึงแต่ไอ้คนนั้นน่ะคิดอาฆาตชิงชังพยาบาทอยู่เรื่อยแล้วโกรธใครโกรธคนใกล้ๆจริงๆนอนด้วยกันก็โกรธกันคนโกรธกินโกรธคนนอนด้วยกันโกรธทำงานด้วยกันโกรธคนกินข้าวชามสำรับเดียวกันเนี่ยที่เราโกรธอยู่ทุกวันเนี่ยมันแก้ตรงนี้ไม่ตกเราไปเจอ

สาวเจอคนที่อื่นเราใจดีพูดจาดีพอกลับมาบ้านอารมณ์เสียมันโกรธตรงเนี้ยไอ้ที่มันไปนิพพานไม่ได้มันตรงที่กลับมาแล้วมันเป็นทุกข์นี่เองไอ้ตัวนี้ที่ว่าทำยังไงเรารู้แล้วแต่เราแก้ตรงนี้ไม่ได้เราก็ต้องหาทางรู้ปริยัติแล้วก็รู้ปฏิบัติถ้าพูดแล้วก็ยาวนะโยมนะพูดต่อไหมนะก็คงต้องพูดให้จบเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยอวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารคือไม่รู้ต้นความจริงไม่ใช้ปัญญาพิจารณาคือมันอวิชชาเนี่ยมันไม่รู้เลยว่าเวลาเราโกรธเนี่ยอารมณ์มันกระทบเนี่ยมันมาจากสาเหตุใดเราไม่ทันอารมณ์เราหลงโกรธไปซะแล้วเผลอตัวซะแล้วเราจะโกรธเราดับไม่ทันจึงเรียกว่าเราอยู่ในค่ายของอวิชชาทั้งหมดโลกก็ดีโกรธก็ดีหลงก็ดีรักชังกังวลทั้งหมดนี่ว่ามันไม่รู้ความจริงคือก็เป็นความวิตกหวาดระแวงไปหมดเพราะมันไม่รู้อะไรอวิชชาเป็นเหตุให้สังขารปรุงแต่งเมื่อมีเหตุการณ์ปรุงแต่งเลยก็ว่าไอ้ตัวสังขารสามเนี่ยพอใจก็เป็นสุขเวทนาไม่พอใจก็เป็นทุกขเวทนาเฉยก็เป็นอุเบกขาไอ้ตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นตัวสังขารเป็นตัวเวทนาแล้วทำให้เกิดสังขารสังขารเนี่ยทำให้เกิดการปรุงแต่งขึ้นมาคือเรียกว่าถ้าเราจะมาเรียนรู้ข้ออายตนะก็คือว่าสิ่งที่เราได้รับกระทบเนี่ยมันทำให้เกิดปรุงแต่งเช่นตาเห็นรูปเราตามดูแล้วเอากลับมาคิดใหม่หูได้ยินเสียงกลับได้ตามฟังแล้วกลับมาฟังใหม่ถ้าดีชอบใจถ้าไม่ดีไม่ชอบใจถ้าดีก็หลงไปถ้าไม่ดีก็กลับพยาบาทไม่ชอบใจสิ่งนี้เราไม่ชอบคือมันไม่วางใจเป็นกลางทีนี้เมื่อสังขารเนี่ยมันเป็นปัจจัยให้แก่วิญญาณวิญญาณนี่บางคนก็จะคิดว่าวิญญาณในที่นี้คือพูดกันแล้ววิญญาณ6ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสนี่ก็เรียกว่าวิญญาณ6วิญญาณนี้มีอยู่ในอาการ32ปรากฏอยู่ทุกขณะที่เรากระทบเราจะจับวิญญาณได้เวลาตาเห็นรูปนั่นน่ะก็เรียกว่าจักขุวิญญาณหูได้ยินเสียงแล้วรู้จักเสียงดีไม่ดีนั่นก็เรียกว่าโสตวิญญาณวิญญาณนี่อยู่ที่อายตนะเป็นอัตโนมัติวิญญาณนี้เป็นอัตโนมัติที่รู้ไวเห็นไวฉับพลันทันทีเป็นตัวรู้อันหนึ่งเรียกว่าวิญญาณวิญญาณนี้ทำให้เกิดเป็นปัจจัยให้แก่นามรูปทำให้เกิดแก่นามรูปเช่นเราไปยึดแล้วเนี่ยมันจะเป็นนามรูปขึ้นมาทันทีเช่นเราพอใจในเสียงเนี่ยเราก็พยายามแสวงหาเสียงอันนั้นมาพอใจในรูปเราก็พยายามแสวงหารูปในนั้นมาก็เรียกว่าเป็นปัจจัยให้แก่นามรูปเกิดขึ้นเกิดถ้าเราได้มาพอใจก็ดีถ้าได้มาไม่พอใจก็เกิดเป็นทุกข์เกิดเป็นทุกข์เกิดความกังวลเกิดความปรุงแต่งต่างๆนานาที่จะเกิดขึ้นนามรูปนี่ก็เป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะเกิดสลายตนะเกิดในอายตนะทั้ง6ที่ว่าเป็นปัจจัยให้ซึ่งกันและกันเรื่อยๆไปเรียกว่าตัวนี้เรียกว่าตัวที่เราไม่เข้าใจละเอียดมากนะถ้าเราเรียนเรื่องนี้เราต้องเรียนที่ตัวเองนะโยมอายตนะนี่มีทุกคนใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจและภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่มากระทบที่อารมณ์ต่างๆเข้ามากระทบใจก็เป็นอารมณ์ภายนอกเสียงที่มากระทบหูก็เป็นรูปภายนอกสิ่งพวกนี้ที่จะนำมาเก็บไว้เป็นอดีตและอนาคตและปัจจุบันเมื่อเก็บรูปไปมากๆเนี่ยเราก็จะหลงรูปอันนั้นถ้ารูปดีก็มาปรุงแต่งในความพอใจอยากได้ถ้ารูปนั้นเสียไปก็เสียใจหวงแหนแต่ถ้ารูปนั้นทำให้เราไม่ถูกใจเราจะโกรธมากเสียงก็ดีรูปก็ดีเมื่อมาปรุงแต่งแล้วจะเป็น
ผัสสะที่เกิดเล่าร้อนใจมันจะสุขอยู่ไม่นานแล้วมันจะมีทุกข์เข้ามาแทนเมื่อเรามีคนรักสักคนเนี่ยใหม่ๆเราก็สมหวังทุกอย่างแต่พอนานๆแล้วเราจะรู้สึกว่ามันไม่ถูกใจเรามันจะเหมือนความผิดหวังอะไรมันจะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆมันค่อยๆมันเสื่อมขึ้นมาเสื่อมมาเหมือนเราเอาผ้ามานุ่งเนี่ยใหม่ๆเรารักมากชิ้นเนี้ยมันสวยจริงแต่พอนุ่งไปมันเสื่อมไปเสื่อมไปมันจะขาดเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ของเราเสียแล้วมันเกิดมีความทุกข์ต้องดิ้นรนหาใหม่เสียแล้วเนี่ยนี่เรียกว่านี่เนี่ยมันเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยให้เกิดสลายตนะสลายตนะเกิดเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะเกิดกระทบใช่ไหมกระทบแล้วเกิดพอใจไม่พอใจอันนี้กระทบเกิดพอใจไม่พอใจแต่ถ้ากระทบเรามีสมถะกรรมฐานมีอุเบกขาอยู่ก็จะเฉยถ้าพูดกันมีตัวปฏิบัติเข้าไปนะทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันจะมีความเป็นนิพพานเขาหยุดในขณะนั้นมันเกิดมีความทุกข์ต้องดิ้นรนหาใหม่เสียแล้วเนี่ยนี่เรียกว่านี่เนี่ยมันเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยให้เกิดสลายตนะสลายตนะเกิดเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะเกิดกระทบใช่ไหมกระทบแล้วเกิดพอใจไม่พอใจอันนี้กระทบเกิดพอใจไม่พอใจแต่ถ้ากระทบเรามีสมถะกรรมฐานมีอุเบกขาอยู่ก็จะเฉยถ้าพูดกันมีตัวปฏิบัติเข้าไปนะทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันจะมีความเป็นนิพพานเขาหยุดในขณะนั้นแต่ถ้ามันไม่มีพวกนักปฏิบัติไม่มีในตัวเราไม่รู้จักทำใจมันก็จะปล่อยให้กระทบอยู่ตลอดเวลายินดียินร้ายตลอดเวลาเราไม่มีเครื่องกั้นเลยไม่มีตัวอุเบกขาไม่มีตัวสติไม่มีตัวสมาธิไม่มีตัวปัญญามันก็จะรับสัมผัสก็เกิดเป็นเวทนาเวทนาเนี่ยหมายถึงว่าเช่นเราปรุงแต่งชอบมากเลยไม่ชอบมากเลยเกิดเวทนาลุ่มร้อนกระวนกระวายอยากจะได้มาไอ้เวทนานี้ก็จะส่งถึงใจชอบใจไม่ชอบใจกับเวทนาอันนั้นเวทนาสามมันเป็นเรื่องของจิตนะแต่ว่าสังขารเนี่ยเป็นเรื่องที่อาศัยเป็นสื่อให้เกิดเวทนาถ้าเกิดพอใจมากๆมันไปเลยอย่างเงี้ยบางคนนะอย่างผัวเมียรักกันมากๆเนี่ยพอทำไม่ถูกใจตายกันทั้งหมู่เลยอย่างเงี้ยชอบก็ตายไม่ชอบก็ตายผลมาจากชอบพอมันไม่ได้ดังใจแล้วมันก็ไม่ชอบทำลายกันได้นี่เรียกว่าเกิดจากไอ้สิ่งพวกนี้ถ้าเราเรียนแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆมองเห็นว่าเป็นเรื่องง่ายๆแต่ถ้าเรามาปฏิบัติแล้วรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันเกิดเป็นเวทนาแล้วทุกข์ทั้งนั้นถ้าเราไม่วางเฉยเลยทุกข์ทั้งนั้นทุกข์จะเกิดขึ้นกับเวทนาทั้งนั้นเลยเวทนานี่เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติต่อกันหมดเลยเรียกว่าปฏิสนธิสมุปบาทนี้วนเวียนต่อกันหมดเลยเชื่อมโยงไม่ออกจากลูกโซ่เลยเรียกว่าถ้าเราตกอยู่ในอารมณ์พวกนี้แล้วเนี่ยจะไม่ไปนิพพานไปนี่ได้นิพพานนี้ไม่ไปตรงแล้วเพราะว่านี่มันคล้ายๆว่าเหมือนเราวนอยู่ในอ่างเหมือนพายเรือในอ่างไปทำงานแล้วกลับมาบ้านพออยู่บ้านคิดถึงที่ทำงานพอถึงที่ทำงานคิดถึงบ้านมันก็วนอยู่เงี้ยอารมณ์มันห่วงลูกห่วงหลานห่วงบ้านห่วงเรือนห่วงคนโน้นนี่ก็เรียกว่าพายเรือในอ่างนี่ก็เรียกว่าไม่ไปนิพพานนี่มันวนเป็นวัฏจักรอย่างนี้เวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาเนี่ยตัณหาเป็นปัจจัยเกิดอุปาทานอุปาทานในตัวยึดเลยวันนี้ลูกเรานะภรรยาเรานะสามีเรานะอะไรล่ะมันจะยึดทันทีว่านี่ของเราทั้งหมดเลยที่เราสร้างมาตั้งแต่เล็กจนโตของเราทั้งหมดของใครไม่มีเลยอุปาทานมันยึดแม้แต่สังขารร่างกายก็ยึดว่าเป็นของเรา
อุปาทานนี่ก็เป็นปัจจัยเมื่อไม่ยึดแล้วทำไงไม่ยึดเราเป็นของเรามันก็เกิดกังวลในนั้นเช่นจิตของเราไปยึดบ้านเนี่ยจิตเราจะปรากฏจุติที่บ้านเราเลยจิตเรายึดที่ทำงานก็จิตจะจุติที่ทำงานเลยจิตเรายึดถึงหน้าใครอย่างเงี้ยจิตเรายึดถึงหน้าใครเนี่ยเราจะห่วงสมมติว่าเหมือนอย่างที่ว่ามีความโลภจิตเศร้าหมองตายแล้วไปเป็นสุนัขหมาดำไปเป็นสัตว์เนี่ยมีความโกรธพยาบาทคนนั้นมากเลยแต่ดับไม่ได้ก็ตายไปเป็นสัตว์ไปเป็นไตนรกอย่างเงี้ยมีความหลงเป็นโมหะไม่รู้จะกินจะเดินจะนั่งจะนอนเป็นโมหะที่ไม่รู้ความจริงเหมือนอย่างคนที่เวลาแก่ตัวแล้วหลงอะอวิชชาโมหะงั้นพอตายแล้วพวกนี้ก็บังคับบัญชาตัวเองไม่ได้เลือกที่เกิดไม่ได้ก็ตายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างตายไปเป็นเปรตบ้างอสุรกายบ้างเพราะหลงเพราะใจตัวเองไม่รู้ว่าคิดอะไรการที่ไม่รู้ใจตัวเองว่าคิดอะไรในขณะที่จะจุตินั้นเนี่ยไม่สามารถจะดับอารมณ์นั้นได้เกิดพบเกิดชาติขึ้นมาทันทีเขาเรียกว่าเราคิดถึงลูกเราเวลาลูกเราท้องแก่เราตายปุ๊บก็ไปเกิดในครรภ์ลูกเราเนี่ยตามหลักของพระว่าจิตมันไปเกิดอย่างนั้นเป็นพบเป็นชาติอย่างนั้นชาติที่สุดท้ายชาติก็คือว่าเป็นปัจจัยแก่ชรามรณะโสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาคือเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่รู้ทั้งหมดเลยมีมาก่อนพุทธเจ้าเกิดอีกธรรมอันนี้ธรรมที่กล่าวมาเนี่ยปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเกิดมาคู่มนุษย์เกิดคู่สังขารของมนุษย์แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้เข้าไปพิจารณาธรรมทั้งหมดนี้ด้วยสติปัฏฐาน4พุทธเจ้าเข้าไปพิจารณาถึงว่าเป็นอริยสัจ4ที่เกิดขึ้นมาด้วยเอาที่กล่าวว่าเป็นมรรคองค์8สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปมีความดำริเข้าไปถึงอารมณ์ตัวเองว่าเราแยกออกจากอัตตะกิลมัฏฐานุโยกชาคิริยานุโยกหมายถึงว่าไม่ให้ใจของเราไปพัวพันทั้งสองอย่างยึดบ้านยึดเรือนยึดลูกยึดหลานหรือยึดตัวตนมากก็พยายามแยกจิตออกนี่ให้ปล่อยวางเมื่อพระองค์ทรงใช้อนาปานุสติเป็นอารมณ์มากขึ้นมากขึ้นพระองค์ก็สามารถที่แยกรูปแยกนามนี้ออกจากกันได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในภพชาติอันนี้เข้าใจในกระทบสัมผัสอันนี้เรียกว่าเมื่อพระองค์ทรงเข้าใจเรียกว่าในหลักของสติปัฏฐาน4กำหนดกายเวทนาจิตธรรมกายานุปัสสนาปฏิปทานากำหนดกายเป็นอารมณ์กายหายใจก็รู้กายเดินกายนั่งกายนอนกายกินกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะกายทำอะไรกำหนดกายตามความเป็นจริงพิจารณากายตามความเป็นจริงเขาเรียกว่ากายานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณากายนี่เรียกว่าวิปัสสนากับสมถะเจือกันทางสำเร็จเป็นอย่างนี้เวทนานุปัตตนาปฏิปทานาพิจารณาเวทนาที่กล่าวมาแล้วเวทนา3คือจิตที่เสวยสุขทุกข์และวางเฉยจิตตานุปัตตนาปฏิปทานากำหนดจิตของเราเนี่ยใครกำหนดได้ไหมถ้าเราทำอานาปานสตินิยมทุกคนจะรู้จิตตัวเองว่าเรากำลังคิดถึงใครเรากำลังสงบหรือไม่สงบเราเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเราคิดดีหรือคิดไม่ดีมันจะเห็นจิตในจิตของตัวเองอยู่เสมอนั่นแหละเวลาโกรธก็รู้ว่าโกรธไอ้ตัวรู้นั่นคือตัวดับไอ้ตัวไม่รู้นั่นคือตัวเกิดนั่นคือตัวชาติภพตัวรู้วิชาตัวนั้นคือรู้ตัดจักตัดอารมณ์ชาติภพดับไปไอ้ตัวไม่รู้นั่นคือตัวสังขารตัวชาติตัวภพสังขารทำให้เกิดได้มาปรุงแต่งมาได้หมดเลยเกิดสังขารเกิดวิญญาณเกิดนามรูปเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเรียกว่ามันเข้ามากลุ่มลุมในตัวเกิดอันตัวเดียวที่มันตัวไม่รู้นั่นเองเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจึงว่าเราก็ต้องตามดูจิตของเราเมื่อตามดูจิตมากขึ้นมากขึ้นมาแล้วจิตมันเกิดแล้วมันดับมันก็ปล่อยวางเห็นจิตรู้จิตนะเข้าก็เป็นธรรมลมธรรมานุปัสสนาปฏิปทาพิจารณาทั้งหลายธรรมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นไป
ตามเหตุตามปัจจัยไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเราตัวเขาได้เขาเรียกพิจารณามหาสติปัฏฐาน4เนี่ยสามารถมองเห็นธรรมภายในธรรมคือมองเห็นใจตัวเองนั่นเองนี่หลักปฏิบัติหลักปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าเมื่อทำขึ้นมาแล้วก็ได้รับผลแล้วก็การวิธีแก้ทุกข์อย่างนี้ในปฏิจจสมุปบาทก็คือว่าเอาองค์มรรค8เข้าไปปฏิบัติแล้วก็สามารถจะรู้ในมหาสติปัฏฐาน4ได้หมดเมื่อสติปัฏฐาน4นี่เราเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็ทำความเพียรแล้วก็ทำอินทรีย์5ให้เกิดขึ้นคือเรียกอินทรีย์สังวรเรามีความเชื่อไหมว่าเราทำสมาธิเนี่ยใจเราสบายไม่เคยโกรธใครเลยศรัทธาความเชื่อเกิดขึ้นไหมเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีจริงนะทำคำสอนพระเจ้าสอนแล้วรู้เห็นจริงนะพระสงฆ์ปฏิบัติตามเนี่ยท่านไม่เคยโกรธใครพระสงฆ์ในวัดต่างๆพระสงฆ์ที่ปฏิบัติเนี่ยท่านสอนเราเขาท่านก็ไม่โกรธแล้วเราก็เกิดศรัทธาความเชื่อว่าพระสงฆ์พระธรรมพระพุทธนี่เป็นธรรมที่แท้จริงเพราะเราพิสูจน์แล้วเราเกิดความสุขความสงบที่เราปฏิบัติประจำวันเรามาวัดเราแค่เอาศีล5ไปปฏิบัติที่บ้านเนี่ยเรามีความสุขมากเลยเงี้ยนี่เราเห็นผลเราเกิดศรัทธาความเชื่อขึ้นมาแล้วว่าเวลานั่งแล้วจิตเราไม่โกรธเวลากลับไปบ้านแล้วเราโกรธเราก็รู้ว่ากลับไปบ้านแล้วเราโกรธเก่งกลับมาวัดแล้วเราไม่โกรธได้แน่ต่อไปนี้เราจะต้องพยายามไปวัดมาบ้านบ่อยๆจนใจของเราเหมือนกันอยู่บ้านก็ไม่โกรธอยู่วัดก็ไม่โกรธนี่เรารู้แล้วว่าทางดับทุกข์เป็นจริงนี่เกิดศรัทธาความเชื่อเลยว่าต้องไปแล้วเรารู้ว่าความโกรธนี่ไม่ดีแล้วก็สามารถแก้ได้พอรู้เห็นจิตโกรธทีไรดับทุกทีตัวนี้คือตัวดับทุกข์พอมีศรัทธาความเชื่อขึ้นมาก็เกิดความเพียรเกิดสติคุ้มครองอารมณ์ตัวเองอยู่เรื่อยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจึงว่าอินทรีย์5ก็สำรวมละสำรวมระวังหูเราจะไปหลงฟังเขามากไประวังตาเราจะไปหลงดูเขามากไปจะไปติดลูกติดหลานติดทรัพย์สมบัติติดภาระต่างๆก็พยายามระวังใจเราไม่ให้มันคิดถึงอดีตมากตัดทิ้งไปอะไรเงี้ยเอาปัจจุบันเป็นหลักทุกข์ต่างๆก็จะค่อยๆลดน้อยถอยลงคือการปฏิบัติพระเจ้าพิสูจน์ได้ด้วยการเห็นทุกข์ในใจเราเห็นความเสื่อมในกายเราในใจเราเห็นความจริงว่าทุกคนเราเนี่ยหนีความตายไม่พ้นแม้แต่ตัวเราก็หนีไม่พ้นความแก่ความตายก็เรียกว่าปฏิบัติพิสูจน์เห็นทางดับทุกข์และพ้นทุกข์พระนิพพานเป็นอย่างนี้คือเราอย่าไปหวังว่าฉันจะเอาจิตว่างเอาถึงนิพพานอย่างอื่นไม่ใช่ดังนั้นการปฏิบัติเบื้องต้นเราต้องมีก่อนเรียนรู้ธรรมะนี่เราเรียนได้ทุกคนกายยาวานาคือกว้างสันกรรมาสัญญาใจคลองเราเนี่ยเป็นตัวปริยัติโยมพุทธเจ้าก็เรียนตรงนี้เองตัวเราเนี่ยเป็นพระไตรปิฎกกายใจเรานี่รูปนามเนี่ยเป็นพระไตรปิฎกที่พุทธเจ้าเปิดอ่านตั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์เปิดดูที่กายกับใจนี่เองที่เราเรียนก็ทุกวันเนี่ยต้องเท่าไรหนังสือต้อง40กว่าเล่มเนี่ยหน้าต้องอะไร2ต้องอะไร 20,000 อะไรกว่าหน้าอะไรเนี่ยเรียนก็ไม่จบเนี่ยแต่ถ้าว่าเรียนจบแล้วไปนิพพานได้เนี่ยทุกคนก็ต้องมานะเรียนแต่ที่จริงเรียนจบแล้วเราต้องเรียนใจเราให้จบปริยัติจริงๆเนี่ยนะปริยัติจริงๆที่พุทธเจ้าสอนก็คือว่าให้รู้จักแยกขันธ์5ออกไม่ให้ติดยึดขันธ์5นี่เองให้รู้จักว่าทุกข์เกิดขึ้นที่ใจแล้วสามารถให้ละทุกข์ได้ให้ละความโกรธความห่วงบางคนห่วงจะเป็นโรคประสาทนะโยมนะบางคนที่ไม่ได้เข้าวัดเนี่ยห่วงมากห่วงยังกินไม่ได้นอนไม่หลับจนกลายเป็นโรคประสาทไปก็มีเพราะยึดรูปยึดเสียงยึดกลิ่นยึดรสยึดสิ่งที่เราเคยมีอยู่กลัวว่ามันจะจากเราไปกลัวจะไม่เป็นดังที่เราตั้งใจไว้นั่นจะเป็นโรคประสาทกินไม่ได้นอนไม่หลับ

แต่พอเข้าวัดแล้วพอมารู้จักตัวยึดว่าเป็นทุกข์เราก็ไม่ทุกข์ไม่ยึดเสียพอเราภาวนาไปภาวนาไปพุทโธนอนหลับได้หรือหนอนอนหลับได้สัมมาหลังนอนหลับได้รูปนามนอนหลับได้นั่นคือตัวยึดไม่มีอุปาทานดับใจเราก็ว่างสบายคราวนี้นั่นแหละคือหลักธรรมของสัมมาทิฏฐินี่คือความเห็นถูกต้องคือเห็นละจิตตัวเองคือเราต้องมาเข้ารู้ถึงจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาได้ทุกคนเมื่อใดเมื่อนั้นเนี่ยจะดับทุกข์ความโกรธเราจะไม่มีมีก็ไม่มากแต่ที่เราไม่ทันนี่เราไม่ทันความโกรธเราเพราะเราไม่รู้ทันอารมณ์เรามีเวลาปฏิบัติน้อยที่จริงเวลาปฏิบัตินี่มีอยู่ตลอดวันเพราะเราทำมาหากิน

เรามีเวลาปฏิบัติน้อยที่จริงเวลาปฏิบัตินั้นมีอยู่ตลอดวันเพราะเราทำมาหากินเนี่ยเราจะต้องเดินต้องยืนต้องนอนต้องหายใจทุกทั้งหมดเราก็ดูมันดูอิริยาบถเนี่ยเป็นทุกทั้งหมดสุขก็มามีเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็มีทุกตามมาเราจะมองดูตามอาการการ32ของเราเนี่ยตลอดวันเนี่ยก็ปฏิบัติตามในอิริยาบถใหญ่นี่ครับปฏิบัติตามอิริยาบถใหญ่ใหญ่มากเลยที่เราจะเอาสติไปกำหนดรู้ในอิริยาบถพวกนี้แต่เราจะเริ่มต้นเราต้องหัดภาวนาก่อนที่ว่าขอกรรมฐานหรือเราอ่านหนังสือหรือเราปฏิบัติได้เองก็ไม่เป็นไรแต่เราก็ให้มันไปตรงที่ว่ารู้จิตเห็นจิตแล้วก็ละจิตตัวเองที่มันปรุงแต่งได้ก็แล้วกันไม่ใช่เห็นอะไรแล้วเชื่อจิตตัวเองที่บอกว่ารู้แล้วปฏิบัติไม่หลุดพ้นเพราะอะไรเนี่ยเพราะอะไรเพราะเรามันยึดว่าเรารู้หรือยึดว่าตัวเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็เลยไม่เห็นทางเดินฉะนั้นถึงว่าทุกคนมีปริยัติแล้วเอาง่ายๆปริยัติที่ตัวเราเกสาโลมานขาทันตาตะโจเนี่ยพุทธเจ้าให้วังคีสะนะวังคีสะคบเคาะกะโหลกคนรู้หมดเลยเรียนมนรู้ว่าคนนั้นตายไปสวรรค์ตายไปนรกคนนี้เป็นชื่ออะไรตายอย่างไรเคาะเลยรู้หมดพอมาเคาะกะโหลกที่พุทธเจ้าให้กะโหลกพระอรหันต์เคาะไม่รู้ขอเรียนต่อพุทธเจ้าบอกต้องบวชมนเราต้องบวชพอบวชปุ๊บพุทธเจ้าเกสาโลมานขาตันตาตะโจตะโจตันตานขาท่องไปท่องมาบรรลุเลยเป็นพระอรหันต์บอกเป็นไงวังคีสะเธอสามารถรู้ไหมวิญญาณของพระอรหันต์บอกเข้าใจแล้วเป็นไงบอกเคาะยังไงก็ไม่เห็นนกพระองค์เพราะท่านดับไปหมดแล้วไม่มีเหลือแล้วซึ่งเป็นเหตุปัจจัยนั้นดับไปหมดแล้วจึงเข้าใจว่าอ๋อวิชาเคาะของพุทธเจ้าเนี่ยคือต้องเรียนตัวเองตัวเองนี่ไปเรียนมาจบเลยนะเก่งที่สุดในยุคนั้นแหละแต่ก็มาจบตรงที่ไม่รู้สังขารตัวเองไม่รู้ผมคนเล็บปันหนังเนี่ยพอท่องไปท่องมาจิตมันก็มีสมาธิก็มองเห็นเป็นชิ้นเป็นอันแยกธาตุสี่ดินน้ำไฟลมกลายเป็นวิปัสสนาญาณแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ในไม่ช้าเลยคือหมายถึงว่าจิตเนี่ยมันเลิกอุปาทานแล้วจิตมั่นตัวตนไม่มีแล้วเหมือนหนึ่งที่พระท่านไปอยู่ประชาแล้วก็นึกถึงแต่กระดูกอย่างเดียวเนี่ยถ้าจิตมันอยู่อย่างนั้นจริงๆก็เป็นสมาธิเมื่อพิจารณาไปตามความจริงจนจิตนั้นแก่กล้าแล้วก็เป็นวิปัสสนาได้แค่นึกถึงแต่กระดูกท่อนเดียวแต่นี่พระสมัยก่อนปฏิบัติบางคนก็หนักปริยัติบางคนก็หนักทั้งปริยัติปฏิบัติบางองค์เรียนปริยัติเสร็จแล้วก็ปฏิบัติเข้าบรรลุเป็นพระอรหันต์พระองค์ก็ถือว่าคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมที่ดับทุกข์ใครๆก็อยากจะพ้นทุกข์ทั้งนั้นสมัยก่อนกลัวมีความทุกข์กลัวจะมาเกิดอีกฉะนั้นจึงว่าคนที่จะไปนิพพานเนี่ยไม่ต้องมีกลัวทุกข์นะโยมนะถ้าไม่กลัวไม่ไปหรอกโยมกลัวกันไหมกลัวเกิดไหมถ้ากลัวเกิดแล้วไปถ้าคนไหนบอกไหนยังมาลองอีกสักชาติหนึ่งนะคราวนี้มันไม่ค่อยดีเลยชาตินี้มาสักชาติจะเป็นเศรษฐีเลยเงี้ยแม้ชาตินี้คู่รักเราไม่ค่อยดีเลยมาชาติหน้าจะหาคู่รักดีๆคนผิดหวังในชาตินี้เงี้ยอันนี้เรียกว่าไม่กลัวทุกข์จะลองมาแก้ตัวอีกสักชาติหนึ่งเลยครับเอออีกสักเจ็ดชาตินั้นจะไปนิพพานเลยแต่ทุกข์นั่นหมายถึงว่าเขาเอางูไปใส่ไว้ในไหเขาเอางูเห่าไปใส่ไว้ในไหบอกนั่นงูเห่านะใครลวงได้ไหมลวงได้ไหมโยมไม่ได้ใช่ไหมเพราะทำไมจึงลวงไม่ได้พอรู้ว่าเป็นงูเห่าใช่ไหมแล้วก็รู้มันจะกัดเราตายด้วยจึงไม่กล้าลวงลงนั่นแหละคนที่เห็นทุกข์คือเห็นเหมือนเรารู้ว่างูเห่าทั้งที่เห็นตัวก็รู้ว่ามันมีงูเห่าและไม่กล้าลวงคนที่เห็นทุกข์เหมือนเห็นงูเห่าหรือนึกถึงงูเห่าอยู่ในหม้อในไหไม่กล้าลวงนั่นแหละบุคคลที่

ะไปนิพพานได้ก็ต้องเห็นทุกข์ขนาดนั้นกลัวขนาดนั้นถ้าไม่งั้นไปไม่ได้หรอกนิพพานต้องคนมีปัญญานะคนมีปัญญาเห็นทุกข์จึงจะไปนิพพานได้ถ้าเราไม่เห็นทุกข์เราก็ไม่ไปทุกข์ที่ไหนทุกข์ที่ใจเราทุกวันคนเราเนี่ยถ้าเราไม่หลงสักอย่างเดียวเราจะเห็นทุกข์ไอ้ที่ว่าสุขนี่เพราะเราหลงอุปาทานหลงยึดหลงปรุงแต่งหลงขันห้านี้ถ้าเราไม่หลงเราจะเห็นว่าโอ้คนเราเนี่ยนะทุกตลอดเวลาเลยคนเรานี่ลอยอยู่กับลมไปลมมาถ้าลมไม่ไปไม่มาถึงก็ทุกข์ที่สุดลองนึกคิดว่าเราไม่หายใจสักพักไปตายไหมไม่ต้องหายใจสักพักแค่ไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าเราตายแล้วเดินอยู่พวกเข้าฌานนั่นแหละเข้าฌานลมหายใจก็หยุดแต่นั่นก็ไม่ตายเพราะตัวจิตนั้นมีพลังอยู่แต่ถ้าหากว่าคนธรรมดานี้ถ้าหมดลมหายใจก็ต้องเรียกว่าตายแล้วทุกข์ที่สุดแหละลมหายใจหยุดเนี่ยก็เรียกว่าทุกข์ที่สุดแหละการที่จะลมหายใจหยุดเนี่ยเหมือนคนเข้าไปขังอยู่ในที่ไม่มีอากาศหายใจเราจะต้องดิ้นทุรนทุรายอย่างเงี้ยจนกว่าจะขาดใจตายนั่นน่ะคือตัวทุกข์คนที่เห็นทุกข์อย่างนั้นน่ะจึงเรียกว่ารู้ทางที่ว่าทำไงจะหาทางออกถูกจับขังไว้ในกรงแล้วนี่หายใจไม่ออกจะต้องหาทางออกทั้งที่หาไม่ได้ก็จะต้องหาออกให้ได้ถ้ามันมีทางช่องเล็กช่องน้อยพอมือรอดได้เท้ารอดได้ก็จะต้องออกมาแล้วก็จะเห็นทุกข์ความตายอยู่ในข้างหน้าเราแล้วยังไงก็ไปจะไปตายข้างหน้าดีกว่าเลยเรียกว่าจะไปนิพพานกันมันเป็นเรื่องไม่ง่ายนะโยมนะมันเป็นเรื่องต้องเห็นทุกข์ไม่ใช่ไปเพราะความเจ็บใจนะไม่ใช่ไปเพราะความผิดหวังกันคือไปด้วยเห็นว่าอะไรอะไรมันก็ไม่มีดีแล้วกลับมาเกิดใหม่ก็เป็นตัวทุกข์ใหม่กลับมาคิดใหม่ก็ทุกข์ใหม่เรื่องต้อง7ปี8ปีเรื่องต้องหลายปีแล้วกลับมาคิดใหม่ก็ทุกข์ใหม่อีกหยุดคิดซะทีถ้าโยมหยุดอดีตได้โยมไปได้นิพพานได้หยุดได้มั้ยโยมหยุดไม่ได้ใช่มั้ยอดีตก็หยุดยากนะอนาคตก็หยุดยากปัจจุบันนี่ทำยากที่สุดคือวิชาตัวรู้เนี่ยตัวสติที่จะควบคุมอารมณ์เห็นอย่างไรได้ยินอย่างไรเดินอย่างไรนั่งอย่างไรลิ้มรสอะไรให้มีปัจจุบันอยู่ด้วยตัวนี้ทำยากพูดง่ายแต่ทำยากใช่ไหมโยมไอ้ที่เห็นแล้วเฉยยากไอ้ได้ยินแล้วเฉยทำยากพูดได้แต่ว่าทำใจทำยากเพราะมันเป็นของไม่มีตัวตนเราต้องฝึกในอินทรีย์ทั้ง5ในการควบคุมอายตนะเราให้เคยเช่นตายรูปเราพยายามเฉยไว้เห็นหนอนะพุทโธไว้ที่ตาหูได้ยินเสียงก็ได้ยินหนอหรือพุทโธหรือรู้ว่าหูได้ยินใจคิดก็คิดหนอหรือพุทโธรู้ว่าคิดอะไรหรือทำความรู้อย่างเดียวว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับใจเรากำลังเกิดขึ้นอะไรที่กระทบนี้ให้รู้การกระทบสัมผัสในวิญญาณนี้ทันทีเมื่อนั้นนั่นก็รู้ทางดับทุกข์มันละเอียดมากเลยถ้าทำได้ทางนี้ไปนิพพานสมัยก่อนพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเรียนคัมภีร์จบเรียกโพธิละบาลานเปล่าเรียนคัมภีร์จบคนนึกว่าคนที่ไม่เรียนนึกเพราะสมัยก่อนไม่ค่อยรู้หนังสือนิยมแต่สมัยนี้คนยังรู้เยอะสมัยเมื่อ 2,000 กว่าปีนั้นคนไม่รู้หนังสือนอกจากคนเข้าวัดคนเข้าวังเท่านั้นเองคนที่จะรู้หนังสือคนเข้าวังกับคนเข้าวัดมายุคสมัยนี้คนไม่เข้าวัดไม่เข้าวังก็รู้ได้เข้าโรงเรียนแต่สมัยก่อนนั้นถ้าไม่เข้าวัดเข้าวังก็เป็นคนไม่รู้หนังสือแต่ไปนิพพานได้เพราะอะไรที่อย่างที่อาตมาพูดว่าเริ่มต้นจากเรามาขอศีลเรามีปริยัติแล้วแล้วเราเริ่มปฏิบัติศีลเราก็มีทางนิพพานแล้วแล้วยิ่งเริ่มปฏิบัติสติปัฏฐาน4มีวิปัสสนาญาณแล้วรู้จิตเห็นจิตนี่มีญาณแล้ว
รู้จิตเห็นจิตเกิดดับโลภโกรธหลงรู้ทันเนี่ยมียานแล้วเมื่อพิจารณาไปดับมากๆขึ้นเป็นวิปัสสนาแล้วก็สามารถละความโกรธได้เนี่ยเป็นวิปัสสนาแล้วถ้ายังละไม่ได้ยังไม่เป็นวิปัสสนาตอนนี้พอนั่นท่านก็ถือว่าท่านเนี่ยเรียนรู้ไตรปิฎกจบก็ไม่สนใจใครสอนคนเขาก็ปฏิบัติตามจับข้อความท่านง่ายๆก็ปฏิบัติสำเร็จเป็นพระอรหันต์พระทั้ง500องค์ก็สำเร็จหมดท่านก็สอนแต่คำพีอย่างเดียวผู้สุดพระเจ้าท่านทรงเมตตาก็บอกโพธิละเบลานเปล่ามานั่งแล้วโพธิละเบลานเปล่าลุกไปแล้วโพธิละเบลานเปล่าแบกคำพีมานั่งแล้วอย่างเงี้ยก็อายเองอายในที่ประชุมของพระสงฆ์ว่าเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้ามาลงว่าเราคนเดียวทั้งที่คนอื่นไม่รู้อะไรเลยเนี่ยทำไมไม่ยกไม่ว่าคนไม่อ่านหนังสือไม่ออกมาบวชแล้วทำไมพระพุทธเจ้าไม่เคยติเตียนเรารู้พระไตรปิฎกจบกับติเตียนก็มานึกว่าทำไมเรายังเลิกโกรธไม่ได้เรายังเลิกยึดตัวตนไม่ได้เรายังมีมนะทิฏฐิว่าตัวเองรู้มากกว่าคนอื่นอยู่ก็เลยคิดจะไปนิพพานบ้างจะให้พุทธเจ้ายกย่องว่าเรารู้บ้างเราจะได้พ้นคำกลบประมาทพุทธเจ้าถึงก็เลยให้ขอเรียนกับพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เฉยขอเรียนภาษาที่บุตรก็เฉยเฉยเฉยทุกองค์เฉยหมดเลยพระอรหันต์ท่านรู้ใจกันท่านมีปฏิสัมภิทาญาณท่านมีเจโตปริยญาณท่านได้รู้ใจจิตหมดเลยว่าควรทำอย่างไรรู้ปณิธานพุทธเจ้าคือพระอรหันต์ทุกองค์รู้ปณิธานพุทธเจ้าว่านี่พระพุทธเจ้าต้องการให้บุคคลใดคนหนึ่งปราบทิฏฐิพระที่รู้มากก็เลยผลสุดไปขอสามเณรอายุ8ขวบกว่า8ขวบองค์นั้นเป็นพระอรหันต์มาบวชแล้วก็ขนสร้างบารมีไว้เยอะน่ะทิฏฐิมานะกิเลสแล้วไม่มีมันก็ฟังธรรมพุทธเจ้าก็เกลี้ยงหายไปเลยกิเลสก็บรรลุก็ขอเรียนกรรมฐานต่อสามเณรเถอะองค์ไหนๆเขาก็ไม่ปรงโปรดไม่โปรดข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าหมดปัญญาจะไปนิพพานแล้วดูสิเรียนจบพระไตรปิฎกนะโยมไปนิพพานไม่ได้วนอยู่ตรงนั้นเองวนก็ว่าตัวเองรู้มากติดยึดตัวรู้นี่เองแต่จริงๆเป็นอวิชชาคือตัวไม่รู้สำคัญตนว่ารู้คือเป็นตัวไม่รู้สำคัญตนว่าเห็นเป็นตัวไม่เห็นสำคัญตนว่าได้ยินมากกลับเป็นคนไม่ได้ยินไปเสร็จแล้วตอนนี้แต่ว่าคนที่เรียนปริยัติมากเนี่ยโชคดีตรงที่ว่าเขาสามารถจะรู้ฉับพลันได้เพราะแล้วเมื่อบรรลุแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะเทศนาสั่งสอนอย่างปาฏิหาริย์ให้คนอื่นได้ดีกว่าคนที่มันไม่ได้เรียนรู้โชคดีตรงนั้นแต่โชคร้ายตรงที่ว่าตัวเองไม่สามารถจะรู้ได้เพราะมันมีทิฏฐิก็มันไม่ได้บอกว่าการเรียนไปนิพพานนะมันยากนะยากยังไงก็ผมก็จะเอายากเหมือนลงน้ำมันเนี่ยท่านทำได้ไหมมันลงไปในน้ำมันเนี่ยทำได้บอกทำไงท่านขอให้สัมมาเดนโปรดแต่ข้าพเจ้านี่ไม่พ้นทุกข์แน่ถ้าสัมมาเดนไม่โปรดข้าพเจ้าบอกเอาถ้างั้นต้องเมื่อเคารพเป็นครูบาอาจารย์ต้องทำตามทุกอย่างได้ไหมบอกได้อย่างนั้นพระคุณเจ้านิมนต์ลงไปในสระน้ำข้าพเจ้าสั่งไงต้องทำตามพอลงไปได้ครึ่งนาแข้งนิมนต์ขึ้นมานั่งใหม่เอาเอ๊ะมานั่งก็เอานิมนต์สอนนิมนต์พระคุณเจ้าลงไปอีกก็ลงไปอีกถึงตะโพกนิมนต์พระคุณเจ้าขึ้นมานั่งใหม่เดินขึ้นมานั่งอีกเปียกแล้วคนนี้แต่ก็ไม่โกรธพยายามฆ่าตัวโกรธให้ได้รู้ว่าถ้าเราพ้นจากสามเณรน้อยนี่เราไม่ไปนิพพานเลยไปไหนก็ยังไม่รู้เลยก็ขึ้นมานั่งก็ไม่โกรธแล้วก็ไม่มีทิฏฐิเลยปลดทิฏฐิทิ้งเลยสำคัญว่าตนเองรู้ว่าใจวิดกจบก็ทิ้งก็เอาลงไปอีกพอขึ้นถึงหน้าอกขึ้นมานั่งใหม่เดินขึ้นจากสามมาอีกมานั่งปรับเรียบเรียบร้อยให้ทำไงก็ไม่ว่าเอานิมนต์ลงไปใหม่ลงไปแค่คอจะเอายังไงดีจะให้เราจมตายหรือไงอย่างนี้จึงจะได้นิพพานนะแต่ก็เอาเป็นตายก็ไปให้จมก็จมพอที่สุดแล้วไม่เห็นทางแล้วว่าจะไปนิพพานได้ยังไงสอนคนอื่นเขาไปนิพพานแต่เองนึกไม่ออก
จะไปถามลูกศิษย์ก็ไม่ได้ใกล้ขึ้นมาก็รู้แล้วว่าหมดทิฏฐิทิฏฐิมานิทิฏฐิมานะตอนนี้ไม่ยึดตัวตนแล้วว่าสำเนียงบอกสมมุติว่าจอมปลวกมีจอมปลวกหนึ่งมีเหี้ยอยู่ตัวหนึ่งมันเข้าไปอยู่ในจอมปลวกนั้นบุรุษผู้หนึ่งอยากจะจับเหี้ยนั้นให้ได้มันมีช่องถึง6ช่องที่จริงมันมีประตูเนี่ยประตูออกเนี่ยมันมี5ประตูนะแต่อยู่ในโพรงนะมันเหี้ยมันอยู่ในโพรงทางออกนะมันมี5ช่องถ้าเราจะจับเหี้ยนะเราก็อุดช่องทั้งหมดแล้วปล่อยให้มันเหลือช่องเดียว

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: Oneness. This is a reading of a Dhamma lesson by the Venerable Ajahn Sanong Kathapunyo of Wat Sangathan, Thailand.
2: Understanding by stilling the mind.
3: เข้าใจด้วยความหยุด

0: In the world, we have to learn to think and use imagination. If we fail to do this, we cannot remember or know anything.
1: โลกนั้นต้องเรียนคิดเรียนนึกถ้าไม่คิดไม่นึกแล้วก็จำอะไรไม่ได้ก็ไม่รู้อะไร
0: On the Dhamma side, we have to learn how to stop thinking and imagining, to have a clear memory and realization. If we cannot stop, we cannot understand anything, because Dhamma is to be understood only by stilling the mind.
1: แต่ทางพุทธศาสนานั้นต้องเรียนหยุดคิดหยุดนึกจึงจะจำและเข้าใจอะไรได้ถ้ายังหยุดไม่ได้ก็เข้าใจอะไรไม่ได้ธรรมะจะต้องเข้าใจด้วยความหยุดคติธรรมคำสอนหลวงพ่อสนองกตปุญโญจากหนังสือจิตเป็นหนึ่ง

ังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านโดยคุณอาจิตโตเกียรติรุ่งเรืองอ่านจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอเชิญติดตามรับฟังได้แล้วค่ะ

ปุณณะพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทเป็นคนดุร้ายนักพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทเป็นคนหยาบคายนักถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทจักด่าบริพาทเธอในเรื่องนี้เธอจะคิดอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทจักด่าบริพาทข้าพระองค์ในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ว่ามนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทเหล่านี้ดีหนอมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทเหล่านี้ดีจริงหนอที่ไม่ประหารเราด้วยฝ่ามือข้าแต่พระผู้มีพระภาคในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ข้าแต่พระสุคตในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ปุณณะถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทจักประหารเธอด้วยฝ่ามือในเรื่องนี้เธอจะคิดอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทจักประหารข้าพระองค์ด้วยฝ่ามือในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ว่ามนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทเหล่านี้ดีหนอมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทเหล่านี้ดีจริงหนอที่ไม่ประหารเราด้วยก้อนดินข้าแต่พระผู้มีพระภาคในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ข้าแต่พระสุคตในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ปุณณะถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทจักประหารเธอด้วยก้อนดินในเรื่องนี้เธอจะคิดอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทจักประหารข้าพระองค์ด้วยก้อนดินในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ว่ามนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทเหล่านี้ดีหนอมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทเหล่านี้ดีจริงหนอที่ไม่ประหารเราด้วยท่อนไม้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ข้าแต่พระสุคตในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ปุณณะถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทจักประหารเธอด้วยท่อนไม้ในเรื่องนี้เธอจะคิดอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทจักประหารข้าพระองค์ด้วยท่อนไม้ในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ว่ามนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทเหล่านี้ดีหนอมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทเหล่านี้ดีจริงหนอที่ไม่ประหารเราด้วยศาสตราข้าแต่พระผู้มีพระภาคในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ข้าแต่พระสุคตในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ปุณณะถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทจะประหารเธอด้วยศาสตราในเรื่องนี้เธอจะคิดอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทจะประหารข้าพระองค์ด้วยศาสตราในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ว่ามนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทเหล่านี้ดีหนอมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทเหล่านี้ดีจริงหนอที่ไม่ปรงชีวิตเราด้วยศาสตราที่คมข้าแต่พระผู้มีพระภาคในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ข้าแต่พระสุคตในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ปุณณะถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทจะปลงชีวิตเธอด้วยศาสตราที่คมในเรื่องนี้เธอจะคิดอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทจะปลงชีวิตข้าพระองค์ด้วยศาสตราที่คมในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ว่าพระสาวกทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นอึดอัดระอารังเกียจอยู่ด้วยร่างกายและชีวิตแสวงหาศาสตราเครื่องปลงชีวิตก็มีอยู่เราได้ศาสตราเครื่องปลงชีวิตที่ไม่ได้แสวงหาเลยข้าแต่พระผู้มีพระภาคในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ข้าแต่พระสุคตในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ดี

ละดีละปุณณะเธอประกอบด้วยความข่มใจและความสงบใจนี้จักสามารถอยู่ในสุนาปรันตชนบทได้ปุณณะเธอรู้เวลาอันสมควรในบัดนี้เถิดครั้งนั้นท่านพระปุณณะชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วลุกขึ้นจากอาสนะถวายอภิวาทกระทำประทักษิณเก็บงำเสนาสนะเรียบร้อยแล้วถือบาทและจีวรหลีกจาริกไปทางสุนาปรันตชนบทเมื่อจาริกไปโดยลำดับก็ถึงสุนาปรันตชนบทได้ยินว่าท่านพระปุณณะอยู่ที่สุนาปรันตชนบทนั้นครั้งนั้นระหว่างพรรษานั้นท่านให้ชาวสุนาปรันตชนบทแสดงตนเป็นอุบาสกประมาณ500คนแสดงตนเป็นอุบาสิกาประมาณ500คนระหว่างพรรษานั้นเหมือนกันท่านปุณณะได้บรรลุวิชา3ลำดับนั้นโดยสมัยต่อมาก็ได้ปรินิพพานครั้งนั้นแลภิกษุจำนวนมากเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกุลบุตรชื่อปุณณะที่พระองค์ทรงโอวาทด้วยพระโอวาทโดยย่อนั้นมรณภาพแล้วเขามีคติเป็นอย่างไรมีอภิสัมปรายภพเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุทั้งหลายกุลบุตรชื่อปุณณะเป็นบัณฑิตปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมทั้งไม่เบียดเบียนเราเพราะเหตุแห่งธรรมภิกษุทั้งหลายปุณณบุตรชื่อปุณณะปรินิพพานแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลปุณโณวาทสูตรที่3จบ

4. นันทโกวาทสูตรว่าด้วยการให้โอวาทของพระนันทกะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลภิกษุณีมหาประชาบดีโคตมีพร้อมด้วยภิกษุณีประมาณ500รูปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดประทานพระโอวาทสั่งสอนภิกษุณีทั้งหลายโปรดแสดงธรรมมีคาถาแก่ภิกษุณีทั้งหลายเถิดสมัยนั้นแลภิกษุผู้เถระทั้งหลายย่อมโอวาทภิกษุณีทั้งหลายโดยเวียนกันไปแต่ท่านพระนันทกะไม่ปรารถนาจะโอวาทภิกษุณีทั้งหลายโดยเวียนกันไปลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสถามว่าอานนท์วันนี้วาระให้โอวาทภิกษุณีเวียนมาถึงใครหนอท่านพระอานนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวาระให้โอวาทภิกษุณีทั้งหลายภิกษุทุกรูปกระทำแล้วโดยเวียนกันไปแต่ท่านพระนันทกะรูปนี้ไม่ปรารถนาจะให้โอวาทภิกษุณีทั้งหลายโดยเวียนกันไปครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระนันทกะมาตรัสว่านันทกะเธอจงโอวาทสั่งสอนภิกษุณีทั้งหลายพราหมณ์เธอจงแสดงธรรมมีคาถาแก่ภิกษุณีทั้งหลายเถิดท่านพระนันทกะทูลรับสนองพระดำรัสแล้วในเวลาเช้าจึงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีเที่ยวบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีแล้วกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแล้วผู้เดียวเข้าไปยังราชการามภิกษุณีเหล่านั้นเห็นท่านพระนันทกะเดินมาแต่ไกลจึงช่วยกันปูลาดอาสนะและตั้งน้ำล้างเท้าไว้ท่านพระนันทกะนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วล้างเท้าแม้ภิกษุณีเหล่านั้นก็พากันกราบท่านพระนันทกะแล้วนั่งณที่สมควรท่านพระนันทกะได้กล่าวกับภิกษุณีเหล่านั้นว่าน้องหญิงทั้งหลายการถามตอบกันจักมีขึ้นในการถามตอบกันนั้นน้องหญิงทั้งหลายเมื่อรู้พึงตอบว่าดิฉันทั้งหลายรู้เมื่อไม่รู้พึงตอบว่าดิฉันทั้งหลายไม่รู้หรือน้องหญิงรูปใดมีความเคลือบแคลงหรือความสงสัยน้องหญิงรูปนั้นพึงถามอัตมภาพในเรื่องนั้นว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญเรื่องนี้เป็นอย่างไรเรื่องนี้มีเนื้อความอย่างไรภิกษุณีเหล่านั้นกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญดิฉันทั้งหลายมีใจยินดีชื่นชมพระคุณเจ้านันทกะด้วยเหตุที่พระคุณเจ้านันทกะปวารณาแก่ดิฉันทั้งหลายเช่นนี้ท่านพระนันทกะถามว่าน้องหญิงทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือจักขุเที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกษุณีเหล่านั้นตอบว่าไม่เที่ยงเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยเจ้าค่ะท่านทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือโสตะเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะคานะเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะชิวหาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะกายเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะมโนเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไร
ราะก่อนนี้ดิฉันทั้งหลายได้เห็นดีแล้วตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าอายตนะภายในหกของเราไม่เที่ยงแม้เพราะเหตุนี้เจ้าค่ะท่านพระนันทกะกล่าวว่าดีละดีละน้องหญิงทั้งหลายพระอริยสาวกผู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบย่อมมีความเห็นเรื่องนี้อย่างนี้น้องหญิงทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยเจ้าค่ะน้องหญิงทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือเสียงเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะกลิ่นเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะรสเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะโผฏฐัพพะเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะธรรมารมณ์เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะก่อนนี้ดิฉันทั้งหลายได้เห็นดีแล้วตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าอายตนะภายนอกหกของเราไม่เที่ยงแม้เพราะเหตุนี้เจ้าค่ะท่านพระนันทกะกล่าวว่าดีละดีละน้องหญิงทั้งหลายพระอริยสาวกผู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบย่อมมีความเห็นเรื่องนี้อย่างนี้แลน้องหญิงทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือจักขุวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข

เป็นทุกข์เจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยเจ้าค่ะน้องหญิงทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือโสตวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะคานวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะชิวหาวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะกายวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะมโนวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะก่อนนี้ดิฉันทั้งหลายได้เห็นดีแล้วตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าหมวดวิญญาณหกของเราไม่เที่ยงแม้เพราะเหตุนี้เจ้าค่ะดีละดีละน้องหญิงทั้งหลายพระอริยสาวกผู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบย่อมมีความเห็นเรื่องนี้อย่างนี้แลน้องหญิงทั้งหลายเปรียบเหมือนเมื่อประทีปน้ำมันถูกจุดไว้น้ำมันก็ดีไส้ก็ดีเปลวไฟก็ดีแสงสว่างก็ดีล้วนไม่เที่ยงมีความแปรผันเป็นธรรมดาผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเมื่อประทีปน้ำมันโน้นถูกจุดไว้น้ำมันก็ดีไส้ก็ดีเปลวไฟก็ดีล้วนไม่เที่ยงมีความแปรผันเป็นธรรมดาแต่ว่าแสงสว่างของประทีปน้ำมันนั้นเที่ยงยั่งยืนเป็นไปติดต่อมีความไม่แปรผันเป็นธรรมดาผู้ที่กล่าวนั้นชื่อว่าพึงกล่าวชอบหรือไม่ไม่ชอบเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเมื่อประทีปน้ำมันโน้นถูกจุดไว้น้ำมันก็ดีไส้ก็ดีเปลวไฟก็ดีล้วนไม่เที่ยงมีความแปรผันเป็นธรรมดาไม่จำเป็นต้องพูดถึงแสงสว่างของประทีปน้ำมันนั้นซึ่งไม่เที่ยงมีความแปรผันเป็นธรรมดาเลยเจ้าค่ะฉันนั้นเหมือนกันน้องหญิงทั้งหลายบุคคลใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าอายตนะภายในหกของเรานี้ไม่เที่ยงแต่เราอาศัยอายตนะภายในหกแล้วย่อมเสวยเวทนาใดเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามเป็นอทุกขมสุขก็ตามเวทนานั้นเที่ยงยั่งยืนเป็นไปติดต่อมีความไม่แปรผันเป็นธรรมดาผู้ที่กล่าวนั้นชื่อว่าพึงกล่าวชอบหรือไม่ไม่ชอบเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอาศัยปัจจัยที่เกิดจากอายตนะภายในนั้นๆเวทนาที่เกิดจากอายตนะภายในนั้นๆจึงเกิดขึ้นเพราะปัจจัยที่เกิดจากอายตนะภายในนั้นๆดับเวทนาที่เกิดจากอายตนะภายในนั้นๆจึงดับดีละดีละน้องหญิงทั้งหลายพระอริยสาวกผู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบย่อมมีความเห็นเรื่องนี้อย่างนี้แหละ

น้องหญิงทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ประเภทยืนต้นมีแก่นมีรากลำต้นกิ่งและใบและเงาล้วนไม่เที่ยงมีความแปรผันเป็นธรรมดาผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าต้นไม้ใหญ่ประเภทยืนต้นมีแก่นมีรากลำต้นกิ่งและใบและเงาล้วนไม่เที่ยงมีความแปรผันเป็นธรรมดาแต่ว่าเงาของต้นไม้นั้นเที่ยงยั่งยืนเป็นไปติดต่อไม่มีความแปรผันเป็นธรรมดาผู้ที่กล่าวนั้นชื่อว่าพึงกล่าวชอบหรือไม่ไม่ชอบเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะต้นไม้ใหญ่ประเภทยืนต้นมีแก่นมีรากลำต้นกิ่งและใบล้วนไม่เที่ยงมีความแปรผันเป็นธรรมดาไม่จำเป็น

ต้องพูดถึงเงาของต้นไม้นั้นซึ่งไม่เที่ยงมีความแปรผันเป็นธรรมดาเลยเจ้าค่ะฉันนั้นเหมือนกันน้องหญิงทั้งหลายบุคคลใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าอายตนะภายนอกหกของเราไม่เที่ยงแต่เราอาศัยอายตนะภายนอกหกแล้วย่อมเสวยเวทนาใดเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามเป็นอทุกขมสุขก็ตามเวทนานั้นเที่ยงยั่งยืนเป็นไปติดต่อมีความไม่แปรผันเป็นธรรมดาผู้ที่กล่าวนั้นชื่อว่าพึงกล่าวชอบหรือไม่ไม่ชอบเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอาศัยปัจจัยที่เกิดจากอายตนะภายนอกนั้นๆเวทนาที่เกิดจากอายตนะภายนอกนั้นๆจึงเกิดขึ้นเพราะปัจจัยที่เกิดจากอายตนะภายนอกนั้นๆดับเวทนาที่เกิดจากอายตนะภายนอกนั้นๆจึงดับเจ้าค่ะดีละดีละน้องหญิงทั้งหลายพระอริยสาวกผู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบย่อมมีความเห็นเรื่องนี้อย่างนี้แลน้องหญิงทั้งหลายเปรียบเหมือนคนฆ่าโคหรือลูกมือคนฆ่าโคผู้ชำนาญฆ่าแม่โคแล้วใช้มีดแล่เนื้อที่คมชำแหละแม่โคแยกส่วนเนื้อไว้ข้างในแยกส่วนหนังไว้ข้างนอกในส่วนเนื้อนั้นส่วนใดๆเป็นเนื้อสันเส้นเอ็นใหญ่เส้นเอ็นเล็กในภายในก็ใช้มีดแล่เนื้อที่คมตัดชำแหละเฉือนส่วนนั้นๆแล้วเลาะส่วนหนังไว้ข้างนอกใช้หนังนั้นนั่นแหละคลุมแม่โคนั้นไว้แล้วพึงกล่าวอย่างนี้ว่าแม่โคตัวนี้เราประกอบไว้ด้วยหนังผืนนี้เท่านั้นคนฆ่าโคหรือลูกมือคนฆ่าโคนั้นเมื่อกล่าวชื่อว่าพึงกล่าวชอบหรือไม่ไม่ชอบเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคนฆ่าโคหรือลูกมือคนฆ่าโคผู้ชำนาญโน้นฆ่าแม่โคแล้วใช้มีดแล่เนื้อที่คมชำแหละแม่โคแยกส่วนเนื้อไว้ข้างในแยกส่วนหนังไว้ข้างนอกในส่วนเนื้อนั้นส่วนใดๆเป็นเนื้อสันเส้นเอ็นใหญ่เส้นเอ็นเล็กในภายในก็ใช้มีดแล่เนื้อที่คมตัดชำแหละเฉือนส่วนนั้นๆแล้วเลาะส่วนหนังไว้ข้างนอกใช้หนังนั้นนั่นแหละคลุมแม่โคนั้นไว้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าแม่โคตัวนี้เราประกอบไว้ด้วยหนังผืนนี้เท่านั้นแม้ก็จริงถึงอย่างนั้นแม่โคนั้นก็แยกกันแล้วจากหนังผืนนั้นนั่นเองเจ้าค่ะน้องหญิงทั้งหลายอาตมภาพทำอุปมานี้เพื่อให้เข้าใจเนื้อความชัดเจนขึ้นเนื้อความในอุปมานั้นดังต่อไปนี้คำว่าส่วนเนื้อข้างในนั้นเป็นชื่อของอายตนะภายในหกคำว่าส่วนหนังข้างนอกนั้นเป็นชื่อของอายตนะภายนอกหกคำว่าเนื้อสันเส้นเอ็นใหญ่เส้นเอ็นเล็กนั้นเป็นชื่อของนันทิราคะคำว่ามีดแล่เนื้อที่คมนั้นเป็นชื่อของอริยปัญญาที่ตัดชำแหละเฉือนกิเลสในภายในสังโยชน์ในภายในและเครื่องผูกในภายใน

โพชฌงค์เจ็ดประการน้องหญิงทั้งหลายเพราะโพชฌงค์เจ็ดประการนี้ที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปภิกษุจึงทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันโพชฌงค์เจ็ดประการอะไรบ้างคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 1. ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกความสงัดอาศัยวิราคะความคลายกำหนัดอาศัยนิโรธความดับน้อมไปในโวสักขะความสละคืน 2. ย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์3. ย่อมเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์ 4. ย่อมเจริญปีติสัมโพชฌงค์ 5. ย่อมเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ 6. ย่อมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ 7. ย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักขะเพราะโพชฌงค์เจ็ดประการนี้แลที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปภิกษุจึงทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันครั้งนั้นท่านพระนันทกะกล่าวสอนภิกษุณีเหล่านั้นด้วยโอวาทนี้แล้วจึงส่งไปด้วยคำว่าน้องหญิงทั้งหลายท่านทั้งหลายจงไปเถิดสมควรแก่เวลาแล้วลำดับนั้นภิกษุณีเหล่านั้นชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของท่านพระนันทกะแล้วลุกขึ้นจากอาสนะกราบท่านพระนันทกะกระทำประทักษิณแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุณีเหล่านั้นดังนี้ว่าภิกษุณีทั้งหลายเธอทั้งหลายจงไปเถิดสมควรแก่เวลาแล้วครั้งนั้นภิกษุณีเหล่านั้นได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วจากไป

เมื่อภิกษุณีเหล่านั้นจากไปแล้วไม่นานพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายในวันอุโบสถ14ค่ำนั้นชนเป็นอันมากไม่มีความเคลือบแคลงหรือความสงสัยเลยว่าดวงจันทร์ไม่เต็มดวงหรือเต็มดวงหนอแต่ที่แท้ดวงจันทร์ก็ยังไม่เต็มดวงนั่นเองแม้ฉันใดภิกษุณีเหล่านั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมเป็นผู้มีใจยินดีต่อธรรมเทศนาของนันตกะทั้งที่ยังมีความดำริไม่บริบูรณ์ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระนันทกะมาตรัสว่านันทกะถ้าเช่นนั้นวันพรุ่งนี้เธอพึงโอวาทภิกษุณีเหล่านั้นด้วยโอวาทนั้นนั่นแหละท่านพระนันทกะทูลรับสนองพระดำรัสแล้วเมื่อล่วงราตรีนั้นไปครั้นเวลาเช้าท่านพระนันทกะครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีเที่ยวบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีแล้วกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแล้วผู้เดียวเข้าไปยังราชการามภิกษุณีเหล่านั้นเห็นท่านพระนันทกะเดินมาแต่ไกลจึงช่วยกันปูลาดอาสนะและตั้งน้ำล้างเท้าไว้ท่านพระนันทกะนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วล้างเท้าแม้ภิกษุณีเหล่านั้นกราบท่านพระนันทกะแล้วนั่งณที่สมควรท่านพระนันทกะได้กล่าวกับภิกษุณีเหล่านั้นว่าน้องหญิงทั้งหลายการถามตอบกันจักมีขึ้นในการถามตอบกันนั้นน้องหญิงทั้งหลายเมื่อรู้พึงตอบว่าดิฉันทั้งหลายรู้เมื่อไม่รู้พึงตอบว่าดิฉันทั้งหลายไม่รู้หรือน้องหญิงรูปใดมีความเคลือบแคลงหรือความสงสัยน้องหญิงรูปนั้นพึงถามอาตมภาพในเรื่องนั้นว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญเรื่องนี้เป็นอย่างไรเรื่องนี้มีเนื้อความอย่างไรภิกษุณีเหล่านั้นกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญดิฉันทั้งหลายมีใจยินดีชื่นชมพระคุณเจ้านันทกะด้วยเหตุที่พระคุณเจ้านันทกะปวารณาแก่ดิฉันทั้งหลายเช่นนี้

น้องหญิงทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือจักขุเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยเจ้าค่ะท่านทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือโสตะเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะคานะเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะชิวหาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะกายเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะมโนเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะก่อนนี้ดิฉันทั้งหลายได้เห็นดีแล้วตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าอายตนะภายในหกของเราไม่เที่ยงแม้เพราะเหตุนี้เจ้าค่ะดีละดีละน้องหญิงทั้งหลายพระอริยสาวกผู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบย่อมมีความเห็นเรื่องนี้อย่างนี้น้องหญิงทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยเจ้าค่ะน้องหญิงทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือเสียงเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะกลิ่นเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะรสเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะโผฏฐัพพะเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะธรรมารมณ์เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะก่อนนี้ดิฉันทั้งหลายได้เห็นดีแล้วตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าอายตนะภายนอกหกของเราไม่เที่ยงแม้เพราะเหตุนี้เจ้าค่ะดีละดีละน้องหญิงทั้งหลายพระอริยสาวกผู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบย่อมมีความเห็นเรื่องนี้อย่างนี้แล

น้องหญิงทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือจักขุวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะก่อนนี้ดิฉันทั้งหลายได้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าหมวดวิญญาณหกของเราไม่เที่ยงแม้เพราะเหตุนี้เจ้าค่ะดีละดีละน้องหญิงทั้งหลายพระอริยสาวกผู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบย่อมมีความเห็นเรื่องนี้อย่างนี้แลน้องหญิงทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือโสตะวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะคานะวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะชิวหาวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะกายวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะมโนวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะก่อนนี้ดิฉันทั้งหลายได้เห็นดีแล้วตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าหมวดวิญญาณหกของเราไม่เที่ยงแม้เพราะเหตุนี้เจ้าค่ะดีละดีละน้องหญิงทั้งหลายพระอริยสาวกผู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบย่อมมีความเห็นเรื่องนี้อย่างนี้แล

น้องหญิงทั้งหลายเมื่อประทีปน้ำมันถูกจุดไว้น้ำมันก็ดีไส้ก็ดีเปลวไฟก็ดีแสงสว่างก็ดีล้วนไม่เที่ยงมีความแปรผันเป็นธรรมดาผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเมื่อประทีปน้ำมันโน้นถูกจุดไว้น้ำมันก็ดีไส้ก็ดีเปลวไฟก็ดีล้วนไม่เที่ยงมีความแปรผันเป็นธรรมดาแต่ว่าแสงสว่างของประทีปน้ำมันนั้นเที่ยงยั่งยืนเป็นไปติดต่อมีความไม่แปรผันเป็นธรรมดาผู้ที่กล่าวนั้นชื่อว่าพึงกล่าวชอบหรือไม่ไม่ชอบเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเมื่อประทีปน้ำมันโน้นถูกจุดไว้น้ำมันก็ดีไส้ก็ดีเปลวไฟก็ดีล้วนไม่เที่ยงมีความแปรผันเป็นธรรมดาไม่จำเป็นต้องพูดถึงแสงสว่างของประทีปน้ำมันนั้นซึ่งไม่เที่ยงมีความแปรผันเป็นธรรมดาเลยเจ้าค่ะฉันนั้นเหมือนกันน้องหญิงทั้งหลายบุคคลใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าอายตนะภายในหกของเรานี้ไม่เที่ยงแต่เราอาศัยอายตนะภายในหกแล้วย่อมเสวยเวทนาใดเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามเป็นอทุกขมสุขก็ตามเวทนานั้นเที่ยงยั่งยืนเป็นไปติดต่อมีความไม่แปรผันเป็นธรรมดาผู้ที่กล่าวนั้นชื่อว่าพึงกล่าวชอบหรือไม่ไม่ชอบเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอาศัยปัจจัยที่เกิดจากอายตนะภายในนั้นๆเวทนาที่เกิดจากอายตนะภายในนั้นๆจึงเกิดขึ้นเพราะปัจจัยที่เกิดจากอายตนะภายในนั้นๆดับเวทนาที่เกิดจากอายตนะภายในนั้นๆจึงดับดีละดีละน้องหญิงทั้งหลายพระอริยสาวกผู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบย่อมมีความเห็นเรื่องนี้อย่างนี้แล

น้องหญิงทั้งหลายต้นไม้ใหญ่ประเภทยืนต้นมีแก่นมีรากลำต้นกิ่งและใบและเงาล้วนไม่เที่ยงมีความแปรผันเป็นธรรมดาผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่ารากก็ดีลำต้นก็ดีกิ่งและใบก็ดีเงาก็ดีของต้นไม้ใหญ่ประเภทยืนต้นมีแก่นล้วนไม่เที่ยงมีความแปรผันเป็นธรรมดาแต่ว่าเงาของต้นไม้นั้นเที่ยงยั่งยืนเป็นไปติดต่อไม่มีความแปรผันเป็นธรรมดาผู้ที่กล่าวนั้นชื่อว่าพึงกล่าวชอบหรือไม่ไม่ชอบเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะต้นไม้ใหญ่ประเภทยืนต้นมีแก่นมีรากลำต้นกิ่งและใบล้วนไม่เที่ยงมีความแปรผันเป็นธรรมดาไม่จำเป็นต้องพูดถึงเงาของต้นไม้นั้นซึ่งไม่เที่ยงมีความแปรผันเป็นธรรมดาเลยเจ้าค่ะฉันนั้นเหมือนกันบุคคลใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าอายตนะภายนอกหกของเรานี้ไม่เที่ยงแต่เราอาศัยอายตนะภายนอกหกแล้วย่อมเสวยเวทนาใดเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามเป็นอทุกขมสุขก็ตามเวทนานั้นเที่ยงยั่งยืน

ไปติดต่อมีความไม่แปรผันเป็นธรรมดาผู้ที่กล่าวนั้นชื่อว่าพึงกล่าวชอบหรือไม่ไม่ชอบเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอาศัยปัจจัยที่เกิดจากอายตนะภายนอกนั้นๆเวทนาที่เกิดจากอายตนะภายนอกนั้นๆจึงเกิดขึ้นเพราะปัจจัยที่เกิดจากอายตนะภายนอกนั้นๆดับเวทนาที่เกิดจากอายตนะภายนอกนั้นๆจึงดับดีละดีละน้องหญิงทั้งหลายพระอริยสาวกผู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบย่อมมีความเห็นเรื่องนี้อย่างนี้แล

น้องหญิงทั้งหลายเปรียบเหมือนคนฆ่าโคหรือลูกมือคนฆ่าโคผู้ชำนาญฆ่าแม่โคแล้วใช้มีดแล่เนื้อที่คมชำแหละแม่โคแยกส่วนเนื้อไว้ข้างในแยกส่วนหนังไว้ข้างนอกในส่วนเนื้อนั้นส่วนใดๆเป็นเนื้อสันเส้นเอ็นใหญ่เส้นเอ็นเล็กในภายในก็ใช้มีดแล่เนื้อที่คมตัดชำแหละเฉือนส่วนนั้นๆแล้วเลาะส่วนหนังไว้ข้างนอกใช้หนังนั้นนั่นแหละคลุมแม่โคนั้นไว้แล้วพึงกล่าวอย่างนี้ว่าแม่โคตัวนี้เราประกอบไว้ด้วยหนังผืนนี้เท่านั้นคนฆ่าโคหรือลูกมือคนฆ่าโคนั้นเมื่อกล่าวชื่อว่าพึงกล่าวชอบหรือไม่ไม่ชอบเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคนฆ่าโคหรือลูกมือคนฆ่าโคผู้ชำนาญโน้นฆ่าแม่โคแล้วใช้มีดแล่เนื้อที่คมชำแหละแม่โคแยกส่วนเนื้อไว้ข้างในแยกส่วนหนังไว้ข้างนอกในส่วนเนื้อนั้นส่วนใดๆเป็นเนื้อสันเส้นเอ็นใหญ่เส้นเอ็นเล็กในภายในก็ใช้มีดแล่เนื้อที่คมตัดชำแหละเฉือนส่วนนั้นๆแล้วเลาะส่วนหนังไว้ข้างนอกใช้หนังนั้นนั่นแหละคลุมแม่โคนั้นไว้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าแม่โคตัวนี้เราประกอบไว้ด้วยหนังผืนนี้เท่านั้นแม้ก็จริงถึงอย่างนั้นแม่โคนั้นก็แยกกันแล้วจากหนังผืนนั้นนั่นเองน้องหญิงทั้งหลายอาตมภาพทำอุปมานี้เพื่อให้เข้าใจเนื้อความได้ชัดเจนขึ้นเนื้อความในอุปมานั้นดังต่อไปนี้คำว่าส่วนเนื้อข้างในนั้นเป็นชื่อของอายตนะภายในหกคำว่าส่วนหนังข้างนอกนั้นเป็นชื่อของอายตนะภายนอกหกคำว่าเนื้อสันเส้นเอ็นใหญ่เส้นเอ็นเล็กนั้นเป็นชื่อของนันทิราคะคำว่ามีดแล่เนื้อที่คมนั้นเป็นชื่อของอริยปัญญาที่ตัดชำแหละเฉือนกิเลสในภายในสังโยชน์ในภายในและเครื่องผูกในภายใน

โพชฌงค์เจ็ดประการน้องหญิงทั้งหลายเพราะโพชฌงค์เจ็ดประการนี้ที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปภิกษุจึงทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันโพชฌงค์เจ็ดประการอะไรบ้างคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 1. ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักขะ 2. ย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ 3. ย่อมเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์ 4. ย่อมเจริญปีติสัมโพชฌงค์ 5. ย่อมเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ 6. ย่อมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ 7.ย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักขะเพราะโพชฌงค์เจ็ดประการนี้ที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปภิกษุจึงทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันครั้งนั้นท่านพระนันทกะโอวาทภิกษุณีเหล่านั้นด้วยโอวาทนี้แล้วจึงส่งไปด้วยคำว่าน้องหญิงทั้งหลายท่านทั้งหลายจงไปเถิดสมควรแก่เวลา

ผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุณีเหล่านั้นดังนี้ว่าภิกษุณีทั้งหลายเธอทั้งหลายจงไปเถิดสมควรแก่เวลาแล้วครั้งนั้นภิกษุณีเหล่านั้นได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทําประทักษิณแล้วจากไปเมื่อภิกษุณีเหล่านั้นจากไปแล้วไม่นานพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายในวันอุโบสถ15ค่ำนั้นชนเป็นอันมากไม่มีความเคลือบแคลงหรือความสงสัยเลยว่าดวงจันทร์ไม่เต็มดวงหรือเต็มดวงหนอแต่ที่แท้ดวงจันทร์ก็เต็มดวงแล้วฉันใดภิกษุณีเหล่านั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมเป็นผู้มีใจยินดีต่อธรรมเทศนาของพระนันทกะและมีความดำริบริบูรณ์แล้วภิกษุทั้งหลายบรรดาภิกษุณี500รูปนั้นรูปที่ได้คุณธรรมชั้นต่ำที่สุดเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลนันทโกวาทสูตรที่4จบ

ลำดับนั้นภิกษุณีเหล่านั้นชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของท่านพระนันทกะแล้วลุกขึ้นจากอาสนะกราบท่านพระนันทกะกระทำประทักษิณแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้

5. จูละราหุโลวาทสูตรว่าด้วยการประทานโอวาทแก่พระราหุลสูตรเล็กข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดทรงเกิดความรำพึงขึ้นอย่างนี้ว่าทำเป็นเครื่องบ่มวิมุตของราหุลแก่กล้าแล้วทางที่ดีเราพึงแนะนำราหุลในธรรมเป็นที่สิ้นอาสวะให้ยิ่งขึ้นไปครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีทรงเที่ยวบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีแล้วเสด็จกลับจากบิณฑบาตภายหลังเสวยพระกริยาหารเสร็จแล้วรับสั่งเรียกท่านพระราหุลมาตรัสว่าราหุลเธอจงถือผ้านิสีธนะผ้าสำหรับปูนั่งของสมณะเราจะเข้าไปยังป่าอันธวันเพื่อพักผ่อนกลางวันท่านพระราหุลทูลรับสนองพระดำรัสแล้วได้ถือผ้านิสีธนะตามเสด็จพระผู้มีพระภาคไปเบื้องพระปริสดางสมัยนั้นเทวดาหลายพันองค์ก็ติดตามพระผู้มีพระภาคไปด้วยคิดว่าวันนี้พระผู้มีพระภาคจะทรงแนะนำท่านพระราหุลในธรรมเป็นที่สิ้นอาสวะให้ยิ่งขึ้นไปต่อมาพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปสู่ป่าอันธวันประทับนั่งบนพุทธอาที่ปูลาดไว้แล้วที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งฝ่ายท่านพระราหุลถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระราหุลดังนี้ว่าราหุลเธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือจักขุเที่ยงหรือไม่เที่ยงท่านพระราหุลกราบทูลว่าไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะราหุลเธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะราหุลเธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือจักขุวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะราหุลเธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือจักขุสัมผัสเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะราหุลเธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรแม้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะ

0: ราหุลเธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือโสตะเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะคานะเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะชิวหาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะกายเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะราหุลเธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือมโนเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะราหุลเธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือธรรมารมณ์เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะราหุลเธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือมโนวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะราหุลเธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือมโนสัมผัสเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะ
1: ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านออกอากาศเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดี

าเรามีสติพิจารณาในการเดินก็เดินแบบพระสามารถปฏิบัติให้มรรคผลนิพพานเกิดขึ้นได้หากเราพิจารณาการเดินอยู่สม่ำเสมอจะไปไหนมาไหนเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นขันธ์ 5ชัดมากๆขึ้นตัวนั้นก็เป็นตัวหลุดพ้นเดินไปไหนก็พิจารณาเห็นชัดว่าเรามีสติหรือไม่เรามีทุกข์หรือไม่สุขมีอะไรที่เกิดขึ้นในการเดินเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้ประตูสวรรค์นิพพานก็จะเกิดขึ้นกับผู้เดินทั้งวันทั้งคืนมีบารมีมีกุศลจิต

ณเวลานี้สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอเชิญทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมในการเดินจงกรมตามหลักสติปัฏฐาน4ซึ่งสอนโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวเดินจงกรมณบัดนี้

0: ยืนให้หางคืบยืนให้ท่าแข็งแรงยืนให้เท้าชิดกันยืนให้หางคืบเท้าจะได้แข็งแรงเดิน4จังหวะก่อนเหลือบตาลงดำไม่ต้องก้มหน้านะจะเดินก้มหน้านะถ้าเดินก้มหน้าจะเครียดจะตึงและจะทำให้ปวดต้นคอทำให้ปวดตาก็พยายามชูคอตรงๆตั้งที่จะตรงๆแล้วก็เอาใช้ตาเหลือบลงต่ำอย่างเดียวจิตมันจะได้ไม่เครียดเดินจะได้ไม่เครียด
1: จะตั้งสติได้พร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็กำหนดที่ขาขวาขาขวายกส้นขวายกส้นขวาขึ้นยกโคนส้นขวาเฉยๆยกอย่าเพิ่งก้าวยกเฉยๆยกเฉยๆแล้วก็ก้าวไปก้าวไป2ก้าวไป2อย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงขาไว้ก่อนแล้วก็ปลายกดลงพื้นแล้วก็ส้นกดลงพื้นช้าๆแล้วมาตึงยกเหยียดขาตึงแล้วขวาตึงแล้วก็ยกต้นตายขึ้นแล้วก็ก้าวไปช้าก้าว1ยกส้นซ้าย2ก้าวไป2นับ2 3ปลายกดตรง4ส้นกดยกส้นขวาขึ้นช้า1ยกส้นขวา2ก้าวไปช้า3ปลายกดลง4ส้นกดลงช้าแล้วก็ยก1ส้นซ้ายยกขึ้นแล้วก็ก้าว2ก้าวไปช้าก้าวไปช้า3ปลายกดลง4ส้นกดลงช้าพอกดเต็มแล้วก็ยกต้นขวาขึ้นช้าใจเย็นๆแล้วก็2ก้าวไปก้าวไป2ขาขวาก้าวไป2ปลายเท้ากด3ส้นเท้าขวากด4แล้วก็ยกส้นซ้าย1แล้วก็ก้าวซ้าย2ก้าวไปข้างหน้า2แล้วก็ลอยไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงเอาเท้าลอยไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงเท้าลอยแล้วก็ปลายเท้ากด3ส้นกด4ยกเท้าขวาขึ้นช้าขวายกส้นขวานึกในใจว่ายกส้นขวาก้าวขาขวา2ก้าวไป2ก้าวไปยาวๆพอดีอย่าเพิ่งเอาปลายลงลอยตัวไว้ก่อนท่านจะเดินยากหน่อยแล้วก็ปลายค่อยๆกดลง3แล้วก็ส้นกด4ยกส้นซ้ายยกซ้ายขึ้นช้าแล้วก็ก้าวไป2ยังไม่ต้องให้ลงดินนะก้าวไป2ก้าวซ้าย2ลอยตัวไปก่อนแล้วปลายกด3ส้นกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1 ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยก

0: ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4
1: ทำกันเรื่อยๆไปช้าๆเวลายกให้ลอยตัวอย่าเพิ่งลงเลยให้ลอยเท้าไว้ก่อนเดินเรื่อยไปตามจังหวะแต่ไม่ใช่เดินก้าวละเอียดเลยต้องลอยเท้าไว้ก่อนจะค่อยสั่งให้ปลายเท้าแตะพื้นบางคนอาจจะเดินไม่แข็งแรงก็อาจจะวางเลยแต่ก็พยายามให้แข็งตัวไว้อย่ากดลงไปเลยให้เท้าลอยไว้ก่อนพยายามให้รู้ตลอดเวลาว่าเรายกอย่างไรก้าวไปอย่างไรวางอย่างไรให้รู้สัมผัสรู้ผัสสะรู้กระทบรู้เคลื่อนไหวรู้แกว่งไกวว่าเท้าเราก้าวลอยไปในอากาศก็ว่าลอยไปในอากาศพอปลายเท้าตกถึงพื้นก็รู้ว่าตกถึงพื้นต้นตกถึงพื้นก็รู้ว่าถึงพื้นให้มีสติรู้ทุกระยะที่เราก้าวไปทั้งซ้ายและขวาเดินจงกรมนี่ก็มีใช้หนอได้ใช้พุทโธได้ใช้กำหนดรู้ได้สุดแล้วแต่เราจะมาดัดแปลงหรือเราจะมาประยุกต์อย่างไรก็ได้ก็เป็นวิธีปฏิบัติสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานทั้งหมดขึ้นอยู่กับอุบายขึ้นอยู่กับสมมุตินั้นมาใช้ไม่ใช่ว่าเดินอย่างนั้นถูกอย่างนี้ผิดขอให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่กำลังก้าวไปยกขึ้นวางลงอันนี้ถือว่าเป็นตัวสติฉะนั้นการเดินก็บางครั้งก็อาจจะไม่เหมือนการทุกสำนักแต่มาลงเอ่ยด้วยการทำเจริญสติปัฏฐาน4ด้วยการเดินจงกรมเหมือนกันบางแห่งเขาใช้ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอยกหนอก้าวหนอเหยียบหนอรู้หนอถูกหนอกดหนอเนี่ยก้าวไปหนอยกส้นหนอก้าวหนอเหยียบหนอกดหนอตั้งแต่หนึ่งจังหวะไปถึงหกจังหวะบางแห่งก็ขวาพุทธซ้ายโทขวาพุทธซ้ายโทเดินเร็วพุทโทนี่ก็เดินเร็ว พุทโธเดินช้าไม่ได้พุทโธต้องเดินเร็วเดินอย่างพระอิสานเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยเดินเร็วมากเลยพอเดินช้ายุงกัดตายเลยลิ้นลุงไหลเดินช้าๆไม่ได้เพราะหนีในป่าเนี่ยยุงมันตอมเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาแต่ว่าใจท่านไม่ไปอยู่ที่อื่นใจท่านอยู่กับการเดินอย่างเดียวอันนั้นเราต้องไปเดินในป่าเดินเร็วได้อยู่ในที่เวก็ถือว่าการเดินจงกรมแต่เดินช้าๆนี่ก็ถือว่าเป็นการเดินจงกรมช้าๆนี่ก็ถือว่าเราเดินกับยุคปัจจุบันตรงนี้ว่าไม่มีอะไรลิ้นยุงไม่ต้องเดินเร็วก็ทำให้สติเกิดเร็วเหมือนกันให้ได้4จังหวะให้ได้ติดต่อกันไปช้าๆอย่าใจร้อนเดินให้มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมว่าทุกอิริยาบถที่เราเดินเนี่ยติดต่อกันด้วยสติไม่ขาดตอนพระพุทธเจ้าท่านจึงได้ยกย่องว่าคนเดินจงกรมเก่งขยันเดินจงกรมทุกเช้ามืดทุกวันจะเดินทางไกลเก่งไม่เมื่อยล้าพระภิกษุที่เดินจงกรมเก่งนี่เดินทางไกลจะไม่เมื่อยล้าแสดงว่าคนที่เดินจงกรมได้นี่ก็เป็นคนแข็งแรงมีกล้ามขาที่ดีมีกล้ามเนื้อที่ดีเดินจงกรมนี้ปรากฏแก่เราแล้วว่าช่วยให้เรามีกำลังขาเดินได้มากขึ้นกว่าเดิมถ้าคนที่เคยเดินไม่เก่งก็เดินเข้มแข็งขึ้นอันนี้เห็นอานิสงส์ในปัจจุบันทันทีแล้วก็ไม่เพลียคนเดินจงกรมนี้ไม่เพลียแม้แต่อดข้าวสัก7วันก็ไม่เพลีย15วันก็ไม่เพลียเพราะว่าจะมีลมอาสาสะปัสสาสะอยู่ในลมในการเดินลมละเอียดการจะไม่เพลีย
2: เดินเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยยืนเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยนั่งเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยดูสามเวทนาเดินก็สุขเดินก็ทุกข์เดินก็เฉยยืนก็สุขยืนก็ทุกข์ยืนก็เฉยนั่งก็สุขนั่งก็ทุกข์นั่งก็เฉยเฉยที่ใจ
1: ก่อนพระพุทธก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไตน้อยไตใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังว่ากายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนโอนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการสัมผัสสองของเรายกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นจะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

อานิสงส์ที่ได้จากการเดินจงกรมจากพระไตรปิฎกอังคุตระนิกายปัญจกนิบาตในจังกรรมสูตรตามหลักสติปัฏฐาน4ว่า 1. ผู้ที่เดินจงกรมย่อมเป็นผู้ที่อดทนต่อการเดินทางไกล 2. ย่อมเป็นผู้ที่อดทนต่อการบำเพ็ญเพียร 3. ย่อมเป็นผู้ที่มีอาพาธน้อย 4. อาหารที่กินดื่มเคี้ยวลิ้มแล้วย่อมย่อยไปโดยดี 5. สมาธิที่ได้จากการเดินจงกรมย่อมตั้งได้อยู่นานคลื่นสังฆทานธรรมขอเชิญทุกๆท่านมาร่วมปฏิบัติธรรมเดินจงกรมตามหลักสติปัฏฐาน4ทุกวันอาทิตย์วันจันทร์เวลา 17:00 นถึง 18:00 นสำหรับวันนี้ขอความเจริญในธรรมจง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายวัตรหารในพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราช

0: ุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรพันโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งธิตสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุภธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พระสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ติดต่อโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้นั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายหัวไม่โป้งมือชนกันเรามาฝึกมาหัดกายวาจาใจของเราให้เป็นบุญเพื่อจะได้เข้าถึงพระรัตนตรัยโดยสมบูรณ์และถูกต้องเป็นการสำรวมเรียกว่าสังสํารวมอินทรีย์สังวรสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราอยู่ในลักษณะอาการสงบ เราจะรู้จักความสงบคือตัวเราความไม่สงบก็คืออยู่ที่ตัวเราขณะนี้เราจงทําความพร้อมด้วยการรู้จักความสงบกายนั่งเฉยๆวาจาไม่พูดคุยปิดวาจาใจรู้จักความคิดตัวเองโดยการระลึกรู้ว่าขณะนี้ใจเรากำลังตั้งสติอยู่โดยการระลึกรู้รูปนั่งของเรารูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งในลักษณะอย่างใดก็เราก็ระลึกรู้รูปนั่งของเราในลักษณะอาการสงบหรือองค์พระขัดสมาธิจำใบหน้าจำจมูกของเราพิจารณาตัวเองตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าจากเบื้องล่างคือปลายเท้าไปถึงเบื้องบนคือปลายผมระลึกรู้รอบตัวเองนั่งอยู่ลักษณะอาการสงบจำใบหน้าจำจมูกของเราเมื่อเราเคยส่องดูตัวเองในเงากระจกรูปร่างเราคล้ายลักษณะเคยจำได้เคยเห็นลักษณะตาคิ้วจมูกปากคางคอตัวเราเป็นอย่างไรพิจารณาไว้ที่ลมหายใจของเราหายใจเข้าเราก็รู้ชัดว่าลมหายใจเข้าหายใจออกเราก็รู้ชัดว่าลมหายใจออกเพราะเรารู้ชัดได้เพราะเรามีสติเพราะเรามีปัญญามีสติสมบูรณ์ก็รู้ชัดได้รู้ชัดในลมหายใจเข้ารู้ชัดในลมหายใจออก ให้ใจเข้ายาวเข้าสั้นออกยาวออกสั้นพิจารณาสติระลึกรู้ไว้ที่สองช่องจมูกของเราจนจะกว่าใจของเราจะสงบการพิจารณาลมหายใจเป็นการพิจารณาตามพระพุทธเจ้าสอนหรือตามพุทธตรัสรู้ที่พุทธเจ้าเกิดขึ้นมาได้เป็นผู้นำเป็นครูสอนก็คือท่านเรียนรู้ลมหายใจเป็นเบื้องต้นจนจิตนั้นสงบเข้าไปสู่ภวังค์คือภายในไม่วุ่นวายไม่สับสนนั่นแหละเรียกว่าสมาธิเกิดขึ้นกับใจผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมขึ้นขั้นนี้แล้วก็ย่อมรู้ตามความเป็นจริงรู้กายกับใจรู้ธรรมะที่ใจคือคิดอะไรก็รู้ถ้ายังไม่สงบก็ใช้ภาวนาว่าพุทธโธเวลาหายใจเข้าก็นึกพุทธเวลาหายใจออกก็นึกโธพุทลมเข้าโธลมออกทำจิตใจจดจ่อไว้ที่ลมหายใจอย่าไปคิดถึงคนอื่นไม่พยายามคิดถึงคนอื่นคิดถึงเรื่องราวต่างๆก็ทำให้เรามีอดีตอนาคต
เรื่องเก่าๆที่แล้วมาเราก็ไม่เก็บมาคิดคิดไปทำให้ใจเราเศร้ามองคุณมัวอนาคตเรื่องที่ยังไม่ถึงเราก็ไม่นึกถึงนึกไปทำให้เป็นคนใจร้อนนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้ให้ใจเข้าพูดหายใจออกโทลองสังเกตดูตัวเองสิลองสังเกตดูตัวเราเราดูคนอื่นมานานแล้วดูคนอื่นก็มีความโลภโกรธหลงดูเราดูตัวเรานี้จะละความโลภโกรธหลงดูแล้วเป็นบุญดูแล้วเป็นกุศลดูแล้วเป็นการเรียนรู้ธรรมะที่กายใจของเราดูพุทโธมีไหมลมหายใจของเรามีไหมเข้าอย่างไรออกอย่างไรสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นใช้สติพิจารณาลมลักษณะเรียกวิตกวิจารยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจแล้วก็จะเกิดปีติดีใจในลมหายใจเข้าดีใจในลมหายใจออกถ้าคนไหนดีใจได้คนนั้นก็มีปีติเป็นยอดบุญปีติเป็นบุญกุศลทำลมหายใจเข้ารู้ว่าลมหายใจเข้าสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นก็เกิดปีติเมื่อปีติเกิดขึ้นก็มีความสุขเมื่อความสุขเกิดขึ้นก็มีความสงบใจเราก็วางได้ทุกอย่างคนที่เคยวุ่นวายสับสนอึดอัดขัดเคืองเล่าร้อนจิตก็จะเย็นจะสงบลงเพราะเรามีสติมีสมาธิมีความรู้ความเข้าใจของตัวเองนี่เป็นวิธีพิจารณาลมหายใจแต่ถ้ายังไม่สงบก็หัดพิจารณาให้ใจเข้าพูดในใจออกโทนับหนึ่งพูดลมเข้าโทออกนับสองพูดลมเข้าโทออกนับสามพูดลมเข้าโทออกนับสี่พูดลมเข้าโทออกนับห้าพูดโทหกพูดโทเจ็ดพูดโทแปดพูดโทเก้าพูดโทสิบแล้วก็ถอยหลังกับพูดลมเข้าโทออกเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งขึ้นไปทีละคู่ลงมาทีละคู่แล้วก็ขึ้นไปถึง10แล้วก็ไป20พอถึง20ก็ลงมาเช่นเดียวกัน19 18 17 16 15 14 13 11 12 11แล้วก็10มาถึง1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมาใหม่29 28 27ไปมา1ใหม่ก็ไปจนถึง100ก็กลับมาถึง100ทำยังไงจะรู้จักตัวเองทำยังไงจะรู้จักตัวเองมากขึ้นวิธีเบื้องต้นคือดูลมหายใจถ้าสงบไม่ต้องภาวนาอะไรแบบพุทธะจริตพุทธะจริตพุทธะนี่เป็นคนที่รับรู้เร็วถ้าเป็นโมหะนี่ต้องนับจริตพุทธะนี่เพียงแต่กำหนดลมหายใจก็สงบพุทธจริตเนี่ยรู้ลมหายใจก็สงบแล้วไม่ต้องไปภาวนาอะไรก็สงบพุทธจริตถ้าเป็นโมหจริตก็ต้องใช้นับลมหรือพยายามกำหนดจิตตลอดเวลาหรือกำหนดลมหายใจตลอดเวลาจะเป็นโทสะจริตโมหจริตราคะจริตโลภจริตก็ต้องมีอุบายภาวนาจิตจึงจะสงบจึงจะเย็นลงคนเราเนี่ยถ้าไม่มีการทำสมาธิเนี่ยจิตก็จะมีความคิดนึกอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนจะมีโลภโกรธหลงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจึงว่าแก่แล้วก็จะหลงแก่แล้วก็จะขี้ลืมแก่แล้วก็จะเป็นคนคิดมากกังวลมากเหงามากเก็บกดมากไม่มีทางระบายแต่ว่าทำสมาธินี่เป็นการขัดเกลาคนที่คิดมากคนที่อายุมากให้เบาบางให้น้อยลงจากการฝึกจิตกิเลสเบาบางใจเราก็เบาบางสบายกิเลสมากใจเราก็เป็นทุกข์มากเราร้อนมากอึดอัดขัดเคืองมากเช่นฟังใครก็ใจเย็นนี่คนไม่มีกิเลสมากฟังใครก็ใจร้อนนี่คนมีกิเลสมากดูอะไรก็ใจเย็นนี่คนมีกิเลสน้อยดูอะไรก็ใจเร่าร้อนนี่กิเลสมาก
ถ้าเราเป็นอย่างนี้เราก็ต้องรู้ตัวว่าเราจะต้องชำระจิตใจของเราให้สงบด้วยการเข้าถึงสมาธิตั้งมั่นไว้ในกายใจเราหรือพิจารณาเกสาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังผมขนเล็บฟันหนังเป็นของไม่สะอาดผมปล่อยทิ้งไว้นานๆก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดถ้าไม่ชำระล้างก็สกปรกมีกลิ่นเหม็นขนถ้าไม่ถูไม่ล้างปล่อยทิ้งนานๆก็มีเหงื่อไข่ออกทุกเส้นขนก็ไม่สะอาดสกปรกเหงื่อไข่เราก็เหมือนคนอื่นสัตว์อื่นผมปล่อยทิ้งนานๆก็ไม่สะอาดขนปล่อยทิ้งนานก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงเล็บถ้าไม่ตัดไม่แคะปล่อยทิ้งนานก็เหมือนสัตว์อื่นสกปรกเหมือนกันฟันถ้าเราไม่ถูไม่ล้างก็ยิ่งสกปรกไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพูดแล้วก็เหม็นออกทางปากถ้าล้างยังมีกลิ่นถ้าหยุดล้างก็แค่วันเดียวก็มีกลิ่นปากเหม็นเหม็นในตัวเราไม่ใช่เหม็นจากคนอื่นกลิ่นตัวกลิ่นปากผมขนเล็บควันหนังในตัวเราถ้าเราไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระหนังก็มีเหงื่อใครออกก็สกปรกเหมือนสัตว์อื่นเหม็นเปรี้ยวเหม็นเขียวเหม็นขมเหม็นร่างกายคนเราก็เหมือนกันถ้าไม่ชำระล้างก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงการชำระล้างก็เป็นการฉาบทาให้กลิ่นนั้นความไม่สะอาดนั้นหมดไปแล้วดูเข้าไปถึงร่างกายภายในก็มีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกมีกระดูกศีรษะกระดูกคอกระดูกแขนกระดูกไหล่พลากระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกกระดูกก้นกบกระดูกขากระดูกแขนกระดูกนิ้วมือนิ้วเท้าพิจารณากายตัวเองมีโครงร่างโครงกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองมีเหมือนกันทุกสัตว์เราก็มีเขาก็มีช้างม้าวัวควายก็เป็นมีมันสมองเหมือนกันมีเลือดเนื้อเหมือนกันตัวเราก็เหมือนกันไม่มีใครวิเศษกับกันไม่มีใครวิเศษไม่มีใครวิเศษเกินแก่กันร่างกายล้วนจะทำด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมส่วนแข็งเป็นธาตุดินส่วนเหลวเป็นธาตุน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุคนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุธาตุรู้ร่างกายคนเราไม่ต่างกันโง่ฉลาดจนมีสวยหรือขี้เหร่ก็มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกเหมือนกันมีกลิ่นเหม็นเหมือนกันเมื่อพิจารณานี้เราก็จะได้ไม่ดูถูกไม่เหยียดย่ำใครว่าสูงว่าต่ำ เราก็จะไม่ดูถูกไม่ประมาทไม่มองว่าใครเลวกว่าตัวเองดีกว่าตัวเองก็จะเห็นว่าสัตวะสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมสัตว์ทั้งหลายเกิดมามีชีวิตตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นอนิจจังแล้วก็เป็นทุกข์แล้วก็แปรปรวนแตกดับธรรมะพระพุทธเจ้าก็ให้เรารู้จักตัวเองถ้าเรารู้จักตัวเองเราก็รู้จักทุกคนแต่ตราบใดเรายังหลงตัวเองเราก็ไม่เข้าใจใครเรายังไม่เคยพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกให้มันเป็นธาตุทั้งสี่ไปเนี่ยเราก็หลงตัวเองวิเศษก็คิดว่าคนอื่นก็วิเศษแต่ไม่เข้าใจตัวตนคำสอนพุทธเจ้าในสอนให้รู้จักตัวเองมากที่สุดไม่ประมาทให้มองด้านนอกให้มองด้านในมองทั้งกายมองทั้งใจแล้วก็จะได้เกิดความรู้ความเข้าใจของตัวเองถ้าสงบถ้ามีปัญญาถ้ามีสติถ้าระลึกรู้ตัวเองได้นานๆก็จะทำให้รู้เข้าใจจิตของเราจิตเราอยู่ที่ไหนจิตเรากำลังคิดอยู่เนี่ยนี่เนี่ยจิตแล้วล่ะวิญญาณอยู่ที่ไหนวิญญาณกำลังรู้สึกอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยวิญญาณแล้วล่ะวิญญาณอยู่ที่หูเนี่ยได้ยินเนี่ยเป็นวิญญาณกำลังคิดเนี่ยเป็นวิญญาณกำลังภาวนาอยู่เนี่ยเป็นวิญญาณบุญอยู่ตรงวิญญาณเนี่ยตรงอยู่ตรงจิตนี่เอง
บุญบาปอยู่ตรงจิตถ้าเราไม่ปฏิบัติเราจะไม่เข้าใจเลยนะพุทธศาสนาพระไตรปิฎกก็คือผมขนเล็บฟันหนังกายใจเรานี่เองนี่คือหลักธรรมที่เรานำมาปฏิบัตินำมาใช้กันต้อง 2,000 กว่าปีพระอรหันต์จะตรัสรู้จะสำเร็จได้เนี่ยก็ต้องทำตามพุทธเจ้าสอนต้องมานั่งพิจารณาตัวเองมานั่งดูลมตัวเองมาพิจารณาตัวเองให้สงบไม่ทำจิตไปคิดถึงเรื่องเก่าๆถ้าคิดเรื่องเก่าแล้วใจเศร้าหมองคิดเรื่องใหม่ใจร้อนหล่นก็ต้องหัดตัดอดีตอนาคตเหลือแต่ปัจจุบันว่ากำลังนั่งภาวนาอยู่ทำใจสงบจงการเรียนรู้ของเราเนี่ยไม่ต้องไปขอความรู้คนอื่นไม่ได้ไปขอแบ่งบุญคนอื่นไม่ต้องไปขอความเห็นคนอื่นเราเห็นกายใจเราเนี่ยถือว่าถูกต้องตามหลักคำสอนพุทธเจ้าวิชาจรณสัมปันโนเนี่ยพุกถึงวิชาก็รู้ตัวทั่วพร้อมมีสติมีสมาธิมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมหลักธรรมอันนี้ก็คือทำให้ใจเราเนี่ยสงบลงเย็นลงพอเราสงบลงเย็นลงเราก็เข้าใจเองเนี่ยธรรมะเขาถึงบางอ้อเองว่าโอ้คนเราเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะเราไปหลงเองมันก็เป็นธาตุทั้งสี่กันเองที่ดิ้นรนวิ่งเต้นต่อสู้กันทุกวันชิงดีชิงเด่นเอารัดเอาเปรียบกันทุกวันเนี่ยก็คือต้องการให้ได้มานั่นเองได้มาบำรุงร่างกายนั่นเองแต่จริงแล้วก็คือความอยากความต้องการมันปรุงแต่งนั่นเองแต่ที่จริงมันเอาอะไรไปไม่ได้มาแต่ตัวเข้าไปแต่ตัวร่างกายก็ต้องทิ้งไว้กับโลกนี้เกิดมาก็ไม่มีอะไรติดตัวไปนอกจากความคิดนอกจากบุญกุศลท่านเองตัวเองก็จะต้องทิ้งไปไม่มีใครเอาอะไรไปได้ในโลกนี้

มาชมเชยความดีตัวเองมาชมเชยการใช้ชีวิตตัวเองให้ถูกต้องตามหลักธรรมตามหลักมรรคคือทางเดินที่ว่าองค์แปดก็คือเดินเดินมีธรรม8ประการมีข้อปฏิบัติ8ประการแต่ทางเดินนั่นคือทางเดียวทางเดินคือทางเดียวก็คือทางมรรคองค์8แต่หลักข้อวัดปฏิบัติที่จะเดินไปทางเดียวนั้นต้องมีตั้งแต่ความเห็นความเห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงชาติหน้าชาตินี้มีจริงใครทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเชื่อกรรมเป็นหลักใครจิตดีอะไรก็จะดีใครจิตไม่ดีอะไรก็จะไม่ดีความดำริถูกต้องคิดจะละบาปบำเพ็ญบุญคิดจะละบาปทุกอย่างที่มันผิดศีลผิดธรรมก็พยายามละวาจาก็เจรจาดีไม่พูดจาหยาบคายเลยพูดไม่ให้ใครเดือดร้อนคนรักก็ไม่พูดให้เดือดร้อนคนเกลียดคนชังก็ไม่พูดเดือดร้อนไม่พูดเป็นศัตรูกับใครเป็นสมาวาจาไม่มีการเป็นศัตรูด้วยคำพูดพูดให้คนรักกันพูดให้คนสามัคคีกันพูดให้คนดีพูดให้คนมีความสุขความเจริญพูดแบบพุทธเจ้าท่านสอนการงานก็ไม่ทุจริตไม่ช่อราดบังหลวงไม่โกงไม่กินใครไม่ไปฆ่ารัดจัดตัดชีวิตไม่ไปผิดลูกเขาเมียใครไม่ไปผิดกินเหล้าเมาสุราเล่นการพนันสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตก็หากินโดยเลี้ยงลำแข้งตัวเองตามฐานะมีจนก็อยู่ในศีลธรรมจะเลี้ยงชีวิตโดยสุจริตไม่ผิดศีลผิดธรรมความเพียรชอบความเพียรก็พยายามทำแต่ความดีทั้งประโยชน์ตนและคนอื่นมาอยู่ในโลกนี้ก็พยายามทำให้สำเร็จที่เราตั้งใจไว้แล้วจะเป็นศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีเป็นชีวิตที่เราอยู่ก็ดีสัมมาสติก็มีสติหักห้ามใจอยู่เรื่อยเวลาเราจะโกรธจะเกลียดใครจะอิจฉาริษยาใครจะปองร้ายใครก็พยายามมีสติหักห้ามใจไม่ให้ไปเกลียดไปโกรธไปอิจฉาริษยาใครให้เขาเดือดร้อนใจตัวเองและคนอื่นสมาธิก็พยายามทำความเพียรเนี่ยอย่างที่เรานั่งอยู่เนี่ยพยายามเข้าใจให้สงบเข้าฌานออกฌานเข้าไปให้ลึกให้มันสงบให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพื่อจะได้เกิดปัญญาบารมีจะได้รู้ธรรมเห็นธรรมรู้ทางดับทุกข์แล้วก็รู้ยกจิตตัวเองพ้นทุกข์ไปถึงสวรรค์นิพพานได้นี่หลักทางเดินมี8ประการนะแต่ทางเดียวทางมรรคองค์8คือเดินทางเดียวใครๆก็เดินทางเนี้ยทางเนี้ยไปสวรรค์มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติทั้งอื่นก็ไม่ไปถ้าไปเดินทางอื่นก็ไปนรกพูดจาร้ายคิดร้ายกล่าวร้ายเนี่ยไม่ได้ฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติกรรมฐานสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเท่ากับเดินทางนั่งอยู่เนี่ยเท่ากับเดินทางพอจิตเราสงบก็เดินแหละเดินไปถึงสวรรค์แหละจิตเราว่างก็จิตเรามีสมาธิเป็นอุเบกขาก็เดินไปถึงพรหมแหละถ้าจิตเราปล่อยวางได้ขณะหนึ่งก็ไปถึงนิพพานแหละถ้าจิตเราโกรธเราก็ลงนรกไม่เดินนะถอยหลังลงนรกถ้าจิตเราโลภเราก็ไปเป็นเปรตจิตเราหลงก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอสุรกายพวกนั้นพอจิตเราพัฒนาขึ้นมาว่าเออมนุษย์ต้องสร้างความดีต้องพยายามทำด้วยความดีไม่เบียดเบียนตนหรือคนอื่นก็เป็นมนุษย์ขึ้นมาแหละนี่เดินทางถูกแหละพยายามรักษาศีลเจริญภาวนามากขึ้นจิตใจดีก็เป็นเทวดาแหละเดินไปถึงขั้นเทวดาทำสมาธิก็เดินไปถึงขั้นพรหมพอทำใจสงบมากขึ้นละกิเลสได้มากก็ถึงขั้นนิพพานเดินทางเดียวเนี่ยนั่งสมาธิเนี่ยคือเดินทางทางจิตมรรคองค์8คือทางจิตสมาสติสมาสมาธิก็คือเราทำความเพียรเนี่ยถือว่าเดินทางทางใจเพราะตายไปไม่ได้เอากายไปเกิดมาไม่ได้เอากายเกิดมาเอาจิตเป็นผู้พามา
ุญนำกรรมแต่งพามาจะไปก็ต้องเอาจิตที่เป็นบุญกุศลพาไปเดินทางจิตนะสำเร็จทางจิตเข้าใจถึงจิตไม่ได้เข้าใจอย่างอื่นดีชั่วอยู่ที่จิตบุญบาปอยู่ที่จิตสวรรค์นรกนิพพานอยู่ที่จิตทั้งหมดถ้าจิตดีแล้วอะไรมันจะดีกำลังกายก็ดีกำลังใจก็ดีเพราะจิตดีเนี่ยมันจะเข้มแข็งหมดทุกอย่างเมตตาเวทนาเจ็บปวดมันยังหายเลยเจ็บยังไงก็หายเพราะจิตมันเข้มแข็งเหนื่อยยังไงหอบยังไงปวดเจ็บถึงขั้นโรคขั้นร้ายแรงไงแต่จิตดีเนี่ยโรคมันก็ยอมแพ้ถือไม่หายมันก็อยู่เหนือความทุกข์ยากทางจิตหรือจิตอยู่เหนือความทุกข์นะถ้าจิตไม่ดีมันก็อยู่ใต้อำนาจของความทุกข์เจ็บปวดทุรนทุรายกระสับกระส่ายเศร้าโศกเสียใจอะไรเอาวอนเรื่องเล็กก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ก็แก้ไม่ได้เลยเพราะจิตอ่อนแอแต่ถ้าจิตเข้มแข็งเรื่องเล็กก็เป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก็คือเป็นเรื่องเล็กแก้ปัญหาได้ทุกอย่างเพราะจิตตัวเองดีมีหลักธรรมมีหลักปฏิบัติมันก็จะรู้จักตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเมื่อเรานั่งพิจารณาตัวเองเนี่ยเมื่อก่อนเราไม่พิจารณาตัวเองไม่รู้จักตัวเองเลยว่าผมเป็นยังไงขนเป็นยังไงเล็บเป็นยังไงควันเป็นยังไงหนังเป็นยังไงเนื้อเป็นยังไงโครงกระดูกเป็นยังไงภายในร่างกายเรามีธาตุสี่ดินน้ำไปลงความไม่สะอาดเราไม่เคยนึกถึงเลยนึกถึงแต่สิ่งอื่นแต่เรามานึกถึงตัวเราอ้าวแท้ที่จริงแล้วตัวเราเนี่ยเป็นสนามฝึกมีทุกอย่างในตัวเราไม่ต้องไปหาที่ไหนสัจธรรมมีในตัวเราหมดแล้วความจริงมีในตัวเราเราจะพิจารณาไม่พิจารณาจะดูไม่ดูมันก็มีอยู่ตลอดเวลานี่ปฏิบัติต้องโอปัญญโกน้อมเข้ามาหากายใจของเรามาปฏิบัติมาพุทโธไว้พุทไว้ทุกลมทุกลมหายใจโธไว้ทุกลมหายใจได้จะเข้านะเข้าจิตเราก็จะสงบแล้วก็รู้เอง

เราทำใจสงบเนี่ยเราทำแล้วเราจะรู้ว่าความสุขมีในตัวเราแสดงว่าเราได้หาความสงบได้ความสุขก็หาได้สมาธินี่ทำให้คนเราไม่อ่อนเพลียมีกำลังใจและโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายก็ไม่ค่อยมาเบียดเบียนทำให้ตัวเองมีความเบิกบานแล้วก็ทำให้ทุกอย่างกลับคืนดีมาสภาพจิตคนเราเนี่ยพอดีแล้วอะไรก็จะดีฉะนั้นพลังสมาธินี่ถือว่าเป็นพลังเหนือโรคทั้งปวงเป็นควรจะนำมาในใจเราให้มากควรจะใส่ใจควรจะนำมาไปฝึกพลังเราไว้ให้มากและจะได้ผลเอามาใช้ตลอดชีวิตได้ความทุกข์โศกโรคภัยต่างๆก็จะถูกกำจัดไปด้วยพลังความสงบของเราเนี่ยเป็นสมาธิเนี่ยจะว่าแก้กรรมก็ได้จะว่าตัดกรรมก็ได้จะว่าอโหสิกรรมก็ได้จะว่าอุปถัมภ์กับกรรมก็ได้ได้หมดเลยสมาธินี้อุปการะได้หมดทุกอย่างถ้าใจของเราเข้าถึงความสงบเอาละก่อนจะเลิกนั่งสมาธิเราก็ค่อยรู้สึกตัวแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลให้ลูกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขคือสุขยิ่งไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณหัดเป็นคนไม่ริษยาคนนะคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังกระจรไปทั่วมีคนรักมากเนี่ยคนไม่ริษยาคนชอบโมทนาความดีกับคนและจะมีมิตรมากมีคนรักมากคนไม่ริษยาคนเนี่ยคนไม่มีนิทาคนเนี่ยจะเป็นที่ชมเชยของคนทั่วไปใครก็จะชมเชยตัวหน้าระดับหลังคนไม่นินทาคนเนี่ยจะมีคนชมเชยคนนินทาคนจะเป็นคนที่ถูกกล่าวร้ายอยู่ตลอดเวลาคนที่ริษยาคนไปไหนจะมีแต่ศัตรูไม่มีมิตรเนี่ยต้องแผ่เมตตาให้เลิกคิดดังนี้ให้ได้อิจฉาริษยาการแก้งต้องแผ่เมตตาให้มันหมดไปอย่าให้มีข้างๆในใจมีก็ต้องยอมรับว่ามีแล้วก็พยายามละบาปเรียกว่าความเพียรละบาปมันเป็นบุญละตรงนี้เองละตรงอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตคนอื่นเนี่ยต้องละตรงนี้ให้ได้นะจึงจะเป็นสุขแก่ใจเราแล้วก็อธิษฐานบารมีของเราเอามือขวามาวางมือซ้ายเอามือขวามาวางเข่าด้านขวามือซ้ายวางเข่าด้านซ้ายยกลบขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือขึ้นมาพนมมือดอกแบบดอกบัวตูมตั้งอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดีขึ้นไปอธิษฐานให้สำเร็จนะอย่างพุทธเจ้าท่านอธิษฐานบารมีปรารถนามาเป็นพุทธเจ้าสี่อสงไขยท่านก็มาเป็นพุทธเจ้าได้พระสีริยะเมตไตรปรารถนา16อสงไขยท่านก็จะมาเป็นพระสีริยะเมตไตรข้างหน้านั้นพระโมคคัลลาพระสารีบุตรพระนนท์ปรารถนามาเป็นสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาก็สำเร็จพระนนท์ปรารถนามาเป็นอุปถากก็สำเร็จนางวิสาขาปรารถนามาเป็นมหาอุบาสิกาเลิศที่สุดของพุทธศาสนาก็สำเร็จอนาวินทิกาเศรษฐีปรารถนามาเป็นอุบาสกที่เป็นหนึ่งในโลกศาสนาก็สำเร็จเนี่ยปรารถนามาตั้งแต่เริ่มทำบุญก็สำเร็จทุกคนคนไหนไม่อยากไปเร็วไปช้าก็ปรารถนานิพพานในชาตินี้ก็พยายามทำใจก็จะสำเร็จได้ธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้เดี๋ยวขอพูดต่อนะสักเล็กน้อยจากการที่นั่งสมาธิแล้วเราก็รู้แล้วว่าเราเป็นคนอย่างไรนะถ้าคนไหนไม่นั่งสมาธิก็จะไม่รู้นะเท่ากับไม่ได้ยอมรับคำสอนพุทธเจ้าเราก็ยังดื้ออยู่ยังไม่เชื่อฟังแต่จะไปรู้อะไรเมื่อเราไม่เข้าถึงศึกษาตรงนี้ได้ก็ไม่สามารถจะแก้ไขใจของเราได้เพราะเรายังไม่สามารถจะนั่งสมาธิได้
เราก็เหมือนกับคนที่พระพุทธเจ้าท่านเจอคนแรกมาถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์สมณะโคดมดูท่าทางแล้วรัศมีร่างกายเนี่ยผ่องใสเบิกบานเหลือเกินดูหน้าตาแล้วเหมือนคนไม่มีกิเลสถามพุทธเจ้าไอ้คนนี้เป็นคนเลี้ยงแกะเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะเห็นไหมครับว่าท่านไปเรียนมาจากสำนักไหนท่านถึงผ่องใสเบิกบานพุทธเจ้าบอกเราไม่ได้เรียนจากสำนักไหนแล้วถ้าใครเป็นครูบาอาจารย์จากท่านบอกเราสำเร็จเองเลาะคือแล้วก็แลบลิ้นไปเลยคือแล้วก็แลบลิ้นหลอกพุทธเจ้าเข้าไปไม่เชื่อว่าใครจะมาสำเร็จได้เองต้องบอกว่านู่นชดินสามพี่น้องหรืออลาระดาบททุกดาบทฤาษีนารอดฤาษีนาลายฤาษีตาไฟนู่นเป็นครูบาอาจารย์จะเชื่อถ้าอย่างนั้นจะเชื่อว่าพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์คนโน้นคนนี้เชื่อบอกเราไม่ได้สำเร็จจากใครเราสำเร็จเองเราเป็นครูศาสตร์เราเป็นครูของตัวเองเราเข้าใจธรรมะในตัวเราเขาเล่าเหื่อแลบลิ้นหนีไปเลยพุทธเจ้าก็เลยมารู้ว่าเราจะต้องโปรดคนที่ฉลาดกว่านี้ฉลาดโปรดคนที่ศรัทธากว่านี้แต่นี่ท่านไม่ได้คิดโปรดเจอกันโดยบังเอิญไม่ได้อะไรเลยแต่คนหนึ่งมาเจอพุทธเจ้ากำลังเสวยวิมุตติสุขอยู่สองคนก็เอาข้าวมาถวายก็รู้ว่าพุทธเจ้าเนี่ยสำเร็จขอซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระพุทธเจ้าในพระสัพพัลลิกะก็ตะพุสะแล้วก็เป็นพ่อค้านะวันนี้พระพุทธเจ้าก็ตอนจะไปก็ลูบผมให้สองคนละเส้นรูปเกศาคนละเส้นคนนั้นเขานับถือนะเขาไปถึงหมู่บ้านเขาไปทำเป็นเจดีย์

ชาเลยเป็นบรมสารีริกธาตุทุกคนกราบไหว้เทวดาก็รักษาเขาก็ได้บุญกุศลตลอดชีวิตเลยตายไปเขาก็ไปเป็นเทวดาแค่เจอเส้นผมเส้นเดียวเขาไปพ้นนรกได้เขากราบไหว้บูชายันถึงสวรรค์เพราะเขาเชื่อว่าพระพุทธเจ้าสำเร็จได้พอมาถึงปัญจวัคคีย์คนที่มีปัญญาลึกซึ้งทีแรกก็ไม่เชื่อคิดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมาเพื่อให้ปฏิบัติตัวเองเมื่อก่อนเลิกฉันข้าวแล้วเลิกอดข้าวเลยจะมาหาข้าวกินเนี่ยไม่เอาแล้วไม่อยากฟังธรรมพุทธเจ้าแต่พุทธเจ้าบอกว่าเคยได้ยินไหมคำว่าอมฤตธรรมเนี่ยเราได้พบแล้วเราจะแสดงธรรมซึ่งอมฤตธรรมให้ฟังเท่านั้นเนี่ยเอ๊ะคำว่าอมฤตธรรมเนี่ยไม่มีใครพูดเลยฤาษีไหนก็ไม่พูดนารอดนารายตาไฟฤาษีไหนก็ไม่พูดว่าคำว่าอมฤตธรรมก็เลยตั้งใจฟังธรรมก็พูดเรื่องนี้กายเวทนาจิตธรรมพูดเรื่องมหาสติปัฏฐานสูตรเรื่องมรรคองค์8เองพูดเรื่องมรรคองค์8ให้ภิกษุทั้งหลายได้พิจารณาตามองค์มรรคองค์8และให้พิจารณากายของเราเนี่ยเป็นข้าวสุกขนมสดเป็นถั่วเป็นงาเป็นธาตุให้ภิกษุทั้งหลายอย่าหลงตัวเองให้พิจารณาเป็นธาตุปัญจวัคคีย์ทั้งหลายก็พิจารณาเป็นธาตุเป็นอนิจจังก็สำเร็จเป็นโกฏัญญะวัปปะภริยะมหานามะอัสสิก็เป็นพระอรหันต์ไม่แลบลิ้นหนีนะเพียงถ้าทำดื้อๆหน่อยว่าจะไม่เชื่อแต่พระพุทธเจ้าพูดว่าอมฤตธรรมใครเคยแสดงบ้างเราจะแสดงให้ขวัญธรรมที่ไม่ตายเท่านั้นแหละเข้าใจเลยคนฉลาด คนสมัยนี้ถ้าเราไม่นั่งสมาธิเนี่ยเราก็เหมือนกับไอ้คนเลี้ยงแพะนั่นแหละเลี้ยงแกะนั่นแหละนะแลบลิ้นแล้วก็หลีกหนีไปอ่ะจะได้อะไรโยมไอ้คนเลี้ยงแกะยังโชคดียังได้เจอพุทธเจ้านะยังได้เห็นหน้าตาพุทธเจ้าอย่างไรยังชมว่าพุทธเจ้านี่หล่อดีนะสวยดีนะรัศมีน่ารักเหลือเกินผุดผ่องเหลือเกินบริสุทธิ์หมดเลยเนี่ยดูแล้วบริสุทธิ์หมดไปเรียนมาจากไหนคนหน้าตาดีๆเงี้ยผุดผ่องเหลือเกินเปล่งปลั่งเหลือเกินบอกเราเรียนเองไม่เชื่อแหละปัญญาไม่ถึงตาถึงแต่ปัญญาไม่ถึงเห็นแต่ตาเนื้อแต่ตาปัญญาไม่เกิดก็แลบลิ้นหนีไปเลี้ยงแพะดีกว่าผลที่สุดก็ไม่ได้อะไรคนมาวัดนี่ก็เหมือนกันเนี่ยพวกเลี้ยงแพะก็เยอะมาแล้วก็แลบลิ้นหนีไปไม่นั่งสักทีสลับตาดูคนโน้นคนลืมตาดูคนโน้นคนนี้ก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมโยมแต่คนที่เจอพระพุทธเจ้าก็มีปัญญาคนได้เขาก็นั่งสมาธิปฏิบัติตามคำสอนเช่นสำเร็จเขามีบุญมาเกิดเขาก็มีกายอาการ32เหมือนกับไอ้คนเลี้ยงแพะนั่นแหละฮะคนเลี้ยงแพะมันก็แข็งแรงเหมือนกันแต่ว่าใจของเขาไม่มีปัญญาเขาไม่ศรัทธาลึกซึ้งในคำสอนเขานึกไม่ออกว่าพระพุทธเจ้าจะสำเร็จได้จริงเหรอแต่ทุกที่เขาสอนที่พระพุทธเจ้าสอนให้สำเร็จพวกนั้นถือว่าเขายอมรับพระพุทธเจ้าเขาปฏิบัติตามคำสอนคือพระพุทธเจ้าให้นั่งสมาธิเขานั่งตามพระพุทธเจ้าให้พิจารณาร่างกายเขาพิจารณาตามต่างกับไอ้คนที่เลี้ยงแพะมันไม่พิจารณาตามที่พระพุทธเจ้าบอกเขาบอกว่าเราสำเร็จเองก็ลองดูที่สำเร็จแบบไหนขอนั่งดูมั่งสิพระองค์สำเร็จแบบไหนขอนั่งดูมั่งสอนให้หน่อยพระพุทธเจ้าก็จะสอนให้ตัวเองก็จะรู้ทันทีสมัยนั้นพุทธเจ้าสอนแค่ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงก็สำเร็จแล้วน่าเสียดายนะพวกเราเนี่ยมานั่งกัน20ปี30ปียังไม่ไปถึงไหนไอ้นั่นน่าจะโชคดีกว่าเราเพราะเขาไม่เชื่อดังนั้นเรามาวัดเราจะมาเป็นคนเลี้ยงแพะไม่ได้นะโยมนะรีดนมแพะคนอื่นกินตัวเองไม่ได้กินเลี้ยงงัวรีดนมงัวคนอื่นกินตัวเองไม่กินเอานมงัวไปขายเอานมงัวไปขายเอานมแพะไปขายตัวเองไม่ได้กินเป็นคนเลี้ยงกินก็เสียดายใช่ไหมเพราะวันหนึ่งมันจะรีดได้ไม่เท่าไหร่ก็เอาไปขายดีกว่าเลยไม่กล้ากินก็คนที่กินนั่นก็คนมีปัญญา
เขาได้กินโดยที่เขาไม่ต้องเลี้ยงแพะเลี้ยงงัวยังไงก็อย่าเป็นคนเลี้ยงแพะนะโยมนะมาวัดก็จะเป็นคนเลี้ยงแพะเป็นพวกเดินตามทางปัญจวัคคีย์ตามทางสาวกนั่นไม่ใช่สาวกโยมพวกเลี้ยงแพะนี่ไม่ใช่สาวกถึงจะเจอพุทธเจ้าโดยพระองค์ทันพุทธเจ้าก็จริงเกิดทันพุทธเจ้าดูสิทันก่อนเขาเลยโยมพอพุทธเจ้าออกจากนิโรธสมาบัติเนี่ยเดินทางไปเท่านั้นเจอเจ้าพวกเลี้ยงแพะเลยเขาทันพุทธเจ้าแต่เขาไม่เข้าใจพุทธเจ้าเขาไม่ได้ปฏิบัติตามเขาเคาะเลาะหึๆเยาะซะด้วยนะบางคนที่มาวัดเคาะเลาะเยาะพระซะอีกบางคนมาบอกเนี่ยเหมือนพูดเหยียวเหมือนพูดโถอีกหรอกบอกไม่ให้เข้าไปเขตแม่ชีบอกเดี๋ยวเหมือนพูดโถอีกหรอกมากลางคืนจะเข้าเขตแม่ชีพอไม่ให้เข้าบอกเดี๋ยวเหมือนพูดโถนะเราจะเข้าไปหาแม่ชีกลางคืนไม่ให้เข้าบอกเหมือนพุทโธซะแล้วสิถ้าเข้าสงสัยไม่ต้องถ้าเข้าคงไม่เหมือนมั้งโอ้โหหน่อยเดียวบอกเหมือนพุทโธเลยเข้ามาเป็นถูกต้องคือนะก็มากลางวันดินัดแนะก็ให้แน่นอนได้แม่ชียามาก็นัดแนะก็ถูกต้องเวลาไม่มีการแล้วใครก็จะห้ามละใครจะไปรู้กลางคืนเอาอะไรมาแอบไว้ในวัดจะว่าไงอ่ะใช่ไหมอะไรมาซ่อนไว้ในวัดนี่สมภารเอาอะไรมาซ่อนไว้เยอะหมดเลยเนี่ยก็ตายแต่ที่จริงคนเรามาว่าคิดดีทุกคนเนี่ยคนคิดไม่ดีเขาไม่เข้ามาหรอกนะแต่นี้สมัยนี้คนเราเลี้ยงแพะเยอะมาวัดแล้วไปพวกเลี้ยงแพะเยอะไม่ค่อยถ้าคนเราถ้านั่งสมาธิได้เนี่ยก็จะเป็นสุขโตสุขสารสุขฐานังธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสัจธรรมโยมที่ท่านกล่าวไว้เนี่ยเป็นสัจธรรมด้วยว่าสุขโตสุขฐานังให้สุขแก่ท่านสุขนั้นถึงตัวทุกขโตทุกขฐานังให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวใครต้องถือธรรมนี้สิโยมถือธรรมว่าให้สุขแก่ท่านสุขนั้นถึงตัวเนี่ยคนนั้นจะสุขตลอดชีวิตถ้าคนไหนถือธรรมให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวคนอิจฉาคนในรองสิอิจฉาคนนินทาคนให้ร้ายคนเนี่ยทุกขโตทุกขฐานังทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวอิจฉาใจก็เป็นทุกข์แหละโกรธใจก็เป็นทุกข์แล้วกันแกล้งคิดพยาบาทคิดกันแกล้งให้เขาวินาศไปตัวเองก็เป็นทุกข์ระยมถ้าเขาจับได้เขาติดคุกติดตารางก็มีพวกแกล้งเขาเนี่ยนะมีศัตรูเพราะนั้นสุขโตสุขฐานังมันไม่มีโทษระยมนะไม่มีโทษเลยเราจะให้เขากินเขาไม่กินเขามาด่าเราก็ไม่เสียหายอะไรแต่เราไปแกล้งเขาสิไม่ให้เขากินนี่สิเขาด่าเรามันถูกเขาจะเดินเราไม่ให้เขาเดินเนี่ยเขาด่าเรามันถูกเราจะให้เขาเดินเขาไม่เดินเขามาด่าเราว่าเขาไม่อยากเดินก็เรื่องของเขาแต่ใจเราบริสุทธิ์ด่าไงมันก็บริสุทธิ์ฉะนั้นสุขโตสุขฐานังเนี่ยธรรมะเป็นคุณธรรมนี่โยมพูดคุณธรรมคุณธรรมกันมานานเนี่ยอาตมาจะยกให้ข้อเดียวคุณธรรมที่คนควรมีอยู่สุขโตสุขฐานังให้สุขแก่ท่านสุขนั้นถึงตัวคนไหนที่มีใจอย่างนี้เขาเรียกคนมีคุณธรรมนะคุณธรรมข้อนี้คนที่มีความรู้สึกว่าอะไรที่มันทำให้คนอื่นเดือดร้อนนั้นไม่อยากให้เกิดมีในภาวะหรือในสถานที่นั้นนะมันจะมีความสุขเหมือนโยมเป็นคนสะอาดเนี่ยเจออะไรเกะกะในวัดโยมเก็บเนี่ยมันมีความสุขแก่ใจโยมแต่คนที่เก็บก็มีความสุขไอ้คนที่สะอาดที่มาเห็นก็มีความสุขต่างกับไอ้คนที่เจออะไรแล้วก็ทิ้งโยนทิ้งไอ้ตัวเองก็มีใจรกอยู่แล้วมีใจไม่ผ่องใสแล้วเท่ากับทิ้งนั่นก็ไม่ได้ชำระจิตใจตัวเองเลยไอ้คนที่มาเห็นก็รำคาญไม่สะอาดด้วยไอ้สุขโตสุขฐานังเนี่ยเหมือนกับคนสะอาดโยมคนสะอาดชอบเก็บชอบกวาดชอบไม่สกปรกลกลุงหลังนี่สุขโตสุขฐานังไอ้คนสกปรกเนี่ยมันทุกขโตทุกขฐานังให้ทุกข์แก่ท่านตรงนั้นถึงตัวไปทิ้งตามถนนหนทางในบ้านตัวเองก็สกปรกจิตใจตัวเองก็สกปรกบ้านตัวเองก็สกปรก
ไปที่หนนทางก็สกปรกใจตัวเองก็สกปรกไม่มีอะไรชำระจิตใจได้เศร้าหมองฉะนั้นว่าพุทธเจ้าจะบอกสุขโตสุขฐานังสุขแก่ท่านสุขนั้นทั่วเป็นคุณธรรมที่ต้องเลี้ยงไว้ในใจหาไว้ในใจสร้างไว้มากมากโบราณก็จึงถือบางคนไปแกล้งเขาเนาะเข้าตัวเองนะบางทีไปแกล้งคนเรื่องทิ้งเข้าตัวเองหมดเลยนะคนพวกนี้ลงไปศึกษาดูสิชาวโลกคนไหนอิจฉาเขาอิจฉาเขาเนี่ยแล้วความเดือดร้อนจะกลับมาบ้านตัวเองมากเลยฮะสังเกตดูคนที่อิจฉาคนเนี่ยความเดือดร้อนจะไม่ไปอยู่บ้านคนที่ถูกอิจฉาความเดือดร้อนจะกลับมาอยู่บ้านตัวเองที่โบราณบอกเกียรติขี้ขี้ตามเกียรติความความถึงเกียรติอย่างไรจะได้อย่างนั้นดูถูกยังไงจะได้อย่างนั้นนะไปด่าลูกบ้านโน้นได้ลูกเขยไม่ดีได้ลูกภัยไม่ดีผลที่สุดตัวเองได้ไม่ดียิ่งกว่าอีกได้ผัวไม่ดีได้เมียตัวเองได้มากกว่าอีกได้สิ่งไม่ดีมากกว่าแต่คนโน้นชมคนโน้นดีชมคนนี้ดีคนดีเข้ามาเต็มบ้านเลยได้อะไรก็ดีๆหมดเลยกลับมาได้กับไอ้คนชมดิไอ้คนติเนี่ยไม่ได้ได้คนกลับมาหาตัวเองไม่ดีแต่ไอ้คนชมเนี่ยกลับได้คนดีแต่เนี่ยพุทธเจ้าท่านบอกเนี่ยคุณธรรมสัจธรรมถ้าอยากได้ดีอย่าไปติใครต้องโมทนาก็บอกคนที่มีลาภยศสรรเสริญมีชื่อเสียงเนี่ยชอบโมทนาสาธุเห็นใครทำดีชอบยกย่องชอบโมทนาคนไม่อิจฉาไม่กีดกันคนแล้วจะมีคนรักมีชื่อเสียงคนไหนมีเรื่องมีราวถูกฟ้องถูกร้องถูกขึ้นลงขึ้นศาลพวกนี้เป็นพวกที่ให้ร้ายคนอิจฉาริษยาคนกันแกล้งคนชาติก่อนทำจิตไว้ไม่ดีกันแกล้งเขาชาตินี้จึงมีศัตรูมีไม่จบไม่สิ้นนั่นนี่เรียกว่าทำยังไงจะได้อย่างนั้นต้องเราต้องบำเพ็ญกุศลข้อนี้นะทั้งเลิกอิจฉากันเลิกอิจฉาอิสยาเลิกนินทาเลิกให้ลายกันจะได้เป็นสุขโตสุขฐานังมันจะอาคติลำเอียงไงก็ต้องพยายามคนเรามันมีคติลำเอียงชมคนที่ตัวเองรักได้แต่ติคนที่ตัวเองรักไม่ได้ชมคนที่ตัวเองเกลียดไม่ได้ชมคนที่ตัวเองติที่ตัวเองเกลียดไม่ได้แต่ติคนที่ตัวเองเกลียดได้ถนัดตินะแต่ไม่ถนัดชมไม่ใจคนไม่อคติไม่มีสุขโตสุขฐานังติคนที่ตัวเองเกลียดนี่ชอบติคนไหนเกลียดติอยู่นั่นแหละจะรู้ว่าไอ้ลูกภัยคนไหนไม่ชอบติมันอยู่คนนั้นแหละไอ้ลูกเขยคนนั้นไม่ชอบติคนนั้นเนี่ยแต่ชมไม่ได้ไอ้ลูกหลานคนไหนไม่ชอบติอยู่นั่นเนี่ยแต่ต้องกลับใจเขาเรียกคนกลับใจคนกลับใจทำไงก็คนกลับใจคนกลับใจก็หัดชมคนที่ตัวเองเกลียดจนหายเกลียดหรือไม่ก็วางเฉยหัดชมคนที่ตัวเองเกลียดจนหายเกลียดจนเป็นคนที่รักกันได้เข้ากันได้แล้วก็ติคนที่ตัวเองรักได้ติเพื่อก่อเพราะไปชมมันมากไปชมมันมากมันก็หลงทำเกินกว่าเหตุก็มีทำให้เสียเด็กเสียคนก็มีเราก็หัดติเขาบ้างเพราะเรารักเขาติด้วยความรักแล้วก็หัดชมไอ้คนที่โกรธที่เกลียดชมด้วยความเมตตาด้วยความจริงใจทั้งสองคนนี่จะดีได้นะหัดชมที่ติคนที่ตัวเองรักชมที่ตัวเองเกลียดใช้ได้คนคนนี้ใช้ได้โยมแต่คนที่ใช้ไม่ได้คือคนประเภทไหนโยมคนที่ติคนที่ตัวเองรักไม่ได้แตะไม่ได้เลยแตะเอาตายเลยจะลูกหลานอะไรคันฉันรักเนี่ยโหใครมาแตะฉันเอาตายเลยฉันรักแล้วลำเอียงเลยดีหมดทั้งที่คนอื่นว่าไม่ดีว่าดีหมดแต่คนที่ตัวเองรักไม่ได้แล้วติก็ไม่ได้ต้องชมอย่างเดียวคนอย่างนี้เขาอยู่กับโลกไม่มีความจริงใจไม่มีความสุขต้องติได้คนที่ตัวเองรักเนี่ยต้องติได้รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ติได้
ชมได้ติได้ไม่ใช่ติไม่ได้ต้องยอมรับคำติคำชมและคนที่เราเกลียดเนี่ยบางทีคนอื่นเขาชมเรากลับเกลียดไม่ชอบคนอื่นมาชมว่าคนนั้นดีงานต่อหน้านี่เราติเลยเราไม่ชอบเพราะเราไม่ชอบเขาแต่มีคนชมเรากลับไม่ชอบแต่มีคนติด้วยเราติใส่เลยนี่คู่แข่งกูเอาแล้วมาด้วยกันใส่ไฟเลยติไอ้คนที่เราเกลียดนี่ติใหญ่แต่พอชมแล้วเราไม่ชอบไอ้นี้คือคนเราเนี่ยไม่ได้กลับใจไอ้ตัวอิจฉาริษยามันขวางลึกในหัวใจคนคนนี้โลกจึงไม่เจริญทุกวันนี้ทำอะไรแล้วจึงไม่สำเร็จผลเราต้องหัดสิฝืนใจจะไปติทำไมคนที่เราเกลียดก็มันเกลียดอยู่ในหัวใจเราออกมันซะสิไอ้ตัวขี้เกียจไอ้ตัวเกลียดเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์อะเราก็เอาหัวใจที่เกลียดคนนี้ออกซะเอาใจชมใส่มันจะได้เบิกบานนะเอาดอกกุหลาบใส่ไว้ในใจเอาดอกบัวใส่เอาดอกอุตรพิษออกซะไอ้ที่ตัวที่ติที่โกรธเนี่ยมันดอกอุตรพิษใส่ไว้ในหัวใจมันก็ไม่ดีถ้าเราชมคนที่เราเกลียดเป็นก็คือนั่นแหละคือแก้ไขตัวเองกลับใจตัวเองก็หมดความโกรธความพยาบาทคมหมดความอิจฉาริษยาหมดการให้ลายทั้งต่อหน้าและรับหลังเราก็จะมีมิตรไม่มีศัตรูแหละเพราะคนคนนี้แก้ไขกลับใจตัวเองไม่ติคนนั้นแล้วไม่อิจฉาคนนั้นแล้วนี่ครับอันนี้ทำใจนะผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องรู้จักตรงนี้รู้จักมารยาทตัวเองรู้จักความรู้สึกตัวเองเป็นผู้ดีก็ตรงใจนี่เองไม่จงเป็นผู้ดีที่ติคนอื่นคนนี้ให้เลวไม่เป็นผู้ดีที่หน้าตาไม่เป็นผู้ดีที่แต่งตัวไม่เป็นผู้ดีที่ความรู้ไม่ได้เป็นผู้ดีที่เงินทองผู้ดีอยู่ที่ว่าเราไม่ติคนที่เป็นศัตรูที่คนเราเกลียดได้นะนั่นน่ะผู้ดีคนที่เขาเกลียดเราหรือคนที่เราเกลียดเขาแต่เราพยายามชมเชยพยายามทำใจเราจนหายติเตียนด่าว่าชิงชังให้ร้ายคนนั้นได้คนนั้นเนี่ยเป็นผู้ดีเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์เป็นมหาบัณฑิตแต่ถ้าเรายังชมไม่ได้ยังติอยู่เสมอไปเราจะรู้แค่ไหนเราจะรวยแค่ไหนจะสวยแค่ไหนเราจะเด่นดังแค่ไหนเราก็เป็นคนเป็นบัณฑิตไม่ได้เป็นนักปราชญ์ไม่ได้เราก็เป็นคนเลวในหัวใจตัวเองที่มีแต่หัวใจที่อิจฉาริษยาคนอื่นใครๆก็ว่าตัวเองดีทั้งนั้นนะยังไปว่าใครบอกไม่ดีสิมีไหมใครว่าใครดีใครว่าใครเลวทุกคนรักตัวเองทุกคนชมตัวเองว่าตัวเองดีถือจะว่าตัวเองไม่ดีต่อหน้าคนอื่นเนี่ยแต่ถ้าหากบอกว่าฉันเนี่ยไม่ดีนะแต่ที่จริงก็พูดกันที่จริงก็ติเป็นกันแต่คนอื่นมาติว่าไม่ดีงั้นโกรธตายเลยไม่ยอมรับไม่ได้แสดงว่าคนในโลกมาเนี้ยมองตัวเองสำคัญกว่าคนอื่นมองว่าตัวเองเนี้ยดีไม่เลวมันมีทิฏฐิตัวหนึ่งฉะนั้นเราต้องพยายามมองด้านจิตใจพระพุทธเจ้าท่านรู้ด้านจิตใจคนจึงอภัยจึงรู้จักคำว่าอภัยรู้จักว่าอโหสิกรรมรู้จักว่าไม่พยาบาทอาฆาตไม่มีศัตรูรู้จักว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยแสวงหาความสงบสุขสัตว์ทั้งหลายนี่ดิ้นรนหาความที่พึ่งตัวเองพระพุทธเจ้าก็เลยสงสารสัตว์พวกนี้ว่าเขากำลังวิ่งหาความสุขสงบเขายังเป็นผู้ด้อยปัญญายังไม่รู้ความจริงว่าอนาคตเขาเป็นอย่างไรเขาเกิดมาจากไหนเขาจะตายไปเป็นอะไรเขายังไม่รู้เขายังด้อยปัญญาอยู่ก็น่าสงสารอย่าซ้ำเติมกันเลยหัดทำใจเป็นกลางหัดทำใจเป็นนักปฏิบัติแล้วจะไอ้เหตุการณ์ทั้งหลายในโลกนี้จะได้ไม่มีนะเราติพวกเราไม่ได้แต่เราติพวกคนอื่นได้เราชมพวกคนอื่นไม่ได้แต่เราชมพวกตัวเองได้นี่มันเป็นอคติธรรมธรรมที่โลกไม่เป็นธรรมนะแล้วโลกไม่เป็นธรรมโลกอคติ

แล้วมันก็จะอคติไปถึงลูกถึงหลานตัวเองเลยการปกครองอะไรก็เป็นพวกมึงพวกกูแตกแยกหลักสามัคคีก็เลยไม่มีการปกครองเกิดขึ้นไม่ได้เพราะตัวเองไม่มีความเป็นธรรมความสามัคคีก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะคนทุกคนยอมรับกันไม่ได้ยอมรับความคิดกันไม่ได้ยอมรับความเห็นกันไม่ได้แต่ถ้าเรามีอย่างนี้ปุ๊บเราจะทำใจได้แล้วโอ้ใช่นะคนเราน่าสงสารใครๆก็ไม่อยากให้ใครติใครๆก็อยากให้ตัวเองมีชื่อเสียงใครๆก็อยากให้คนอื่นตัวเองมีความสำคัญไม่อยากใครดูถูกเหยียดย่ำตัวเองใครๆก็ต้องการยกย่องก็รู้แล้วอย่างนี้ทำไมจะต้องไปทำลายกันก็โม

ใครๆก็ต้องการยกย่องก็รู้แล้วอย่างนี้ทำไมจะต้องไปทำลายกันก็โมทนากันซะสินะโมทนากันดีใจกันซะเมตตาอภัยกันซะโลกนี้ก็อยู่กันอย่างเข้าใจที่ว่าสุขโตสุขฐานังให้สุขท่านทุกนั้นถึงตัวทุกโตทุกฐานังให้ทุกท่านทุกนั้นถึงตัวถ้าเราไม่นินทาใครให้ลูกหลานเราได้ยินได้ฟังโลกนินทานี่ก็จะอับไปเรามีแต่โลกสรรเสริญยกย่องกันให้ทำความดีลูกหลานเราได้ยินลูกหลานเราก็จะคำพูดเนี่ยไปใช้กับสังคมนั้นก็จะเจริญอันนี้เรามาแสดงกิเลสให้ลูกหลานดูอิจฉากันริษยากันกันแกล้งกันอะไรอย่างนี้ทำอยู่อย่างนี้แล้วเขาก็รับบทบาทแทนเราแตกแยกกันไปเรื่อยๆไม่มีคำว่าสงบผลลัพธ์มันก็คือได้ความเดือดร้อนแต่ลูกหลานเราตอนนี้เราก็หัดทำใจเรามานั่งสมาธิก็หัดทำใจดูใจเราเนี่ยโยมดูใจเรานั่งดูมันจะบอกหมดทุกอย่างมันจะออกมาหมดเนี่ยใจเนี่ยมันจะออกมาทุกจังเลยอะไรๆที่มันมีกิเลสอยู่ในใจมันจะออกมาแสดงหมดไม่มีอะไรที่จะไม่มีเลยแล้วก็เรียนใจเราเนี่ยเรียนจิตเราเนี่ยเข้าจะรู้ไปเองรู้จักตัวเองตรงนี้นะลองไปคิดดูไปทำดูว่าเราจะหยุดจิตใจที่เป็นอคติได้ไหมให้มันเป็นกลางให้มันเป็นธรรมให้มันมีเมตตามากกว่าเดิมให้มีอุเบกขามากกว่าเดิมหรือหัดฝึกใจให้ตั้งอยู่ในหลักสัจธรรมมากกว่าเดิมเมื่อมีคุณธรรมตั้งไว้

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

ติหริตวานเมตังสเมตาภะทันตาอวิคิตาจิตาปริตังพนันตุสักเกกาเมจรูเปคิริ

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิชตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัทรัฐาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

0: วิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
1: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
2: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
1: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏยกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติ์ชุดหนุมานชานกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
3: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสานแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะคะว่าท่านทำทรงทำไว้ทำโขนไว้แล้วท่านก็สืบสานสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปะวัฒนธรรมสำคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
1: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
4: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับให้เป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
5: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปียว
6: เกาะยอเรามีผลงานแล้วเป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลิกแล้วขอกี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับขอกี่ทอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เรียนฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนแล้วก็กลุ่มร่มไทรนะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่มไทรมาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับตอนนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมาเป็นครูนะครับครูอุปกรณ์ผ้ารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็นครูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำเร็จแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์นะครับสามัญนะครับก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามัญเรียนทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอเกาะยอนะครับ
5: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปียวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอเพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงานในชุมชน
7: ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กรมการชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมมีการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูปสร้างศูนย์ก็ไม่ศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในกยเพิ่มมากขึ้นครับที่ในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือทำไงทำให้ส่วนนี้มันเกิดความยั่งยืนนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่อง ะครับเพราะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้เราทำไงที่จะให้เกิดเป็นเอกลักษณ์สงขลาขึ้นมาวันนี้สงขลาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นเช่นผ้าที่เราเอาลายผ้าพระราชทานมาทำก็จริงแต่ว่าเราทำไงที่จะให้คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปที่เห็นปุ๊บเนี่ยโอเคผ้าเนี้ยเป็นผ้าของสงขลาจริงๆแล้วก็หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหรือว่าเราช่วยกันคิดว่าทำไงที่จะให้เห็นเช่นลายตั้งเดิมที่เป็นภูมิวัฒนธรรมของสงขลาเนี่ยให้อยู่ในลายผ้าเพราะนั้นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นว่านี่คือสงขลาครับ
5: ทั้งนี้การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ใช้ปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่น

มาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้มีการขยายผลบรรจุวิชาการทอผ้าเข้าไปในหลักสูตรเสริมการเรียนของสามเณรด้วยโดยมุ่งหวังให้สามเณรมีความรู้ในด้านงานศิลปาชีพหากลาสิกขาไปจะได้มีความรู้ความสามารถติดตัวไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอไม่เพียงแต่เป็นแค่แหล่งเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมลายผ้าต่างๆของชุมชนเกาะยอตั้งแต่สมัยโบราณที่รังสรรค์ขึ้นจากสีธรรมชาติเฉพาะท้องถิ่นทั้งสีจากใบสร้างป่าสีของสนิมเหล็ก

0: รรมชาติเฉพาะท้องถิ่นทั้งสีจากใบสร้างป่าสีของสนิมเหล็กและเปลือกโครงกลางเป็นต้นด้วยความร่วมมือของวัดโคกเปรี้ยวและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาที่ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเกิดเป็นการเชื่อมโยงชุมชนโอท็อปนวัตวิถีสร้างรายได้กับชุมชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่าผ้าทอเกาะยอเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สมดังพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรชาวไทยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ทำความสงบใจน้อมจิตพิจารณาว่าขณะนี้นั่งสมาธิลักษณะของสมาธินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงน้อมจิตพิจารณาว่าขณะนี้กายสงบกายมีลักษณะปางสมาธิเมื่อน้อมจิตพิจารณากายกายเฉยกายนิ่งลักษณะกายสงบพิจารณาดูเรียกว่ากายและในกายเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้เราก็น้อมจิตนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าน้อมจิตระลึกถึงคุณของพระธรรมเจ้าเราก็น้อมจิตนึกถึงคุณของพระอริยสงฆ์เจ้ามารวมไว้ที่ใจแล้วก็น้อมใจรวมเป็นพุทธานุสติเป็นอารมณ์ยกจิตมาวางตั้งไว้ที่ปลายจมูกทั้งสองข้างกำหนดลมเบาๆหายใจเข้า

จนสุดลมและลึกถึงว่าโพธหายใจออกประคองจิตตามกระแสลมหายใจออกจนสุดลมและลึกถึงว่าโทหายใจเข้าโพหายใจออกโทหายใจเข้าโพหายใจออกโทหายใจเข้าโพหายใจออกโทวางจิตไปตามกระแสลมแต่เราไม่ต้องเน้นลมไม่ต้องเก่งลมให้หายใจเข้าหายใจออกเป็นปกติแต่เราประคองจิตเป็นเครื่องรู้กับสภาวะของลมให้จิตเราอยู่กับลมเป็นอุบายล่อจิตให้จิตเรามีองค์ภาวนาไม่ให้จิตเราไหลออกไปคิดนึกจิตเราไหลออกไปคิดนึกทำให้ใจไม่สงบเราพยายามยกจิตขึ้นมาตั้งก็องค์บริกรรมภาวนามาตั้งอยู่กับลมสภาวะของลมเป็นสภาวะที่ปกติหายใจเข้าหายใจออกเป็นปกตินี่เราก็ยกจิตมาตั้งดูลมลมที่ผ่านเข้าลมที่ผ่านออกเราวางใจอย่างไรใจเราสงบเราวางใจอย่างไรใจไม่สงบเราก็มีสติดูอารมณ์เรายกจิตมาตั้งอยู่กับลมลมผ่านเข้าลมผ่านออกหยาบก็รู้ว่าหยาบหายใจแรงก็รู้ว่าแรงหายใจค่อยก็รู้ว่าค่อยหายใจเบาก็รู้ว่าเบาหายใจละเอียดก็รู้ว่าลมละเอียดให้มีสติและระลึกรู้ตามสภาวะของลมที่ปรากฏเมื่อเรามีสติและระลึกรู้อยู่ทำให้จิตเรามีสติคุมอารมณ์แต่เมื่อเราภาวนาไปใจเราเขาจะคิดนึกอยู่บ่อยๆเราก็มีสติและระลึกรู้ว่าอารมณ์ที่คิดนึกเกิดขึ้นแล้วก็มีสติรู้แล้วก็ละอารมณ์ที่ปรุงแต่งใจแล้วก็ยกใจขึ้นมาภาวนาไปแต่เมื่อใจตั้งอยู่ในองค์ภาวนาละจากอารมณ์คิดนึกไปแล้วก็พยายามให้จิตมีภาวนาเป็นที่ตั้งเป็นอารม
เราต้องพยายามมีเพียรมีหมั่นยกจิตใจตนเองถ้าเราขาดสติปล่อยจิตไปตามอารมณ์ของความคิดนึกนี่ทำให้อารมณ์คิดนึกมากขึ้นทำให้ใจเราก็ตกอยู่ในความฟุ้งซ่านที่เกิดจากความคิดนึกนั้นองค์ภาวนาจึงเป็นเครื่องตัดกระแสของอารมณ์ที่จิตเราจะไหลออกไปนั้นการภาวนาจึงพยายามให้มีสติคุมอารมณ์ไม่งั้นจิตเราจะเป็นทาสของอารมณ์แม้แต่ขณะเราพยายามพรากจิตมาภาวนาจิตก็อดไหลออกไปไม่ได้เพราะอารมณ์ภายนอกอย่างมากอายตนะภายนอกเป็นเครื่องกระทบอยู่ทำให้สิ่งอารมณ์เหล่านั้นมาไหลเข้ามาปรุงใจเราทำให้ใจเราไม่หยุดใจเราไม่นิ่งนี้เราก็มีสติดูอารมณ์อารมณ์อันไหนที่มันไหลเข้ามาบ่อยเราก็มีสติรู้จักอารมณ์แล้วก็ละอารมณ์แล้วก็ยกจิตมาตั้งในองค์ภาวนาวางใจเฉยๆอยู่กับลมเข้าลมออกวางใจนิ่งๆเมื่อเราวางใจนิ่งๆแต่ใจเรายังไม่นิ่งใจเราอดไหลไปไม่ได้เราก็ต้องมีสติเมื่อมีสติควบคุมอารมณ์เราเจริญสติให้กำหนดระลึกรู้ทั้งส่วนกายให้มีสติระลึกรู้อารมณ์ทั้งส่วนใจส่วนกายเป็นอารมณ์หยาบส่วนใจนี่เป็นอารมณ์ที่ละเอียดในเมื่อเรากำหนดทันอารมณ์ทางกายอารมณ์หยาบแล้วก็กำหนดทันอารมณ์ทางใจเรากำหนดไม่ทันเราก็ทำความรู้ว่าอารมณ์เรายังไม่ทันสติเรายังอ่อนความสงบเรายังน้อยจิตคอยจะไหลออกบ่อยมีความง่วงบ่อยมีความฟุ้งซ่านบ่อยมีความท้อถอยบ่อยนี่อารมณ์ภายนอกมันไหลเข้ามาทำให้จิตเราเป็นทาสของอารมณ์อยู่นี่เราพยายามพรากจิตมากำหนดภาวนาไปเรื่อยๆเอามาตั้งดูลมเข้าลมออกไว้ชัดเจนเมื่อเราวางใจอย่างนี้เราก็ให้สังเกตดูใจตนเองมีความรู้สึกให้มีความรู้สึกอารมณ์ขณะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเอาจิตมาวางตั้งความรู้สึกเอาไว้ที่ใบหน้าให้มีสัมปชัญญะคือความรู้สึกตั้งไว้ที่ใบหน้าแล้วก็ดูลมเอาจิตมาตั้งอยู่ภายในเอาความรู้สึกใบหน้าไว้ให้ชัดเจนแล้วประคองจิตดูลมเข้าประคองจิตดูลมออกลมเบาขึ้นลมเบาขึ้นเราก็รู้ว่าอาการของลมเบาและภาวนา
จิตไม่แส่สายออกไปจิตเราอยู่กับพุทโธคือจิตเราอยู่กับลมเข้าลมออกความรู้สึกของอารมณ์นี่ชัดเจนมีความรู้สึกว่าเบาว่างมีความรู้สึกว่าโปร่งชัดในอารมณ์เมื่อเราประคองจิตรักษาอารมณ์ความสงบทางใจขึ้นใจมีความพอใจใจมีความสุขใจใจมีความอิ่มใจในใจจะเกิดศรัทธาขึ้นนี่เป็นอารมณ์ของความสงบทางใจใจที่สัมผัสความสงบทำให้จิตขยันหมั่นเพียรเกิดขึ้นแล้วความสงบที่ไหลไปสู่ในดวงใจของเราทำให้ใจอยากภาวนาทำให้ใจอยากสงบใจอยู่บ่อยๆกระแสอารมณ์นี้เป็นกระแสอารมณ์ที่เป็นกุศลเกิดขึ้นจิตที่มีพอใจจิตที่มีปีติความอิ่มใจแล้วก็ความสุขใจใจที่มีพุทโธอารมณ์พุทโธเกิดขึ้นทำให้สภาพจิตของเราเป็นกุศลเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นนั้นเราจึงพยายามหาอุบายรักษาอารมณ์เอาไว้ถ้าอารมณ์นี้เกิดขึ้นเราก็พยายามรักษากุศลเกิดไม่ให้เสื่อมไปพยายามประคองจิตรักษาอารมณ์ไปเรื่อยๆทั้งหยาบก็ตามละเอียดก็ตามภายในก็ตามภายนอกก็ตามประณีตก็ตามหยาบก็ตามมีสติสัมปชัญญะคุมอารมณ์เมื่อจิตเราตกอยู่ในสภาพอารมณ์อย่างนี้เราต้องมีสัมปชัญญะความรู้สึกถ้าเราขาดความรู้สึกสภาพจิตเราจะกลายเป็นตัวถินนิมิทะไปจิตเราจะตกอยู่ในความเคลิบเคลิ้มแล้วก็เพลินอารมณ์นี้ก็เป็นอารมณ์ปฏิปักษ์ต่อความสงบทางใจใจเราเริ่มสงบจริงแต่สติตามไม่ทันจิตเริ่มสงบสติตามรู้ไม่ทันอารมณ์ละเอียดขึ้นเมื่อเราเผลอความรู้สึกไม่มีจิตก็เพลินใจก็นึกว่าพุทโธแต่จิตเคลิบเคลิ้มแล้วก็เพลินความรู้สึกทางกายไม่มีเราจะสังเกตถ้าเรามีความรู้สึกทางกายกายตรงถ้าเราขาดความรู้สึกทางกายกายไม่ตรงนั่งก้มนั่งหมอบนั่งเอนั่งสักนี่ลักษณะขาดตัวสัมปชัญญะในการภาวนานี้ถ้าเรามาตกอยู่ในอารมณ์นี้เราต้องแก้ไว้ถ้าเราไม่แก้นี่เราไม่ข้ามตัวถินิมิทะเพราะตัวถินิมิทะตัวนี้เป็นเขื่อนกั้นกระแสอารมณ์ของเราไม่ให้จิตเราผ่านนิวรณ์นี่เราก็มีสติรู้ว่าตัวนิวรณ์ตัวนี้เกิดขึ้นมากั้นขวางความสงบทางใจเราก็หาอุบายลืมตาแต่ขณะที่เราลืมตาอยู่
แต่เราน้อมจิตเพ่งไปอยู่ในองค์ภาวนาตาลืมแต่ความรู้สึกทางใจให้ชัดภายในดูลมเข้าลมออกไปเรื่อยๆดูไว้ให้ชัดเจนในเมื่อเราลืมตาไม่หายเราก็ใช้พิจารณากายให้จิตเราเนี่ยพิจารณากายให้มีความรู้สึกในกายมีสติสัมปชัญญะเรายกจิตใจให้ใจมีกำลังขึ้นเมื่อเราได้มาบวชมารักษาศีลมานั่งสมาธิเป็นบุญเป็นกุศลของเราเป็นบารมีธรรมของเราเป็นโชคดีของเราที่เรามาเกิดทันพระพุทธศาสนาเป็นกำไรชีวิตของเราเรา ยกจิตใจทำให้ใจมีกำลังใจขึ้นบางครั้งจิตที่เคลิบเคลิ้มแล้วก็เพลินทำให้หายบ้างแต่เมื่อไม่หายเราก็หาอุบายอย่างอื่นการหาอุบายแก้อารมณ์นี่เป็นตัวปฏิบัติถ้าเราปล่อยไปใจไปตามอารมณ์เราขาดตัวปฏิบัติเพราะการปฏิบัติในเพื่อหาอุบายแก้อารมณ์ที่เกิดขึ้นให้เรามีสติมีปัญญาถ้าเราไม่หาอุบายแก้เรามาทำความสงบใจเราไม่ข้ามอารมณ์จิตเลยเป็นธาตุของอารมณ์ไปตกเป็นธาตุของความง่วงบ้างตกเป็นธาตุแห่งความฟุ้งซ่านบ้างเนี่ยสองอารมณ์นี้เป็นเครื่องปฏิบัติมากเลิกจากความฟุ้งซ่านก็มาง่วงเลิกจากง่วงก็มาฟุ้งซ่านพอจิตเราเลิกฟุ้งซ่านเริ่มสงบซึมเพลินอีกทำให้จิตนี่ไม่เกิดปัญญาให้เรามีหน้าที่ทำใจให้สงบไว้ผลแห่งความสงบเขาเกิดขึ้นเองอารมณ์กรรมฐานเกิดจากที่จิตสงบจิตมีสมาธิผลเขาเกิดขึ้นเองนี่เรามีหน้าที่สร้างความสงบทางใจเอาไว้ดูใจตนเองเราทำอย่างไรใจเราจึงจะสงบนี่เรามาดูใจตนเองมาดูใจสอนใจยกใจแล้วก็ปลอบใจหาอุบายไว้เมื่อเราได้หาอุบายพิจารณาอย่างนี้เท่ากับว่าเราได้มีสติมีปัญญาขึ้นถึงเราไม่มีกรรมฐานบทอื่นแต่เราก็ใช้ภูมิปัญญาการใช้ภูมิปัญญาก็พิจารณาอารมณ์ให้จิตเรามาอยู่กับองค์ภาวนาให้มาสงบอยู่ในองค์ภาวนานี่เราพรากจิตมาตั้งอยู่กับลมเข้าลมออกเมื่อจิตเราอยู่กับลมเข้าลมออกจิตเราไม่ออกไปภายนอกจิตเราอยู่กับองค์บริกรรมคือขณะจิตที่เราอยู่กับองค์บริกรรมจิตเราก็เป็นกุศลเมื่อจิตเป็นกุศลขึ้นก็ถือว่าผลแห่งที่
เรามีปัญญารักษาอารมณ์หรือเรามีกรรมฐาน

ฐานบทใดบทหนึ่งปรากฏเป็นโอภาสแสงสว่างมีอสุภะมีอัฐิกรรมฐานอสุภะกรรมฐานอาหารเรปฏิโกณปรากฏแล้วก็เอาบทกรรมฐานเป็นบาทฐานการพิจารณาอันนั้นก็เป็นกุศลนี้เราก็มีหน้าที่ปรารภความเพียรเอาไว้เพียรที่จะพลางจิตให้มาตั้งในองค์ภาวนาไปเรื่อยๆเพราะองค์ภาวนาที่กำหนดลมเข้าลมออกนี่เป็นภาวนาอย่างหยาบเป็นอุบายล่อจิตขึ้นเมื่อจิตเราสงบแล้วที่เรากำหนดลมเข้าลมออกมันก็จะจางไปจิตเราก็มีเครื่องรู้เป็นอารมณ์รู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกหายใจเข้าหายใจออกเราก็มีสติชัดณอารมณ์เพราะเราเจริญสติสตินี่ที่เราจะยกจิตขึ้นมาแล้วก็ให้สตินี้คุมอารมณ์และจิตเราก็เห็นอารมณ์นี่ถ้าเราไม่ยกจิตขึ้นมาตั้งในองค์บริกรรมจิตเราไม่เห็นอารมณ์คิดอะไรก็ไม่รู้นึกอะไรก็ไม่รู้ตัวไม่รู้นี่เป็นตัวโมหะคือหลงอารมณ์ทีเมื่อเรายกจิตขึ้นมาตั้งจิตเราก็เห็นอารมณ์ความฟุ้งซ่านเกิดความง่วงเกิดเนี่ยก็มีสติรู้แล้วก็แก้รู้แล้วก็ละเห็นอารมณ์อดีตเราไม่อยากให้อารมณ์อดีตมันไหลเข้ามาเรื่องเก่าๆปัญหาเก่าๆสิ่งที่เรากระทบด้วยตาในหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อเรามาสงบทางใจอารมณ์นั้นก็คอยจะไหลเข้ามาเมื่อไหลเข้ามาเราสงบทางใจใจแล้วก็เห็นอารมณ์ขึ้นเป็นอตีตารัมมนังวาอารมณ์อดีตไหลเข้ามานี่เราก็มีสติรู้แล้วก็ละแล้วก็วางใจเป็นกลางกลางพิจารณาดูใจเรานี้มีเครื่องกระทบอยู่ตลอดเมื่อเราทำความเพียรไปเพียรไปใจเราก็เห็นโทษอารมณ์อดีตมากขึ้นในใจเราก็มีความสำรวมอินทรีย์มากขึ้นสำรวมอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นบ่อเกิดของอารมณ์นี่ก็มีอินทรีย์สังวรดีมีศีลสังวรดีนี่อารมณ์ภายนอกก็น้อยลงความสงบทางใจก็มากขึ้นเพราะจิตเราเห็นโทษของอดีตเพราะอดีตอนาคตก็เกิดขึ้นจากปัจจุบันนี่เราก็วางใจอยู่ในองค์ภาวนาองค์บริกรรมอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันอดีตก็ไหลเข้ามาปัจจุบันอนาคตก็ไหลเข้ามาปัจจุบัน
จิตเราเป็นเครื่องรู้นี่เมื่อสิ่งอันนี้ถือว่าเป็นธรรมารมณ์เกิดขึ้นทางใจเกิดอยู่ในใจของเราอยู่ตลอดวันตลอดคืนตลอดปีสิ่งอันนี้มันเครื่องกระทบอยู่มีอยู่ในใจของเราแต่เมื่อเรามาสงบทางใจใจเราจึงจะเห็นโทษขึ้นเมื่อเห็นโทษก็เป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลสังวรมากขึ้นแล้วก็บ่มอินทรีย์ให้แก่การบ่มอินทรีย์ให้แก่ก็มีสติรู้อารมณ์ภาวนาก็ภาวนาไปเฉยๆใจวันนึกว่าพุทโธพุทโธแต่ใจเลื่อนลอยไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนถ้าจิตเราตกอยู่ในสภาพอารมณ์อย่างนี้เนี่ยทำให้จิตเราตกอยู่ในโมหะเพราะโมหะนี่เป็นตัวมืดอารมณ์ตนเองก็ไม่รู้จักอารมณ์อะไรที่ไหลเข้ามาก็ไม่รู้จักใจก็นึกว่าพุทโธพุทโธไปได้แต่นึกแต่ไม่มีความรู้สึกนี่สภาพจิตเราถ้าตกอยู่ในอารมณ์ในนี้เนี่ยไม่เกิดภูมิปัญญาเราต้องพยายามหาอุบายแก้ไว้เพราะอารมณ์ทางใจนี้มันมีเครื่องกระทบอยู่ตลอดเวลาในเมื่อเรามีเพียรมีหมั่นปรารภความเพียรอยู่ถือว่าเป็นผู้ที่จะสร้างสติปัญญาให้เกิดขึ้นนี่คนเราถ้าขาดภาวนาขาดสติขาดสัมปชัญญะจิตก็เลยตกอยู่ในตัวอวิชชาที่หุ้มห่อเพราะตัวอวิชชาคือตัวไม่รู้นั่งไม่รู้ยืนไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้ความไม่รู้นี่เป็นเครื่องปิดบังใจของเราแต่ถ้าใจหยุดนิ่งขึ้นใจเราจะเกิดปัญญาใจเราจึงจะเกิดแสงสว่างขึ้นเพราะใจเรามีเครื่องชำระใจมีองค์ภาวนาเป็นเครื่องชำระใจทำให้ใจเราก็มีความรู้สึกต่ออารมณ์ที่มากระทบขึ้นนี่ถ้าใจเราขาดภาวนาใจเราจะไม่มีความรู้สึกอารมณ์ที่มากระทบเดินก็เดินเฉยๆนั่งก็นั่งเฉยๆยืนก็ยืนเฉยๆนอนก็นอนเฉยๆความไม่รู้ตัวนี้เป็นเครื่องปิดบังเป็นปกติแต่เมื่อเราได้มาฝึกหัดภาวนาโอปนะอิโกน้อมจิตมาตั้งเช่นขณะนี้นั่งสมาธิก็พยายามประคองกายตรงๆนั่งตัวตรงๆเอาความรู้สึกอันนี้ไปให้ชัดเจนแล้วก็ดูลมเข้าลมออกเอากายนี้เป็นหลักตัวสัมปชัญญะความรู้สึกเป็นเชือกจิตที่จะไหลไปที่ไหนก็ให้มีสติคุมเมื่อเราคุมอารมณ์อย่างนี้อยู่ฝึกหัดจนให้จิตเราคล่องต่อการกำหนดภาวนาภาวนาก็ตั้งอยู่ใน
จิตตนเองจิตก็

นั่งอยู่ในองค์ภาวนาคือทำให้กระแสของอารมณ์มีความรู้สึกจิตใจเราเปลี่ยนไปเราจะเห็นว่าความสงบทางใจนี้ทำให้ใจเรามีความเยือกเย็นและก็สงบสุขเมื่อเราฝึกหัดไปบ่อยๆแล้วก็เป็นเครื่องวัดใจใจเราเมื่อก่อนไม่เคยฝึกหัดอารมณ์ที่มากระทบมันเกิดอารมณ์เกิดอารมณ์ที่ไม่พอใจใจคอหงุดหงิดใจเราเกิดอารมณ์พยาบาทะขึ้นแต่เมื่อเราฝึกอยู่บ่อยทำให้ใจนี้คลายขึ้นใจทำให้ใจเราเกิดเมตตาสงสารนี่จิตแล้วมันจะเปลี่ยนอารมณ์นี่เราจะเห็นคุณค่าแห่งภาวนานำความสุขใจให้เกิดขึ้นนี่ใจถ้าเราขาดองค์ภาวนาใจเราก็เหมือนอย่างเดิมใจคอก็หงุดหงิดอย่างเดิมโกรธก็อย่างเดิมหลงก็อย่างเดิมนี่เป็นสมุทัยเป็นอวิชชาที่หุ้มห่อดวงจิตของเราเอาไว้งั้นที่เราพยายามมาสงบใจมานั่งสมาธิก็เพื่อหาอุบายสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบเราหาอุบายพรากจิตของตนเองมาตั้งอยู่ในความสงบเอาไว้นี่เราก็มาดูใจไปเรื่อยๆถ้าใจเรายังไม่ตั้งพยายามภาวนาไปดูลมเข้าลมออกไว้ชัดเจนกำหนดลมให้ยาวๆให้ลึกๆลงจิตเราได้ไม่ค่อยแลบออกไปบ่อยดูลมเข้าจนสุดลมดูลมออกจนสุดลมขณะหายใจเข้าขณะหายใจออกวางจิตนิ่งๆดูไว้ให้ชัดเจนกระแสของลมผ่านเข้าไปกระแสของลมผ่านออกมาประคองจิตเอาความรู้สึกเพราะใจเป็นนามธรรมเราต้องใช้ปัญญากำหนดกายเป็นรูปธรรมกายมีความรู้สึกใจแล้วก็ใช้ปัญญากำหนดเพราะใจนี้เป็นนามธรรมเราจะให้จิตหยุดนิ่งเราต้องใช้ปัญญาหาอุบายเพราะความรู้สึกนี้มันจะเกิดขึ้นนี่ถ้าเราไม่พยายามหาอุบายความรู้สึกทางใจเราจะไม่ทันอารมณ์จิตมันออกไปก่อนความรู้สึกเกิดมาทีหลังรู้ว่าจิตมันไหลออกไปแต่ไปถึงเรื่องราวแสดงว่าสติเราก็ยังรู้ทันอยู่ถ้าสติเรารู้ไม่ทันนี่มันไปออกไกลนี่ถ้าเรารู้ว่าไหล

ออกไปก็เราไหลออกไปก็เราแสดงว่าภาวนาเราดีขึ้นการสร้างภาวนาเราภาวนาเกิดขึ้นในใจนั้นองค์ภาวนานี้จึงเป็นอุบายสำคัญที่เราจะสร้างมุมสงบเพราะมุมสงบถือว่าเป็นสิ่งที่จะให้กระแสอารมณ์ของธรรมะเกิดถ้าเราไปคิดนึกวิจัยธรรมะปรุงแต่งธรรมะเป็นอุบายบางครั้งจิตมันออกไปอารมณ์ข้างนอกมากนี่เราต้องให้ใจเราสงบและให้ใจเรามีวิตกวิจารพิจารณาขึ้นนี่ถ้าเราไปปล่อยจิตไปตามอารมณ์ธรรมะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ปรุงแต่งไปคิดนึกไปนี่เป็นวิจัยธรรมะนี่เราต้องวางใจวางใจให้ใจมันสงบเอาไว้กระแสแห่งที่จิตเรามีวิตกวิจารมันจะเกิดขึ้นนี่บางครั้งสงบแต่ความรู้สึกไม่ค่อยมีจิตมันก็เพลินไม่มีวิตกวิจารกลายเป็นตัวซึมไปนี่เราต้องคุมอารมณ์ให้ใจเรานี่ดูอารมณ์ไว้แล้วก็หาอุบายอารมณ์ที่เกิดมีสติโลละมีสติโลละเพราะอารมณ์นี้มันเกิดอยู่เป็นประจำอยู่นี่เราหาอุบายเอาเครื่องรู้มาเป็นอารมณ์เมื่อเราได้ปรารภความเพียรอย่างนี้อยู่ทุกขณะไปทำอยู่บ่อยๆฝึกอยู่บ่อยๆทำให้การภาวนาเราก็จะดีขึ้นถ้าเราไม่พยายามปรารภความเพียรขาดภาวนาจิตใจเราก็เหมือนอย่างเดิมโลภโกรธหลงก็เหมือนอย่างเดิมเพราะเราไม่ได้สระจาคะเป็นผู้สระออกในเราเป็นผู้สระจาคะสระอารมณ์ที่เกิดขึ้นนี่การภาวนาก็เพื่อให้จิตเรามันเห็นโทษของอารมณ์อารมณ์อะไรที่มาปรุงแต่งทำให้ใจเราร้อนนี่ทำให้จิตเราเห็นโทษขึ้นเมื่อเห็นโทษทำให้ใจเรามีความสำรวมมากขึ้นนี่ถ้าใจไม่เห็นโทษใจก็ต้องพอใจนะอารมณ์ที่มันไหลเข้ามาแล้วก็ปรุงแต่งไปอันนี้ถือว่าใจไม่เห็นโทษในเมื่อเราสงบไปเรื่อยๆใจเราจึงจะเห็นโทษสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อความสงบเมื่อใจเราจะเห็นโทษมากขึ้นสิ่งอะไรที่เป็นโทษแห่งความสงบจิตเรามันก็เห็นโทษ
มื่อเห็นโทษก็มีความสำรวมระวังมากขึ้นมีศีลสังวรมากขึ้นงั้นเราพยายามน้อมจิตพิจารณาไปเรื่อยๆคือพิจารณากายกับใจเราสองอย่างเนี่ยจิตเราจะได้เกิดภูมิปัญญาขึ้นภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการภาวนาแต่ในเมื่อเรามีภาวนาแล้วก็เกิดปัญญาถ้าเราไม่มีภาวนาเราก็ไม่เกิดปัญญาเพราะตัวภาวนานี้เป็นตัวอุบายหลักเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวภาวนาอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดภาวนาที่กำหนดลมเข้าลมออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนี่ล่อจิตพอจิตสงบขึ้นอารมณ์หยาบที่เราหาอุบายล่อจิตเขาก็จะละเข้าไปเองจิตรู้ลมเข้าลมออกรู้ลมเข้าลมออกจิตก็มีความรู้มาเป็นอารมณ์เป็นอุปจารภาวนาจิตเรามีวิธการพิจารณาดูอารมณ์ขึ้นในจิตเราจะมีความรู้เป็นที่ตั้งลมจะสั้นลมจะยาวลมจะหยาบลมจะละเอียดนี่ความรู้มาเป็นที่ตั้งเป็นอารมณ์ความรู้อันนี้จะชัดเจนลมเป็นสายเข้าไปลมเป็นสายออกมาในความรู้นี้ก็จะชัดเจนขึ้นนั่นถือว่ามีภาวนาเกิดขึ้นในใจใจมีภาวนาเมื่อใจมีภาวนาขึ้นใจก็มาพิจารณาร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตับไตไส้ปอดอาหารใหม่อาหารเก่าในร่างกายของเราร่างกายเราอาศัยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเมื่อเรามาพิจารณาธาตุกรรมฐานเมื่อพิจารณาสังขารร่างกายจิตใจเราบังคับบัญชาไม่ได้อย่าปวดจะเมื่อยก็ห้ามไม่ได้ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะแก่เราก็ห้ามไม่ได้นี่เราน้อมจิตมาพิจารณาความจริงให้ความจริงอันนี้ปรากฏเกิดขึ้นทำให้จิตเราเห็นความเสื่อมของสังขารนี่เป็นสัจธรรมคำสอนของพุทธเจ้าพุทธเจ้าเราให้สร้างภาวนาสงบทางใจและเอาใจเรามาดูกายเมื่อใจสงบใจเราก็เห็นในกายอันนี้ปรากฏเกิดขึ้นเห็นว่ากายนี้มีความเสื่อมสลายไปทุกวันทุกวันจิตที่อาศัยกายกายที่อาศัยจิตเป็นเครื่องอาศัยซึ่งกันและกัน
กายมีแต่ความเสื่อมเมื่อกายเสื่อมแล้วก็สร้างธรรมะความเจริญทางใจให้เกิดขึ้นเอาธรรมะเป็นที่พึ่งทางใจธรรมะตัวสงบธรรมะตัวหยุดตัวนิ่งพิจารณาสภาพรูปธรรมในสกลกายของเราที่เป็นรูปธรรมความเป็นจริงอันนี้ให้จิตเราเห็นสภาวะความจริงแล้วก็ทำให้จิตเราจะได้ยอมรับขึ้นว่าชาปิตุขาชราปิตุขามรณำปิตุขาที่พระเจ้ากล่าวเอาไว้ว่าร่างกายเรามีความแก่ความชราความเจ็บความตายเป็นของจริงนี่เรามาสงบใจให้ใจเราเห็นของจริงอันนี้เมื่อเห็นของจริงอันนี้ปรากฏก็เรียกว่าในกายปรากฏในเวทนาปรากฏนี่เราจะเห็นว่ากายของเรานี้เป็นสภาพของสมุฏฐานของทุกข์อยู่ทุกวันนั่งนานเป็นทุกข์เดินนานเป็นทุกข์ยืนนานเป็นทุกข์นอนนานเป็นทุกข์เราจะหาความสุขทางกายนี้ได้ยากกายนี้เปี่ยมไปด้วยทุกข์ยิ่งเราสงบใจเราจะเห็นความทุกข์ของกายนี้มากขึ้นเราจะเห็นความสุขที่เกิดจากความสงบทางใจเท่านั้นเองสุขที่เกิดจากความสงบทางใจเป็นนิรามิสุขสุขด้วยธรรมะสุขที่เกิดจากความสงบเราจะเห็นว่ากายนี้ไม่สุขเลยนี่จิตเมื่อมีความสงบแล้วมาพิจารณาสภาพตามความเป็นจริงอย่างนี้ทำให้มีปัญญาไม่เมาโมทั่วไปอารมณ์อันใดที่น่ารักก็ไปหลงรักอารมณ์เหล่านั้นอารมณ์อันใดที่น่าชังก็ไปหลงชิงชังโกรธต่ออารมณ์เหล่านั้นนี่สภาพจิตมันจะไหลไปแต่ความสงบมาพิจารณาทำให้เกิดปัญญาขึ้นทำให้อุปกิเลส16ที่ครอบงำจิตใจทำให้จิตเรามีแสงสว่างเกิดขึ้นมาจิตเราไม่มืดไม่บอดจิตเรามีแสงประทีปขึ้นมาจุดใจทำให้ใจสว่างใจก็เห็นรูปธรรมสภาวะของรูปกายเป็นอย่างนี้นี่เป็นยสัจธรรมคำสอนพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ให้ดูกายนี่เองกายยาวานาคืบลึกสอกกมาเอาจิตตนเองได้ดูไปทุกวันทุกวันเมื่อดูบ่อยๆความสงบทางใจขึ้นใจก็เห็นขึ้นถ้าเราไม่สงบจิตเราจะไม่เห็นโทษของโลกจิตเราไม่เห็นทุกข์ของโลกจิตเรานึกว่ามีความสุขนี่มันมีเครื่องปิดบังในเมื่อเรามาพิจารณาอย่างนี้ยิ่งจิตเรามีความสงบมองพิจารณาใช้วิตกวิจารทำให้จิตเราเกิดปัญญาขึ้นและยิ่งอารมณ์ทางใจ

ยิ่งเราขาดสำรวมทางใจอารมณ์มันก็มากใจจะได้เห็นโทษขึ้นเพราะว่าการปฏิบัติ ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะหาที่พึ่งทางใจเห็นว่ากายนี่ไม่เป็นสิ่งที่ถาวรเราใช้ไปทุกวันทุกวันมันก็เสื่อมไปหมดไปเสื่อมไปหมดไปนี่ใจเราจะไปตั้งที่ไหนใจเราจะต้องไปตั้งในคุณพระรัตนตรัยนะรัตนะแปลว่าแก้วสรณะแปลว่าที่พึ่งคุณพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมเจ้าคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าคุณพระพุทธเจ้าก็ตัวรู้เราสร้างวิชาความรู้เนี่ยตัวรู้นี่เป็นตัวพุทธะตัวธรรมะตัวสงบตัวสงบตัวหยุดตัวนิ่งรูปกายกองแห่งโลกใจที่คิดนึกตั้งใจรักษาศีลตั้งใจภาวนาตั้งใจปรารภความเพียรจิตที่เราตั้งอย่างนี้เป็นจิตของพระสงฆ์นี่เราก็มีคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งตั้งใจจิตใจเราก็ไม่ตกอยู่ในความมืดยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความรู้มีปัญญาเหมือนถ้าเราไม่สงบทางใจไม่มาภาวนาตกอยู่ในความมืดยืนเดินนั่งนอนไม่รู้จิตใจเราไม่เกิดสติไม่เกิดปัญญาดังนั้นช่วงที่เรามาสงบทางใจขณะนี้ก็พอเวลาอันสมควรที่เราจะคลายออกจากสมาธิน้อมจิตมาตั้งที่มือขวาแล้วก็ค่อยเลื่อนมือขวาออกไปวางที่เข่าขวาแล้วก็น้อมจิตมาตั้งที่มือซ้ายเลื่อนมือซ้ายออกวางที่เข่าซ้ายแล้วก็ยกมือขวาขึ้นมาวางที่หน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาวางที่หน้าอกพนมมือนึกถึงบุญกุศลที่เราสงบกายสงบวาจาสงบใจบูชาคุณพระพุทธเจ้าบูชาคุณพระธรรมเจ้าบูชาคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าด้วยการปฏิบัติบูชาในขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็คลายออกจากสมาธิภาวนาตั้งใจแผ่เมตตา

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเรารู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวหวงไก่ไก่ที่ได้ปล่อย

คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอย่างดีที่สุดแต่พวกเราไม่ได้มาฝึกกันไม่ได้สนใจเรื่องศีลเรื่องสมาธิมาวัดก็เพียงมาตักบาตรทำบุญแล้วก็กลับไปก็วุ่นวายเหมือนเดิมเราต้องลงมือปฏิบัติธรรมสำรวมจิตใจภายในของเราให้รู้แน่ชัดว่าจิตของเรานี้ตื้นลึกหนาบางสุขทุกข์สงบแค่ไหนถ้ายังไม่รู้ก็ยังไม่ถึงวัดเราต้องฝึกให้เกิดขึ้นให้ได้จนรู้จักคำว่าใจเย็นมันก็เป็นแค่นี้เองพระธรรมคำสอนหลวงพ่อสนองกตปุญโญจากหนังสือธรรมะสว่างใจฉบับที่37

สัจธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นท่านหมดความสงสัยแล้วแต่ผู้ที่รับฟังยังสงสัยอยู่ก็ต้องพยายามทำให้หมดความสงสัยทำให้มันรู้จริงเห็นจริงมันก็จะได้หมดความสงสัยนั่งสมาธิแล้วสงบจริงเราต้องปฏิบัติจริงจึงจะเชื่อเรานั่งปฏิบัติไปรู้จิตเห็นจริงเราก็หมดความสงสัยได้เหมือนกันเพราะจิตนั้นมีทุกอารมณ์ในดวงจิตของเรามันมีโลภโกรธหลงมีรักชังมีสวรรค์นรกนิพพานอยู่ในจิตนั้นหมดเมื่อเราเข้าไปรู้มันก็หมดสงสัยจิตตนเอง

ื่อใจตัวเองแล้วว่าเห็นจริงเชื่อจริงเชื่อว่ามีนิพพานจริงสวรรค์มีจริงๆนรกมีจริงๆเพราะได้เห็นความจริงพระธรรมคำสอนหลวงพ่อสนองกตปุญโญจากหนังสือจิตเป็นหนึ่ง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏีโปวัดอรัญวิเวกอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในลำดับแต่นี้ต่อไปให้พากันตั้งจิตตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาอันเป็นธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงชี้แจงแสดงแนะนำสั่งสอนเวไนนิกรสัตว์ทั้งหลายในตั้งแต่สมัยขั้งทรงพระชนอยู่ได้ทรงสรรเสริญบุคคลผู้ปฏิบัติตนเองให้ตั้งอยู่ในพรหมวิหาร4ดังได้ยกขึ้นในไว้เบื้องต้นนั้นพวกเราท่านทั้งหลายจงพากันเอาโสตะเป็นถาดทองรองรับพระธรรมเทศนาดังจะได้อธิบายต่อไปนี้ว่าการพวกเราท่านทั้งหลายได้เกิดเป็นมนุษย์ขึ้นมาอยู่ร่วมโลกอันเดียวกันนี้ให้มีความเมตตาอารีซึ่งกันและกันมีความกรุณาสงสารซึ่งกันและกันมีความมุทิตาความพอยินดีซึ่งกันและกันมีโอเปกขาความวางเฉยอันที่ช่วยไม่ได้หมดสติกำลังจะช่วยได้แล้วนี่เรียกว่าพรหมวิหาร4เป็นธรรมของผู้ใหญ่ที่จะได้ตั้งไว้ในดวงจิตดวงใจของตนเองหากเราทำไมจึงว่าเป็นธรรมของผู้ใหญ่อย่างเดียวนั้นก็ไม่กล่าวว่าจะเป็นของผู้ใหญ่อยู่ตลอดหากบุคคลผู้น้อยได้มีความตั้งอยู่ในพรหมวิหาร4เช่นกันก็เหมือนกับผู้ใหญ่นั่นแหละนี่เป็นหลักสำคัญเหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้มาอยู่ร่วมโลกกันเดียวกันเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์แล้วแม้จะสวยสดงดงามก็ดีมีฐานะต่างๆกันก็ดีอยู่ด้วยกันในโลกนี้ก็ให้พากันตั้งจิตตั้งใจฟังด้วยดีเราอยากมีความสุขทั้งกายและทั้งใจอยู่ด้วยกันเราจะทำอย่างไรองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้ให้พวกเราท่านทั้งหลายพากันขวนขวายพยายามให้ตั้งอยู่ในพรหมวิหาร4คำว่าพรหมวิหาร4พรหมแปลว่าคนอยู่ในพรหมคำว่าคนอยู่ในพรหมต้องเป็นคนที่มีความสงบและมีความสุขอีกอย่างหนึ่งเหตุฉะนั้นแหละหากพวกเราอยากอยู่ด้วยกันมีความสุขทุกคนก็จะได้ตั้งจิตตั้งใจของตนเองตั้งกายวาจาใจของตนเองให้อยู่ในขอบเขตของศีลธรรมอันเป็นพรหมวิหาร4นี้ในข้อต้นนั้นเรามาพินิจพิจารณาให้จงดีว่าในข้อที่1ว่าเมตตาเมตตาคำว่าเมตตาเป็นภาษาบาลีเป็นคำของพระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าแปลเป็นภาษาไทยของเรานั้นเมตตาโดยอัตคือความรักให้โดยพยัญชนะคือความสนิทสนมกลมเกี่ยวกันนี่เรียกว่าข้อเมตตา คำว่ากรุณาความแปลว่าอย่างไรแปลว่าความสงสารโดยอัดโดยพยัญชนะนั้นคือความหวั่นใจอยากให้คนตกทุกข์นั้นพ้นจากทุกข์ไปข้อที่3มุทิตาความพอยินดีแปลเป็นภาษาเราคำว่ามุทิตามุทิตาเป็นภาษาบาลีแปลเป็นภาษาเราเรียกว่าความพอยินดีโดยอัดโดยพยัญชนะคือความชื่นใจกับบุคคลที่ได้ดีอุเปขาเป็นภาษาบาลีแปลเป็นภาษาเราเรียกว่าความวางเฉยโดยอัดโดยพยัญชนะนั้นคือความทำใจให้เป็นกลางกลางวางจิตเฉยเฉยรวมกันตั้งอัดและพยัญชนะเช่นนี้เหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอยากอยู่ด้วยกันมีความสุขจงรักภักดีซึ่งกันและกันตั้งอยู่ในพรหมวิหารที่ดังได้กล่าวมานี้ย่อๆบัดนี้จะได้ขยายเนื้อความคำว่าเมตตาคือความรักใคร่กันหากบุคคลเราเกิดขึ้นมาอยู่ด้วยกันแล้วต้องการมีความสุขทั้งกายและทั้งใจอยู่ด้วยกันก็ตั้งจิตตั้งใจสิตั้งความเมตตาขึ้นเมตตามีความรักใคร่ซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนกันไม่จองล่างจองผานทำร้ายซึ่งกันและกันมีความรักกันฉันพี่น้องกันเพื่อนฝูงก็เหมือนพี่น้องกันสามีภรรยาก็เหมือนพี่น้องกันหมู่เพื่อนฝูงอยู่ร่วมกันก็เหมือนพี่น้องกันทำกิจการงานหน้าที่อันใดก็ดีเหมือนพี่น้องกันทำงานการงานสนิทสนมกลมเกลียวสามัคคีกันนักเรียนนักศึกษาก็ดีครูบาอาจารย์ผู้สอนก็ดีก็มีความเมตตารีก่อศิษยานุศิษย์เจ้าของตั้งจิตตั้งใจแนะนำสั่งสอนนักเรียนนักศึกษานักเรียนนักศึกษาก็รักครูรักอาจารย์ของตนเองเคารพฟังคำสั่งสอนของครูของอาจารย์ของตนเองที่อธิบายชี้แจงแนะนำสั่งสอนตักเตือนหรือให้จดจำเอาคำแนะนำสั่งสอนไปปฏิบัติตนเองหรือจำเอาความแนะนำสั่งสอนไปสอบเอาฐานะตำแหน่งเลื่อนชั้นขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้แหละเรามาพิจารณานักเรียนนักศึกษาก็ดีครูอาจารย์ก็ดีก็ให้มีเมตตารีกับนักเรียนนักศึกษาตั้งจิตตั้งใจแนะนำสั่งสอนนี่อย่างหนึ่งพ่อแม่ก็ดีตั้งจิตตั้งใจแนะนำสั่งสอนลูกเต้าด้วยความเมตตาอารีสนิทสนมกลมเกี่ยวกันลูกละเต้าก็ดีก็เคารพมีความรักใคร่สนิทสนมกลมเกี่ยวกับพ่อแม่เคารพฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่อันจะยังมีความสุขกันทั้งนั้นแหละในวงงานที่ใดก็ดีบริษัทก็ดีห้างร้านก็ดีต่างๆนั้นทำการงานด้วยกันด้วยความเคารพด้วยความรักด้วยความขยันหมั่นเพียรอยู่ด้วยกันนี่พวกที่ลูกจ้างก็รักนายจ้างนายจ้างก็รักกันเป็นเช่นนี้มีความเมตตาอารีสนิทสนมคมเกี่ยวกันเช่นนี้ก็ในวงงานนั้นทำอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขนี่บริษัทห้างร้านอันใดก็ดีทำธนาคารที่ไหนอยู่ด้วยกันด้วยความรักกันสามัคคีกันสนิทสนมคมเกี่ยวกันหมู่เดียวกันเหมือนพี่เหมือนน้องกันทั้งผู้ใหญ่ก็ดีผู้จัดการก็ดีมีความเมตตารีต่อคนรองๆลงมาเมื่อนี้คนรองๆลงมาก็ดีก็มีความรักใคร่สนิทสนมกลมเกี่ยวกับผู้จัดการเหมือนกันตั้งหน้าที่ทำการงานของตนเองเหมือนกันอันนี้แหละอยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันก็จะมีความสุขนี่เรียกว่าเมตตาคือความรักใคร่คือความสนิทสนมกลมเกี่ยวกัน บัดนี้ตำรวจทหารก็ดีอยู่ด้วยกันหัวหน้าก็มีความเมตตาของบริวารของตนเองบริวารก็รักเจ้านายของตนเองสนิทสนมกลมเกี่ยวกันมีเมตตาอารีกันผู้กระทำความดีก็ยินดีเหมือนกันอันนี้แหละอยู่ด้วยกันด้วยความรักกันนี่แหละครูบาอาจารย์ที่บวชอยู่ในพระพุทธศาสนาเป็นภิกษุสามเณรก็ดีอย่างนี้ก็มีความรักมีความเมตตามีความสนิทสนมกลมเกี่ยวกับลูกศิษย์ลูกหาแนะนำสั่งสอนตักเตือนคุณงามความดีเทศนาอบรมบ่มนิสัยแก่ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาภาคขาวนางศรีพุทธบริษัททั้งหลายเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เข้าไปซักไล่ไต่ถามก็ดีมีเมตตาฤาชี้แจงแสดงแนะแนวหนทางตักเตือนสั่งสอนคุณงามความดีให้ไม่ให้กระทำความชั่วให้กระทำตั้งแต่คุณงามความดีด้วยมีความเมตตาอารีต่อศิษยานุศิษย์ทั้งหลายนี่เรียกว่าเมตตาคือความรักใคร่อยากให้ศิษย์เป็นคนดีเป็นคนมีศีลมีธรรมเป็นคนดีของชาติของศาสนาเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติบ้านเมืองเป็นคนรู้จักบุญคุณของคนเป็นคนรู้จักประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดีนี่ครูบาอาจารย์นักปราชญ์ราชบัณฑิตทั้งหลายชี้แจงแสดงแนะแนวหนทางให้ปฏิบัติตนเป็นคนรักตนสงวนอยู่ในตนแต่ว่าความรักกันนี้เมตตากันนี้ความสนิทสนมกลมเกี่ยวกันนี้เป็นของที่ไม่มีพิษมีภัยเกิดขึ้นแก่บุคคลปฏิบัติดีไปตามทํานองของธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเช่นนี้นี่แหละแล้วพวกเราท่านทั้งหลายมาพินิจพิจารณาให้ดีๆดูสิการที่รักกันสนิทสนมกลมเกี่ยวกันนั้นไม่มีพิษมีภัยอะไรทำไมพวกเราท่านทั้งหลายอยู่ด้วยกันมีความสุขอันนี้เรามาพิจารณาอีกอย่างหนึ่งตั้งแต่พระราชามหากษัตริย์พระบรมราชินีนาถก็ดีที่เป็นร่มโพร่มชัยของประชากรทั้งหลายในเมืองเรานี่แหละยกเป็นตัวอย่างท่านเป็นผู้มีความนิหารสี่เป็นผู้มีเมตตาอารีมีความสนิทสนมกลมเกี่ยวรักใคร่แก่ประชากรทั้งหลายอยากให้อยู่มีความสุขทุกๆทั้งครอบครัวและตัวบุคคลทุกไร่เข็นใจเพียงใดก็ดีท่านก็ตามสงเคราะห์อยู่ด้วยยูกยาด้วยการแนะนำสั่งสอนเพื่อไร่ต่างๆทำทำนกกันน้ำให้อยู่มีความสุขเพราะอะไรเพราะท่านมีเมตตาอยู่ในพระทัยของท่านเต็มเปี่ยมมีความรักประชากรมีความสนิทสนมกลมเกี่ยวเข้าไปใกล้ประชากรอยากให้มีความสุขเพราะความรักความเมตตาความสนิทสนมกลมเกี่ยวนั่นเองตั้งอยู่ในพระหฤทัยของท่านอันนี้แหละเป็นจุดสำคัญเรียกว่ามนุษยธรรมธรรมตั้งอยู่ในมนุษย์มนุษย์ตั้งอยู่ในธรรมอันเต็มเปี่ยมของความเมตตาของเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นล่มโพล่มชัยของประชากรทั้งหลายเราเห็นได้ชัดไหมในปัจจุบันนี้

พระมหากษัตริย์และพระบรมราชินีนาถดีในพระราชวงศ์ทั้งหลายผู้มีเมตตารีในราชบุตรราชบุตรีก็ดีเช่นนี้จนมาถึงท่านนายกก็ดีลองมาท่านตำรวจทหารผู้หวังดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองมีความรักเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายพูดอะไรกันขึ้นก็ให้มีความรักกันสามัคคีกันสนิทสนมกลมเกลียวกันช่วยสงเคราะห์ซึ่งกันและกันเราอยู่ด้วยกันจึงจะมีความสุขทุกท่านที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็ชี้แจงแนะแนวอยู่เช่นนั้นอยากให้ประพฤติปฏิบัติดีเป็นพลเมืองที่ดีเพราะอะไรท่านจึงกล่าวเช่นนี้เพราะท่านมีเมตตามีความรักใคร่มีความสนิทสนมกลมเกลียวกับเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายนี่แหละชาวคารวาสก็ดีก็เป็นเช่นนี้จนมาถึงพ่อถึงแม่ก็รักลูกเมตตาลูกแนะนำสั่งสอนตั้งแต่คุณงามความดีนี่เราเห็นได้ชัดเช่นนี้ผู้เป็นผู้ดีจนไปถึงครูบาอาจารย์บวชอยู่ในบวรพุทธศาสนานำคำสอนขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาชี้แจงแสดงแนะแนวให้พวกเราท่านทั้งหลายเป็นพุทธบริษัทหรืออุบาสกอุบาสิกาผ้าขาวนางสีภิกษุสามเณรก็ดีที่ได้เข้าใกล้นั่งใกล้แล้วอยากให้เป็นผู้ดีปฏิบัติตนเองให้เป็นคนมีศีลมีธรรมเป็นผู้มีเมตตาอารีมีความรักใคร่ซึ่งกันและกันอยู่ด้วยกันจึงจะมีความสุขทุกท่านทุกองค์ก็ดีครูบาอาจารย์นักปราชญ์ราชบัณฑิตเมธีทั้งหลายท่านอธิบายแนะแนวหนทางให้ปฏิบัติดีกันทั้งนั้นผู้ที่ท่านมีเมตตาสมเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เห็นได้ชัดเช่นนี้แต่คนเราทั้งหลายพุทธบริษัททั้งหลายนั้นยังไม่เข้าใจจะอยู่ด้วยกันอย่างไรมันมีความสุขความสบายทั้งกายและทั้งใจยังไม่เข้าจิตเข้าใจเช่นนี้แล้วมันจึงมีความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายกระสับกระส่ายกระเสือกกระสนไม่มีความสุขอะไรอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นเนื่องจากนักปราชญ์ราชบัณฑิตเท่านั้นท่านจะมีความสุขส่วนคนที่ยังไม่เข้าใจในความเมตตาไม่มีพรหมวิหารแล้วมีความทุกข์ไม่สุขเป็นส่วนมากนั่นแหละเรามาพิจารณาดูสิแต่บางบุคคลนั้นว่าความรักเป็นพิษแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นว่าความรักความสนิทสนมกลมเกี่ยวกันนี่ไม่มีพิษมีภัยอะไรแต่พวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทประชาชนทั้งหลายก็คงจะว่าความรักเป็นพิษเมื่อเราเห็นกันอยู่บ่อยๆเขากล่าวในหนังสือพิมพ์ก็ดีนานาต่างๆว่าความรักมีพิษมีภัยเป็นอันตรายอย่างนั้นอย่างนี้นี่นั้นมีพิษแต่เฉพาะบุคคลที่ไม่มีเมตตาบางคนว่าความรักแล้วไม่สมกับความรักก็ฆ่าตนเองตายกินยาเบื่อยาเมาตายกระโดดตึกตายกระโดดน้ำตายกระโดดเหวตายกระโดดรถตายแล้วปืนยิงตนเองตายจำพวกเหล่านี้เรียกว่าคนขาดความรักไม่ใช่คนรักขาดความรักแต่เราดูไม่เข้าใจพิจารณาไม่เข้าใจเฉยๆบางทีไปฆ่าทั้งคนอื่นผู้ชายไปฆ่าผู้หญิงผู้หญิงไปฆ่าผู้ชายก็มีเพราะอะไรเพราะความรักความหึงหวงว่าเป็นสามีของตนเองเป็นภรรยาของตนเองจึงไปทำลายเช่นนั้นบางคนก็ไม่ได้สมหวังผิดหวังจะฆ่าตนเองตายจำพวกนี้เพราะความรักเขาว่าอย่างนั้นอันนี้มันไม่ใช่ความรักจริงนั่นเองมันจึงทำลายตนเองเช่นนั้นเราพิจารณาดูให้ดีดูสิถ้าคนรักกันจริงๆแล้วสนิทสนมกลมเกลียวกันจริงๆมีเมตตากันจริงๆแล้วฆ่ากันไม่ลงประเทศไหนเมืองไหนก็ตามเมตสัตว์เดรัจฉานก็ตามฆ่ากัน

ลงทั้งนั้นถ้าหากรักกันจริงๆนะสนิทสนมกลมเกลียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนญาติเหมือนวงตระกูลอันเดียวกันเหมือนเพื่อนสนิทมิตรสหายจริงๆแล้วฆ่ากันไม่ลงนี่มันไม่มีพิษอะไรถ้าเรามีความเมตตากันจริงๆเราพิจารณาให้ดีๆตรงนี้ถ้าเรารักจริงๆรักตนเองว่าได้มาเกิดเป็นมนุษย์มีความรักชีวิตของตนเองจริงๆเพื่อเอาไว้ทำคุณงามความดีเพื่อจะให้เป็นมนุษย์จะทำที่ดีที่สูงส่งขึ้นไปกว่านี้เป็นผู้มีสติปัญญารักตนสงวนตนเจ็บป่วยก็ต้องหาหมอรักษาตนตะเกียกตะกายเพราะรักตนไม่อยากตายนี่เป็นคนรักตนรักษาตนเองเอาไว้ไปที่ไหนก็กลัวอันภัยอันตรายที่จะทำให้ชีวิตล่วงหล่นไปนี่คนรักตนแล้วก็เอาร่างกายของตนเอาวาจาของตนคิดขึ้นมาในใจของตนทำคุณงามความดีเพื่อจะได้ให้ฐานะสูงให้เป็นมนุษย์จะทำให้เป็นคนดีเรียกว่าคนรักตนก็ไม่ทำลายชีวิตของตนเองแน่อันนี้จึงเป็นคนรักตนมีเมตตาตนจริงๆเป็นจังให้เมตตาตนเมตตาคนอื่นด้วยก็ผู้มีพระภาคเจ้าสัตว์ไว้เช่นนี้หากคนรักตนเองแล้วก็ฆ่าตนเองไม่ได้อันนี้คนไม่รักตนเองที่จึงฆ่าตนเองขาดความรักนั่นแหละพิจารณาดูให้ดีๆคนเราเกิดมาแต่คนรักตนเองก็ฆ่าตนเองไม่ลงเฮ้ยเพราะเอาไว้ทำคุณงามความดีเพราะอยากดีขึ้นไปกว่านี้จะทำความดีขึ้นไปให้สูงส่งพระพุทธเจ้าจึงสรรเสริญบุคคลมีความรักตนและเมตตาตนเมตตาคนอื่นนี่แหละความรักไม่เป็นพิษเป็นภัยอยู่ด้วยกันประเทศใดเมืองใดชาติใดภาษาใดก็ตามหากไม่เบียดเบียนกันไม่ทำร้ายกันไม่จองล่างจองผานกันไม่ทำร้ายชีวิตกันแล้วอยู่ด้วยกันฉันพี่ฉันน้องฉันเพื่อนมิตรสหายอยู่ด้วยกันแล้วเหมือนเป็นพ่อผู้ใหญ่รู้จักว่าใหญ่รู้ผู้เล็กรู้จักผู้เล็กเคารพซึ่งกันและกันรักกันนักเรียนนักศึกษารักอาจารย์ของตนเองอาจารย์ก็รักนักเรียนนักศึกษาสนิทสนมกลมเกลียวกันในวงการล้านค่าบริษัทห้างล้านธนาคารอันใดตำรวจทหารมีความรักกันมีความสนิทสนมกลมเกลียวสามัคคีกันรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องมีอะไรแบ่งกันกินตามได้ตามมีอาหารการกินก็ดีใช้จ่ายเครื่องใช้สอยอันใดก็ดีมีความเมตตาอารีซึ่งกันและกันอยู่มันจะอยู่มีความสุขไหมมันต้องมีความสุขแน่ถ้าหากเรารักกันเมตตากันสนิทสนมกลมเกลียวกันเช่นนี้นี่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสรรเสริญเป็นผู้มีเมตตาซึ่งกันและกันจึงจะอยู่ด้วยกันมีความสุขนี่แหละเรียกว่าข้อที่หนึ่งเราเห็นได้ชัดมันนี้ข้อที่สองกรุณาเป็นภาษาบาลีแปลภาษาไทยเรียกว่าความสงสารโดยอัดโดยพระจันทร์ชนะคือความหวั่นใจเห็นคนอื่นตกทุกข์ได้ยากอยู่สัตว์อื่นตกทุกข์ได้ยากอยู่จะช่วยให้พ้นจากทุกข์นั้นไปเรียกว่าความสงสารความหวั่นใจเรามาพิจารณาในข้อที่สองนี้เห็นคนตกทุกข์ได้ยากอยู่ก็ดีเป็นวิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแข็งหักขาหักเจ็บป่วยไข้ทุกข์ไล่เข็นใจอนาถาอันใดช่วยซึ่งกันและกันเหมือนพวกเราช่วยกันอยู่น้ำท่วมก็ดีไฟไหม้ก็ดีเพื่อสงเคราะห์ทั้งเครื่องนุ่งห่มอาหารการกินทั้งเงินทั้งทองช่วยกันอย่างนี้เรียกว่าคนมีเมตตามีความสงสารกัน อยากให้ซึ่งกันและกันมีความสุข นั่นแหละเป็นจุดที่สำคัญเพราะอยากให้พ้นจากทุกข์อยากให้มีความสุขต่อไปแล้วก็มาพินิจพิจารณาดูสิคนเรามีความสงสารกันเวลาเจ็บป่วยก็เอากันไปหาหมอมิให้อยู่ให้ยาพยาบาลซึ่งกันและกันเพราะอยากให้พ้นจากทุกขเวทนาท่านเจ็บแข้งหักขาหักก็ดีรถชนรถคว่ำอันใดก็ดีตกต้นไม้ตกที่นู้นที่นี่ก็ดีช่วยกันไปหาเอาไปหาหมอพยาบาล
ตามสติกำลังของตนเองอย่างนี้เวลาคนทุกข์ไร้เข็นใจอนาถาที่คนตกน้ำตกอันนั้นอันนี้อยู่ก็ช่วยกันให้พ้นจากทุกข์ไปอันนี้ก็เป็นจุดสำคัญพวกเราทั้งหลายก็ให้ตั้งจิตตั้งใจพิจารณาดูสิอันนี้แหละเป็นจุดสำคัญอย่างหนึ่งเหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายให้มาพิจารณากรุณาคือความสงสารซึ่งกันและกันอยากให้พวกเราทั้งหลายตั้งไว้ในใจหากเราสงสารซึ่งกันและกันก็ช่วยกันจะพ้นจากทุกข์สิตามสติกำลังเราจึงจะมีความสุขนี่เป็นจุดสำคัญอีกอย่างหนึ่งหากเราเห็นคนบางคนมันช่วยกันไม่ได้เห็นคนอื่นมีความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรไม่ช่วยกันไม่ชักจูงกันเจ็บป่วยก็ไม่ดูแลกันแข้งหักขาหักวิบัติอะไรก็ไม่ช่วยเหลือกันอย่างนี้มันก็ไม่มีความสุขอันนี้หากเรามีความสงสารซึ่งกันและกันแล้วไปพบเห็นอยู่ที่ไหนช่วยกันเขาเรียกว่าพลเมืองดีช่วยกันของตกหายก็ดีนำไปส่งเจ้าหน้าที่ประกาศหาเจ้าของเงินทองสิ่งของอันใดเขาก็เรียกว่าคนละเมืองดีเพราะมีเมตตาระลึกถึงบุคคลที่ของหายนั้นอยากให้ได้ของคืนเขาจะมีความสุขใจนั่นแหละเรียกว่าคนสงสารอยากให้พ้นจากทุกข์นั้นไปคนเจ็บป่วยก็ดีคนแข้งหักขาหักก็ดีเอาไปโรงพยาบาลเอาไปหาแพทย์หาหมอหยูกยาพยาบาลหรือให้หยูกให้ยาจำพวกนี้พยาบาลก็ดีหมอก็ดีตั้งใจรักษาด้วยกำลังสติปัญญาของตนเองเรียกว่ารักชีวิตของเขาอยากให้เขามีความสุขพ้นจากทุกข์นั้นไปอยู่มีความสุขสบายที่เรียกว่าคนกรุณาคือความสงสารจะเป็นพยาบาลก็ดีให้อยู่ให้ยาทำบาดทำแผลอันใดก็ดีตั้งกิจการตามหน้าที่ให้อยู่ให้ยาตามการตามเวลาสงสารเขามีความทุกข์เขาเจ็บเขาป่วยอยากให้เขาหายจากความทุกข์นั้นมีความสุขเรียกว่าคนมีความกรุณาคือความสงสารแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายอยากให้พ้นจากทุกข์ไปเรียกว่ากระทำความดีเรียกว่าคนเป็นผู้มีกรุณาคือความสงสารแก่เพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนายแพทย์ก็ดีตั้งจิตตั้งใจตรวจโรคแล้วก็จัดยูจัดยาให้แก่คนป่วยไข้หรือวิบัติต่างๆนั้นอยากให้หายจากทุกขเวทนานั้นไปก็เรียกว่านายแพทย์เป็นผู้มีกรุณาความสงสารแก่เพื่อนมนุษย์อยากให้พ้นจากทุกข์ไปมีความสุขนั่นนี่ก็เหมือนกันเหตุฉะนั้นแหละพวกเราท่านทั้งหลายเป็นพ่อเป็นแม่รักลูกก็เหมือนกันลูกเจ็บป่วยก็ไปพาไปหาหมออย่างนี้ญาติพี่น้องก็เหมือนกันช่วยซึ่งกันและกันหรือคนทุกข์อยากไร้เข็นใจก็ดีอยู่ตามป่าตามเขาตามดงก็ดีไม่มีสติปัญญาก็ช่วยแนะนำสั่งสอนไม่มีสติปัญญาเมื่อความสงสารเขาอยากให้เขามีความรู้วิชารักษาตนอยากให้สิ่งของข้าวน้ำก็ดีให้ผ้าเครื่องนุ่งห่มก็ดีช่วยซึ่งกันและกันตามสติกำลังอันนี้ความสงสารเหมือนพระราชามหากษัตริย์พระบรมราชินีนาถสงสารที่ประชากรทั้งหลายอยู่ในป่าในดงนั้นก็ดีไปทำนบกันน้ำก็ดีให้ได้กินได้อาบได้ใช้ให้ได้ปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆเลี้ยงชีวิตให้มีความสุขหรือเอาไปจับไปจ่ายไปขายได้เงินได้ทองมาซื้อสิ่งของเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวให้มีความสุขนั้นเรียกว่าความสงสารอยากให้พ้นจากทุกข์จากยากจากความลำบากนั้นไปได้อยู่มีความสุขอันนี้แหละครูบาอาจารย์ที่สอนนักเรียนนักศึกษาก็ดีนักเรียนนักศึกษาไม่มีความรู้วิชาอะไรก็มีความสงสารอยากให้เป็นคนที่มีความรู้มีวิชามีปัญญาเฉลียวฉลาดเพื่อจะได้เอาความรู้ปัญญาอันนั้นไปประกอบอาชีพต่างๆเลี้ยงดูตนเองให้มีความสุขพ้นจากทุกข์นั้นไปก็ตั้งจิตตั้งใจสอนนักเรียนนักศึกษาด้วยความสงสารมีเมตตารักใคร่เขาแล้วก็สงสารเขาอยากให้เขามีความสุข
เหมือนอย่างตนเองที่เป็นอาจารย์ให้มีฐานะทั้งสูงยิ่งขึ้นไปอันนี้ก็เรียกว่าความสงสารแก่นักเรียนนักศึกษาเหมือนกันครูบาอาจารย์อยู่ในบวรพุทธศาสนาที่ได้บวชมาแล้วฝึกฝนอบรมตนเองเป็นผู้มีสติปัญญามีสมาธิปัญญารอบคอบรักษาตนเองได้ดีมีความสุขแล้วก็แนะนำสั่งสอนศิษยานุศิษย์ทั้งหลายภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาผ้าขาวนางสีพุทธบริษัททั้งหลายที่เข้าไปนั่งใกล้นอนใกล้ยืนใกล้เข้าไปฝึกฝนอบรมศึกษาหาวันทางมีความสุขนั่นท่านก็ตั้งจิตตั้งใจมีความสงสารแก่ศิษย์ทั้งหลายศิษย์ทั้งหลายยังไม่รู้ธรรมะธรรมโมไม่รู้จากการปฏิบัติฝึกหัดตนเองไม่รู้จักการทำบุญทำทานการกุศลไม่รู้จักรักษาศีลปฏิบัติตนเองให้มีศีลท่านก็แนะนำสั่งสอนยังรักษาจิตใจของตัวเองไม่สงบระงับเป็นสมาธิจิตใจฟุ้งซ่านอยู่ท่านก็แนะนำแนวสั่งสอนให้ปฏิบัติตนเองให้ฝึกฝนอบรมให้จิตใจเป็นสมาธิสาวไม่มีปัญญาท่านก็แนะนำสั่งสอนที่แจงแสดงให้รู้มีเป็นผู้มีสติปัญญารอบคอบรักษาตนเพื่อจะให้มีความสุขด้วยความอุตสาห์พยายามสงสารแก่ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายนั้นอยากให้เป็นผู้มีศีลธรรมประจำใจอยู่เพื่อมีความสุขความสบายแก่ตนเองนั่นแหละนี่อันนี้แหละเรียกว่ากรุณาคือความสงสารซึ่งกันและกันเพื่ออยากให้เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายที่เกิดมาอยู่ร่วมโลกอันเดียวกันนี้มีความสุขทุกคนก็ให้พินิจพิจารณาให้ดีอยู่ที่ตนเองมีหรือไม่มีก็ดูที่ตนเองนี่เป็นข้อที่สองที่ผ่านมานี้บัดนี้ข้อที่สามมุทิตาเป็นคำภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยแล้วว่าความพอยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีโดยอัดโดยพยัญชนะทำความชื่นใจปลื้มปิติยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีทำให้แช่มชื่นเบิกบานเรียกว่าอนุโมทนาสาธุการแก่บุคคลที่ได้ดีในข้อนี้เป็นข้อที่ปฏิบัติยากแก่บุคคลที่ไม่มีพรหมวิหารครบบริบูรณ์ความพอยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีนี้ปฏิบัติยากนะพิจารณาให้ดีๆ ดูทำไมจึงปฏิบัติยากเพราะคนเรานี่ถือตนถือตัวแข่งขันซึ่งกันและกันหากเมื่อผู้อื่นได้ดีเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ดีก็ย่อมอิจฉาริษยากันเหมือนกันแน่มันพอยินดีด้วยกันไม่ได้มันจึงปฏิบัติยากแม้คนทำการงานราชการก็ดีเป็นครูเป็นอาจารย์ก็ดีหากคนอื่นได้4 5 4 6 4 7หรือพิเศษขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้เขาอายุอ่อนกว่าตนเองก็อิจฉาริษยาเหมือนกันดูให้ดีสิมันถือเช่นนั่นส่วนมากมันพอยินดีด้วยกันไม่ได้มันกั้นอยู่ถ้ามียศมีฐานะบรรดาศักดิ์เป็นตำแหน่งตำรวจทหารก็ดีเป็นครูเป็นอาจารย์ก็ดีบางคนนี่อายุอ่อนๆก็ได้เลื่อนฐานะตำแหน่งหน้าที่ในกี่ขั้น2ขั้นหรือ3ขั้น4ขั้นพิเศษอย่างนี้ขึ้นไปตามโลกเขาสมมุติในเงินเดือนก็ดีเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปยศถาบรรดาศักดิ์ทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยส่วนมากมันพอยินดีด้วยกันไม่ได้มันอิจฉาริษยาซึ่งกันและกันว่าคนไม่ทำดีทำไมได้ดีอย่างนี้ก็มีให้มันทำไมให้เขาทำไมยศถาบรรดาศักดิ์คนอายุแก่กว่าทำไมไม่ให้อย่างนี้ก็มีเพราะอิจฉาริษยาซึ่งกันและกันพอยินดีด้วยกันไม่ได้แล้วพิจารณาดูให้ดีดูสิทำการงานต่างๆห้างร้านบริษัทธนาคารก็เหมือนกันหากเขาได้เลื่อนตำแหน่งไปเป็นรองผู้จัดการหรือเป็นผู้จัดการเกิดขึ้นอย่างนี้ตนเองไม่ได้เป็นอายุเท่ากันปฏิบัติมานานเท่ากันอย่างนี้ทำไมไม่ได้เป็นไม่ได้เลื่อนตำแหน่ง
มันอิจฉาริษยาซึ่งกันและกันเนี่ยมันพอ

ยินดีด้วยกันไม่ได้มันทำยากนะข้อนี้เป็นข้อที่ทำยากหากเป็นพยาบาลก็เหมือนกันบางทีคนหนึ่งได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นไปได้ยศถาบรรดาศักดิ์ขึ้นไปเรื่อยๆคนที่ไม่ได้ก็อิจฉาริษยาซึ่งกันและกันมันพลอยยินดีด้วยกันไม่ได้เป็นของที่ทำยากเป็นนายแพทย์ก็ดีจะได้เป็นผู้อำนวยการหรือรองผู้อำนวยการรองศาสตราจารย์ก็ดีรองศาสตราจารย์นั่นศาสตราจารย์นี้ได้เป็นศาสตราจารย์นู้นศาสตราจารย์นี้อย่างนี้หรือเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ดีได้ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกจำพวกเหล่านี้เมื่อคนอื่นก็สอบได้เลื่อนตำแหน่งตนเองสอบไม่ได้ก็อิจฉาริษยาเขาอยากเบียดเบียนเขาอยากตัดรอนเขาพูดจาปราศัยดูหน้าดูตากันอะไรจำพวกเหล่านี้เป็นคนที่ไม่พอใจนี่เป็นของทำได้ยากนะมุทิตาความพอยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีคนเราทุกวันนี้มันถือตนถือตัวถือว่าตนเองนี่ดีกว่าคนอื่นตลอดตนเองนี่มีความรู้สติปัญญาเป็นผู้ดีมีศีลธรรมมีศีลาจารวัดปฏิบัติตนเองเป็นคนดีกว่าทุกคนตลอดแล้วก็โจมตีคนนั่นคนนี่คนนั้นคนนี่ไม่ดีเหมือนอย่างเราอย่างนั้นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นคนนี้ไม่ให้ควรฐานะตำแหน่งไม่ควรให้มันอย่างนั้นอย่างนี้ให้เขาเป็นคนคนนั้นคนนี่ไม่ควรยกย่องอย่างนั้นอย่างนี้เขาได้ดีแค่ไหนก็ไม่ยกย่องเพราะอะไรเพราะถือตนถือตัวอัศมิมานะถือตนถือตัวอยู่มาตนเองนี่ดีกว่าคนอื่นตลอดนั่นแหละมันเป็นเช่นนี้แหละมันจึงพอยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีไม่ได้อะไรก็ทุกอย่างมาตนเองนี่ดีกว่าคนอื่นทั้งนั้นดีกว่าสัตว์อื่นทั้งนั้นดีกว่าเพื่อนทั้งหลายทั้งนั้นเก่งกว่าทุกคนทั้งนั้นรู้กว่าทุกคนฉลาดว่องไวกว่าทุกคนทั้งนั้นปฏิบัติดีกว่าทุกคนทั้งนั้นมันตรงนี้สิมันอวดตนเองอวดอยากดีอยากเด่นอยากดังตรงนี้แหละเป็นจุดสำคัญคนเรานี่มันจึงพอยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีไม่ได้นี่แหละเป็นของกระทำยากกระทำลำบากตรงนี้ดูเราดูให้เข้าใจเลยทีเดียวทุกวันนี้ดูรอบข้างของตนเองแล้วก็มาดูตนเองด้วยอย่าไปดูแต่คนอื่นอย่าดูตนเองให้ถี่ถ้วนองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านบอกให้เป็นคนดูตนเองเป็นคนรักษาตนเองปฏิบัติตนเองฝึกหัดตนเองแนะนำตนเองสั่งสอนตนเองตักเตือนตนเองฝึกหัดปฏิบัติตนเองเพื่อความดีท่านให้ดูตนเองนี้ดีหรือไม่ดีก็ดูที่ตนเองนี้สินั่นเป็นอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งส่วนมากคนเหล่านี้มันพอยินดีด้วยกันไม่ได้เพราะอันนี้แหละเพราะมันไม่รู้จักตนเองไม่รู้จักอยู่ด้วยกันมีความสุขมันจึงพอยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีไม่ได้เป็นของที่ทำยากจริงๆนะข้อนี้นะไตรตรองให้ถี่ถ้วนทุกๆคนไม่ว่าภิกษุสามเณรก็ดีอุบาสกอุบาสิกาภาคขาวนางสีพุทธบริษัททั้งหลายอยู่ด้วยกันร่วมโลกอันนี้ตึกต้องให้ถี่ถ้วนให้ดีๆดูให้ถี่ถ้วนให้เข้าใจมันจึงจะได้รับผลดีได้ว่าตนเองนี่พอยินดีกับคนอื่นได้ดีไหมองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสไว้หากบุคคลกระทำดีปฏิบัติเขาเป็นคนดีก็ควรยกย่องเป็นนักเรียนนักศึกษาสอบได้ก็ดีเป็นครูเป็นอาจารย์ในเลื่อนฐานะตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์อันใดก็ดีตำรวจทหารข้าราชการงานเมืองทำบริษัทห้างร้านธนาคารที่ไหนก็ดีในวงงานต่างๆในโลกนี้ที่เขาสมมุติขึ้นให้ฐานะตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนให้ซึ่งกันและกันนั้นเมื่อเขากระทำดีแล้วก็ควรยกย่องเขาควรสรรเสริญเขาความพอยินดีในฐานะตำแหน่งหน้าที่ยศถาบรรดาศักดิ์ของเขาจึงจะถูกต้องเป็นที่สรรเสริญของนักปราชญ์ทั้งหลายเรียกว่าเป็นคนพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีชื่นใจกับบุคคลอื่นที่ได้ดีกว่าตนเอง
นั้นจึงจะตั้งอยู่ในพรหมวิหารเหมือนบิดามารดาว่าลูกเต้าของตนเองฟังคำสั่งสอนก็มีความชื่นใจลูกเต้าของตนเองก็ดีบุตรธิดาของตนเองก็ดีลูกหญิงลูกชายก็ดีเป็นนักเรียนนักศึกษาสอบได้มีฐานะตำแหน่งหน้าที่ก็มีความพอยินดีชื่นใจด้วยลูกคนอื่นได้ดีก็เหมือนกันแล้วก็พอยินดีชื่นใจด้วยนี่เพื่อนฝูงของตนเองก็ดีทำกิจการงานหน้าที่อันใดรวบหมดอยู่ในโลกนี่เมื่อคนอื่นได้ดีแล้วก็พอยินดีควรพอยชื่นใจอนุโมทนาสาธุการด้วยกันเป็นพยาบาลก็ดีเป็นนายแพทย์ก็ดีเป็นครูเป็นอาจารย์ก็ดีตำรวจทหารอันใดก็ดีได้มีฐานะตำแหน่งหน้าที่ภิกษุสามเณรสอบไล่ได้ในนะธรรมก็ดีปริญญาก็ดีหรือปฏิบัติตนเองเป็นคนดีภิกษุสามเณรฝึกฝนอบรมมีศีลอาจารวัดเป็นคนดีก็ควรสรรเสริญควรชื่นใจควรพอยินดีเมื่อเขาปฏิบัติดีอย่างนี้มันจึงถูกต้องให้เรามีความสุขด้วยผู้อื่นมีได้ดีมีความสุขหากบุคคลหายเจ็บจากป่วยจากไข้ก็ดีมีความชื่นใจแล้วก็พลอยยินดีกับบุคคลที่หายจากความทุกข์นั้นมานี่แหละเรียกว่ามุทิตาความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีเหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายจงมาพินิจพิจารณาให้จงดีในข้อนี้เป็นข้อที่ปฏิบัติยากคนจะพอยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีได้นั้นเราต้องพยายามฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้พอยินดีกับบุคคลอื่นได้ดีเรียกว่ามุทิตาความพอยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีมีความชื่นใจเบิกบานใจยิ้มแย้มแจ่มใสกับบุคคลอื่นที่ได้ดีจึงจะเป็นคนตั้งอยู่ในพรหมวิหารอีกข้อหนึ่งได้นี่เราพิจารณาชนีมันนี้ข้อที่4เรียกว่าอุเปกขาความวางเฉยโดยอัดโดยพยัญชนะคือทำใจให้เป็นกลางๆวางจิตเฉยๆในข้อนี้ก็ทำยากเหมือนกันในข้อนี้แต่ก็ไม่ยากมากเท่าไหร่ถ้าหากบางบุคคลนี่ทำไม่ถูกกันเป็นคู่อริกันไม่ถูกต้องกันอะไรไม่กินเส้นกันไม่เข้ากันแล้วเห็นคนอื่นวิบัติเจ็บป่วยก็ดีแข้งหักขาหักก็ดีหรือเป็นอะไรมีล้มหายตายไปก็ดีมันยิ่งอยากให้ตายยิ่งอิจฉาริษยายิ่งส่งเสริมอยากให้ไปล่วงลับดับไปเนี่ยอุเปกขาแบบนี้มันไม่ถูกแหละเห็นคนอื่นเสียมยศเสียมลาภอย่างนี้ก็ยิ่งเหยียบย่ำลงไปอีกอุเปกขาได้อย่างนั้นอุเปกขาไม่ถูกไม่ถูกกับหลักพรหมวิหารเรามาพิจารณาให้เข้าใจอีกอย่างหนึ่งดูสิองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าคำว่าอุเปกขานั้นอย่างไรจะให้มันถูกต้องท่านอุเปกขานั้นหนึ่งเมื่อหากเราเห็นคนวิบัติเจ็บป่วยก็ดีแข้งหักขาหักก็ดีวิบัติต่างๆแล้วเราช่วยไม่ได้แล้วก็หมดความสามารถเอาไปโรงแพทย์โรงหมอก็ดีพยาบาลก็ดีให้ยูกให้ยาช่วยเหลือก็ดีหมดสติกำลังแล้วเขาล่วงลับไปหรือเขาวิกลมีการอยู่แข้งขาจนตัวเขาก็ดีแล้วก็วางเฉยแล้วก็ให้ยูกให้ยาไปอย่างนั้นพยาบาลไปอย่างนั้นเนี่ยดูแลกันไปอย่างนั้นเนี่ยแต่มันช่วยไม่ไหวแล้วก็ต้องวางจนเขาล่วงลับไปแม้เราจะรักจะหวงแหนแค่ใดสงสารแค่ใดก็ดีมันก็ไม่ฟังมันก็ล่วงลับดับไปเช่นนี้แล้วก็วางเฉยให้ใจเป็นกลางอยู่เป็นธรรมดามันจึงจะไม่มีความทุกข์นี่อีกอย่างหนึ่งเหมือนพ่อแม่สอนลูกของตนเองก็ดีสอนอยากให้มันปฏิบัติดีแค่ไหนมันก็ไม่ฟังคำสั่งสอนเป็นลูกนอกคอกอยู่ตลอดไม่ฟังคำสั่งสอนอะไรเป็นโจรเป็นขโมยปล้นจี้อะไรจำพวกเหล่านี้ถูกตำรวจจับไปขังก็หมดกำลังเราสอนแล้วมันก็วางสิหรือถูกเจ้าหน้าที่จนฆ่าให้ตายไปอย่างนี้แล้วก็ต้องวางเพราะเราสอนจนเหนื่อยแล้วสอนไม่ฟังคำสั่งสอนของเราเหนือคำสั่งสอนแล้วก็ต้องวางมันจึงไม่มีความทุกข์นี่อย่างหนึ่งเหมือนครูบาอาจารย์
สอนนักเรียนนักศึกษาก็เหมือนกันสอนให้แนะนำสั่งสอนให้เป็นนักเรียนที่ดีนักศึกษาที่ดีตั้งจิตตั้งใจเข้าโรงเรียนเข้าศึกษาแนะนำสั่งสอนเพียงใดมันก็ไม่เอาใจใส่ไม่ไปโรงเรียนไม่ตั้งใจฟังคำสั่งสอนของครูของอาจารย์อะไรสอบมันก็ไม่ได้เราช่วยเท่าไรก็ไม่ไหวแล้วก็ปล่อยสิสอนจนอิดจนเหนื่อยแล้วมันก็ไม่ฟังแล้วก็ปล่อยวางอุเบกขาสอนโรงเรียนแล้วกลับถึงบ้านก็วางนักเรียนหมดสิไม่ต้องคิดถึงมันคิดถึงนักเรียนมันก็ใจมันก็สบายเรียกว่าอุเบกขาวางเฉยทำใจเป็นกลางอยู่เมื่อมาโรงเรียนก็ตั้งใจสอนสอนเท่าไหร่มันไม่ได้ก็วางเป็นธรรมดาเราตั้งใจสอนอยู่นี่ตำรวจทหารก็ดีฝึกฝนอบรมตำรวจทหารก็ดีราชการงานเมืองอันใดสอนเท่าไหร่ฝึกฝนเท่าไหร่อยากให้เป็นระเบียบเรียบร้อยให้สามัคคีกันอย่างไรอยากให้เป็นตำรวจทหารที่ดีสอนพลเมืองทั้งหลายให้เป็นพลเมืองที่ดีเป็นคนดีสอนเท่าไหร่มันก็ไม่ฟังมันจับไปขังแล้วมันออกมามันก็ไม่ดีอยู่คนเป็นโจรเป็นขโมยก็ดีทำเรื่องไรก็ไม่ฟังทำเรื่องไรฟังอุเบกขาที่บางทีเขาก็ขังไว้นอนอยู่เป็น30 ปี 40 ปีจนตายก็มีก็วางสิอุเบกขาบางทีก็ถูกยิงตายฆ่าตายจำพวกเหล่านี้สอนเท่าไรก็ไม่ฟังก็วางอุเบกขาเหมือนกันอันนี้แหละเรียกว่าอุเบกขาพรหมวิหารครูบาอาจารย์ก็ดีสอนภิกษุสามเณรสอนอุบาสกอุบาสิกาสาขาหนังสือพุทธบริษัททั้งหลายก็เหมือนกันสอนแล้วสอนเล่าสอนจนอิดจนเหนื่อยสอนเท่าไรก็ไม่ก้าวหน้าสอนเท่าไรก็ไม่ตั้งจิตตั้งใจสอนเท่าไรก็ไม่ดีสอนให้มีศีลมีธรรมสอนให้ทำบุญทำกุศลก็ไม่ทำสอนให้รักษาศีลก็ไม่รักษาสอนให้นั่งเจริญเมตตาภาวนาก็ไม่นั่งไม่ทำสอนเท่าไรก็ไม่ทำก็ไม่ปฏิบัติอะไรมันก็ไม่มีความสุขอะไรสอนเท่าไหร่ก็แค่นั้นก็สอนพยายามสอนอยู่แต่ก็ยังไม่ได้อยู่อย่างนี้ก็สอนอยู่นั่นแหละนี่จนอิดจนเหนื่อยก็วางอุเบกขาถ้าเข้ามาหาก็สอนให้ปฏิบัติแต่ก็ยังไม่ปฏิบัติอยู่นั่นแหละก็วางเป็นธรรมดาอุเบกขาทำใจให้เป็นกลางอยู่ไม่ยึดมั่นถือมั่นลูกศิษย์เจ้าของแก่บุคคลใดแต่ตั้งใจมีหน้าที่สอนอยู่ด้วยความรักความสงสารก็ตั้งใจสอนแต่สอนเท่าไรก็ไม่เชื่อฟังคำทางสอนเลยให้ปฏิบัติตามเลยก็วางใจเป็นกลางเป็นอย่างนี้แหละจึงจะถูกต้องเพราะไม่ได้ลำเอียงใครไม่ลำเอียงเพราะรักใครไม่ลำเอียงเพราะ โกรธไม่ลำเอียงเพราะหลงไม่ลำเอียงเพราะกลัวอะไรในอคติสี่ท่านไม่มีท่านมีเมตตารีสนิทสนมกลมเกี่ยวอยู่มีความสงสารอยากให้พ้นจากทุกข์อยู่อยากให้มีสติปัญญามีความรู้ความเฉลียวฉลาดอยากให้เป็นผู้มีทานมีศีลมีภาวนาเป็นผู้ปฏิบัติดีฝึกตนให้เป็นคนดีฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นคนดีมีศีลธรรมท่านก็สอนอยู่ตลอดอย่างนี้ครูบาอาจารย์นักปราชญ์ราชบัณฑิตเมธีทั้งหลายทุกท่านทุกองค์เป็นผู้ตั้งอยู่ในพรหมวิหารตั้งใจอยู่ตลอดแต่ลูกศิษย์ลูกหานี่ไม่เอาไหนไม่เอาไหนทั้งนั้นอันนี้ท่านก็วางที่อุเบกขาความวางเฉยไปท่านนั่งอยู่นอนอยู่ท่านก็วางเฉยทำใจให้เป็นกลางสบายอยู่เท่านั้นเองนี่แหละเป็นเรียกว่าอุเบกขาพรหมวิหารเหตุฉะนั้นองค์สมเด็จพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราจึงอยากให้พวกเราท่านทั้งหลายเป็นผู้มีพรหมวิหารตั้งอยู่ในจิตใจของตนเองดังองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสรรเสริญบุคคลก็ดีหรือว่าพุทธบริษัททั้งหลายภิกษุสามเณรก็ดีให้มีสารานิยธรรมคำว่าสารานิยธรรมนี่ก็เข้าวงในเมตตาเหมือนกันบัดนี้คำว่าเมตตาเมตตาคือความรักใคร่สนิทสนมกลมเกี่ยวกันนี้กรุณากรุณาคือความสงสารความหวั่นใจอยากให้คนที่มีความทุกข์พ้นจากทุกข์นั้นไปแก่สัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันมุทิตา
ความพอยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีได้ยศถาบรรดาศักดิ์ร่ำรวยมั่งมีเงินทองสิ่งของก็ดีลาภสักการะอันใดก็มีความพอยินดีด้วยอุเปกขาความวางเฉยช่วยแล้วสอนแล้วช่วยอะไรความเจ็บป่วยก็ดีก็ช่วยไม่ไหวจนล้มจนตายไปก็อุเปกขาช่วยแนะนำสั่งสอนคุณงามความดีให้ปฏิบัติดีก็ไม่ปฏิบัติตามคำสอนท่านก็วางอุเปกขาเรียกว่าพรหมวิหารสี่ตั้งอยู่ในจิตใจของบุคคลใดแล้วถึงแม้จะเล็กจะใหญ่จะสูงจะต่ำดำขาวเพียงใดก็ดีเป็นมนุษย์ชาติใดภาษาใดก็ดีหากตั้งอยู่ในบุคคลนั้นแล้วก็จะยังให้บุคคลนั้นมีความสุขนี่เป็นหลักสำคัญเหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายมาพิจารณาดูว่าพระพุทธเจ้าให้มีสารานิยธรรมอย่างไรคำว่าพรหมวิหารนี้มองแล้วมองด้วยกายเรียกว่ากายกรรมเมตตาด้วยกายคำว่าเมตตาด้วยกายนั้นเรามองหน้ามองตากันดูกันอะไรด้วยกายก็ดีเดินไปก็ดีลุกขึ้นเดินไปที่ไหนก็ดีอยู่ด้วยกันมองตากันด้วยหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเรียกว่าลักษณะแสดงด้วยความเมตตากายกรรมไม่ทุบไม่ตีกันไม่เบียดเบียนกันดูกันแล้วจับกันแล้วหรือเดินไปด้วยกันด้วยหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสไปด้วยกันเรียกว่าเมตตากายกรรมบัดนี้วจีกรรมเมตตาด้วยวาจาพูดจาปราศัยไม่กระทบกระทั่งซึ่งกันและกันไม่เป็นที่เบียดเบียนกันด้วยคำพูดจาปราศัยอะไรพูดเพราะเสนอหูพูดแสดงออกมาด้วยความเมตตาอันนี้แหละพูดสนิทสนมกลมเกี่ยวกันไปด้วยกันได้พูดจนอยู่ในกลุ่มหมู่มากเท่าไรก็สนิทสนมกลมเกี่ยวด้วยความพูดจาปราศัยอันนี้แหละเรียกว่าเมตตาด้วยวจีกรรมพูดจาปราศัยกันแนะนำตั้งแต่คุณงามความดีทั้งนั้นให้กันปฏิบัติดีทั้งนั้นถ้าทำพูดไม่ดีก็ไม่ให้พูดให้พูดแต่ดีเรียกว่าเป็นผู้มีเมตตาทางวจีกรรมเรียกว่าด้วยวาจาเมตตาด้วยใจนี่มันนี่เรียกว่ามโนกรรมเรียกว่าด้วยใจคิดอยู่นั่งนอนยืนเดินไปทางไหนก็ดีคิดอยากให้เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายและสัตว์ทั้งหลายมีความสุขไม่อยากให้มีความทุกข์ถ้าตนเองมีความสุขก็อยากให้คนอื่นมีความสุขด้วยตนเองไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็อยากให้คนอื่นไม่มีโรคภัยไข้เจ็บและสัตว์อื่นอยากให้มีความสุขด้วยกันคนที่ยังไม่มาหาตนเองก็อยากให้มาคนที่ปฏิบัติดีด้วยกันเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายคนที่มาแล้วอยู่ด้วยกันก็ให้มีความสุขคนที่ไปไหนมาไหนไปดีมีสุขอยากให้มีความสุขเช่นนั้นอยู่ภายในใจของตนเองไม่ให้ใครอยากให้มีบุคคลใดมีความทุกข์และสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันอยากให้มีความสุขทั่วหน้าซึ่งกันและกันเหมือนองค์พระราชามหากษัตริย์ท่านมีเมตตาอยู่ในพระทัยของท่านเต็มเปี่ยมกับประชากรทั้งหลายและพระบรมราชินีนาถก็เหมือนกันและบุตรีบุตราพระราชวงศ์ทั้งหลายจำพวกเหล่านี้หรือตำรวจทหารเป็นนายกก็ดีรองนายกก็ดีหัวหน้าตำรวจทหารก็ดีข้าราชการงานเมืองอันใดก็ดีห้างร้านบริษัทธนาคารอันใดครูอาจารย์สอนนักเรียนนักศึกษาก็ดีเป็นผู้มีเมตตาอารีอยู่ภายในจิตในใจของท่านสนิทสนมกลมเกลียวอยู่เรียกว่าเมตตาจิตอยากให้นักเรียนนักศึกษาสามีความรู้มีสติปัญญาให้ได้มีฐานะจำพวกเหล่านี้เรียกว่าเมตตาอยู่ภายในจิตคิดอยู่ภายในใจของตนเองคิดเท่าไหร่ก็ยังมีความสุขอันนี้เรียกว่าเป็นคนที่มีเมตตาจิตร่วมกันอยู่ร่วมกันพ่อแม่เมตตาลูกก็เหมือนกันเมตตาลูกคนอื่นเพื่อนฝูงก็เหมือนกันสนิทสนมกลมเกี่ยวกันเรียกว่ารวบรัดตัดตอนหมดชาติใดภาษาใดก็ดีหากเป็นคนมีเมตตาอยู่ภายในจิตแล้วพูดจาปราศัยมันก็จะแสดงออกมาจากความเมตตาภายในจิตทำการงานอันใดหรือดูกันด้วยสายตาก็ดีก็จะมีเมตตารีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ด้วยกันมันแสดงออกมาภายในใจเรียกว่าจิตมีเมตตาอยู่ตลอดพูดก็มีเมตตาแสดงด้วยกายก็มีเมตตาดูกันด้วยหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ตลอดนี้แหละเป็นผู้มีเมตตาเช่นนี้เรียกว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเราอยู่ด้วยกันในโลกนี้ทั้งมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็จะมีความสุขค้ำจุนโลกจริงๆให้โลกมีความสุขเมตตาพรหมวิหารเป็นธรรมของผู้ใหญ่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสสรรเสริญว่าเป็นญาณใหญ่
บุคคลมีเมตตาพรหมวิหารตั้งอยู่ในดวงจิตดวงใจของบุคคลแล้วไม่ว่าเล็กว่าใหญ่

ท่านไหนก็ตามเป็นมนุษย์ด้วยกันนี้ท่านว่ายืนก็มีความสุขเดินไปก็มีความสุขนั่งอยู่ก็มีความสุขนอนก็มีความสุขนอนหลับไปก็ไม่ฝันร้ายตื่นขึ้นก็หน้ายิ้มแย้มแจ่มใสบุคคลใดได้ตั้งอยู่ในเมตตาธรรมนี้มีความสุขเช่นนี้เหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วดังได้อธิบายมานั้นก็ให้พากันตั้งจิตตั้งใจใคร่ควรพินิจพิจารณาว่าตนเองนี้มีพรหมวิหาร4แล้วหรือยังหากยังไม่มีก็ให้พากันใส่ความภาคเพียรพยายามฝึกฝนอบรมตนเองฝึกหัดปฏิบัติตนเอง

ากันใส่ความภาคเพียรพยายามฝึกฝนอบรมตนเองฝึกหัดปฏิบัติตนเองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตั้งใจให้พรหมวิหาร4เกิดขึ้นอยู่ในตนของตนเองคำว่าเมตตาคือความรักใคร่นั้นให้เกิดขึ้นแก่ตนเองให้มีความสนิทสนมกลมเกลียวกับเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอยู่ด้วยกันนี่เรียกว่าเราฝึกฝนอบรมให้เป็นผู้มีเมตตาให้เกิดขึ้นแก่ตนเองเรามีกรุณาให้มีความสงสารเพื่อนมนุษย์ทั้งเล็กและทั้งใหญ่ทั้งเฒ่าและทั้งแก่ก็ดีทั้งร่ำรวยมั่งมีทุกข์จนเพียงใดก็ดีให้มีความสงสารซึ่งกันและกันเมื่อตกทุกข์ได้ยากลำบากก็ช่วยซึ่งกันและกันก็เกิดมาร่วมทุกข์ร่วมสุขซึ่งกันและกันแล้วมีความเจ็บป่วยก็ช่วยกันนี่เรียกว่าสงสารก็มีทุกขเวทนาเพื่ออยากให้พ้นจากทุกข์นั้นไปอันนี้แหละให้มีกรุณาคือความสงสารซึ่งกันและกันเช่นนี้เพื่อให้เขาพ้นจากทุกขเวทนานั้นไปให้มีความสุขมุทิตาความพอยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีหากเรายังพอยินดีคนอื่นไม่ได้ก็พยายามตั้งจิตตั้งใจเมื่อผู้อื่นได้ดีได้ยศถาบรรดาศักดิ์ได้เลื่อนตำแหน่งก็ดีได้เงินได้ทองได้ลาภสักการะอันใดก็ดีเป็นผู้มีหน้าที่ดีทำการงานดีเป็นที่สรรเสริญบุคคลอื่นปฏิบัติดีเราก็ควรพอยินดีควรสรรเสริญควรปลื้มปิติยินดีพอยินดีกับคนนั้นให้ตั้งให้เกิดขึ้นในตนของตนเองทั้งกายและทั้งใจยินดีกับผู้ใดดีนั้นนี่อย่างหนึ่งอุเบกขาความวางเฉยการที่เราช่วยคนอื่นแล้วตั้งแต่แม้จะเจ็บป่วยก็ดีช่วยไปหาแพทย์หาหมอพยาบาลจนสุดกำลังและเขาล่วงลับดับไปก็ดีหรือช่วยความเจ็บป่วยอย่างใดแข้งหักขาหักอันใดพยาบาลดูแลอันใดทั้งพยาบาลและแพทย์และหมอและคนอื่นก็ดีช่วยแล้วเราเรียกว่าบุคเป็นคนละเมืองดีช่วยกันเห็นอยู่ตามถนนน้นทางตกสะพานรถคว่ำอะไรที่ไหนช่วยกันเอาไปโรงพยาบาลนี่เรียกว่าเป็นคนละเมืองที่ดีช่วยกันช่วยกันแล้วช่วยหมดกำลังแล้วก็เขาก็ยังวิกลวิการอยู่ก็ลองเรียกว่าเราช่วยอยู่แล้วมันหมดกำลังก็มีความอุเบกขาวางเฉยเหมือนกันนั่นนี่นะอีกอย่างหนึ่งบัดนี้หากว่าเราช่วยแนะนำสั่งสอนเป็นครูเป็นอาจารย์ก็ดีข้าราชการงานเมืองผู้ใหญ่ก็ดีช่วยแนะนำสั่งสอนให้เป็นคนดีแต่เราก็ช่วยไม่ไหวมันก็ยังไม่ดีอยู่นั่นแหละเราก็ต้องมีอุเบกขาเหมือนกันนี่อย่างหนึ่งเหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้ปฏิบัติตนเองให้ตั้งอยู่ในพรหมวิหาร4เส้นนี้ดังได้กล่าวมานั้นเราก็จะเป็นผู้ตั้งอยู่ในพรหมวิหาร4ได้ตามองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าอยากให้พวกเราท่านทั้งหลายเป็นผู้ฝึกฝนอบรมตั้งอยู่ในพรหมวิหาร4ดังได้กล่าวผ่านมานั้นเราจึงจะอยู่ด้วยกันมีความสุขความสบายดังได้อธิบายมาแต่ต้นจนอวสานนี้พวกเราท่านทั้งหลายก็ให้ใคร่ควรพินิจพิจารณานำไปฝึกฝนอบรมตนเองปฏิบัติตนเองและภาคเพียรพยายามให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนเองแล้วเราก็จะอยู่ด้วยกันมีความสุขความสบายจังสมกับว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ธรรมของผู้ใหญ่ตั้งอยู่ในบุคคลผู้ใดแล้วไม่ว่าเล็กว่าใหญ่ก็ดีก็เหมือนผู้ใหญ่ทั้งนั้นเรียกว่าเป็นพรหมเป็นล่มเป็นเงาเป็นของที่มีความสุขเป็นล่มเย็นเป็นสุขเหมือนพระวราสามหากษัตริย์ก็ดีพระบรมราชินีนาถก็ดีพระราชบุตรราราชบุตรีพระราชวงศ์ทั้งหลายผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายครูบาอาจารย์นักปราชญ์ราชบัณฑิตเมธีทั้งหลายก็เหมือนกันหากมีพรหมวิหาร4ตั้งอยู่ในตนเองบริบูรณ์แล้วก็ย่อมอยู่ด้วยกันมีความสุขทั้งนั้นเหตุฉะนั้นการเทศนามาแต่ต้นจนอวสานนี้

0: ก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายที่ได้มานั่งอยู่ในณสถานที่นี้จงเจริญงอกงามในบวรพุทธศาสนาตามศาสนธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วตั้งตนอยู่ในพรหมวิหารอันที่เป็นความสุขสำราญเป็นยานใหญ่ทำให้พ้นพิษพ้นภัยพ้นอันตรายทั้งหลายได้จะได้อยู่ด้วยกันมีความสุขทุกทั่วหน้ากันเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏีโปวัดอรัญวิเวกอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

อานนท์ในกาลบัดนี้ในการล่วงไปของเราก็ดีใครก็ตามจะต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะอานนท์ภิกษุพวกใดเป็นผู้ใคร่ในสิกขาภิกษุพวกนั้นจะเป็นผู้อยู่ในสรณะอันเลิศที่สุดแลภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนพวกท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้า

าทของหลวงปู่ดุลอตุโลแห่งวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าแม้จบพระไตรปิฎกหมดแล้วจำพระธรรมได้มากมายมีคนเคารพนับถือมากทำการก่อสร้างวัตถุได้อย่างมากมายหรือสามารถอธิบายถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างละเอียดแค่ไหนก็ตามถ้ายังประมาทอยู่ก็ยังว่าไม่ได้รสชาติของพระพุทธศาสนาแต่ประการใดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของภายนอกเท่านั้นเมื่อพูดถึงประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ภายนอกคือเป็นไปเพื่อสงเคราะห์สังคมเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นเพื่อสงเคราะห์อนุชนรุ่นหลังหรือเพื่อสัญลักษณ์ของศาสนวัตถุส่วนประโยชน์ของตนที่แท้นั้นคือความพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อรู้จิตหนึ่งจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธ

บนตำราเผาไฟทิ้งเสียก่อนทางพระกรรมฐานท่านสอนให้ปฏิบัติไปภาวนาไปวันหนึ่งก็รู้เองเห็นเองมัวไปคาดว่าอย่างโน้นคาดว่าอย่างนี้รู้ก่อนเกิดมันก็เลยไม่เกิดสักทีกรรมฐานเปรียบเหมือนยาโอสถขนานเอกเราต้องเป็นหมอฉลาดหมอฉลาดคือสติปัญญานี่แหละหมอใหญ่ถ้าเราขาดสติเราก็ไม่มีหมอรักษาตนเท่านั้นโรคอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้สมถะคือความสงบความสงบเป็นฐานที่ตั้งของวิปัสสนาวิปัสสนาเป็นฐานที่ตั้งของมรรคผลนิพพานคือความรู้แจ้งเห็นจริงพระพุทธเจ้าท่านประสูติที่ป่าออกบวชที่ป่าตรัสรู้ที่ป่าปรินิพพานที่ป่าเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วประกาศพระธรรมเทศนาแสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นประถมเทศนาครั้งแรกก็แสดงที่ป่าโอวาทของพระอาจารย์จวนกุลเชษโฐวัดเจติยาคิรีวิหาร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสะระณังคัจฉามิธัมมังสะระณังคัจฉามิสังฆังสะระณังคัจฉามิขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพวกเราทั้งหลายขอถือเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของพวกเราชาวพุทธตลอดไปก็ขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระแล้วก็สหธรรมิกแล้วก็ขอความเจริญในธรรมกับญาติโยมผู้ฝ่ายในธรรมวันนี้ก็เป็นวันที่เรานั้นได้ร่วมพลังศรัทธาปสาทะคือความเชื่อและความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เราก็ระลึกนึกถึงพระอริยสงฆ์เจ้าซึ่งมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราหลวงพ่อสนองกตมุญโญซึ่งท่านก็ได้เป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่สังวาลเขมโกซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของเราเราก็มาสร้างบุญและกุศลเพราะสิ่งเหล่านี้เราเป็นชาวพุทธเราต้องใฝ่หาใฝ่รู้ต้องเรียนรู้ฉะนั้นเราว่าจะเรียนรู้ที่ไหนอันดับแรกเราก็ต้องเรียนรู้ที่กายวาจาใจของเราก่อนพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรานั้นมาเรียนรู้เรื่องกายท่านไม่ให้เราไปเรียนรู้เรื่องภายนอกรู้เรื่องกายรู้เรื่องจิตของเรารู้เรื่องจิตเจตสิกการปรุงแต่งฉะนั้นถ้าเราไม่มาศึกษาเราเรียนหรือเราไม่ได้เข้าวัดได้มาปฏิบัติธรรมเราก็จะไปขวนขวายศึกษาแต่เรื่องภายนอกนอกกายนอกใจนอกความคิดนอกความนึกไม่รู้จักการฝ่ายบุญฝ่ายกุศลเราก็จะหลงไปกับโลกหลงไปกับความจอมปลอมหลงไปกับคาลมหรือไปหลงกับอารมณ์ของตัวเองสิ่งเหล่านี้จะทำให้เรานั้นมืดบอดทำให้เรานั้นติดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้เราก็คิดว่ามันเป็นของที่ทุกคนต้องการเราต้องการความสุขเราไม่ต้องการความทุกข์แล้วถามว่าเราจะเอาแต่ทุกข์สุขเราเอาไปไว้ที่ไหนเพราะธรรมชาติของธรรมะเนี่ยมันมีสุขกับมีทุกข์เป็นของคู่กันบุญและบาปสวรรค์และนิพพานเราจะเป็นคนพาลหรือว่าเราจะไปนิพพานมันก็อยู่ที่เจตนารมณ์ของเราอยู่ที่กรรมคือการกระทำของเราฉะนั้นที่เรามานั่งฟังเทศฟังธรรมมาฟังพระอภิธรรมเนี่ยถือว่าเรานั้นมีบุญเก่าบุญที่มาเกื้อหนุนสนับสนุนให้เรานั้นได้มาสืบได้มาต่อเนื่องถ้าเราไม่มีบุญเราจะนำพาร่างกายของเรามาทำความดีได้ไหมมางดเว้นมามักน้อยสันโดษมาถือศีลจากที่เรานั้นมีข้อกำหนดของเราชาวพุทธว่าพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ของชาวพุทธเราคือ ศีล5แต่เมื่อเราปรารถนาอยากเกิดอยากเป็นพรหมเราก็มาถือเพศพรหมจรรย์ถือศีล8งดเว้นข้อห้าม8ประการงดเว้นเพื่ออะไรเพื่อให้เรานั้นได้มาศึกษากายใจว่ากายของเรานี้มันประกอบด้วยอะไรกายของเรานี้มันประกอบด้วยรูปเวทนาสังขารวิญญาณรวมไปด้วยธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟแล้วก็มีอีกธาตุหนึ่งคือธาตุรู้คือวิญญาณสิ่งเหล่านี้แหละถ้าเราไม่ได้ศึกษาก็เสียโอกาสที่เรานั้นได้มีบุญมีวาสนาแต่เราไม่ถือโอกาส

ไม่ฉวยโอกาสทำโอกาสให้หลุดลอยไปเราก็จะได้อะไรไปเพราะทุกวันนี้เราอยู่ได้บุญแล้วถ้าเราไม่สารไม่ก่อไม่เติมไม่เสริมไม่แต่งถามว่าบุญหมดไหมหมดฉะนั้นโยมจะยินเสมอๆว่าพระท่านสึกไปเพราะท่านหมดบุญจริงหมดบุญเพราะอะไรไม่ไหว้พระสวดมนต์ไม่นั่งสมาธิไม่มีข้อวัดอาบัติไม่ปงบวชไม่ลงไม่กวาดวัดไม่ทำเสขียวัดแล้วบุญอะไรมันจะมาเหลือก็กินของเก่าชั้นใดก็ชั้นนั้นเราก็เหมือนกันเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าเราไม่เสริมสร้างบุญของเราเนี่ยเราก็กินของเก่าของเก่าที่สะสมไว้ตั้งแต่ชาติปางก่อนแล้วถามว่ากินไปหมดไหมหมดแต่ถ้าเรามาเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในสังขารของเราเราก็มาเสริมสร้างบารมีของเราโดยการที่เรานั้นทำใจให้เป็นสมาธิทำใจให้เป็นหนึ่งปิดหูสองข้างปิดตาเสียบ้างแล้วก็หุบปากสิ่งเหล่านี้แหละจะทำให้มันเกิดประโยชน์ขนาดเราหลับตานะไม่อยากจะเห็นอะไรแต่มันเห็นภาพด้วยอะไรด้วยมโนภาพด้วยจิตฉะนั้นเมื่อเรานั่งสมาธิครูบาอาจารย์ก็ต้องสอนว่าหลับตาเราเห็นผมขนเล็บฟันหนังของเราพิจารณาลงไปดูให้เห็นดูให้ชัดบางคนก็มีบารมีก็มองเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บเห็นฟันเห็นหนังแต่บางคนก็ไม่เห็นแต่ก็ไม่มีข้ออะไรที่จะเป็นอุปสรรคเราก็เห็นด้วยจิตของเรานั่นเองถึงแม้ว่ามันไม่เป็นภาพไม่เป็นรูปธรรมมันเป็นนามเห็นด้วยจิตก็เราก็รู้ว่าผมของเราเป็นอย่างไรขนของเราเป็นอย่างไรหนังของเราเป็นอย่างไรฟันของเราเป็นอย่างไรนี่มันรู้ด้วยจิตของตัวเราเองฉะนั้นพลานุภาพของจิตนี่มีพลังมากแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเอาพลังจิตของเราไปใช้ในด้านไหนให้มันเกิดประโยชน์ไม่ให้เกิดโทษจิตของเรานั้นเป็นผู้คิดเป็นผู้นึกแต่ถ้าเราคิดนึกในสิ่งที่มันเกิดบุญเกิดกุศลมันก็ทำให้เราพลังจิตของเรานั้นมีกำลังเขาเรียกว่าพลังจิตใช่ไหมพลังจิตนี่หมายความว่ายังไงคือเราจะเพ่งคือจิตของเราที่มีความสงบเกิดขึ้นจิตที่เป็นสมาธิที่มีฌานเราจะเพ่งลงไปโยมเคยได้เห็นใช่ไหมฝรั่งเขาเพ่งพลังจิตช้อนซ่อมงอได้อันนี้ไม่ใช่กลไม่ใช่เวทมนต์ไม่ใช่คาถาแต่มันเป็นพลานุภาพของจิตถึงบอกว่าจิตนี้มันทะลุทะลวงไปได้หมดพลานุภาพของจิตนี่จะทำให้เรานั้นจะไปสวรรค์ก็ได้จะไปนรกก็ได้ก็แล้วแต่ที่เราจะพัฒนาขึ้นมาฉะนั้นการเข้าวัดการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องเข้าวัดจะต้องมาปฏิบัติธรรมไม่ใช่ที่ไหนก็ได้ไม่เลือกการไม่เลือกเวลาไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยตรงไหนที่มันเหมาะตรงไหนที่มันมีเวลายืนเดินนั่งนอนคิดนึกไปไหนมาไหนทำกิจการงานทำได้ทีนี้เราไม่ใส่ใจเราก็คิดว่าการประพฤติการปฏิบัติที่คือต้องมาทำอยู่ที่วัดถูกต้องทำที่วัดเพราะว่าวัดเป็นสถานที่สงบสงัดเป็นที่ร่มรื่นเป็นสปายะในการประพฤติในการปฏิบัติแต่ถามว่าถ้าเราไม่มีเวลาเราไม่มีสถานที่แล้วเราก็หมดโอกาสที่จะทำความดีหมดโอกาสที่จะมานั่งสมาธิภาวนามันไม่ใช่ตรงไหนก็ได้ไอ้ที่ทำไม่ได้เพราะว่าอะไรแล้วก็อ้างว่าบ้านมันไม่สงบสถานที่นั่นสถานที่นี่มันไม่สงบแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่มันสงบตรงไหนโยมอันนั้นมันสิ่งภายนอกแต่แท้จริงแล้วถ้ามีความสงบเกิดขึ้นภายในใจแล้วตรงไหนมันสงบนั้นไอ้ที่มันวุ่นวายไอ้ที่มันเสียงดังไอ้ที่มันอึกระทึกถ้าเราไม่ส่งจิตออกไปสู่ภายนอกไม่ไปรับรู้มันสักแต่ว่า

เสียงก็เสียงเห็นก็เห็นคือไม่ยึดไม่ปรุงแต่งแล้วอะไรจะเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งสิ้นแต่ที่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะจิตไปยึดว่านั่นคือรูปว่านั่นคือเสียงเป็นนู่นเป็นนี่แต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดคือจิตของเราเนี่ยแหละจิตที่ฝึกหัดดีแล้วย่อมนำพาความสุขมาให้ผู้ประพฤติผู้ปฏิบัติตราบใดถ้ายังมีความขยันหมั่นเพียรมีความวิริยะมีความอุตสาหะในการประพฤติการปฏิบัติตราบนั้นไม่สิ้นสวรรค์ไม่สิ้นนิพพานเป็นหนทางแล้วถามว่าทุกคนทำได้ไหมทำได้แต่จะทำหรือไม่ทำนั้นมันก็แล้วแต่ปัญญาของแต่ละบุคคลที่จะคิดที่จะพิจารณาฉะนั้นคนเราเนี่ยมีปัญญาแต่ไม่ใช่ปัญญาไปในทางที่ถูกที่ต้องมีทิฏฐิความเห็นแต่มันไม่เห็นชอบชอบแต่ความถูกใจไม่ชอบความถูกต้องครูบาอาจารย์มาเทศมาสอนมาว่ามาด่าบางครั้งบางคราวก็ไม่ถูกใจนะแต่มันถูกต้องถูกต้องอะไรถูกต้องตามทํานองคลองธรรมถูกต้องตามศีลธรรมที่เราเกิดมาเป็นชาวพุทธเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมันมีข้อบังคับข้อปฏิบัติแต่ศาสนาพุทธไม่ได้บัญญัติไม่ได้บังคับฝืนใจใครพระพุทธเจ้าไม่ได้ฝืนใจใครท่านตรัสเสมอว่าอย่าเชื่อเราตถาคตตราบใดที่เรายังไม่ลงมือปฏิบัติเราจะปริยัติศึกษาเราเรียนอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ทำไมเวลาเขาสมัครงานเขาต้องถามว่าประสบการณ์มีไหมวุฒิความรู้มีจบปริญญาเอกปริญญาโทมีแต่ประสบการณ์มีไหมถ้ามีเขาก็จะรับเราแต่ถ้าเรามีความรู้สูงจบด็อกเตอร์จบปริญญาเอกมาจากนอกแล้วเราไม่มีประสบการณ์ในเรื่องการทำงานเลยเขาไม่รับพิจารณาเขาจะเอาพิจารณาคนที่มีประสบการณ์เพราะว่าอะไรเขาก็ไม่ต้องมาสอนงานของเขาก็ไม่เสียคือเขาไม่ต้องการคนฝึกงานเขาต้องการคนทำงานฉะนั้นปัญญาของเรามีทุกคนแต่มันยังไม่เกิดประกายเพราะอะไรอาจจะเป็นว่าวาสนาบารมียังไม่ถึงบุญยังไม่พาวาสนายังไม่ส่งแต่เมื่อเราทุกคนมาวัดแล้วบุญพาวาสนาส่งแล้วเราไม่ทำเหรอเราจะมาคิดว่าแค่ฉันถือศีล8ฉันถือศีลอุโบสถฉันเข้าวัดฉันก็ได้บุญแล้วถามว่าใช้ได้ไหมมันก็ได้แต่บุญทางใจเรามีไหมเราให้ทานเรารักษาศีลมันเป็นบุญภายนอกเรามีความโลภมีความโกรธมีความหลงไหมมีอวิชชาเข้าครอบงำจิตไหมมีกิเลสมีตัณหามีอุปทานอยู่ในหัวจิตหัวใจของเราไหมถ้ามีก็ต้องเอาออกสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามีแล้วเราเอาออกเขาเรียกว่าสำลอกจะมาโยมเห็นไหมสิงสาราสัตว์เนี่ยของที่ไม่ดีของไม่เสียมันสำลอกออกมันสำลอกออกมันใช้อะไรมันไม่มียาเหมือนเรามันก็ไปหาสิ่งที่จะทำให้ของเสียมันออกจากร่างกายของมันมันก็ไปหาหญ้าหาอะไรก็แล้วแต่กินเข้าไปแล้วให้มันคายคอนะมันก็สำลอกออกมาฉะนั้นจิตของเราต้องสำลอกด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาฉะนั้นเราอย่าไปท้อแท้ท้อถอยว่าเรานั้นไม่ได้มีความรู้เราไม่ได้ศึกษาธรรมะมาก่อนอย่าไปท้อแท้ท้อถอยเราเป็นผู้เก่าผู้ชราผู้ไม่มีกำลังแล้วอย่าไปท้อแท้ท้อถอยตราบใดถ้ายังมีลมหายใจตราบนั้นโยมสามารถประพฤติสามารถปฏิบัติได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนบอกว่าเรานั้นอย่าตั้งอยู่ในความประมาทปัจฉิมโอวาทให้เรานั้นหมั่นพิจารณาสังขารของเราว่ามันไม่เที่ยงมันจะบ่ายไปแล้วมันไม่เที่ยงคือมันไม่ตรงถ้าบ่ายมันก็สายไปเสียแล้วพอบ่ายไปแล้วมันเป็นอะไรโยมมันก็มืดไง
แล้วเราจะเดินทางยังไงถ้ามันมีปัญญาเพราะว่าบุญเป็นสะพานทานเป็นเสบียงภาวนาเป็นตะเกียงนำพาเราไปสู่ความสงบที่แท้จริงไปสวรรค์ไปนิพพานแล้วเราก็ฟังกันมากเรื่องเทศเรื่องฟังธรรมะนะฟังมากถ้าฟังโดยใช้สติใช้ปัญญามันก็จะเกิดปัญญาโสตะปัญญาปัญญาเกิดขึ้นได้ด้วยการฟังจิตตะปัญญาปัญญาคือใจคิดใจนึกใจพิจารณาแล้วก็ภาวนาปัญญาปัญญาภาวนาแล้วเกิดปัญญามันมีหลายสิ่งหลายอย่างฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละจะนำพาเราไปสู่สวรรค์และนิพพานไปหนทางแห่งความพ้นทุกข์เราอย่ามัวติดแต่สุขสุขนั้นมันเป็นของฉาบทานะเป็นขนมหวานแต่ข้างในนั้นมันเป็นของขมเมื่อของหวานหมดไปแล้วแล้วอะไรเกิดขึ้นก็เจอของขมเมื่อเจอของขมแล้วเรายอมรับไหมก็จะกืนกินมันได้ไหมอย่างบางคนเนี่ยพอบอกกับบริเพชรนี่ทุกคนไม่ปรารถนาไม่รู้รสว่ามันขมมันขืนมันไม่อร่อยอร่อยแต่ขนมหวานของหวานช็อกโกแลตทอฟฟี่อะไรนี้ทุกคนชอบแล้วถามว่าอันไหนมันให้คุณให้โทษบริเพชรให้คุณให้โทษช็อกโกแลตของหวานมีโทษอย่างน้อยฟันก็หักฟันก็ผุกินเข้าไปมากปริมาณน้ำตาลสูงปี๊ดต้องไปหาหมอขนาดตมานี่ไม่ชอบหวานไม่ขวนขวายเรื่องของหวานแต่มันก็หวานเกินความต้องการของร่างกายฉะนั้นทุกคนต้องการของหวานอยากจะได้คำพูดดีหวานๆอยากจะได้ยินอะไรที่มันลื่นหูสบายหูหวานหูหวานใจแต่ถามว่าแล้วมันเกิดโทษไหมเกิดโทษเกิดภัยแต่ถ้าของขมเป็นยังไงมันไปช่วยรักษาโรคบริเพชรนี่บริโภคไปมากๆนะมาลาเรียหรืออะไรก็แล้วแต่ไข้อะไรก็แล้วแต่มันรักษาได้แต่ทุกคนไม่ชอบของขมชอบอมของหวานชอบบริโภคของที่เป็นโทษเป็นภัยสมัยก่อนมานี่ของขมนี่ไม่เอาเลยนะไม่เอาเพราะอะไรไม่อร่อยเนี่ยแต่พอเรารู้ว่ามันเป็นคุณเราก็ต้องฝืนสิหลวงพ่อชาเนี่ยท่านมีอุบายนะมีอุบายเป็นพระฝรั่งเป็นพระขาวฝรั่งเนี่ยท่านรู้ว่าพวกนี้ฉันข้าวเหนียวไม่ได้ฉันอะไรก็ลำบากเข้าฉันแต่ขนมปังฉันแต่ของดีๆท่านก็เอาบริเพชร1ข้อไปย่างไฟย่างแล้วหอมนะหอมแล้วก็จิ้มเกลือให้ชาวต่างประเทศให้พระแล้วก็พระเขาเคี้ยวบริโภคตมาไปสำนักของหลวงพ่อชาหลวงปู่ชาก็ไปลองมันก็มีความอร่อยแรกๆมันไม่อร่อยหรอกมันขมฝืนไปกำหนดไปเอามันขมขมดูดิมันขมมันตรงไหนมันขมอยู่ตรงไหนอยู่ตรงคอพอเลยคอไปแล้วไม่มีรสขมไม่มีรสอะไรทั้งสิ้นแต่สักพักหนึ่งน้ำลายมันออกน้ำย่อยมันออกท่านนิยมเอ้ยพระฝรั่งฉันข้าวเหนียวนี่ปั้นขนาดนี้ฉันปลาฉันมะละกอฉันส้มตำเนี่ยของขมมีประโยชน์นะแต่ของหวานนี่ประโยชน์มีแต่ว่าน้อยถ้าเรารู้จักการบริโภคเหมือนความคิดของเราเนี่ยถ้าเราคิดดีมันก็เหมือนของหวานทำให้เราเน้นชุ่มชื่นสบายอกสบายใจกระปี้กระเป๋าแต่เราคิดไม่ดีมันก็เหมือนของขมใช่ไหมจิตที่ปรุงแต่งมาแล้วมันมีแต่ความมืดบอดมีแต่กิเลสมีแต่ตัณหามีแต่อะไรแล้วแต่สำหรับนักปฏิบัติเนี่ยจะรู้เลยจะเห็นจิตเลยจิตที่มันมีการปรุงแต่งแล้วดูจิตกำหนดดูจิตของเราเนี่ยจะเห็นความคิดจิตของเราที่มันปรุงแต่งบางทีมันก็สมเพชตัวเองว่า
มันคิดไปได้ยังไงมันปรุงแต่งไปได้ยังไงเรื่องที่มันไม่น่าคิดไม่น่าปรุงแต่งแต่มันเป็นไปได้คิดไปได้ฉะนั้นพวกเราไม่ค่อยได้พิจารณาเรื่องจิตของเราความคิดของเราเราก็ไม่ค่อยใส่ใจการกระทำของเราเราก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจจะไปดูจะไปรู้จิตของคนอื่นจะไปพิจารณาการกระทำของคนอื่นก็เรียกว่าจิตมันส่งออกนอกมันเป็นทุกข์หลวงปู่ดูลย์ท่านว่าจิตที่ส่งออกนอกนั้นเป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นสมุทัยเหตุแห่งทุกข์จิตที่อยู่ภายในนั้นเป็นจิตที่มีสติมีตัวรู้ที่เราฝึกหัดนั่งสมาธิกันให้เกิดความสงบเพื่ออะไรล่ะก็ให้มันมีตัวรู้อย่างภาวนาเนี่ยหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธพุทโธพุทโธเนี่ยให้มีตัวรู้รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกหายใจออกเป็นอย่างไรหายใจเข้าเป็นอย่างไรคือมีสติตัวรู้เมื่อจิตเราอยู่กับองค์ภาวนาจิตเราไม่ส่งออกไปภายนอกแล้วอะไรจะเกิดขึ้นความสงบเกิดขึ้นภายในจิตใจของเรามันจะลืมความทุกข์มันจะไม่เอาอะไรทั้งสิ้นมันจะปล่อยวางหมดเลยแม้กระทั่งเราภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธจากการที่เราพุทโธพุทโธหรือว่าจากการที่เรากำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกจนลมละเอียดลมไม่มีจนภาวนาถี่ลงถี่ลงถี่ลงจน องค์ภาวนาไม่มีเพราะว่าอะไรเพราะจิตมันปล่อยวางไม่ยึดอะไรแล้วจิตเป็นอิสระแล้วไม่มีนายแล้วจิตเป็นจิตของเขาเองแล้วจิตที่มีตัวรู้จิตที่มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องไม่มีอะไรจะมาครอบงำจิตของเราได้แล้วถ้าจิตของเรานั้นอยู่ในความสงบอยู่ในภวังค์ของสมาธิต้องการจิตต้องการพักผ่อนจิตกับกายอยู่ด้วยกันแต่มันไม่ใช่เป็นอันเดียวกันฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยต้องแยกกายออกจากจิตแยกจิตออกจากเวทนาทำไมเราต้องหลับต้องนอนเราไม่นอนได้ไหมถึงเวลาเราก็ต้องเข้านอนเพื่ออะไรเพราะว่าใช้สังขารร่างกายมาทั้งวัน8ชั่วโมง10ชั่วโมงบางทีบางคน20ชั่วโมงร่างกายเมื่อยล้าอ่อนเพลียแม้จะหลับชั่วแป๊บเดียวแต่มาเหมือนเราง่วงเต็มที่เนี่ยอย่างตมานั่งรถเนี่ยโดยมากไม่ค่อยหลับพอมันเต็มที่จริงแล้วมันวูบคล้ายๆกับว่าฟิวขาดเหมือนขาดสติวูบหลับไปนี่เหมือนหลับในโยเลยมีความรู้สึกว่าไอ้ที่หลับในขับรถหลับในมันเป็นอย่างนี้เองร่างกายมันเมื่อยล้าเต็มที่แล้วมันอ่อนเปี้ยเพลียแรงแล้วมันอยากพักผ่อนเมื่อร่างกายถึงจุดอ่อนล้าแล้วแม้กระทั่งพักผ่อนแค่5นาที10นาทีพอตื่นขึ้นมาแล้วมันมีความกระปี้กระเป๋าไม่จำเป็นต้องนอนเป็นชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงชั้นใดก็ฉันนั้นจิตของเราเหมือนกันเราใช้จิตของเรามาตั้งแต่เราจำความได้ว่ามันกี่ปีกี่ชาติกี่ภพที่เราใช้จิตของเรามาเนี่ยให้มันปรุงแต่งให้มันคิดนู่นคิดนี่ให้มันสร้างสรรค์คุณงามความดีให้มันสร้างสรรค์สิ่งที่เกิดประโยชน์แล้วเราเคยให้จิตมันพักบ้างไหมใครไม่เคยฝันบ้างไม่มีมีอย่างเดียวคือพระอรหันต์ไม่ฝันไม่ปรุงแต่งแต่พวกเราที่ยังมีกิเลสหนาปัญญาหยาบนี่ขออภัยพูดหนักไปหน่อยนะมันยังฝันเนี่ยคืออะไรล่ะก็คือจิตมันทำงานนั่นเองแต่เรานั่งปฏิบัติเนี่ยจะสังเกตได้เลยเมื่อเรามีจิตสงบแล้วเนี่ยจิตเป็นสมาธิแล้วเนี่ยบางทีเรานอนก็ไม่ฝันก็ฝันไม่มากใช่ไหมฉะนั้นการฝึกสมาธิเนี่ยพอจิตเรารวมจิตเราสงบแล้วเนี่ยจิตมันตกไปสู่ภวังค์เราก็จะสงสัยว่าพอเราตื่นมาแล้วมันมีนิวรณ์กับภวังค์สองอย่างแรกๆก็นิวรณ์เข้าครอบงำความง่วงเหงาเหานอนสับเมฆสับผงกคอหักคอพับหลับ
แล้วมันจะมีอีกอย่างหนึ่งคือภาวนาพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธ

เกสาโลมานะขาทันตาตะโจโอโลมปฏิโลมภาวนาไปเรื่อยๆพอจิตรวมปุ๊บวุบเลยโยมวุบเหมือนเราถูกผลักลงสู่เหวอะวุบไปเลยแล้วก็เงียบไอ้ตัวนี้เราไม่มีสติไม่รู้อะไรไปไหนจิตเราอยู่ตรงไหนจิตมันหลบไปหลับจิตมันหลบไปหลับอันนี้ถ้าคนเคยผ่านอารมณ์นี้มาก็จะรู้ถ้าคนยังไม่ผ่านก็ยังสงสัยจิตมันตกภวังค์มันเป็นยังไงภวังค์ก็คือจิตมันหลับมันหลบการทำหน้าที่ใช่ไหมจิตมันก็รู้จักอู้ได้เหมือนกันนะแต่เราที่ไม่ได้ปฏิบัตินี่จิตเรามันไม่รู้จักอู้หรอกไม่รู้จักหลบหรอกมันจะทำงานอย่างเดียวคิดคิดไปนึกไปคิดไปนึกไปเป็นไงโรคประสาทโรคจิตฉะนั้นการฝึกสมาธิเนี่ยคือการให้จิตมันหยุดคิดให้มันหยุดพักเครื่องจักรเครื่องยนต์ทุกสิ่งทุกอย่างจะมาใช้ไปนานๆเข้าสึกหรอต้องเอาอะไรต้องซ่อมบำรุงใช่ไหมรถวิ่งไปต้องอัดจารบีอัดน้ำมันเครื่องให้มันมีความหล่อลื่นเพราะมันเสียสีกันมานานเกิดความร้อนมันจะสึกหรอก็เอาจารบีน้ำมันเครื่องไปใส่ให้มันขนาดเครื่องยนต์เราต้องบำรุงรักษาเลยต้องให้มันหยุดมั่งเครื่องจักรเนี่ยจะใช้มันตลอดปี2ปี3ปี20ปีไม่ให้มันพักเลยไม่ได้ต้องให้มันพักไม่งั้นมันพังจิตเราก็เหมือนกันน่ะไม่เคยให้มันพักเลยแล้วผลสุดท้ายมันพังเป็นไงล่ะเป็นโรคประสาทโรคนอนไม่หลับโรคหวาดระแวงวิตกจริตแล้วก็พ่วงไปด้วยวิกลจริตคือบ้านั่นเองก็ไม่ใช่อะไรเลยก็จิตของเรานี่แหละที่มันไปฝักใฝ่ที่มันเราไม่รู้จักให้เขาได้หยุดพักบ้างเนี่ยเรามานั่งสมาธิเนี่ยครูบาอาจารย์พ่อแม่สอนพวกเรานั่งสมาธิคือให้เราพักจิตเมื่อจิตพักแล้วจิตมีพลังมีพละกำลังอะไรจะเข้ามาล่ะจิตมันไม่อ่อนแอมันมีพลังนะจะเข้ามาทางไหนนะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเหรอมาดิจิตมันตั้งรับหมดเลยตั้งกระแพงมาแล้วมากระชนปั้งกระเด็นไปเลยไม่เข้าสู่จิตภายในเพราะเรามีสติตัวเป็นกำแพงกั้นจิตของเราเนี่ยเป็นจิตที่ละเอียดอ่อนบอบบางผู้ชายก็จะจิตแข็งหน่อยแต่ผู้หญิงเนี่ยมั้ยจิตอ่อนบางอ่อนไหวว่านิดว่าหน่อยน้ำตาเล็ดน้ำตาร่วงใช่ไหมกระทบนิดกระทบหน่อยเป็นเรื่องเป็นราวแค่พูดอะไรที่ไม่ถูกหน่อยหรือว่าพูดอะไรให้เสียใจหน่อยนะน้ำผูน้ำตาเล็ดเลยนะมันเป็นจิตที่เปราะบางแต่นักปฏิบัติไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนี่มันจะเป็นจิตที่แข็งแกร่งอารมณ์อะไรเข้ามานี้ตั้งรับเลยนะเป็นมวยไทยเลยนะไม่ใช่มวยสากลนะมวยสากลไม่ใช่แค่หมัดมวยไทยเป็นไงโยมศอกเข่านะฟาดได้ทุกอย่างจระเข้ฟาดขาฟาดหน้าฟาดหลังใช่ไหมแต่ถ้าเป็นมวยสากลเป็นไงก็ได้แค่ตั้งการใช้หมัดอย่างเดียวเป็นไงกิเลสมันน็อกเข้าวงในได้มันก็มาแต่ถ้าเป็นมวยไทยโยมเป็นไงล่ะเข้าวงในก็ศอกเข่ากิเลสมันก็ร่วงถูกน็อกแต่ถ้าเราไม่มีจิตที่ฝึกที่หัดเนี่ยมั้ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่เหนือการฝึกการหัดหรอกเดี๋ยวไม่มีใครเป็นมาแต่กำเนิดหรอกมันต้องฝึกต้องหัดสิงสาราศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้รู้อะไรแต่ทำไมมันทำสิ่งที่เราคิดว่ามันทำไม่ได้มันไม่รู้ภาษามนุษย์แต่มันทำได้เพราะอะไรเพราะมันฝึกเพราะมันหัดใช่ไหมไอ้งัวควายเนี่ยถ้าไม่ฝึกให้มันหัดไถนายมเอามันไปไถนาได้มั้ยไม่ได้หรอกจากที่มันเป็นสัตว์ที่มันดุร้ายที่มันเป็นอะไรพอมาเจอมนุษย์เสร็จมนุษย์หมดเลยเพราะนึกบอกมนุษย์เนี่ยมีความสามารถทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเสือไม่ว่าอะไรที่มันดุร้ายเนี่ยเอามาฝึกมาหัดยมเหมือนแมวมนุษย์นี่เก่งที่สุดเลยฉะนั้นการจะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าอะต้องกำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องมาสำเร็จด้วย
มนุษย์สมบัตินี่แหละฉะนั้นถ้าเราอยากจะได้มนุษย์สมบัติเนี่ยต้องเร่งเพียรภาวนาโยมเพียรแล้วเพียรอีกเจ็บแล้วเจ็บอีกเมื่อยแล้วเมื่อยอีกง่วงแล้วง่วงอีกสู้กับมันโยมสู้กับกิเลสสู้กับความขี้เกียจขี้ค้านอย่ามัวเห็นแก่กินแก่นอนนะถ้ามัวเห็นแก่กินแก่นอนแล้วกิเลสมันทับถมเราโง่หัวไม่ขึ้นหรอกใช่ไหมอย่างเช้าๆเนี่ยกิเลสเหยียบหัวเรานี่โอ้ทำไมหัวมันหนักจังยกหัวไม่ขึ้นเลยบางทีจะไปทำงานขอต่ออีกสัก5นาทีใช่ไหมความขี้เกียจขี้ค้านมันเข้าครอบงำแต่เรานักปฏิบัตินี่มันตื่นตลอดเวลาอยู่ถึงบอกว่าการประพฤติการปฏิบัติของเราเนี่ยอิ่มเดียวตื่นเดียวอย่างนี้ได้ผลอยู่อิ่มเดียวพอแล้วตื่นเดียวพอแล้วหลักของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่แนะนำเราคืออย่างนี้ตื่นเมื่อไหร่ลุกขึ้นมานั่งภาวนาภาวนาไปภาวนามันง่วงเอาง่วงไม่เป็นไรไม่ต้องไปฝืนมันนอนให้มันพักผ่อนมันอยากจะนอนพอมีสติรู้ว่าเอ้ยเรานอนพอแล้วลุกขึ้นมาสู้กับมันเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วบางคนเนี่ยตื่นมาแล้วนอนไม่หลับก็เอามือก่ายหน้าผากบางครั้งเราอะไรก่ายก็ไม่รู้มันก็ยังนอนไม่หลับแต่เมื่อนักปฏิบัตินิยมตรงไหนก็ได้เอาเถอะนั่งหลับได้เป็นชั่วโมงเนี่ยเอาใครไม่เคยลองไปดิถ้านักปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องพึ่งยานอนหลับเลยเนาะภาวนาไปสองสามคำแบบครอกฟรีครอกฟรีบางคนเนี่ยใช่ไหมนั่งตัวตรงเลยแต่คนครอกครอกเลยใช่ไหมอันนี้จะยกตัวอย่างนะไม่ได้ตำหนิครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองเนี่ยแหละนั่งตรงไหนหลับตรงนั้นเออท่านจะหลับตรงไหนก็หลับได้มึงจะเสียงดังมึงจะอะไรก็แล้วแต่ท่านก็หลับท่านก็คนฟรีฟรีฟรีนะแต่ว่าเออหลวงพ่อท่านหลับง่ายจังแล้วก็ตื่นง่ายด้วยนะเออไม่ใช่หลับง่ายแล้วตื่นยากไม่ใช่พอเราทำอะไรแก๊กลืมตาแล้วมองหน้าเราเนี่ยขอไว้หลวงพ่อเนี่ยถ้ามีสติไอ้เราเหรอหลับไม่ฟื้นตื่นไม่มีไปไม่กลับกูไม่กลับเลยไปไม่กลับแล้วไปละนะหลับก็ไม่ก็อยากตื่นนะฟื้นนี่ก็ยากหน่อยนะแต่ที่แน่คือหนีไม่พ้นหรอกคุณเราเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายหนีไม่พ้นไปไม่กลับแล้วลาแล้วญาติโยมเอ๋ยไปไม่กลับแล้วสำหรับพระอรหันต์นะแต่พวกเราเหรอไปแล้วกลับจะกลับตรงไหนล่ะกลับพบไหนภูมิไหนอันนี้เราก็ต้องพิจารณาเอานะอย่าฟังเล่นเพลินๆโอ้ยหลวงพ่ออาจารย์ท่านเทศดีพอลงจากธรรมาสพอไปแล้วไม่เอาคำเทศคำสอนไปด้วยหรอกทิ้งไว้ตรงนี้แหละแล้วพรุ่งนี้ก็มาฟังเทศฟังธรรมใหม่ก็ยังเดิมนี่แหละคนเราเนี่ยถ้ามีสติมีปัญญาไม่ต้องฟังมากหรอกอย่างอาตมานี่เป็นนิสัยแปลกอย่างพูดคำเดียวฟังคำเดียวไม่ต้องฟังมากแล้วนะพอฟังด้วยความตั้งใจตั้งใจยังไงก็ให้มีสมาธิไงโยมนั่งตรงนี้จิตโยมอยู่ตรงไหนหูได้ยินเนี่ยยินเนี่ยอะไรใช่ไหมหลับตาแล้วจิตอยู่ตรงไหนอันนี้แหละคือสิ่งสำคัญที่สุดถ้าเราตั้งใจฟังด้วยสมาธิไม่ต้องพูดมากไม่ต้องเทศมากรู้เลยเป็นสัพพัญญูยุทธญาณนะแต่จะเป็นอย่างนั้นได้ก็ต้องอาศัยการสร้างบารมีของเราไม่เหมือนกันคนเราเนี่ยปัญญาไม่เหมือนกันปัญญาไม่เหมือนกันเพราะอะไรล่ะชาติก่อนไม่ได้ภาวนาคนเราหน้าตารูปร่างผิวพรรณไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะไม่รักษาศีลคนเราทำไมคนนั้นเขารวยทำไมเราจนก็ไม่ได้หาทานไงแล้วมันจะเอาอะไรมาล่ะเพราะของเราไม่ได้ทำมาแล้วจะมาโวยวายนะฮะพอเห็นใครเขารวยหน่อยเราก็อิจฉาเขาแล้วไม่ต้องไปอิจฉาเขาหรอกเพราะเขาทำของเขาไว้
ไอ้ชาติที่ปางก่อนช่างมันชาตินี้เราได้ร่างกายที่สวยงามแล้วเราเป็นคนที่ไม่ยากไม่จนไม่ลำบากแล้วเหลืออย่างเดียวจะมีปัญญารักษาอัตภาพร่างกายอันนี้ไว้ได้ก่อนได้หรือเปล่าความเป็นมนุษย์ในปัจจุบันนี้นะปัญญานี่แหละทำไมสังเกตมาบางคนเนี่ยจนแสนจนแต่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งไม่มีปัญญารักษาทรัพย์ให้ได้เป็นไงละลายสูญหมดจนเหมือนเดิมในเวลาไม่ถึงปีเพราะไม่รู้จักใช้ทรัพย์ที่ได้มาให้มันเกิดประโยชน์ฉะนั้นเรามีร่างกายมีจิตใจก็ต้องใช้ให้มันเกิดประโยชน์อย่าให้เกิดโทษอย่าเอาไปทำให้มันเกิดบาปวาจาก็พูดแต่สิ่งดีๆเป็นปิยวาจาตายก็ทำสิ่งที่ดีนะนกนอบอ่อนโยนพนมกราบไหว้บูชาพระจิตก็ต้องให้รู้จักพิจารณากองสังขารสิ่งที่เราเห็นเนี่ยทุกคนเนี่ยบ่อยมากมองอะไรเห็นอะไรแล้วก็มองผ่านไปมองไม่ได้มองพิษคือพิจารณาฉะนั้นปัญญาเนี่ยมันใช้ได้ตลอดเลยแต่เราจะใช้หรือเปล่าเหมือนกับมีดอยู่ในฝักนะโยมทำไมเอาออกมามันจะฟันใครได้ได้แค่ตีหัวแตกนั่นน่ะตีหัวกิเลสให้มันน่วมนะแต่มันไม่ขาดสะบั้นชักมันออกมาเลยดาบเรามีฟันมันเลยกิเลสตัวไหนมันยังมีฟันให้มันขาดสองท่อนสามท่อนแต่กลัวมันจะเกิดอีกก็สับให้มันเละมันหมูบะช่อไปเลยเนี่ยดูที่มันจะสู้เราได้ไหมแต่เราไม่ชักดาบเนี่ยพกไปพามาพกไปพามาให้มันหนักทำไมชักมันออกมาฟาดฟันมันให้หมดศัตรูของเราคืออะไรคือกิเลสความโลภความโกรธความหลงตัณหาอุปาทานฟาดฟันมันเข้าไปมีอาวุธแล้วไม่ใช้นี่มันเสียของนะมีอาวุธแล้วต้องฟาดฟันแต่ไม่ไปฟาดฟันไปทิ่มแทงคนอื่นนะต้องทิ่มแทงกิเลสของตัวเองฟาดฟันตัวเองเสียก่อนเอาไว้ป้องกันตัวเองจากกิเลสที่มันจะมาเป็นข้าศึกและพวกนี้มันก็ไม่ได้บอกนะว่ามันจะโต้มตีเราเมื่อไหร่ถ้าจิตเราอ่อนเมื่อไหร่อารมณ์เราหวั่นไหวเมื่อไหร่อารมณ์ของเราไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์อะไรก็แล้วแต่มันตีเราเลยตอนนี้เรามีปัญญาก็เหมือนมีดาบนะตีก็ตีมาก็ฟันให้ขาดสองท่อนเลยฉะนั้นเราเข้าวัดแล้วเนี่ยเราต้องมาเรียนรู้นะอย่าไปคิดว่าไอ้บวชนมาก็ไม่รู้โยมบวชกันทุกวันในบวชเพราะอะไรแก้บนหรือว่าบวชสังขารลอยหรือว่าบวชรองานมาก็ไม่สนใจไม่รู้ไม่อยากถามนะแต่อะไรก็แล้วแต่เมื่อเราลงมือกระทำแล้วทำให้มันจริงอย่าไปทำเหยาะทำเล่นๆมันก็ได้ของเล่นเหมือนเด็กเล่นขายของอ่ะนะมันก็ทำของเล่นใช่ไหมเอาดินเอาเนี่ยมาทำแล้วมันกินได้ไหมมันก็กินไม่ได้มันเป็นของเล่นนะต้องทำให้มันจริงให้มันกินได้เลยกินได้ด้วยแหละการประพฤติการปฏิบัติของเรานี่แหละสิ่งเหล่านี้แหละที่จะนำพาเราไปสู่ความสุขอย่าไปหลงกับมันมากนะรูปร่างนะไปยึดกับมันมากพอมันแก่พอมันเหี่ยวพอมันนั่นแล้วก็เป็นทุกข์กับมันอยู่กับทุกข์แต่ไม่ต้องเป็นทุกข์อยู่กับสังขารร่างกายของเราเนี่ยมันจะทรุดโทรมไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันมีอะไรที่มันจะคงที่มั้ยแต่ก่อนเราเคยแบบนี้มั้ยหนังเราเคยเหี่ยวมั้ยผมเราเคยงอกมั้ยมันยังไม่เคยแต่มันคืบคลานเข้ามาแล้วคนไหนยังไม่ถึงสภาวะหรือเวลาถึงโอกาสเนี่ยก็เตรียมไว้ได้แล้วอย่างน้อยฟันเนี่ยมันก็ต้องส่วนมากไม่ค่อยมีฟันจริงๆเต็มปาก32มันก็มีของปลอมมั่งหรือไม่ก็หลุดไปมั่งหักไปมั่งใช่มั้ยถ้าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับเราเราทำใจได้ไหมทำใจได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ทำใจไม่ได้เพราะว่าคิดว่าเรานี่จะเป็นอมตะสิ่งที่เป็นอมตะคือธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นอมตะไม่มี

ตายแต่ร่างกายสังขารของเรานี่มันตายแน่ตายแน่ไม่อยู่ถึง100ปีเราเชื่อได้คนสมัยนี้แต่ถ้าคนมีศีลมีธรรมเนี่ยโยมอย่างเมื่อวานน่ะ90กว่าปีเนี่ยคนรุ่นเก่าก็มีศีลมีธรรมแต่คนรุ่นใหม่ไม่เคยเอาศีลธรรมแต่พวกเรานี้ก็มีบารมียังเฉียดเฉียดเข้ามาเขาเรียกว่ายังเฉียดเข้ามาหาบุญฝ่ายกุศลถึงแม้ว่าจะมาแค่ไม่กี่วันก็ถือว่ามีวาสนามีบารมีแล้วเรามีเวลาน้อยเราต้องเร่งนะต้องเร่งเนี่ยพระมาก็พยายามนะเร่งญาติโยมไปสร้างความเพียรจัดคอร์สสมาธิมันไกลไปวัดถ้ำกิจสนาว่าไอ้ปากช่องก็เอาใกล้ๆพุทธมณฑลเนี่ย3วันแบบปิดวาจาเรามีเวลาน้อยแต่ถ้าเราทำจริงๆอะโยมเวลาน้อยก็ถือว่ามีโอกาสที่จะได้ทำและทำได้มากคือให้เราอยู่คนเดียวถึงแม้ว่าเราจะอยู่กันมากๆแต่เราต้องทำกายของเราให้วิเวกสงบสงัดแล้วเราก็จะเห็นจิตของเราถ้าเราไม่พูดเนี่ยจิตมันไม่ปรุงแต่งมันก็พูดมันก็คิดอยู่ในใจของเรานี่แหละนะมันไม่ออกมาทางวาจาฉะนั้นบางครั้งบางคราวถ้าเราพูดมันเป็นสิ่งที่ดีก็ดีต่อเราพูดแล้วไม่เป็นสิ่งที่ดีมันก็เป็นผลร้ายต่อเราฉะนั้นการคิดการนึกการทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีสติรู้ดูด้วยอะไรดูด้วยจิตจิตต้องเป็นผู้กำหนดจิตต้องเป็นผู้สั่งจิตเป็นนายกายเป็นเบาจิตต้องอยู่เหนือกายไม่ใช่ให้กายมาอยู่เหนือจิตนักปฏิบัติคือจิตต้องเหนือกายจิตเป็นนายคอยสั่งว่ากายทำอย่างนั้นกายทำอย่างนี้แต่ถ้าเราไม่ใช่นักปฏิบัติเอากายนี่ไปใช้จิตมันต้องแยกแยะคนเราต้องแยกแยะเมื่อมีโอกาสแล้วโยมอย่าปล่อยโอกาสนะเราทำสมาธิชั่วช้างสะบัดหูงูแลบลิ้นไก่กระพือปีกเนี่ยก็เป็นยอดบุญแล้วโยมแล้วได้ทำให้มีสมาธิเป็นชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงเป็นวันแล้วบุญมันมหาศาลไหมมหาศาลยิ่งกว่าสร้างโบสถ์สร้างศาลาอีกสร้างโบสถ์สร้างศาลาแล้วใจยังโลภยังโกรธยังหลงเนี่ยมันยังเป็นบาปอยู่แต่บุญสมาธินี่สงบแค่แวบเดียวโยมตายตอนนั้นไปสวรรค์เลยไปสวรรค์เลยไปเทวดาเลยไม่ลงมาต่ำแล้วพุ่งปีดเหมือนกับพุเลยแต่ถ้าจิตคิดไม่ดีโยมก็ลงต่ำเหมือนกันนะคิดไม่ดีแวบเดียวก็ลงต่ำไปเหมือนกันไม่มีอะไรรองรับเราได้หรอกบุญและกุศลเนี่ยจะรองรับเราได้ฉะนั้นเมื่อเรามาสร้างบุญมาทำบุญมาชำระล้างจิตใจของเรามาภาวนาทำจิตทำใจของเรานั้นให้เจริญให้เป็นผู้พัฒนาเพราะมนุษย์นั้นเป็นผู้ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลายแหละเพราะอะไรเพราะมีสติเพราะมีปัญญาเพราะรอบรู้ได้ทางหูทางตาทางใจแล้วเมื่อเรารอบรู้สิ่งเหล่านั้นแล้วเอามาประพฤติเอามาปฏิบัติเอามาปรุงอย่าเอามาปรุงว่าเราก็จะแก่แล้วเราก็จะเจ็บแล้วเราก็จะตายแล้วอย่าไปปรุงว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้นะว่าผมบอกแล้วต้องไปย้อมให้มันขาวไม่ย้อมให้มันดำนะผิวมันเหี่ยวย่นแล้วก็ไปหาอะไรมาประเทืองผิวให้มันแต่เรารู้ถึงหลักความเป็นจริงแล้วร่างกายของเราเนี่ยมันมีแต่ของเสียทั้งนั้นนะโยมไม่มีของดีเลยกินอะไรเข้าไปแล้วแต่ว่าของดีๆพระพุทธามันก็เป็นของเสียทั้งนั้นแหละใช่ไหมเราอยู่เพื่อรักษาอัตภาพร่างกายนี้ไม่ให้มันเน่าไม่ให้มันสมเพศไม่ให้มันทุเรศลูกตาคนอื่นเขาที่เขาพบเห็นเราก็ต้องรักษามันนะโยมทำไมรักษามันก็ยังไงล่ะมันก็เป็นสิ่งที่อุจจารตาผมเผ่าไม่หวีมาหน้าไม่อาบยอมเห็นคนพี่คนจริตแม่คนบ้าเห็นมั้ยน่ะดูผมก็นี่เนี่ยไม่ได้ตัดเป็นปึกเลยเนี่ยหวีไม่ได้เลยดึงไม่ออกเลยมีแต่ตัดทิ้งนั่นน่ะแล้วเนี่ยมันเป็นของสวยมั้ยเราก็ว่าโอ๊ยผมวันนี้

วยสลวยเป็นเงางันเป็นเงาเป็นมันก็ลองไม่สระไม่ล้างดิไอ้ที่ว่าสวยเนี่ยมันจะสวยจริงไหมล่ะมันไม่จริงนะฉะนั้นคนเราเกิดมาเนี่ยมันมีทุกทั้งนั้นอ่ะทุกจรก็เรื่องของจิตนั่นแหละสิ่งที่มากระทบทำให้จิตนั้นเป็นทุกประจำก็เนี่ยประจำกองสังขารเนี่ยตื่นมาก็ต้องแฟงฟันและล้างหน้าแล้วอาบน้ำแล้วสายหน่อยก็หิวแล้วก็หาอะไรใส่ท้องแล้วมันเป็นเรื่องทุกนั้นเลยถ้าไม่ให้เขากินเป็นไงโยมมันก็อยู่ได้หรอกไม่เดือดร้อนอะไรละสำหรับนักปฏิบัติที่อดกล้าเป็นเดือนก็ยังอยู่ได้แต่พวกเราไม่ได้นักปฏิบัติเนี่ย

ฏิบัติที่อดข้าวเป็นเดือนก็ยังอยู่ได้แต่พวกเราไม่ได้นักปฏิบัติเนี่ยแค่กิน3มื้อก็ยังว่าจะแย่แล้วไปกินมื้อพิเศษอีกไปสร้างปัญหาไปสร้างงานให้กระเพาะมันทำงานหนักเข้าอีกปกติ3มื้อเนี่ยมันก็หนักพออยู่แล้วพระพุทธเจ้าถึงมาให้ฉันมื้อเดียวก็เพราะอะไรมันพอแล้วไม่ต้องให้ทำงานมากบางคนก็โอ้มาบวชไม่ได้หรอกเดี๋ยวโรคกระเพาะรับประทานบางคนเนี่ยเอาลูกบวชมาบวชเนนตัวเล็กๆ2 3 5 6ขวบเนี่ยเด็กมันยังไม่เคยบอกเลยว่ามันทำไม่ได้พ่อแม่โอ้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวลูกเด็กกำลังกินกำลังนอนจะเอามาให้กินมื้อเดียวจะมาให้นอนตื่นเช้าพ่อแม่เป็นวิตกจริตที่สัมผัสมาเด็กไม่เคยบ่นเลยสักคำว่าหลวงพ่อเนนหิวหลวงพ่อเนนง่วงไม่เคยบ่นไม่เคยว่าไอ้เราไปห่วงเขาจนเกินไปเขาอดเขาทนอย่างนี้คือเขาสร้างบารมีของเขาอย่างเราที่เรามาถือศีลฟังธรรมเนี่ยแล้วพระเราก็เคยสร้างมาอย่างอาตมาที่มาบวชเนี่ยก็เคยสร้างมาไม่ใช่อยู่ๆจะมานึกบวชมันเป็นไปไม่ได้หรอกอยู่ๆก็บอกว่าเอ้ยฉันจะบวชแล้วไม่ใช่กระทั่งว่าฝืนตั้งแต่อายุ30ไปแล้วยังฝืนว่าเอ้ยบวชเรียนก็คงไม่เอาแล้วชาตินี้คงไม่ได้บวชกับเขาหรอกแต่เมื่อบารมีมันเต็มแล้วโยมมันอยู่ไม่ได้หรอกอันนี้ของเก่าเนคขมะบารมีมันเกิดอย่างพวกเราเนี่ยมันก็เกิดของเก่าแต่ว่าของเก่ามันสะสมไม่น้อย2วัน3วันแต่ก็ยังดียังได้สะสมยังได้มีเวลามาบวชยังได้มาเสริมสร้างบารมีแล้วอันนี้จะเป็นบารมีสืบต่อไปในภายภาคหน้าตราบใดถ้าเรายังไม่ละเว้นหรือไม่ทิ้งไม่เกียจขี้คานในการที่จะขจัดกิเลสในการที่จะทำจิตของเราให้เข้าสู่สมาธิเนี่ย7วัน7เดือน7ปี7ภพ7ชาติเราจะล่วงพ้นแห่งความทุกข์นั้นได้ด้วยความเพียรของเราดังนั้นวันนี้อาตมาไปปิดคอสมาธินะมันก็เกิดความคิดตอนนี้เราเอาธรรมะออกนอกวัดเราไม่มีกระบอกเสียงแล้วนะโยมไม่มีหูทิพย์แล้วมีแต่ตาทิพย์คนที่มีทีวีก็ตาทิพย์คนที่มีวิทยุก็หูบอดตาก็บอดมองไม่เห็นอะไรเลยก็มีไอเดียคิดว่าพุทธมณฑลเป็นสถานที่ร่มรื่นมีเนื้อที่มากเห็นคนไปออกกำลังกายเห็นคนไปเดินพักผ่อนเห็นคนไปให้ปลาเห็นเด็กเห็นอะไรเกิดความคิดว่าถ้าเราไปริเริ่มตั้งโครงการบริหารจิตเพราะทุกคนที่ไปพุทธมณฑลไม่ได้ไปทำบุญอะไรหรอกชื่อว่าเป็นพุทธมณฑลมันเกี่ยวกับศาสนาพุทธศาสนาแต่ไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์แต่ศาสนาหรอกสร้างวิหารสร้างอะไรก็สร้างไว้งั้นแหละไม่ได้เกิดประโยชน์ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรไปใช้ประโยชน์ทางโลกไปบริหารกายก็มีความคิดว่าเราจะตั้งโครงการบริหารจิตบริหารจิตเอาพวกเรานี่แหละไม่ต้องรับศีลหรอกแต่งไม่ต้องแต่งขาวเนี่ยก็แล้วแต่เสาร์อาทิตย์ก็ขนคนจากวัดเนี่ยไปทำสมาธิที่พุทธมณฑลเพราะว่ามันเป็นสถานที่ร่มรื่นนะมีหญ้าเขียวๆมีร่มไม้แล้วเป็นสถานที่เงียบสงบไม่มีเสียงเจียวจ้าวพวกเราก็ไปนั่งสมาธิกันแล้วตมาก็จะเขียนเป็นโปสเตอร์วิธีบริหารจิตด้วยการนั่งสมาธิวิธีนั่งสมาธิบริหารจิตทำยังไงนั่งอย่างไรก็ได้นั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายนั่งโต๊ะนั่งเก้าอี้นั่งอะไรก็ฟูกนั่งอะไรก็แล้วแต่ให้กำหนดจิตมีสติรู้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราโยมจะทำกี่นาทีก็แล้วแต่ไม่มีกติกา5นาที10นาทีก็แล้วแต่ความพอใจความชอบใจแต่พวกเราหน้ามานี่ต้องทำให้หนึ่งชั่วโมงคนเราต้องเอามีของล่อก่อนใช่ไหมเรามีของล่อแล้วเอาไปล่อพวกนั้นล่อมันทำความดีก่อนจะบริหารกายบริหารจิตสัก5นาทีเขียนโปสเตอร์บริหารจิตด้วยการยืนสมาธิทำยังไงบริหารจิตด้วยการเดินจงกรมทำยังไงบริหารจิตด้วยการนอนทำยังไง

0: เราไม่ต้องเป่าประกาศเขียนโปสเตอร์ไว้เลยแต่ละจุดแต่ละจุดนะอาตมาเชื่อว่ามันต้องมีสักคนล่ะหลุดเข้าไปนะไปลองที่มันเป็นยังไงบริหารจิตอาจจะมีครูบาอาจารย์ไปเทศไปสอนหรืออาจจะไม่มีให้เขาอ่านวิธีนั่นแหละไม่บังคับอาจจะมีคนไปโฆษณาชวนเชื่อหน่อยต้องมีการโฆษณาเพราะสมัยนี้ถ้าไม่โฆษณาอะไรก็ขายไม่ออกของดีขนาดไหนถ้าไม่โฆษณาขายไม่ออกหรอกของไม่ดีขนาดไหนโฆษณาเข้าไปเลยเดี๋ยวมันติดหูเองทำไมการค้าทำไมเขาต้องงบของการโฆษณาทำไมต้องมากมายเพราะอะไรเพราะว่าโฆษณาชวนเชื่ออ่ะเราก็โฆษณาชวนเชื่อเหมือนกันแต่เชื่อให้ทำความดีมาบริหารจิตบริหารกายเราบริหารกันทุกวันอยู่แล้วบริหารจิตเราเคยบริหารกันหรือยังคนมีพื้นฐานก็ไปบริหารจิตที่บ้านคนที่ไม่มีจิตของเราต้องบริหารนะบริหารให้เขาดีให้เขามีพละกำลังแล้วถามว่าคุณมาออกกำลังกายบริหารกายเพื่ออะไรเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพที่แข็งที่ดีแล้วจิตของคุณไม่บริหารล่ะแล้วมันจะเป็นไงเกิดขึ้นล่ะคุณต้องบริหารกายแล้วก็บริหารจิตพร้อมด้วยควบคู่กันพระบอกแล้วว่ากายกับจิตมันของอยู่ด้วยกันมันพึ่งพาอาศัยกันมันอาศัยกันเป็นเหตุเป็นปัจจัยอันนี้คือความคิดแต่จะทำได้ไม่ได้ก็ต้องว่ากันอีกทีหนึ่งแต่คิดว่าทำได้เพราะเราไม่ได้ไปสร้างปัญหาใครเราก็มานั่งเราเฉยๆนั่งภาวนาของเราคนไหนนั่งไม่ได้ก็ไปเดินจงกรมคนไหนเดินไม่ได้ก็ยืนจงกรมไปทำให้เขาดูทำความดีเขาดูไม่ต้องไปอายมันหรอกไม่ต้องไปอายเพราะสิ่งเหล่านี้เราทำได้อยู่แล้วนี่ไม่ได้ฝืนความรู้สึกนะเป็นสิ่งที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นแบบอย่างให้นำพาให้คนทำความดีไม่เป็นแบบอย่างให้คนทำความไม่ดีไม่ใช่ไปกินเหล้ากินเบียร์โชว์เขาไม่ใช่ไปเล่นการพนันนี่เขาเห็นจับวงเขย่าไฮโลไม่ใช่ไปนั่งอาศัยธรรมชาติอาศัยธรรมชาติแล้วเราก็จะเรียนรู้ธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าธรรมะก็คือธรรมชาตินั่นเองธรรมชาติก็คืออะไรคือความเป็นธรรมดาโยมเข้าใจไหมความเป็นธรรมดาเมื่อเกิดแล้วต้องมีแก่มีเจ็บมีตายธรรมดาไหมแล้วธรรมชาติไหมทุกคนเป็นธรรมชาติอันนี้ไหมโยมเกิดมาแล้วมีแล้วก็แก่ไหมแล้วก็ตายไหมแล้วก็เจ็บไหมเจ็บธรรมะมันไม่ได้สูงอะไรเลยไม่ต้องไปใฝ่ฟ้าไม่ต้องไปปีนไม่ต้องไปแสวงหามันอยู่กับเรานี่แหละแต่เรายังคบคนพบไม่เจอหาตัวเองไม่เจอหาไม่เจอเพราะอะไรอ่ะเพราะมันมัวแต่ดูภายนอกหลับตาบางทียังไม่เห็นตัวเองเลยจะไปเห็นหน้าใครลอยตะลิ่วว่อนอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยขนาดหลับตาถ้าไม่หลับตามันยิ่งไปใหญ่เลยหลับตาแล้วจิตมันไปไหนไม่รู้มันไปที่ดีมันก็จะทำให้จิตเราดีถ้าไปที่ไม่ดีจิตเราก็หมดแรงนะฉะนั้นเรามีเวลามีโอกาสยังมีลมหายใจโยมอย่าไปมีข้ออ้างเลยนะไม่มีเวลาแต่ถ้าใครอ้างว่าฉันภาวนาไม่ได้ฉันปฏิบัติธรรมไม่ได้นั่นข้ออ้างถ้ายังมีลมหายใจมาหลายโยมทำได้หมดเนี่ยแต่เอาลมหายใจของเรามันให้มันเกิดบุญดิหายใจเข้านึกพุทธหายใจออกนึกโทหายใจหายใจทิ้งหายใจกว้างไม่เกิดประโยชน์เลยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านประเสริฐเลิศนะท่านมีปัญญาท่านสอนเราท่านไม่ได้หาสิ่งภายนอกมาสอนเราเลยก็เอากายของเรานี่แหละเอาสิ่งที่เรามีเนี่ยแล้วจะมาอ้างได้ไหมไม่ได้อ้างไม่ได้อ้างได้ยังไงคือไม่มีลมหายใจตายนั่นแหละทำอะไรไม่ได้แล้วหมดสิ้นไม่ว่ากรรมดีกรรมชั่วแต่ตราบใดช่างมีลมหายใจยังมีปัญญาตายังเห็นหูยังได้ยินมีโอกาสมีเวลาอย่าประมาทเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วถือว่าได้ลาภอันประเสริฐเอาลาภอันนี้แหละไปทำให้ประเสริฐยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไป จากสิ่งที่เราไม่รู้เราก็ต้องทำให้รู้จากสิ่งที่เราไม่เห็นก็ไม่ต้องทำให้เห็นเห็นแล้วก็ต้องเห็นให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเห็นด้วยอะไรด้วยปัญญาญาณของเราฉะนั้นการพูดการแสดงหรือว่าการชี้แจงที่อาตมาได้ชี้แจงกับญาติโยมมาก็สมควรแก่เวลาก็ขอให้ญาติโยมนั้นได้มีสติได้มีปัญญาใช้บุญใช้วาสนาใช้บารมีของเรานี่แหละใช้สังขารร่างกายของเราเนี่ยเอามาทำประโยชน์อย่าให้มันเกิดโทษก็ขออำนาจบุญบารมีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์บุญบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์และบุญบารมีของญาติโยมที่มีจิตศรัทธามาเป็นเจ้าภาพก็ดีมาบวชก็ดีที่รับชมอยู่ทางบ้านก็ดีก็ขอให้บุญกุศลนี้จงสำเร็จแก่ญาติโยมทุกคนทุกท่านปรารถนาสิ่งใดนะที่มันถูกต้องตามคำนองของธรรมไม่มีโทษไม่มีภัยแต่ตัวเองและก็ขอคนอื่นก็ขอให้บุญบารมีอันนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นเป็นการแสดงพระธรรมเมตตาแสดงโดยพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: ฝันสลายณป่าใหญ่แห่งหนึ่งใกล้เมืองพาราณสีวันหนึ่งได้เกิดไฟไหม้ป่าและลุกลามโหมหนักทำให้บรรดาสัตว์ป่าใหญ่น้อยต้องหนีตายหัวซุกหัวซุนในบรรดาสัตว์เหล่านั้นสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งสงสารหนีจนแทบหมดกำลังในที่สุดต้องไปยืนซุกหัวแอบอยู่ที่โคนต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งด้วยความเจ็บปวดที่ถูกไฟคลอกจนขนเหี้ยนเตียนโกรนหมดทั้งตัวคงเหลือบนหัวเพียงหย่อมแหยมนิดหน่อยครั้นไฟสงบลงมันเดินโซเซไปหาน้ำในลำคลองดื่มเห็นเงาหน้าของตัวเองในน้ำที่มีขนเหลืออยู่นิดหน่อยคิดว่าแม้รูปร่างหน้าตาของมันจะกลายเป็นสัตว์อัปลักษณ์ไปแล้วก็ยังมีค่าพอที่จะหลอกลวงสัตว์อื่นหากินได้จึงเดินทางต่อไปจนได้พบกับหนูฝูงหนึ่งคิดจะจับหนูพวกนั้นกินเป็นอาหารก็เลยหาทางวางแผนอันแยบยลทันทีและคิดอยู่ในใจว่าเราต้องวางแผนให้แนบเนียนเพื่อให้หนูทั้งฝูงถูกเราจับกินจนหมดสิ้นครั้นแล้วจึงหลบเข้าไปแอบใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งแล้วเริ่มแผนชั่วร้ายโดยทำเป็นยืนขาเดียวหันหน้าไปทางดวงอาทิตย์อ้าปากรับลมคล้ายกับจะกินลมเป็นอาหารไกลๆกับที่ที่พวกหนูอยู่อาศัยกันหัวหน้าหนูเห็นเช่นนั้นเกิดความสงสัยประหลาดใจที่สุนัขจิ้งจอกยืนท่าทางแปลกประหลาดเช่นนั้นจึงเดินเข้าไปใกล้แล้วถามว่าท่านชื่ออะไรสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ตอบทันควันเราชื่ออคิภาระราชเรามาที่นี่เพื่ออารักขาพวกเจ้าให้อยู่รอดปลอดภัยหัวหน้าหนูได้ฟังยิ่งแปลกใจจึงซักต่อไปว่าท่านจะอารักขาพวกเราด้วยวิธีใดจึงจะคุ้มครองพวกเราได้สุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์เริ่มเห็นแววว่าจะได้กินหนูเป็นอาหารเพราะหนูเกิดความสนใจจึงตอบหน้าตาเฉยว่าพระอีสวนได้ประกาศสิทธิ์ให้เราเดินทางมาเพื่อคุ้มครองพวกเจ้าโดยวิธีอันแยบยลคือในเวลาที่พวกเจ้าจะออกหากินต้องมาบอกกับเราก่อนให้เรานับหางจนครบทุกตัวทุกวันอย่าให้ขาดด้วยวิธีการนี้จะไม่มีใครกล้ามาทำอันตรายพวกเจ้าได้เลยคำพูดเพียงเท่านี้ทำเอาบรรดาหนูที่ได้ยินตกตะลึงถึงกับอุทานออกมาพร้อมกันว่า
3: พระอีสวร
2: แล้วถามต่อด้วยความสนใจว่า หมายความว่าท่านพบพระอิศวรผู้เป็นเจ้ามาแล้วใช่หรือไม่สุนัขจิ้งจอกแค่นหัวเราะตอบว่าถูกต้องเราเดินทางไปพบพระองค์มาแล้วแหมทางไปพบท่านช่างลำบากเหลือเกินบางแห่งต้องคลานไปบางแห่งต้องกลิ้งตัวไปนี่เห็นมะเนื้อตัวเราขนกรนเหี้ยนเตียนหมดหัวหน้าหนูร้องถามด้วยความสงสัยอ้าวรู้ว่าลำบากอย่างนั้นแล้วท่านจะไปทำไมบรรดาหนูชักรู้สึกเอะใจมองสุนัขจิ้งจอกด้วยความแคลงใจและไม่ไว้ใจสุนัขจิ้งจอกครุ่นคิดนิดหนึ่งและตอบหนักแน่นก็เป็นรับสั่งให้เข้าเฝ้านี่จะไม่ไปได้อย่างไรครั้นเข้าเฝ้าแล้วพระองค์ก็ทรงประทานวิธีการคุ้มครองพวกเจ้าโดยให้การนับหางของพวกเจ้าให้เรามาอารักขาพวกเจ้ายังไงล่ะหัวหน้าหนูได้ฟังดังนั้นก็เข้าใจว่าเป็นความจริงจึงยอมตกลงตามความประสงค์ของมันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเวลาที่พวกหนูออกหากินสุนัขจิ้งจอกจะช่วยนับหางให้และจับหนูตัวสุดท้ายกินทุกครั้งจนกระทั่งต่อมาหัวหน้าหนูเห็นพักพวกร่อยหรอลงจึงตั้งข้อสังเกตคอยจับตาดูการกระทำของสุนัขจิ้งจอกและวันหนึ่งได้ให้พวกของมันออกหน้าไปก่อนส่วนตัวเองเดินตามหลังไปอย่างเชื่องช้าสายตาก็เฝ้าระวังอันตรายรอบข้างสุนัขจิ้งจอกเห็นได้โอกาสจึงวิ่งเข้าหาหัวหน้าหนูอย่างเร็วแต่ผิดคาดเพราะหัวหน้าหนูเฝ้าระวังอยู่จึงสามารถหลบหลีกได้พร้อมกับตวาดเสียงดังลั่นว่าเฮ้ยไอ้จิ้งจอกเจ้าเล่ห์จนนึกว่าข้าไม่รู้ทันเองอย่างนั้นหรอว่าแล้วก็กระโดดสวนกลับกัดคอสุนัขจิ้งจอกตัวนั้นจนตายคาที่แล้วเรียกพรรคพวกกลับมาแทะกินเนื้อของมันเป็นอาหารคติจากเรื่องนี้จะเห็นได้ว่าคนที่ชอบใช้เล่ห์กลหลอกลวงผู้อื่นเลี้ยงชีพแม้ว่าวิธีการหลอกลวงนั้นจะแยบยลซับซ้อนมากมายเพียงใดสักวันหนึ่งก็ต้องประสบกับชะตากรรมอย่างสาสมแก่กรรมที่ทำไว้จนได้เมื่อวันนั้นมาถึงเขาจะพูดได้เพียงประโยคเดียวว่าโถไม่น่าเลยหรือไม่มีแม้แต่โอกาสจะพูดแก้ตัวเหมือนสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์

คนเราที่เกิดมาก็ตั้งอยู่และดับไปเช่นเดียวกับสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกและในระหว่างที่ยังมีชีวิตก็ไม่มีใครกำหนดได้ว่าจะมีชีวิตอยู่ได้นานเท่าใดเพราะชีวิตของสัตว์โลกทั้งหลายไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ยั่งยืนบางคนก็ตายในปฐมวัยมัชชิมวัยใครจะไปกำหนดเอาว่าขอให้ทุกคนตายภายในเท่านั้นเท่านี้ปีหรือขอให้ฉันให้ได้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาก่อนจึงค่อยตายก็กำหนดไม่ได้จะขอร้องด้วยการสวดมนต์อ้อนวอนก็ไม่ได้และความตายจะมีมาเวลาใดก็ได้ดั่งคำโคลงโลกนิธิที่ว่าเช้าเห็นหน้ากันอยู่สายตายสายอยู่สุขสนุกสนานบ่ายมวยบ่ายชื่นรื่นเริงกายเย็นดับเย็นเล่นลูกอยู่ด้วยค่ำมวยอาสันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสสอนว่าควรรีบทำความเพียรเสียแต่ในวันนี้ทีเดียวใครจะรู้ได้

0: ไม่ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้พระพุทธองค์จึงทรงสอนต่อไปด้วยว่าควรสร้างความดีไว้โดยอย่าได้ตายจากความดีในขณะที่มีชีวิตอยู่ให้ทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านด้วยความไม่ประมาทจากบทสัมภาษณ์ศาสตราจารย์ประภาสอวยชัยผู้สัมภาษณ์อัครวัตรโอสถานุเคราะห์จากหนังสือธรรมะกับนักบริหาร
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

0: จริญสุขท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังในรายการธรรมะสว่างใจในยามชะมืดของวันนี้ อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาปรบธรรมะเช่นเคยในวันนี้ก็มีโอกาสที่ได้มาปรบญาติโยมก็อยากจะพูดคุยที่ได้เดินทางไปเที่ยวจาริกภาคเหนือเรียกว่าไปในรายการของประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อไปพบกับญาติโยมที่สนใจในด้านธรรมะ ก็เลยไม่มีโอกาสได้มาปรารภกับญาติโยมที่สถานีนี้แต่ก็ไปพวกเราก็ไม่ได้ละเลยในการทำงานเผยแผ่ธรรมะก็ไปตามจุดที่ญาติโยมศรัทธาเริ่มใสที่นิมนต์ไว้บ้างก็มีที่ไปโดยบังเอิญก็มี วันนี้ก็คงเสียงก็คงจะไม่ค่อยอำนวยให้เท่าไหร่เพราะมีเชื้อหวัดลงคอมานิดหน่อยก็เมื่อ2คืนที่แล้วมาก็มาพักผ่อนอยู่ก็ไม่กล้าที่จะมาปรารภกับญาติโยมเพราะว่า ถ้ามาปรารภแล้วก็คงจะไม่ทำความสะดวกอะไรให้เพราะเพราะเดินทางไปภาคเหนือนั้นอากาศยังหนาวอยู่พอกลับมาถึงภาคกลางเราที่วัดก็รู้สึกอากาศร้อนเปลี่ยนอากาศได้ก็ทำให้ร่างกายนี้ก็เปลี่ยนไปด้วยก็เลยมีอาการเหมือนจะเป็นหวัดแต่ก็ไม่ถึงกับเป็นพักผ่อนสักพักหนึ่งก็หายการเดินทางของพวกเราก็ไปกันเต็มคันรถพอดี ที่จริงเราเริ่มต้นจะเดินทางกันหลายวันแล้วเตรียมตัวมาแต่ว่ารถที่จะบริการให้ไปสะดวกนั้นยังไม่รู้ว่าจะหาที่ไหนจะเอารถวัดไปหรือก็รถคันนิดเดียวพวกเราก็ไปกันไม่สะดวกแต่ก็จะเอารถใหญ่ไปเราก็ไปกันไม่เท่าไหร่ก็จะดีก็คือเอารถขนาดรถตู้ไปแต่ก็พอดีมีญาติโยมศรัทธาที่เป็นบริษัทนะที่เครื่องทำถ่ายวิดีโอบริษัทอะไรนะ
1: VIP
0: ทิติพร VIP นะฮะ
1: จับชื่อทิติพร
0: ทิติพร VIP

0: ดีก็ขออนุโมทนาไว้ด้วยในที่นี้ว่ามีศรัทธาที่มาทำงานร่วมกันก็เรื่องที่มาศรัทธาก็คือเราทางวัดเราได้ทำรายการทางโทรทัศน์ช่อง9ก็เครื่องถ่ายของวัดเราก็เป็นเครื่องถ่ายอย่างเล็กไม่สามารถจะถ่ายเข้าโทรทัศน์ได้ก็เลยจ้างให้บริษัท VIP นี้ที่ทิติพรนี่มาถ่ายทำพอถ่ายทำเสร็จแล้วเขาก็เป็นคนมีใจกุศลเป็นลูกศิษย์ลูกหาพระปฏิบัติอยู่แล้วก็เลยไม่เคยคิดอะไรกันมากแล้วก็เห็นว่าทางวัดเราต้องการรถก็เลยให้รถไปใช้เพียงแต่เติมน้ำมัน แล้วก็ให้ค่าบริการกับคนขับเล็กน้อยก็ได้รถไปใช้ถึง10วันก็ถ้าถึง10วันก็นับว่าเป็นพระคุณอย่างสูงที่เราได้มีโอกาสได้ใช้รถโดยที่ไม่ต้องเสียใช้ค่าใช้จ่ายอะไรมากมายเพราะเราไปทำงานเพื่อส่วนรวมก็เริ่มตั้งต้นจากการที่ว่าเรามีพระไป8องค์มีพระ8องค์ใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็มีสามเณรด้วยองค์หนึ่งคือรวมเป็น8นี่สามเณรอินเดีย คือมีต่อคือแล้วก็ที่แรกก็จะไปกันไม่มากก็เลยอยากจะให้พระที่ไปอยู่อินเดียท่านอาจารย์อุดมท่านสนั่นแล้วก็เณรอินเดียไปด้วยก็เพื่อจะได้ไปเห็นไปรู้หรือว่าไปพักผ่อนสมองได้ไปประสบการณ์อย่างหนึ่งในเมื่อเราได้มีโอกาสไปเที่ยวภาคเหนือเราก็เดินทางกันแบบประเภทไปกันส่วนน้อยก็ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรกันมากเพียงแต่มีบาตรลูกหนึ่งกดคันหนึ่ง แล้วก็มีโยมผู้หญิงไปด้วย4คนมีอุบาสิกาแม่ชีองค์หนึ่งและนอกจากนั้นก็เป็นญาติโยมที่มาถือเป็นศีลอุโบสถ แล้วก็มีพระที่ถ้ำดินท่านสุทะเลวัดน่ะก็มารับก็รวมเป็น9องค์แต่ท่านก็ไปหยุดแค่ถ้ำดินจังหวัดอุตรดิตถ์ ท่านต้องการจะให้ไปเที่ยวที่ถ้ำดินนั้นเพราะว่าเป็นสถานที่สงบวิเวกก็เลยท่านมารับไปก็เลยไปตอนที่จะออกเดินทางเราก็รวมก็ไม่มีอะไรมากเพราะพระเราก็มีสมบัติเพียงบาทลูกหนึ่งกดคันหนึ่งก็กล่าวว่าไปถึงที่ไหนถ้ามันไม่มีที่พักเราก็จะกางกดนอนก็คงจะไม่ยากลำบากอะไรก็เริ่มเดินทางไปถึงที่ถ้ำดินก็รู้สึกว่าตีสี่ได้นะฮะ
1: ครับ
0: ไปถึงถ้ำดินก็ตี 4พอดีไปเดินตามทางพอดีไปรถมันร้อนก็เลยยางรถไปตามทางก็ยางเกิดแบบมันบวมแบบจะระเบิดนะก็เลยหยุดแก้ไขรถกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินทางกว่าจะไปถึงถ้ำดินก็ ประมาณ4:00ถ้ำดินก็ไม่มีกระไดขึ้นไปสูงคือญาติโยมก็ไม่กล้าขึ้นไปตอนกลางคืนก็คงจะพักกับรถอยู่ข้างล่างแต่พวกเราก็เลยเดินขึ้นไปพักกันบนถ้ำไปถึงบนถ้ำก็บรรยากาศเย็นสงบดีเพราะว่ามันไกลจากหมู่บ้านคนไกลบ้านเมืองอ่ะ ห่างจากอุตรดิตถ์ก็ประมาณ40กิโลอยู่ทางภาคตะวันออกอุตรดิตถ์เขาเรียกว่าอำเภอกิ่งทองแสนขันก็ที่ถ้ำนั้นมันเป็นหินอ่อนทั้งหมดคือมีพวกเถาแก่ใหญ่คิดจะสัมปทานเอาหินอ่อนแต่นี้พอดีก็พระไปอยู่แล้วก็คงเอาไม่ได้เพราะว่าจะต้องทำลายวัตถุพวกถ้ำนี้ออกไปอันนั้นก็เลยยังติดค้างกับพระอยู่พระก็อยากให้มันเป็นตำหนักเป็นอนุรักษ์ธรรมชาติไว้ให้เป็นที่ร่มรื่นสงบต่อไปก็มาอยากจะให้มันถูกทำลาย ก็เลยนิมนต์ให้ไปเที่ยวดูที่จริงสถานที่มันก็น่าอยู่สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมแต่กระไดพวกอะไรก็ยังไม่สะดวกแต่น้ำก็เริ่มสะดวกขึ้นพระท่านก็ไปพยายามทำเย็นอยู่ในรูปรอยที่ดีขึ้นก็ไปค้างได้คืนหนึ่งพอดีพวกที่ฟังรายการธรรมะสว่างใจของเราพวกญาติโยมที่ตุอุตรดิตถ์ที่เป็นแม่ค้าขายข้าวอยู่ที่หลังสถานีรถไฟอ่ะแล้ว ร้านอะไรนะฮะร้านกิมไลท์นะฮะ
1: ครับ
0: ร้านกิมไลท์ก็ชวนแล้วก็มีโยมอมรธรรมนำใช้นามสกุลหรือชื่อบ้านว่าอมรธรรมหลังจากที่เรากลับเที่ยวภาคเหนือแล้วเราก็มาพักที่บ้านอมรธรรม1คืนแล้วก็พอรู้ข่าวว่าพวกเราจะไปก็ไปรอละไปถวายอาหาร ก็ได้ที่จริงการบินทบาทต้องไปบินบ้านทองแสนขันก็ไกลหลายกิโลกลับไปกลับมาก็ เหนื่อยมากสำหรับพระที่ไปบินพอดีวันนั้นพอดีญาติโยมจากอุตรดิตถ์ไปถวายก็เลยเราก็ไม่ต้องลำบากในการขึ้นลงแต่โยมที่จะเอาข้าวไปถวายนี่ก็เรียกว่าหอบเหนื่อยกันอย่างเดียวบางคนก็ไปครั้งเดียวก็เข็ดเลยอ่ะเพราะมันถ้ำมันสูงพระต้องมีความอุตสาหะมีความเพียรมากที่ไปอยู่นั่นถึงได้ 4-5 ปีต้องอดทนจริงๆถึงจะอยู่ได้ ก็ไปเห็นความสามารถความบุกบั่นของพระความพยายามของพระหนึ่งก็เหนือต่อชาวบ้านบางคนที่จะไปอดทนอยู่อย่างนั้นแต่ก็ฉันมือเดียวอีกด้วยแล้วก็ฉันเจฉันมือเดียว ขออภัยวันนี้คงจะพูดได้ไม่สะดวกเท่าไหร่เพราะว่าคอมันยังคันๆอยากจะไออยู่เรื่อยแต่เสียงก็ไม่ค่อยปกติจึงได้มาถึง2คืนแล้วเลยไม่มาพูดวันนี้นึกว่าคงจะมีโอกาสพูดได้บ้างก็เลยมาปรารภกับญาติโยมเห็นว่าเราห่างกันไปหลายวันก็คงจะคุยเล่าได้เท่าที่เล่าได้นะเพราะว่าถ้าเสียงมันไม่อำนวยก็คงต้องพักผ่อนบ้างจริงวันนี้นึกว่าเสียงดีแล้วนะนึกว่าพูดอะไรได้ดีแล้วแต่กลับมาก็ยังเป็นอุปสรรคอยู่ก็พอดีเมื่อตอนเช้าตอนเที่ยงก็ได้ไปเทศที่กระทรวงอุตสาหกรรมทุกวันพฤหัสพอดีเมื่อตอนเที่ยงของวันนี้ท่านจะให้ท่านอาจารย์สุวัฒน์ไปพอดีอาจารย์สุวัฒน์ไปรับกิจนิมนต์ไปหาตัวไม่พบก็เลยต้องไปเองก็นึกว่าจะพักผ่อนไว้มาปรารภกับโยมกลางคืนนี้เสียงก็ยังไม่อำนวยเสร็จแล้วก็เดินทางจากพอดีญาติโยมมาทำบุญก็ได้ปรารภธรรมะก็รู้ว่าญาติโยมเคยมาที่วัดสังฆทานเคยมาขอหนังสือแล้วก็ติดตามรายการธรรมะสว่างใจเรามาตลอดพวกคณะอุตรดิตถ์ก็มีหลายคนที่สนใจกรรมฐานแต่จังหวัดอุตรดิตถ์ไม่มีวัดกรรมฐานญาติโยมวัยบวชกันทีก็ต้องมาวัดอโศการามบ้างมากันต่างจังหวัดไปทางภาคอีสานบ้างหรือไม่ก็ต้องขึ้นเหนือก็ขาดพระกรรมฐานน่าเห็นใจญาติโยมเหมือนกันที่สนใจเขาก็ปรารภว่าคนอุตรดิตถ์จะมีบุญวาสนาได้มีวัดปฏิบัติบ้างหรือเปล่าแต่ก็ให้กำลังใจเขาบอกว่าอาจจะมีได้แต่เมื่อเราศรัทธามีความมั่นคงแล้วก็สามารถที่จะทำวัดหรือว่าสำนักปฏิบัติขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องสร้างวัดโยมเขาถามว่าที่สักไร่หนึ่งได้ไหมบอกได้ที่สักไร่หนึ่งก็ทำได้เราทำเป็นที่ภาวนาทำเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมโยมนี่ก็เป็นคนสนใจมาตั้งแต่ดั้งเดิมเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อมั่นหลวงพ่อตื้อหลวงพ่อลีหลวงพ่อสิมก็ได้ไปพักแวะเยี่ยมหรือว่าหลวงพ่อตื้อมาตอนท่านยังไม่สิ้นก็อยู่กับโยมนี่หลายๆวันแล้วบ้านหลังนี้ก็ยกไว้ให้สำหรับพระปฏิบัติเลยพระปฏิบัติไปก็ไปพักได้สะดวกสบายเพราะบ้านหลังใหญ่เขาไม่มีใครอยู่เขาก็ไปอยู่กันในเมืองบ้างอันนี้เราถึงว่าญาติโยมที่สนใจที่ไปทำบุญที่ถ้ำดินเรียกว่าชื่อว่าบ้านอมรธรรมกับร้านกิมไลก็รู้สึกก็จะฟังรายการของเราตลอดแล้วก็เดินทางจากถ้ำดินต่อไปก็เหลือพระเพียง8องค์ท่านอาจารย์เรวัตก็ไม่ได้ไปด้วยเพราะว่ารถเรามันเต็มแต่ก็มีโยมที่ไปขึ้นรถไฟมาคอยที่ถ้ำดินอีกก็ไปด้วยก็รู้สึกว่านั่งไปไม่สะดวกเพราะว่ารถเกินที่นั่งไป2คนก็เลยต้องเดินทางไปจังหวัดแพร่ที่นัดกันไว้ไปถึงแพร่ก็ไปพักที่โรงเรียนป่าไม้เขาก็ให้ความสะดวกดี ต้อนรับอย่างดีเขาก็ยกโรงเรียนที่เป็นที่สอนกรมป่าไม้ให้เป็นที่พักเป็นที่แสดงธรรมก็รู้สึกว่าบรรยากาศที่นั้นเงียบสงบดีแล้วก็รู้สึกว่าเป็นที่เก่าแก่ที่นั้นเป็นที่เมื่อสมัยก่อนเขาสำหรับเป็นที่ประหารชีวิตพวกคนที่เป็นศัตรูกับบ้านเมืองอะไรอย่างเงี้ยมาข่าวเงี้ยวใหญ่เงี้ยวพวกไทยใหญ่มาลบจับพวกเจ้าเมืองแพร่แล้วก็มาตัดคอหรือประหารที่นั้นแต่ทางหลังทางการก็จับพวกเงี้ยวหรือไทยใหญ่ได้ก็มาตัดคอที่ตรงนั้นที่ตรงนั้นก็เลยเป็นที่ให้เป็นโรงเรียนกรมป่าไม้แล้วก็มีคูกำแพงเมืองพวกเราก็เลยไปแขวนกดพักกันที่ล้มไม้ที่บริเวณนั้นก็มีเขาสร้างพระพุทธรูปไปเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับคนจังหวัดแพร่นับถือมากก็ชื่อว่าพิชิตมารก็เลยไปปักกดแล้วก็ไปสวดมนต์เวียนเทียนพาญาติโยมที่ตรงนั้นญาติ โยมที่จังหวัดแพร่ก็ต้อนรับอย่างดีเช่นโยมบุญล้วนแล้วก็โยมมานัดแล้วก็ภรรยาของโยมบุญล้วนชื่ออะไรชื่อโยมพันธ์นะโยมอะไร
1: เกือพัน
0: เกือพันนะฮะเกือพันกับจีอีกคนหนึ่งน้องสาว
1: พันทอง
0: พันทองกับเกือพันเพราะฉะนั้นประกาศไปไม่ได้ประกาศโยมเกือพันโยมเกือพันก็นึกว่าลืมชื่อจำไม่ได้ที่จริงแล้วก็จำหน้าแล้วก็เห็นหน้าแล้วก็จำได้จริงๆชื่อก็ไม่ค่อยได้เรียกกันนะก็ต้องขออภัยด้วยที่ไม่ค่อยได้เรียกชื่อกันบ่อยก็เลยไม่ค่อยคุ้นปากกันก็ให้ความสะดวกอย่างดีก็พาเที่ยวชมวัดแพร่จนเกือบหมดนะที่แพร่ก็มีที่จุดสนใจก็มีหลายแห่งอะไรที่เขาเรียกว่าพระธาตุชอแฮไปมรดการพระธาตุชอแฮแล้วก็อะไรแพะเมืองผีไอ้แพะเมืองผีนี่มันก็เป็นธรรมชาติแบบประเภทไอ้น้ำเซาะดินแล้วก็มันก็ดินมันหมดไปมันก็เลยกลายเป็นงอกออกมาก็ดูเป็นแปลกกว่าที่อื่นหน่อยแต่ถ้ามาไปดูแล้วมันก็เป็นธรรมชาตินั่นเองแต่มาพูดถึงว่าญาติโยมตกกลางคืนก็สนใจมาฟังธรรมกันมากแม่ชีบอกโยมเข้าไปไหนกันนึกว่าเขาจะไปเที่ยวงานวัดที่ไหนแท้ๆที่จริงแล้วเขามาฟังธรรมกันมากันทั้งนักศึกษาทั้งอาจารย์ทั้งชาวบ้านมาจากอุตรดิตถ์บ้างมาจากเด่นชัยบ้างแล้วก็คนแพร่บ้าง ก็รวมแล้วห้องประชุมนั้นก็มีหนาตาขึ้นแต่นับคนที่มาฟังนับเป็นร้อยเนี่ยก็ผู้อำนวยการโรงเรียนก็รู้สึกว่าดีก็มาฟังแล้วมาปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็มีโอกาสได้ปรารภธรรมะกันได้เวลายาวนานแล้วก็ได้ญาติโยมได้ฝึกสมาธิกันทุกคนก็สนใจฝึกสมาธิบางคนเคยฝึกแล้วก็มีแต่พอเสร็จแล้วก็ถามญาติโยมญาติโยมก็ถามข้อข้องใจเราก็ได้ตอบข้อข้องใจในเรื่องประพฤติปฏิบัติแล้วก็ถามญาติโยมว่าที่ฟังในรายการธรรมะสว่างใจที่มานี่ประมาณเท่าไหร่คือไม่ได้เอาคนต่างจังหวัดนะไม่ได้เอาที่อุตรดิตถ์กับเด่นชัยเอาเฉพาะคนแพร่ก็มี20กว่าคนที่ฟังรายการธรรมะเราอยู่ประจำก็นับว่าธรรมะนี่ก็มีประโยชน์ในการที่ก้าวไปสู่กับถึงญาติโยมที่สนใจที่ประเภทนอนดึกบ้างหรือว่านอนน้อยบ้างอะไรอย่างนี้หรือว่าเป็นคนที่มีกิจการที่จะจำเป็นจะต้องทำงานกลางคืนเนี่ยก็มีโอกาสได้ฟังธรรมะบางคนก็อาจจะไปฟังเพลงอันนั้นก็เป็นส่วนพักผ่อนทางด้านจิตใจไปส่วนหนึ่งบางคนก็เห็นว่าเพลงนั้นก็ฟังมานานแล้ว สาระประโยชน์ก็มีแต่เพียงว่าให้เพลิดเพลินอย่างเดียวแต่ไม่ทำให้คติเตือนใจไม่ได้ทำให้ข้อคิดนึกปรับจิตใจตัวเองให้มีความสงบสุขได้หรือว่าไม่เป็นบุญกุศลก็เลยมาหันฟังธรรมะเพราะธรรมะจะเป็นการสร้างสรรค์ทางด้านจิตใจเป็นการชำระจิตใจให้ดีได้ก็ให้เกิดสติปัญญามากขึ้นก็เลยเห็นว่าการฟังธรรมะก็มีประโยชน์กว่าเพลงแต่ถ้าพวกวัยหนุ่มวัยสาวเขาก็เห็นว่าเพลงนั้นมีประโยชน์กว่าธรรมะแต่คนเราเมื่ออายุมากแล้วความประมาทก็น้อยลง ความหลงก็มีแต่ว่าความประ

0: าทก็ไม่ค่อยมากคนวัยหนุ่มวัยสาวก็ยังประมาทอยู่คือเห็นว่าธรรมะนั้นยังไม่สมควรแก่ตนเองหรือไม่สมควรแก่วัยตนเองก็เลยไม่ค่อยอยากฟังก็อยากจะฟังแต่สิ่งที่มันยวนทำให้เกิดอารมณ์ก็ถือเพลงนั้นมันทำให้ปลุกใจอยู่ได้มากแต่ความจริงแล้วคนเราพอวัยมากขึ้นมาก็ต้องสนใจธรรมะคนไหนพอแก่แล้วไม่สนใจธรรมะนี่ก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นหลักได้ก็เหมือนแก่ต้นกล้วยเท่านั้นเองมันไม่มีแก่นพอลูกมันออกไปก็ตายเท่านั้นเองพอเราได้ไปเห็นคนจังหวัดแพร่ก็คิดที่ทำไงเราจะส่งเสริมจังหวัดแพร่ได้จังหวัดแพร่ก็ไม่มีวัดกรรมฐานเหมือนกันขาดผู้นำขาดพระสอนกรรมฐานแต่ญาติโยมอยากจะได้วัดอยากจะได้พระแต่ก็ไม่มีโอกาสเมื่อก่อนก็เคยมีที่วัดศรีบุญเรืองก็เคยไปเปิดสำนักปฏิบัติอาจารย์จำลองตอนหลังท่านก็มาอยู่กรุงเทพซะแล้วแล้วก็เหลือแต่ลูกศิษย์เห็นถามโยมบอกว่าลูกศิษย์ก็ไม่ค่อยพูดชอบสงบก็เลยไม่มีที่จะไปตอนนี้พอรุ่งขึ้นเช้าก็มีญาติโยมมาถวายอาหารกันมากก็มีศรัทธาหลายแล้วก็ได้พาไปเที่ยวดูวัดที่เป็นวัดของดาบดอยู่ติดกับลำน้ำน่านดาบดนี่แกก็เป็นคนไทยเนี่ยแต่ว่าไปเป็นดาบดอยู่ที่นั่นรู้สึกคนแพร่ศรัทธาเริ่มใสมากแต่ตอนหลังก็คงจะเบื่อหน่ายในการอยู่เมืองก็เลยไปอยู่ป่าอยู่ที่ถ้ำปูถ้ำปลาอะไรทางจังหวัดเชียงรายใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็เลยทิ้งที่นั้นให้ล้างไปชงก็พาไปดูว่าจะทำเป็นสำนักปฏิบัติได้ไหมเราก็เลยไปดูว่าก็เหมาะดีเหมือนกันถ้าเขาให้เราก็ญาติโยมก็คงจะต้องติดต่อตอนนี้ก็คงจะติดต่อจะเรียบร้อยแล้วยังถ้าจะเป็นสำนักปฏิบัติได้ทางเราก็ยินดีที่จะส่งพระไปหรือถ้ามามีโอกาสก็อาจจะไปบ้างก็นี่เนี่ยเราไปไหนที่ไหนก็โดยมากก็จะไปในเรื่องเขาคอยจะให้วัดหรือคอยจะมีวัดแต่ที่จริงเราก็เสียดายมากในเมื่อพระเรายังมีกำลังไม่พอถ้าเราได้ฝึกพระให้มีกำลังในการเผยแพร่ได้มากเท่าไหร่นี้จะเป็นประโยชน์กับสังคมอย่างมากเลยจะช่วยฟื้นฟูทางด้านศาสนาไปทุกๆภาคได้หมดเลยพระองค์เดียวเนี่ยสามารถสร้างสรรค์สังคมทั้งเป็นร้อยๆหลังคาบ้านหรือเป็นพันๆหลังคาบ้านได้หรือเป็นจังหวัดได้เลยถ้าองค์ไหนมีความสามารถ ธรรมะฉะนั้นพระเนี่ยจึงเป็นบุคลากรที่เราต้องการหรือเป็นถ้าพูดกันง่ายก็เหมือนทรัพยากรที่เป็นทรัพย์ของธรรมะในที่เราต้องการอย่างมากที่พระดีองค์หนึ่งก็สามารถจะช่วยสังคมได้อย่างมากเชียวอย่างเช่นอาจารย์พยอมไปเทศที่ไหนคนก็ตื่นตัวทำให้เด็กๆวัยรุ่นเนี่ยไม่เบื่อธรรมะท่านไปเทศที่ไหนก็เป็นเรื่องทำให้เฮฮาสนุกคือให้เห็นข้อธรรมะนี่มีประโยชน์อะไรเงี้ยเขาช่วยเหลือสังคมได้มากเป็นบุคคลเป็นพระตัวอย่างที่ดีแต่ถึงจะเทศในลักษณะที่เป็นแบบวัยรุ่นหรือลูกทุ่งแต่ธรรมะก็เห็นว่ามันก็เกิดประโยชน์อย่างมากกว่าที่ไม่ที่เสียประโยชน์นี่ส่วนท่านก็ทำได้ดีมากแล้วก็ไม่ค่อยมีองค์ไหนที่จะทำได้อย่างท่านมีบทบาทที่สามารถเพื่อจะขัดเกลาสังคมพูดนี่เป็นการขัดเกลาสังคมไม่ใช่เสียสีสังคมเป็นการขัดเกลาสังคมเพราะสังคมนี่เลวลงไปแล้วอย่างเงี้ยสังคมมีการมั่วสุมในสิ่งที่ไม่ดีเมาเสพติดอะไรกันมากมายท่านก็พยายามชี้จุดในตรงนั้นที่มันเลวที่มันไม่ดีให้มันตื่นตัวขึ้นเมื่อคนที่ควังแล้วเกิดความคิดเกิดความกระดากอายเกิดความฮิริเกิดความเกรงกลัวต่อบาปแล้วเกิดความสะดุ้งกับธรรมะมันคำสอนพระพุทธเจ้าสอนให้คนละเลิกอย่างนี้ก็เลยคิดกลับใจทำตนเป็นคนดีได้อันนี้ก็เราก็ควรส่งเสริมพอถือท่านจะพูดแบบลูกทุ่งอย่างนั้นก็อาตมาก็ว่าธรรมะมันก็ต้องเข้ากับประชาชนได้ธรรมะก็ต้องเข้ากับสังคมได้กรณีสังคมทุกวันนี้เขาพูดกันอย่างไรสังคมทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบสังคมที่พูดกันแบบประเภทง่ายๆทั้งนั้นเลยไม่ใช่เอาศัพท์สูงๆมาใช้เลยทุกวันนี้เขากลัวมากคนที่ฟังพระเทศแบบใช้ศัพท์สูงๆเนี่ยเขากลัวมากพอฟังแล้วรู้สึกอยากจะหลับฟังแล้วอยากจะหนีอะไรเงี้ยอาตมามาอยู่สังฆทานปีแรกเนี่ยเราไม่กล้าเทศภาษาบาลีเลยเพ ประเทศใส่บาลีแล้วยมเอาแล้วมารอยเก่าแล้วเตรียมตัวจะหนีได้แล้วก็เตรียมตัวจะลาธรรมาสได้แล้วเนี่ยคือพอพายกคัมภีร์ขึ้นมาหรือว่ายกบาลีขึ้นมานิยมเตรียมจะหนีได้เลยนึกว่าทำยังไงก็คือจะง่วงนอนเท่านั้นเองแต่ความจริงมันก็ดีในพระที่ท่านเทศเอาศัพท์เอาอะไรมาใช้เนี่ยมันก็เป็นยาแก้ประสาทได้พอฟังพระเทศแล้วไม่ต้องไปกินยานอนหลับมันหลับคาศาลาเลยเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งคนเป็นโรคประสาทในความจริงไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลนะถ้านอนไม่หลับไปฟังพระเทศเดี๋ยวหลับไปฟังพระเทศท่านพูดอะไรเราไม่ฟังไม่รู้เรื่องยกศัพท์ยกแสงเทวดาพระอินทร์หนึ่งราชาศัพท์มากๆขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็อยากหลับแล้วก็ไม่ฟุ้งซ่านอะไรด้วยแต่คนก็กลับกลัวกัน กลัวความหลับจริงๆมันเป็นการพักผ่อนจิตอย่างดีแต่บางคนถ้ามีสติสมาธิจดจ่อฟังแล้วก็พอพ้นจากนิวรณ์จากง่วงเหงาห้องนอนกลับมีสมาธิฟังกลับได้สติได้ปัญญารู้ว่าพระพูดลึกตื้นหนาบางไงรู้ได้หมดเลยอันนี้ก็เป็นโชคดีสำหรับคู่ฟังความจริงธรรมะนั้นถ้าฟังไปจริงๆมันรู้เรื่องทั้งนั้นแหละไม่ว่าตื้นไม่ว่าลึกไม่ว่าหนาบางอย่างไรแต่เราต้องมีสติมีสมาธิในการฟังแต่ส่วนใหญ่แล้วพระก็ไม่เข้าใจน่ะก็ประเทศใส่โยมที่ไม่เข้าใจจริงนักเข้าก็เลยเกิดการเบื่อหน่ายธรรมะอาจารย์พยอมนี่พุทธทาสนี่ปัญญานันทะนี่เป็นการฟื้นฟูธรรมะขึ้นมาได้อย่างดีทำให้ญาติโยมนี่ฟังธรรมะกันไม่เบื่อทำให้ตื่นตัวในการฟังเป็นการประยุกต์ธรรมะได้ดีมากอันนี้ก็เล่าถึงเรื่องว่าเราได้ไปที่จังหวัดแพร่แต่ก็ได้ไปเห็นว่าประโยชน์ยังมีอยู่กับสังคมถ้าญาติโยมสนใจก็คงจะตื่นตัวกันด้วยการจัดหาที่เปิดห้องกรรมฐานทางเราก็ยินดีที่จะไปร่วมอนุโมทนาและร่วมช่วยเหลือพัฒนาด้านจิตใจในที่นั้นได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับญาติโยมที่จะรองรับอย่างไรได้เท่านั้นเองแต่คุณมนัสโยมมนัสก็คงฟังอยู่ประจำก็คงจะไม่นิ่งนอนใจแล้วก็โยมอัมพันธ์ทองพวกโยมเครือพันโยมบุญล้วนนี่ก็เป็นหัวเรือใหญ่อยู่ก็คงจะพยายามช่วยกันตอนนี้เราก็ฉันข้าวเสร็จแล้วเราก็ลาจากจังหวัดแพร่พอดีเราก็นึกว่าจะกลับรถเพียงคันเดียวพวกโยมมนัสพวกโยมเครือพันพวกโยมอัมพันทองพวกโยมบุญล้วนก็เอามาส่งเอารถมาส่งถึงสำนักป่าอันธวันเลยก็เลยเป็นอันว่าเรามาก็ร่วมกันสองขบวนคือสองคันก็มาส่งถึงสำนักป่าอันธวันวิเวกอารมณ์ก็มาพักที่นั่น2คืนมาพักที่นั่น2คืนก็พอดีโยมล้วนกับโยมมนัสก็คงจะขอไปค้างที่บ้านกับบ้านญาติคืออยากจะพาญาติพี่น้องมาโยมแม่หรือไงเนี่ยแต่รู้สึกว่าอาการอายุมากก็เลยมาไม่ได้ตอนนี้เราก็มาถึงสำนักป่านทวันที่พักของสำนักที่เราไปเปิดเป็นสาขาที่นั่นก็มีญาติโยมมาคอยแต่ที่จริงเราไปพลาดเวลาไปไม่ทันเขาก็เลยกลับกันทยอยกลับพวกลำพูนพวกที่มาไกลๆก็กลับกันไปหลายคนที่สำนักป่าเราก็ตอนนี้เราก็ขยายที่ดินอีกขยายที่ดินอีกประมาณ30ไร่เพราะที่มันมีเพียง3ไร่เท่านั้นเองก็เลยขอซื้อของคุณโยมอูนน่ะอูนชุติมาเขาผ่อนวันละ30บาทน่ะถ้าใครอยากจะได้ที่สงบที่นั่นก็สงบดีเหมือนกันเพราะอยู่ใกล้วัดเราเป็นที่จัดสรรรู้สึกว่าอยู่ในบรรยากาศที่ดีแต่ตอนนี้เราก็เลยขอให้ผู้จัดการของโยมอุ่นชุติมาได้ช่วยจัดการแบ่งเขตแบ่งที่ให้เราก็จะพยายามหาทุนมาซื้อเพื่อให้ที่วัดนั้นมันไม่คับแคบเพราะต่อไปนี้ที่นั้นเขาจัดสรรแล้วถ้าพระอยู่ในที่เพียง3ไร่ในพวกเราคงจะไม่เป็นสำนักป่าอันธวันวิเวกอารมณ์แน่คงจะเป็นสำนักป่าไม่วิเวกอารมณ์อาจจะเสียอารมณ์ก็ได้เพราะว่าเสียงมันอาจจะมาเป่าหูกรอกหูอยู่วันยังค่ำเราก็คงไม่สงบเลยตัดสินใจว่าจะแพงยังไงเราก็จะซื้อที่ประมาณสัก30ไร่เพื่อขยายให้กว้างออกไปมาให้สงบร่มเย็นอยู่เพื่ออนาคต คนเชียงใหม่ก็ไม่มีที่ไปเหมือนกันน่ะพวกที่ประเภทคนที่สนใจทางสงบเนี่ยพอบ้านเมืองก็เริ่มพัฒนาตัวขึ้นมาในการเจริญอย่างวัตถุยังรวดเร็วอ่ะเพราะเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวอันนี้คนที่อายุเข้าวัยแล้วก็อยากจะเข้าวัดเข้าวาก็ไม่มีวัดที่สงบเพราะวัดเชียงใหม่ในเมืองนั้นก็เป็นวัดที่อยู่ใกล้ตัวบ้านคนแล้วก็มีเสียงคือกระทึกคึกโครมอยู่ตลอดวันถ้าจะหาวิเวกแล้วก็คงหาได้ยากมีไม่ก็ต้องขึ้นดอยสุเทพมันก็มีผู้คนเที่ยวอีกก็จะต้องออกต่างจังหวัดก็มีที่วัดอะไรลำเปิงนะเขาค่อนชั่วหน่อยลำเปิงวัดอะไรวัดอุโมงค์เนี่ยแต่บางคนก็ถนัดไปทำนักป่าก็เอาคนที่ถนัดทางนี้ก็มีคือบางคนยังติดเรื่องภาวนาอยู่ยังติดอาจารย์อยู่ติดภาวนาอยู่มันก็เลยจะต้องมีสำนักหลายสำนักอย่างกะลำเปิงเขาก็มีสอนสติปัฏฐาน4สอนขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอพองหนอยุบหนอก็ดีทีนี้คนไปภาวนาหนอได้ก็อยู่กับลำเปิงแต่คนที่ภาวนาหนอไม่ได้ก็ต้องมาสำนักป่าอันธวันเพราะว่าสอนพุทโธอนาปานุสติอันนี้ก็เลยจึงว่า คนเราก็ยังต้องการภาวนาเป็นหลักอยู่ความจริงถ้าเราทำอย่างไหนได้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรพุทโธก็ได้หนอก็ได้สมาหลังก็ได้นี่เป็นเรื่องการกำหนดจิตให้อยู่อย่างเดียวหรือเรื่องการรู้จิตเห็นจิตการวางจิตให้เป็นอุเบกขานั่นเป็นเรื่องของสติปัญญาของเราแต่นี้คนเรามันทำทีเดียวไม่ถึงพร้อมอ่ะก็เลยไม่เข้าใจอะไรรวบรัดอะไรไม่เป็นสรุปไม่เป็นอ่ะคือจิตมันคอยจะแยกแตกความรู้สึกอยู่เรื่อยก็เลยไม่เข้าใจธรรมะมันก็ต้องแยกครูแยกอาจารย์แยกวัดแยกสำนักกันอยู่นี่เองทั้งที่เป็นพุทธเจ้าองค์เดียวกันมาสอนความรู้สึกคนเรามันต่างกันเนี่ยนาจิตตังเนี่ยต่างจิตไปถึงยากที่จะเอามารวมเป็นคนเดียวกันแม้แต่สามีภรรยาอยู่ด้วยกันเนี่ยความคิดยังต่างกันทุกวินาทีเลยความคิดเห็นยังแยกกันอยู่เรื่อยก็เลยพักที่นั่นสัก2วัน2คืนก็โปรแกรมเมื่อทีแรกก็จะพักคืนเดียวแล้วจะไปป่าแปะพอดีป่าแปะเขาไม่ได้นิมนต์ค้างพอดีทายกมาตรงก็ต้องผ่าตัดอีกป่าแปะเข้าโรงพยาบาลเขามีตำนักอะไรน้ำบ่อหลวงใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่เป็นครูบาอินทจักรนะท่านสิ้นชีวิตแล้วท่านเสียแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาควังในรายการธรรมะสว่างใจอยู่ก็สนใจปฏิบัติธรรมกันอยู่พวกแม่ชีก็ดีพระก็ดีญาติโยมก็ดีก็มากันมาควังธรรมมาปฏิบัติธรรมกันก็ไปทุกครั้งก็พบกันทุกครั้งก็มีคนจำนวนมากที่สนใจเชียงใหม่นี่ไม่ในไลฟ์จัดศีลธรรมนะเชียงใหม่ยังมีคนสนใจกรรมฐานมากมายแต่ว่าสำนักที่จะไปเผยแพร่นะมีน้อยอยู่ที่จะไปอยู่ในลักษณะทุดงกรรมฐานเนี่ยจะเล่าจบหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยก็จะพอแค่นี้ก่อนนะโยมจะเบื่อแล้วมั้งแล้วเล่าไปโยมจะเบื่อมั้งหรือจะหลับไปหลับตื่นมาฟังก็ได้เสียง คอมันคันอะคอยจะไอเรื่อยเลยอากาศมันยังไม่ค่อยนั่นแล้วมันโดนที่เย็นก็คอยจะไอแล้วตอนนี้เสร็จแล้วก็มีที่วัดอะไรนะเขาบวชชีพราหมณ์พอดีเขาที่นิมนต์เราไปแสดงธรรมตอนนั้นเขาก็อาจารย์ที่ไปอยู่ขวางอ่ะก็พามาที่อาจารย์อะไรนะ
1: ที่ดอยสะเก็ดครับ
0: ครับที่ดอยสะเก็ดนะชื่อสำนักอะไรชื่อจำยากนะครับก็พาญาติโยมมาอีก 2-3 คันรถมาควางธรรมมาปฏิบัติธรรมก็รู้สึกเขาบวชชีพราหมณ์ก็ตอนนี้เชียงใหม่ก็เริ่มรณรงค์ในการชักจูงเยาวชนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวเข้าวัดก็มีสนใจมาบวชกันหลายคนก็มีท่านอาจารย์อะไรที่อยู่พระธาตุอยู่ที่ฝางนะก็ฝางอะไรเขาเรียกพระธาตุอะไรนะดอยน้ำค้างหรืออะไรจำไม่ได้นะ
1: ครับ
0: โยมต้องอยู่รู้จักนะโยมต้องอยู่เคยแนะนำอ่ะ
1: เอาที่ม่อนปิ่น
0: ฮะม่อนปิ่นนะฮะพระธาตุม่อนปิ่นมาสิครับเป็นคนนำมาบวชนะ
1: อ๋อมาอยู่ตอนนั้นไปดอยอินทนนท
0: ์อ๋อใช่มากันหลายคันรถพาพระพาพวกแม่ชีมาสัก30คนได้ที่บวชกันท่านเป็นคนจัดนะอาจารย์ม่อนปิ่นชื่ออาจารย์อะไรนะโยมต้องอยู่เคยพามาที่พระธาตุศพฝางฮะ แต่ท่านมาจัดบวชได้3วัดแล้วก็บอกเอาทําไปเถอะที่จะมีอุปสรรคก็ต่อไปก็ดีเอง
1: ไม่ทราบชื่ออาจารย์ชะลอ
0: ใช่อาจารย์ชะลอก็มีเรื่องการบวชการอะไรนี่ก็มันก็มี2แนวบางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ยังไม่เห็นแต่ความจริงชักจูงคนเข้ามาถือศีล8เนี่ยมันได้ใกล้กับศาสนาอย่างมากคือเราทำให้ได้มีการสมาทานวิรัติงดเว้นอะไรได้หลายอย่างได้เป็นการสํารวมจิตใจให้สงบได้มากทีนี้คนเราไม่เข้าใจน่ะกลับมาต่อต้านการคัดค้านหาว่าพวกนี้มาทำไม่ดีในวัดในวาอะไรเงี้ยความจริงคนเรามาคนส่วนหมู่มากเนี่ยก็คิดจะมาทำความดีก็เท่านั้นเองทีนี้ผู้เฒ่าผู้แก่บางคนเขาไม่รู้เรื่องอะไรไปติดไอ้พิธีกรรมอย่างมากเนี่ย ยังเชียงใหม่เนี่ยติดพิธีกรรมมากบางคนเนี่ยยังก็ตายเนี่ยจะต้องอะไรจะต้องเผาประสาทคนเราคือขี้เหล้าเมายาก็ต้องมีประสาทไปละเรียกว่าตายแล้วไม่ตกนรกละเผาประสาทให้ไปอยู่ประสาทหลังหนึ่งประสาทหลังหนึ่งนี่ต้องไปซื้อเขาราคาเป็นหมื่นๆนะบางทีต้องหลายๆหมื่นเขาทำสวยๆเนี่ยก็มันจะมีไรประสาทไม้งิ้วประสาทไม้ผู้ผุเอากระดาษเงินกระดาษทองเอามาปิดแล้วก็แห่กันไปนอนในประสาทไปเผาประสาทก็เผาหมดนะไอ้เนี่ยเขาคิดว่าไอ้ประสาทเนี่ยคงจะเป็นเรื่องที่ทำให้เขาได้ไปคนเรามันทำไม่ดีแล้วจะเอาประสาทที่ไหนจิตใจมันเป็นโรคประสาทอยู่แล้วเนี่ยมันจะเอาความสุขในการมีประสาทวิมานเงินวิมานทองไปยังไงได้เราไม่มีศีลไม่มีธรรมมันเอาไปไม่ได้หรอกประสาทอันนี้เนี่ยมันเป็นประเพณีที่ติดเวลาจะตายก็ต้องมีการเอาประสาทไปเผากับคนแล้วก็เผาทำพิธีกรรมอะไรอย่างใหญ่โตเป็นเรื่องโอ้โหจริงๆเราไปผ่านมาน่ะถามว่างานอะไรนึกว่ามีงานวัดที่ไหนบอกงานเผาศพแม้ลงทุนมากเหลือเกินเนี่ยฉะนั้นการสิ้นเปลืองจึงทำให้เศรษฐกิจในรายได้ของคนเชียงใหม่เนี่ยลดน้อยถอยลงอย่างมากเลยจริงตัวเฉลี่ยแล้วปีหนึ่งก็บอกว่าเชียงใหม่เนี่ยประชากรมีมากและรายได้มีน้อย ก็มันไปเสียสิ่งที่ไม่ควรเสียเสียมากมายเงี้ยจริงวัดเราควรจะพัฒนาควรจะปรับปรุงแต่สิ่งใดที่มันไม่ควรสิ้นเปลืองกับญาติโยมก็ไม่ควรให้สิ้นเปลืองแม้ทุกบ้านนี่ต้องตายทุกคนนะแล้ว10คนตาย10คนในจนหมดเลยไปซื้อปราสาทคนละหลังละหลังละหลังในหวังจะไปอยู่ปราสาทศีลธรรมไม่เอาเลยอย่างนี้คนกินเหล้าเมายาเล่นการพนันกันมากเลยอบายมุขครอบงำคนภาคเหนือกันมากมายเลยพวกที่เข้าวัดมีส่วนไม่กี่เปอร์เซ็นต์เลยแล้วเข้าวัดที่ไม่ได้ปฏิบัติก็มีมากเลยอ่ะที่เข้าวัดประเภทที่ไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยเวลาพิธีกรรมอะไรก็มีแต่เรื่องเสียเงินอย่างเดียวประโยชน์มันไม่ได้กับประชาชนนะประโยชน์จริงๆได้กับวัดก็จริงแล้ววัดไม่ยากจนจริงแต่ประชาชนยากจนวัดจะอยู่ได้อย่างไรพระจะอยู่ได้อย่างไรในเมื่อยากโยมยากจนกินเหล้าเมายาเล่นการพนันกันเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยวัดจะอยู่ได้เลยวัดอยู่ไม่ได้นะ แต่พระยังขืนขัดขวางประเพณีที่ดีของพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยไม่รณรงค์หาของจริงมาใช้เนี่ยแล้วต่อไปจะทำให้วัดเราเนี่ยหมดพระตอนนี้พอไปถึงที่พอจะเล่าว่าทำไมจึงหมดพระเนี่ยเสร็จแล้วก็เพราะประเพณีที่มันไม่ถูกไม่ต้องเนี่ยทำให้ศรัทธาทุกคนไม่มั่นคงกับศาสนาเนี่ยเดี๋ยวนี้ที่บางแห่งเนี่ยเปลี่ยนเป็นคริสต์ไปเยอะเลยนะเดี๋ยวนี้มีการเปลี่ยนเป็นคริสต์ไปเยอะเลยเพราะคนเมื่อถือพุทธมาแล้วไม่ได้รับประโยชน์อะไรก็มีแต่เรื่องงมงายประเพณีอะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นเรื่องกลับเป็นเรื่องยิ่งกับพระเจ้าสร้างโลกอีกแต่เราก็ไปหัวเราะว่าพระเจ้าสร้างโลกมันเป็นเรื่องขำใครจะมาสร้างโลกได้เดี๋ยวนี้พุทธเราจริงๆมันงมงายยิ่งกว่านั้นนะมันยิ่งกับพระเจ้าสร้างโลกอีกแล้วลองคิดดูทีว่าคนตายเราเนี่ยทำประสาทไปเนี่ยมันจะไปได้ไปอยู่หรือทำอะไรเผารถยนต์ให้เผาตึกให้อย่างเงี้ยเผากระดาษเงินกระดาษทองเผาประสาทให้ไปเงี้ยเมืองผีเขาไม่มีพวกนี้หรอกบุญสำเร็จด้วยการนึกคิดเท่านั้นเองบุญที่เมืองผีนี่บุญที่เมืองเทวดานี่บุญสำเร็จด้วยการนึกคิดสิ่งที่นึกคิดที่ดีก็ต้องอาศัยบุญที่ทำไว้เท่านั้นเองถ้าไม่ดีก็นึกคิดไม่ดีมันก็ได้สิ่งอันนั้นตอบแทน ดังนั้นคนเราบางทีเข้าไม่ถึงนะเข้าไม่ถึงบุญเข ข้าไม่ถึงศีลเข้าไม่ถึงธรรมแล้วก็ไปอ้างว่าเข้าถึงศีลเข้าถึงธรรมเข้าถึงบุญแล้วก็บอกกันต่อๆกันไป

ทำให้งมงายไร้สาระเสียเงินเสียทองในการทำพิธีเรื่องบุญเนี่ยความเป็นจริงจริงไม่เป็นบุญเลยแหมบางคนไปบวชกันนี่ต้องฆ่างัวฆ่าหมูกันต้องล้มสัตว์ตายกันไม่ใช่น้อยเนี่ยแล้วบวชก็ไม่ได้กี่วันแล้วก็จะไปเอาบุญที่ไหน นี่ทำให้ศาสนาอื่นเขาตื่นตัวแล้วก็ทำให้เป็นข้อจุดโจมตีอย่างก็ที่ไม่อายอ่ะที่ไปอ่ะที่ไม่อายเดี๋ยวนี้พวกฝรั่งก็ขึ้นไปเลยขึ้นไปรถแท็กเตอร์ไปทำทางทำอะไรพัฒนาหมู่บ้านพวกเย้าพวกมูเซอร์เนี่ยให้เป็นชาวคริสต์หมดเลยแล้วเขาให้เลิกดื่มน้ำเมาทั้งที่เรื่องศาสนาคริสต์ในความเป็นจริงก็ไม่ได้ห้ามดื่มน้ำเมาแล้วทำไมเขาถึงศาสนาคริสต์จึงห้ามดื่มน้ำเมาในภาคเหนือเพราะเขารู้ว่ามันเสื่อมเสีย

0: ทำไมเขาถึงศาสนาคริสต์จึงห้ามดื่มน้ำเมาในภาคเหนือเพราะเขารู้ว่ามันเสื่อมเสียมากมายเรื่องการดื่มสุราเนี่ย ทำให้ประชาชนไม่มีความเจริญแล้วทีนี้เขาก็รู้จุดบอดว่าพุทธเราเนี่ยใครถือพุทธแล้วขี้เหล้าเมายาทั้งนั้นเขาก็เลยมาบัญญัติไม่ให้คนพวกมูเซอร์กินเหล้าทีนี้คนก็ชมเชยบอกดูสิเนี่ยพวกมูเซอร์มาถือคิดแต่นี้ไม่กินเหล้าเลยอันนี้ความจริงพุทธเราเนี่ยเป็นมันผู้บัญญัติเรื่องสุราไว้ตลอดเลยแต่พวกเราไม่ได้เข้ามาพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่ธรรมตมาไม่ได้เข้ามาไม่ได้มาพูดให้ญาติโยมฟังหรือไม่ได้พูดชี้แจงเรื่องจริงญาติโยมก็เลยไม่รู้ของจริงอันนี้ภาคเหนือก็เลยเป็นอันว่าอันน่าเป็นห่วงพอไปถึงพอเราทำธุระเสร็จจากที่ทำนักป่าอันธวันแล้วก็เดินทางไปป่าแปรไปถึงป่าแปรก็ญาติโยมก็ดีแต่ว่าพระไม่ค่อยมีจักเริ่มไม่มีพระก็มีน้อยน่าเสียดายเหลือเกินญาติโยมก็เป็นร้อยลังคาแต่ที่นั่นหนาวมากหนาวเดินทางไปนี่ขึ้นไปบนภูเขาป่าแปรนี่เด็กนักเรียนที่เดินสวนทางกับรถเรานี่ต้องห่อแต่ว่าไอ้ห่ออะไรไปคือถือฟืนคนละมัดละมัดน่ะคงพ่อแม่คงจะจัดให้เด็กเล็กๆมันหนาวพอไปถึงโรงเรียนต้องไปก่อไฟผิงกันอีกมันหนาวมากเขาบอกเมื่อคืนก่อน 4-5 ปีที่ถนนยังไม่ถึงเนี่ยก็บอกบนนั้นมีหิมะตกมีไอ้ก้อนไอ้หมอกที่มันจับตัวเป็นน้ำแข็งขาวๆในหิมะเป็นปุยแต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วแต่ก็หนาวมาก ก็น่าสงสารเด็กที่เป็นที่อยู่ตามภูเขาที่ยากจนเขาไปโรงเรียนเลยจะต้องถูกพาความหนาวไปมากแถมยังต้องเอาฟืนไปก่อไฟ ไปก่อไฟผิงโรงเรียนเนี่ยอันนี้เราอยู่เมืองหลวงนั้นเราก็คงไม่ได้คิดอะไรนะว่าผู้ที่กันดานยากไร้จะเป็นอย่างไรแต่ความเป็นจริงถ้าคนเราที่จะอยู่ป่าอยู่ดงแต่ว่าถ้าหากว่ารู้จักกินรู้จักใช้มันก็คงไม่จนบางบ้านนั้นไม่มีอบายมุขเนี่ยคงจะไม่จนหรอกไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันทำมาหากินโดยรู้จักใช้จ่ายแบบตามธรรมะจริงๆก็คงจะไม่จนแต่ว่าอากาศมันหนาวๆนี้ถ้าคนที่ยังก่อร่างสร้างตัวไม่ได้ก็คงจะแย่เหมือนกันเห็นแล้วก็สงสารเด็กเหมือนกันพอไปโรงเรียนจะต้องถือไฟไปก่อพอยังเข้าห้องเรียนไม่ได้ แต่ก็พอดีมีญาติโยมมาฟังกันธรรมะกันหลายคนแล้วก็ญาติโยมที่ป่าแปรนั้นก็รู้สึกว่าสนใจธรรมะแล้วก็ฟังในรายการธรรมะเราอยู่ประจำแต่พอดีโยมก็พาไปเที่ยวบ่อน้ำร้อนที่ป่าแปรรู้สึกว่าทางที่เดินเป็นน้ำร้อนก็หลายกิโลสถานที่นั้นก็รู้สึกว่าน้ำร้อนนั้นแรงมากร้อนกว่าจะไปที่ไปเที่ยวมาทุกแห่งก็เข้าไปอาบน้ำร้อนกันแล้วก็ไปพักผ่อนกันแล้วก็เดินทางกลับ ไปถึงขวางก็พอดีไปได้วัดเจ้าคณะอำเภอเป็นที่พักก็รู้สึกว่ารับความสะดวกสบายดีมากที่วัดเจ้าคณะอำเภอวัดต้นหนุนนะฮะเจ้าคณะอำเภอชื่ออะไรนะวัดต้นหนุนอำเภอขวางกูแต่ท่านปกครองที่อำเภอแม่อายท่านกินตำแหน่งอำเภอแม่อายท่านเคยมาหาที่วัดสังฆทาน2ครั้งนะ
1: ครับ2ครั้ง
0: คือมาเพื่อจะต้องการให้ไปรับที่พระธาตุสมฝางเพราะพระธาตุสมฝางเป็นวัดล้างอยู่แต่สถานที่เป็นของโบราณเก่าแก่มาก ตอนนี้พอดีพักที่วัดต้นหนุนก็มีท่านก็ได้ไปประกาศบอกกับญาติโยมจากว่าทั่วอำเภอให้มาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมแล้วก็นิมนต์รองเจ้าคณะอำเภอแล้วก็เจ้าคณะตำบลที่ท่าตอนแล้วก็เลขามาฟังธรรมก็เรียกว่าท่านก็เป็นนักเผยแผ่ที่เคยทุดงเคยปฏิบัติมาเคยไปอยู่กับชายาที่พุทธทาสมาก็รู้สึกว่าท่านก็ตื่นตัวในเรื่องที่จะเผยแผ่ธรรมะฟังกันหลายคนบางคนก็คงจะฟังรู้บ้างบางคนก็ฟังไม่รู้เพราะเราพูดภาษากลางอ่ะแต่ภาษากลางบางคนก็หาว่าเราพูดภาษาภาคอีสานซะอีกอ่ะคือไปเทศที่ไหนนะฮะ
1: ที่พะเยา

0: ยาวฮะบอกโยมฟังรู้เรื่องไหมโยมบางคนบอกว่าไม่รู้บางคนเป็นหมอก็มีบอกท่านไม่พูดภาษากลางพูดภาษาภาคอีสานเราก็เลยทำยังไงดี แล้วบอกเอ๊ที่พูดไปทางวิทยุโยมก็ฟังกันรู้เรื่องเลยนะแต่พอไปพูดจริงๆทำไมฟังกันไม่รู้เรื่องอ่ะ หรือเสียงเราจะออกตำเนียงสุพรรณมากไปก็ไม่ทราบเนาะเสร็จแล้วตอนนี้ก็เลยลุกขึ้นเช้าก็ฉันเช้าเสร็จแล้วก็เดินทางไปที่แม่อายที่พอถึงแม่อายก็ไปท่าตอนก็พอดีเจอกับญาติโยมที่เคยฟังธรรมะสว่างใจอยู่ก็แกก็ดีใจเพราะอยากจะพบมานานแล้วไม่พบก็เลยมาพบกันที่วัดต้นหนุน ก็เลยไปเที่ยววัดดอยธรรมสถิตธรรมประทีปนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเป็นสายลูกศิษย์ของหลวงพ่อชาไปสร้างไว้อยู่ที่ข้างๆ อำเภอขวางห่างแค่2กิโลได้สร้างอยู่บนเนินเขาวันนี้ก็ยังทำศาลาไม่เสร็จนะญาติโยมไปทางนั้นก็รู้สึกว่าควรจะไปแวะวัดนี้บ้างไปสนับสนุนวัดกรรมฐานบ้างมีแต่โครงล่างข้างล่างแต่ว่าหลังคายังไม่ได้มุงกระเบื้องวัดธรรมประทีปอยู่อำเภอฝางเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อชาแต่ว่าท่านก็ไปอยู่แบบประเภทอยู่ในถิ่นกันดารก็ชักชวนให้ญาติโยมสนใจปฏิบัติธรรมท่านก็ปฏิบัติธรรมเป็นพระปฏิบัติดีแต่ก็อยู่ในที่กันดารสักหน่อยหนึ่งทายกก็ยังเป็นห่วงอยู่ก็จะสร้างเสร็จหรือเปล่าก็บอกให้กำลังใจว่าคงจะเสร็จพออยู่หลังคากับพื้นอย่างเดียวแต่ที่จริงวัสดุต่างจังหวัดเนี่ยรู้สึกก็ถูกแต่ก็ของถูกก็จริงแต่ว่าเงินไม่ค่อยสะพัดไปถึงก็จะทำประโยชน์อะไรก็ล่าช้านิดหน่อยที่วัดต้นหนุนก็ยังทำโบสถ์ยังไม่เสร็จรู้สึกว่าสมภารวัดต้นหนุนพระครูนี่ก็เป็นพระที่ต้องการเผยแพร่ไม่ต้องการก่อร่างสร้างอะไรมากเหมือนกันเห็นคุณธรรมในทางประพฤติปฏิบัติสำคัญเหมือนกันตอนนี้เราก็พอไปเยี่ยมวัดธรรมประทีปเพราะเมื่อคราวก่อนเราเคยไปพักคืนเคยไปค้างไปคราวก่อนก็เลยไปเยี่ยมก็เดินทางจากวัดธรรมประทีปก็ไปสู่พระธาตุศพฝางพอไปถึงวัดท่าตอนก็พอดีวัดเจ้าคณะตำบลวัดท่าตอนก็พาไปส่งเอารถไปส่งอีกคันหนึ่งก็ได้พาไปเที่ยวตามบ้านไทยใหญ่ก็อยากจะไปพบพวกไทยใหญ่อ่ะพวกไทยใหญ่ที่อพยพมาจากพม่าก็เป็นชาวพุทธทั้งหมดทั้งหมู่บ้านเลยแต่ว่าขาดสมภารมีตะเนนน้อยเพียง 4-5 องค์พอมาตอนที่ถึงที่พระธาตุที่แม่เชียงรายเนี่ยมีเฒ่าแก่คนหนึ่งเอาวัดมาถวายบอกวัดผมเนี่ยนะมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยวัดใหญ่โตวัดเจริญแล้วมีหมู่บ้านหลายหลังคาแต่ว่าสมภารไม่มีสมภารศึกพระไม่มีมีตะเนนอยากจะถวายให้ทรงพระไปอยู่เขาบอกอาตมามานี่ก็ยังไม่ได้รับอะไรแน่นอนเพราะงั้นจะมาดูที่พระธาตุศพฝังถ้ารับได้ก็จะรับไม่ได้ก็จะต้องพิจารณาไปก่อนเพราะท่านเจ้าหน้าเพอได้พยายามไปหาวัดที่วัดสังฆทานทั้งสองครั้งแล้ว เนี่ยเราคิดแล้วภาคเหนือเนี่ยเริ่มพระเจ้าก็เริ่มหมดไปจากวัดแล้วมันน่าเป็นห่วงมากแล้วคิดศาสนาอื่นเขาก็เริ่มตื่นตัวมากเขาก็รู้ว่าจุดอ่อนของพุทธเราเนี่ยเริ่มเลือนลางแล้วนี่ถ้าหากว่าพระเจ้าเราไม่มองเห็นไม่จับทั้งจุดถูกจุดนะพุทธศาสนาเรานี่จะมีแต่เพียงวัตถุเท่านั้นเองจะมีแต่ศรัทธาเท่านั้นเองปัญญาก็จะไม่มีศีลก็จะไม่มีปัญญาก็จะไม่เกิดจะมีแต่เพียงพุทธเพียงศรัทธาเท่านั้นเองถ้าศรัทธาหลุดไปเมื่อไรจะหมดทันทีเลยอาตมาไปดูแล้วนี่ไปประสบการณ์ที่เที่ยวไปรอบๆแล้วเนี่ยไปดูแล้วพุทธเหลือแต่เพียงศรัทธาเท่านั้นเองศีลก็ไม่มีนะรับที่โบสถ์ที่ศาลาแล้วไปถึงที่บ้านก็ทิ้งหมดศีลสมาธิก็ไม่รู้จักแล้วก็นึกว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวเป็นเรื่องที่ไม่น่าเข้าใกล้เลย ฉะนั้นพุทธของเราเนี่ยเหลือแต่เพียงศรัทธาตัวเดียวถ้าศรัทธาในประเพณีโบราณพ่อแม่ปู่ย่าตายายถือขึ้นมาถ้าเกิดไม่เชื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายเกิดเด็กรุ่นหลังเนี่ยมันเกิดไม่เชื่อคนรุ่นเก่าเนี่ยไม่เชื่อประเพณีไม่เชื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยศรัทธาตัวนี้ดับเมื่อไหร่เนี่ยความเป็นพุทธก็จะหมดทันทีถือไม่ถือศาสนาอื่นก็ไม่เข้าวัดอยู่แล้วทุกวันนี้ดังนั้นเมื่อที่เราไปเห็นสัมผัสแล้วน่าเป็นห่วงมากเหลือเกินศาสนาทั้งภาคเหนือเนี่ยรู้สึกว่าอ่อนลงมากเลยแต่ใครไปเห็นวัดสวยๆสวยๆถามว่าเป็นไงโบสถ์ที่นี่สร้างมาจากไหนก็บอกคนกรุงเทพนี่เองไปที่ไหนที่ไหนก็เรื่องโบสถ์สวยๆศาลาสวยๆวัดสวยๆโดยมากพวกกรุงเทพไปสร้างทั้งนั้นเลยศรัทธาจะบ้างก็เป็นเพียงประเพณีเท่านั้นเองไอ้เรื่องจะตักบาตรทำบุญอะไรกันมั่นคงเนี่ยแต่มาไปดูแล้วยังน่าเป็นห่วงมากอันนี้เราจะต้องตื่นตัวกันแหละถ้าเราเป็นพระทางภาคเหนือก็ต้องตื่นตัวกันมากเชื่อละจะได้นิ่งนอนใจถือว่าญาติโยมศรัทธาให้ข้าวให้น้ำแล้วเราก็ทำอะไรก็ทำได้ตามใจเนี่ย บางคนก็ไม่อยากเข้าวัดก็มีพอไปเห็นการกระทำของพระแล้วก็ไม่อยากเข้าวัดกันอันนี้เป็นจุดบอดที่จะเป็นจุดโจมตีของพวกเราที่ทำให้ทุกคนมองเห็นว่าศาสนาเรามีจุดอ่อนแต่ทีนี้พวกศาสนาอื่นเขาก็รณรงค์เข้าไปแหละที่ไหนพระเข้าไม่ถึงเขาเข้าถึงหมดเลยนะทุกวันนี้ที่มันถ้าพูดกันเราไปรู้กันลึกซึ้งแล้วเราก็น่าเป็นห่วงสังคมของพวกเราที่ควรจะตื่นตัวควรที่จะหาบุคลากรขึ้นมาได้บ้างถ้าไม่เจอพระเสียสละไม่เจอทายกทายิกาเสียสละและตมาว่าศาสนาพุทธเรานี้ดำรงอยู่ได้ลำบากเพราะทุกคนก็เห็นกับตัวทุกคนก็เห็นแก่ลาภแก่ยศอย่างเดียวแล้วก็ไม่เคลื่อนที่ได้เลยแต่เป็นรถก็ไม่มีเครื่องวิ่งนั่นเองถึงมีเครื่องก็ไปประเภทไม่ยอมออกวิ่งเท่านั้นเองรถก็ไปไม่ได้แหละตนีน้ำมันไม่ยอมไปแล้วคราวนี้ทีนี้ก็เลยไปเห็นอย่างนั้นแล้วก็นึกเป็นห่วงศาสนาว่าทำอย่างไรพวกเราจะตื่นตัวกันให้มากกว่าเก่าแต่ญาติโยมที่เป็นฝ่ายปฏิบัตินี่เป็นคนไม่นิ่งนอนนะพวกประเภทพวกนักกรรมฐานนี่มองอะไรการไกลแล้วก็เป็นคนเสียสละสูงนะไม่ใช่พวกกรรมฐานเป็นคนเห็นแก่ตัวนะอาตมาได้มาวัดจิตวิจัยพวกนักปฏิบัติทุกคนเนี่ยเป็นคนห่วงใยกับสังคมเป็นคนห่วงใยกับญาติพี่น้องที่ประเภทล้าหลังทั้งนั้นเลยอยากจะให้ทุกคนนี่ตื่นตัวไม่ใช่ว่าหลับตาแล้วไม่ทำอะไรนะคนหลับตาเนี่ยเป็นคนที่คิดการไกลแล้วก็เป็นคนที่มีความคิดที่รอบคอบอยู่แล้วฉะนั้นจะไปคิดว่าคนหลับตาภาวนานี่ไม่ช่วยเหลือใครภายในจิตใจนั้นเป็นคนที่เสียสละอยู่แล้วนะแต่คนไม่เข้าใจเองไอ้คนที่มีความโลภคนหลงมีโมหะมีความหลงในลาภยศมากๆเลยเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนที่ลืมตาจะเอาอย่างเดียวเป็นคนที่หลับตาไม่ลงเป็นคนที่ลืมตาที่จ้องจะเอาอย่างเดียวจะเอาอะไรก็จะเอาแต่วัตถุภายนอกเท่านั้นเองไม่ได้คิดเฉลี่ยเจียแจกไม่ได้คิดที่จะทำอะไรให้เป็นประโยชน์กับสังคมเลยนะอันนี้น่าเป็นห่วงถ้าเรามองด้านจิตใจแล้วจะเห็นว่ามันเสื่อมไปมากเหลือเกิน แล้วเดี๋ยวนี้มีคนติดอบายมุขกันมากจริงๆภาคเหนือเรื่องสุราเรื่องการพนันอะไรเนี่ยรู้สึกว่าไปที่ไหนก็จะพบหมดเลยจะไม่เว้นจะไม่ว่างเลยอย่างนี้แล้วคนถ้าทำอย่างนี้ต่อไปไม่เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองเลยจะทำให้บ้านเมืองนี่มีประชากรที่เป็นคนเดินนอกทางเป็นคนที่ยากจนมากขึ้นแล้วก็มีปัญหากับสังคมมากขึ้นอันนี้ถ้าเราไม่รีบหาทางแก้ไขนะจะเสียหายมากกับศาสนาเรากับสังคมเรามีทางแก้อย่างเดียวคือพระภิกษุทุกวัดนี่จะต้องพยายามสนใจธรรมะปฏิบัติธรรมะให้เข้าให้เหมือนกับพระหมายพุทธการที่พระพุทธเจ้าสอนปัญจวัคคีย์สอนสาวกเพียง 5-60 องค์เลยเผยแพร่ได้เป็นทวีเป็นประเทศเลยเนี่ยพระองค์หนึ่งสามารถจะไปชักชวนคนมาได้ประเทศหนึ่งเช่นพระมหากัจจายนะเนี่ยกัจจายนะโคตรเนี่ยพอมาพบพุทธเจ้าแล้วออกบวชเนี่ย เป็นลูกปุโรหิตและเป็นปุโรหิตเนี่ยกลับมาศาสนาพุทธไปเองเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกเธอไปเองเถอะศาสนาเธอจะต ธอนั่นแหละสามารถที่จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจได้พระมหากัจจายนะก็ต้องการจะเอาพุทธเจ้าไปเพื่อไปโปรดญาติพี่น้องพุทธเจ้าทรงยกย่องมหากัจจายนะว่าให้ไปเองก็จริงๆมหากัจจายนะมีความรู้แตกฉานในอัตในธรรมอย่างลึกซึ้งละเอียดละออได้ดีคือไม่สอนความงมงายให้ใครเนี่ยสอนให้ศีลถูกต้องสอนให้สมาธิถูกต้องสอนกรรมฐานถูกต้องญาติโยมก็เห็นความจริงอ่ะเห็นบุญจริงๆเห็นบาปจริงๆเห็นสวรรค์จริงๆเห็นนรกจริงๆเห็นพระนิพพานจริงๆมีพยานยืนยันกันมากมายเพราะที่สุดเมืองของมหากัจจายนะก็ถือพุทธหมดเลยพระราชาเจ้าแผ่นดินเศรษฐีมหาเศรษฐีเปลี่ยนศาสนากันหมด เนี่ยพระที่รู้ธรรมเห็นธรรมเพียงองค์เดียวนะช่วยศาสนาได้นะตอนนั้นพระที่ไม่รู้ธรรมไม่เห็นธรรมเนี่ยเอามาอยู่ในศาสนาก็ทำให้ศาสนานี้เสื่อมเศร้าหมองจนหมดมันจะไม่มีอะไรดีลงดีขึ้นนะอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะที่เราควรจะคิดกันนะแต่ญาติโยมก็ตื่นตัวกันเยอะนะที่คิดจะปรับปรุงแก้ไขแต่เหมือนก็ไม่ซีกไปคัดไม่ทรงนั่นเองมันคัดไม่ขึ้นนะเหมือนจะไปเทศน์นั่นแหละเหมือนญาติโยมจะไปขอวัดกรรมฐานในทางไปขอวัดทำกรรมฐานญาติโยม 3-40 คนสมภารไม่เปิดโบสถ์ให้ซะแล้วไม่เปิดโบสถ์ให้ตรงเวลาโยม 2-3 ทุ่มก็ต้องกลับบ้านแต่เข้าไปบ่อยๆเลยเบื่อไม่ไปวัดต้องไปหาที่สมาคมทำกรรมฐานกันที่วัดเข้าไม่ได้เพราะสมภารไม่ยอมเปิดโบสถ์อันนี้ก็น่าเป็นห่วงจริงๆคนทำกรรมฐานนี่เป็นนักเสียสละอย่างสูงสุดเลยก็เลยพอดีไปที่ท่าตอนก็เดินทางไปเที่ยวดูหมู่บ้านไทยใหญ่ที่จริงหมู่บ้านไทยใหญ่ที่อยู่ชายแดนนะก็น่าอยู่มากนะมีลำธารลำน้ำกกมีภูน้ำไหลออกมาจากภูเขาผ่านวัดดูแลธรรมชาติก็น่าอยู่ไม่น่ามันก็สงบมากเพราะว่านะคนเมืองหลวงก็อยากเข้าป่าคนอยู่ในป่าก็อยากเข้าเมืองหลวงอยากมาเห็นแสงสี อยากมาเห็นตึกเห็นรามอยากเห็นถนนหนทางใหญ่โตอยากเห็นบ้านเมืองเจริญไอ้คนที่อยู่ในเมืองก็อยากไปอยู่ป่าอยู่ดงอยู่กับลำธารอยู่กับถ้ำอยู่กับเขาอยู่กับต้นไม้ แล้วก็เบื่อวัตถุก็ต่างกันไอ้คนป่าอยากเข้าเมืองคนเมืองอยากเข้าป่าแต่ถ้าคนป่าอยากอยู่ป่ามันก็ดีเหมือนกันเพราะธรรมชาติมันก็ให้ชีวิตที่เป็นประโยชน์อยู่แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องดิ้นรนเข้ามาในเมืองทำไมกันอยู่ในป่าก็รับความสะดวกสบายถึงจะไม่มีอะไรได้แต่เหมือนคนเมืองหลวงอาตมาก็ว่าอายุก็จะยืนเหมือนกันถ้าไม่มีปัญหาอะไรในทางชีวิตมากๆอยู่อย่างสันโดษอยู่อย่างสงบพอไปดูที่ป่าดงแล้วก็มันก็น่าอยู่น่าใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นถือชาวบ้านก็คงไม่เดือดร้อนถ้าเป็นพระก็ยิ่งดีใหญ่ไปอยู่ในป่าในดงก็ยิ่งสงบวิเวกภัยอันตรายจากพรหมจรรย์ก็ไม่มีใครจะมายั่วให้มันเป็นไปอย่างอื่นก็ไม่เป็นไป แต่คนเราก็หวังจะหาความสะดวกสบายที่ส่วนใหญ่แต่ไม่รู้หรอกว่าโทษมันก็มีมากเหมือนกันความสะดวกสบายจากวัตถุก็ทำให้ศีลธรรมหาได้ยากเหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่ว่าเจริญนั้นมันจะเป็นเครื่องที่กีดกันนะความจริงความเจริญก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติผู้มีปัญญาเหมือนกันแต่นี่ไปดูทางภาคเหนือบางทีความเจริญก็ยังเข้าไม่ถึงแต่คนก็เริ่มเสื่อมศีลธรรมได้ทั้งที่วัตถุก็ยังไม่มากอะไรคนก็หันหลังให้วัดกันมากมายเหลือเกินเดี๋ยวก็ไม่สนใจเรื่องพระเจ้ากันมาก ตอนนี้ก็เลยเดินทางมาข้ามเรือที่พระธาตุศพฝางก็เลยมาถึงพระธาตุศพฝางที่เราไปรับสำนักปฏิบัติอยู่เนี่ยตอนนี้เราก็ได้ส่งพระไปอยู่สององค์แล้วพอดีว่าจะเล่าเรื่องพระธาตุศพฝางเห็นว่าเวลามันแม่พูดมาตั้งนานแล้วนะเอาไว้เล่าต่อพรุ่งนี้ดีกว่านะเพราะเดี๋ยวโยมจะฟังอย่างอื่นกันบ้าง ก็วันนี้คงเล่าไม่จบอ่ะพอเรื่องมันได้ถึงแค่พระธาตุสบฝังที่เราตั้งใจจะไปเปิดสำนักปฏิบัติที่นั่นพรุ่งนี้เรามาเล่าต่อพรุ่งนี้มีโอกาสจะมาเล่าต่อให้โยมฟังก็คงจะจบพรุ่งนี้เพราะเราจะต้องเดินทางไป แม่อายไปพม่าเขตแดนพม่ากันอีกแล้วก็จะกลับมาที่พะเยาแล้วก็มาค้างที่อุตรดิตถ์อีกคืนหนึ่งจึงได้กลับวัดแต่ไปคราวนี้เรามีประโยชน์มากไปคราวนี้เราได้ประโยชน์อย่างมากเดียวที่ไปสัมผัสกับชีวิตแล้วไปได้แนะนำได้ชักชวนได้ทำความเข้าใจกับ กับวัดกับญาติโยมกับบุคคลอีกมากมายแล้วก็ทำให้ทุกคนได้รู้จักเรื่องประพฤติปฏิบัติกันมากขึ้น
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

เวลาทุกขณะเวลาทุกวินาทีเป็นเครื่องมือของกิเลสและของธรรมะคือในขณะที่เราคิดพูดกระทำด้วยฝ่ายกุศลเรียกว่าเรากำลังเจริญธรรมะแต่หากเราคิดพูดกระทำด้วยฝ่ายตรงกันข้ามก็เรียกว่าเรากำลังเจริญอธรรมพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าสติคือเครื่องเจริญของกุศลทุกขั้นตั้งแต่ทานศีลสมาธิปัญญาล้วนต้องมีสติเป็นรากฐานและผู้ใดพึงมีสติอันรักษาดีแล้วทุกเมื่อผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทอันเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีแล้วตามทางที่พระบรมศาสดาทรงวางไว้สติคือการระลึกได้ระลึกอะไรก็ระลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้และที่นี้นั่นคือสติเมื่อเราระลึกได้แล้วเราก็รู้ว่าในขณะนี้เราทำอะไรคิดอะไรเรียกว่าสัมปชัญญะคือการรู้ตัวทั่วพร้อมในปัจจุบันสติสัมปชัญญะคือการรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันใจนึกคิดเคลื่อนไหวก็รู้กายยืนเดินนั่งนอนอยู่ในอริยบทใดก็รู้คือต้นทางของการปฏิบัติสติมีเกิดมีดับจึงต้องอาศัยความต่อเนื่องคือฝึกการรู้การเคลื่อนไหวของใจคือใจที่มันคิดก็เพียงแต่รู้เท่าทันไม่ใช่บังคับให้คิดหรือไม่ให้คิดฝึกการระลึกรู้การเคลื่อนไหวของกายในอิริยาบถ4ไม่ใช่บังคับให้เดินช้าเดินเร็วเพียงเดินช้าก็รู้เดินเร็วก็รู้ทานข้าวก็รู้อาบน้ำก็รู้ทำงานอะไรต่างๆในแต่ละวันก็รู้เพียงรู้สภาวะนั้นตามความเป็นจริงรู้แบบเบาสบายไม่กดบังคับไม่สงสัยปราศจากนิวรณ์จึงเป็นสัมมาสติจิตใจที่ไม่มีสติเปรียบเสมือนดังเรือที่ขาดหางเสือย่อมไม่แล่นได้อย่างใจหวังจึงไม่อาจหาที่สุดแห่งฝั่งสาครได้ส่วนจิตใจที่มีสตินั้นเสมือนเรือที่มีหางเสือย่อมข้ามพ้นสาครได้ดังใจหวังฉะนั้นดังพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดมีสติผู้นั้นคือผู้ไม่ประมาทอยู่ผู้ประมาทคือผู้ที่ตายแล้วส่วนผู้ใดไม่ประมาทย่อมถึงซึ่งความไม่ตายคืออมตะรส

โอวาทของพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถแห่งวัดเจติยาคิรีวิหารอำเภอบึงกาฬจังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าอย่าพากันไว้ใจในชีวิตของตนชีวิตเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนวันนี้เรามีชีวิตอยู่หายใจอยู่วันหลังมาชีวิตจะเป็นอย่างไรดีหรือไม่ชีวิตของเรานั้นวันหลังจะเป็นอย่างไรในพรรษานี้พวกเราทั้งหลายเชื่อหรือชีวิตของเราจะตลอดพรรษาเพราะความตายเป็นของไม่มีกาลเวลาจิตมันจะตายเวลาไหนก็ไม่รู้เพราะชีวิตเป็นของไม่เที่ยงสุดแท้แต่มันจะเป็นไปเมื่อเรามีชีวิตอยู่อย่าพากันประมาทจงพากันรีบบำเพ็ญความดีให้เกิดให้มีขึ้นในดวงจิตในความคิดของเรารู้อื่นหมื่นแสนยังไม่แม้นเท่ารู้ตนรู้อื่นหมื่นล้านยังไม่พ้นผ่านเหมือนดีตนชนะอื่นหมื่นโกฏยังไม่พ้นโทษเหมือนชนะตนรู้ตนดีตนชนะตนนั้นยอมคนผู้ชนะดี

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทระวาทะช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: นั่งสงบพระไม่จำเป็นต้องมากราบล่ะนั่งสงบดูหัวใจตัวเองนั่นน่ะการถ่ายภาพให้ระวังนะเคยเตือนเสมอเวลาเทศการถ่ายภาพงดโดยประการทั้งปวงเพราะการถ่ายภาพเป็นอันตรายต่อการเทศและการฟังอย่างมากทีเดียว เพราะเทศธรรมป่าไม่ได้เหมือนธรรมบ้านนะจึงขอเรียนให้ท่านทั้งหลายได้ทราบโดยทั่วกันธรรมบ้านนั้นคือว่าต่างคนต่างศึกษาแล้วเรียนมาอย่างหลวงตาบัวนี่ก็เคยผ่านธรรมบ้านมาแล้วเรียนจนได้เป็นมหาบัวนี่คือธรรมบ้านทั้งนั้นเราเรียนจดจำมาจดจำมาจากตำรับตำลาจะมีอะไรมากระทบกระเทือนความจำของเราก็มีอยู่แล้วเราก็พูดไปตามความจำของเราได้สะดวกสบายไม่มีอะไรขัดข้องได้เลยแต่ทางภาคปฏิบัตินี้ผิดกันอยู่มากทีเดียวอันนี้ก็เราเอาตัวของเรายันเองเพราะทางภาคปริยัติเราก็เรียนมาแล้วเวลาเทศนาว่าการนี่เทศไปตามปริยัติคือเทศปริยัตินั้นจิตจะออกข้างนอกวิ่งใส่คัมภีร์นั้นวิ่งใส่คัมภีร์นี่วิ่งใส่เล่มนั้นเล่มนี้ภาษิตนั้นคาถานี้ตามคัมภีร์ต่างๆจิตจะไม่อยู่ข้างในจะวิ่งไปตามตำรับตำลานี่คือความจำ เพราะเราจำได้จากตำรับตำลา จะมีเสียงกระทบกระเทือนเสียงอะไรๆก็ไม่สนใจได้ไม่สนใจ เทศไปตามความจำได้ตามสะดวกสบาย แต่เทศทางด้านปฏิบัตินี่ไม่ได้เป็นอย่างนั้น พูดให้ตรงวันนี้เราจะพูดเป็นกันเองให้ลูกให้หลานทั้งพระทั้งเนรลูกหลานทั้งประชาชนได้ทราบถึงธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมในธรรมนอกพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกนอกเราแยกออกไปอีกว่าพระไตรปิฎกตาดีพระไตรปิฎกตาบอดแยกให้เห็นชัดเจนถอดออกมาจากภาคปฏิบัตินี้เองในคัมภีร์ท่านก็ไม่ได้บอกไว้ว่าพระไตรปิฎกนอกพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกตาบอดพระไตรปิฎกตาดีแต่ภาคปฏิบัตินี้ค้นออกมาตามหลักความจริงเลยจะว่าป่าหรือบ้านก็แล้วแต่สมรหลักความจริงแล้วไม่มีคำว่าป่าว่าบ้านเป็นความจริงล้วนๆไม่ผิดพลาดไปไหน ดังที่ว่าพระไตรปิฎกนอกนั้นได้แก่พระไตรปิฎกที่เราเรียนจดจำมานี้เช่นพระวินัยปิฎก คำว่าปิฎกปิฎกนั้นเป็นภาษาบาลีแปลออกแล้วแปลว่าภาชนะหรือตะกร้าสำหรับรับรองพระวินัยจึงเรียกว่าพระวินัยปิฎกพระสุตันตปิฎกรับรองพระสูตรพระอภิธรรมปิฎกนั้นเป็นภาชนะสำหรับรับรองพระอภิธรรมรวมแล้วเป็นสามพระไตรปิฎก ที่ท่านจดจารึกออกไว้เมื่อสังขารนายผ่านไปแล้วหากว่าจำไม่ผิดก็คงในราวสังขารนายครั้งที่สามหรือครั้งที่สี่นี้เพราะก็เรียนมานานจำไม่ค่อยได้หากเป็นความจริงว่าจดจารึกมาที่หลังเมื่อสังขารนายร้อยกรองพระธรรมนัยจากการประชุมของพระสาวกท่านมาโดยลำดับถึงครั้งที่สามที่สี่นี้ท่านวิตกวิจารถึงเรื่องร่องรอยแห่งศาสนาอันเป็นหลักความจริงนั้นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ในอัตในธรรมจริงๆ จะค่อยร่อยหลอไปเป็นลำดับลำดาแล้วต่อมาก็จะค่อยสิ้นสูญไปจะไม่มีร่องรอยติดให้กุลบุตรสุดท้ายภายหลังได้ยึดได้ปฏิบัติเป็นคติตัวอย่างต่อไปเลยท่านจึงประชุมกันจดจารึกในเวลาสังขายนายดูจะเป็นครั้งที่สามนี่แหละแล้วจึงเป็นพระไตรปิฎกออกมาดังที่เราเห็นนี่แหละพระสุตตันตปิฎกพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกท่านจดจารึกมาในคราวนั้นแล้วจึงเป็นไปตามมีในคัมภีร์ใบลานให้เราได้เขียนได้อ่านได้ท่องบนสังวัทยายเรื่อยมา นี่เรียกว่าพระไตรปิฎกนอกคือไปจดจารึกมาจากความจำที่ท่านผู้รู้จริงเห็นจริงรู้แล้วเห็นแล้วอย่างไรแล้วไปจดมาจากความจริงของท่านมาเป็นความจำของพวกเราจึงเรียกว่าพระไตรปิฎกนอกส่วนพระไตรปิฎกในนั้นได้แก่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านทรงไว้ด้วยความบริสุทธิ์เต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นความจริงล้วนๆภายในใจของท่านทั้งสามพระไตรปิฎกนี้แต่ก่อนท่านไม่ให้ชื่อว่าปิฎกนั่นปิฎกนี้มาแยกออกตอนเมื่อสังขารนายแยกเป็นประเภทประเภทส่วนไหนที่ควรจะเรียกชื่อว่าอย่างไรเช่นพระวินัยนี้เป็นกฎหมายของพระเป็นวินัยของพระเครื่องบังคับของพระปฏิบัติให้ปฏิบัติตามนั้นโดยถูกต้องเรียกว่าพระวินัยปิฎกนี่ถ้าเรียกเป็นภาษาโลกก็เรียกว่ากฎหมายพระ มีการปรับโทษเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันตามความล่วงเกินของผู้ทำผิดนั้นๆตั้งแต่ส่วนย่อยถึงส่วนใหญ่สุดถึงขาดจากพระก็มีนี่เรียกว่าพระวินัยปิฎกกฎหมายพระนั่นสุตตันตปิฎกได้แก่พระสูตรที่แสดงเรื่องราวต่างๆเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลทำดีทำชั่วไปนรกไปสวรรค์ไปนิพพานเสวยกรรมประเภทต่างๆตามอำนาจแห่งการทำของตนที่ดีชั่วหนักเบาต่างกันนี่ท่านเรียกว่าพระสุตตันตปิฎกส่วนพระวินัยปิฎกนั้นโอภาสพิธรรมปิฎกได้แก่แสดงทางด้านจิตใจ คือจิตตภาวนาล้วนๆจึงเรียกว่าพระอภิธรรมปิฎกแปลว่าธรรมอันสูงสุดตั้งแต่พื้นขึ้นไปจนกระทั่งถึงธรรมอันสูงสุดเกี่ยวกับทางด้านจิตใจล้วนๆนี่เรียกว่าอภิธรรมปิฎก เริ่มตั้งแต่สมาธิปัญญาไปเรื่อยๆนี่อบรมจิตใจทางด้านสมาธิปัญญา นี่เรียกว่าพระวินัยปิฎกนี่เรียกทั้งหมดที่เราเหล่านี้เรียกว่าพระกายปิฎกนอกพระกายปิฎกในท่านทรงไว้เรียบร้อยแล้วโดยไม่นิยมให้ชื่อให้นามว่าเป็นพระกายปิฎกใดพระกายปิฎกใดแต่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านทรงหลักความจริงของพระไตรปิฎกเหล่านี้ไว้โดยสมบูรณ์เต็มเหนี่ยวนั่นเรียกว่าพระไตรปิฎกในส่วนพระไตรปิฎกตาบอดนั้นหมายถึงผู้ที่ครองพระไตรปิฎกเรียนจดจำพระไตรปิฎกมาตั้งแต่พื้นจนกระทั่งจบพระไตรปิฎกก็ตาม แต่ยังมีกิเลสครองอยู่ในหัวใจความมืดมัวมืดมนอนตะการซึ่งมีอยู่กับกิเลสนั้นครอบงำจิตใจอยู่ถึงจะเรียนไปได้มากได้น้อยเพียงไรก็ตามก็ยังมืดยังบอดยังหลวงต่อความจริงทั้งหลายที่พระไตรปิฎกนั้นๆบอกไว้เช่นท่านว่าบาปมีก็เชื่อหรือจำได้แต่ชื่อว่าบาปมีบุญมีก็จำได้แต่ชื่อว่าบุญมีแต่ไม่เคยเห็นบุญและบาปประจักษ์ใจของตนนี่เรียกว่าเพียงความจำได้ไม่เหมือนท่านที่รู้จริงเห็นจริงเห็นทั้งบาปรู้ทั้งบาปทั้งบุญทั้งนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานตลอดสัตว์ประเภทต่างๆท่านรู้ได้หมดส่วนความจำนั้นเป็นแต่จำได้แต่ชื่อแต่ตัวไม่เห็นเช่นเราจำว่าโคว่ากระบือว่าสัตว์ว่าเสือต่างๆหรือว่าผู้ว่าคนหญิงชายแต่เราไม่ได้เคยเห็นสัตว์เห็นเสือตัวนั้นๆที่ระบุชื่อออกมาว่าเป็นสัตว์อย่างนั้นเป็นสัตว์อย่างนี้เช่นเป็นเสือเป็นช้างเป็นงูเป็นปลาเป็นผู้เป็นคนเราจำได้แต่ชื่อเฉยๆตัวของชื่อนั้นน่ะธรรมชาติตัวจริงนั้นเรายังไม่เห็นนี่แหละที่เราเรียนมาที่ว่าภาคความจำอันจำได้แต่ชื่อเท่านั้นตัวจริงยังไม่เห็นเลย ส่วนพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านรู้เห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนทุกอย่างทั้งชื่อทั้งตัวจริงถ้าว่าโคกับทั้งชื่อโคทั้งตัวโคท่านเห็นพร้อมกัน ไม่ว่าสัตว์ประเภทใดท่านเห็นได้ทั้งชื่อเห็นทั้งตัวของมัน นี่ว่าบาปท่านก็รู้ทั้งบาปเห็นทั้งบาปรู้ทั้งบุญเห็นทั้งบุญรู้ทั้งนรก

ห็นทั้งนรกรู้ทั้งสวรรค์เห็นทั้งสวรรค์รู้ทั้งพรหมโลกทั้งนิพพานเห็นได้ทั้งพรหมโลกทั้งนิพพานรู้ได้ทั้งสัตว์ประเภทต่างๆทั่วไตรโลกธาตุนี้ซึ่งเสวยกรรมของตนพวกเป็นเปรตเป็นผีเทวบุตรเทวดาอินพรหมทั่วแดนโลกธาตุนี้มีมากขนาดไหนท่านรู้ไปหมดท่านเห็นไปหมดนี่เรียกว่าทั้งจำได้เรียกว่าทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งจำได้ชื่อด้วยทั้งเห็นตัวของความจริงทั้งหลายเหล่านั้นด้วยนี่จึงเกี่ยวความจำกับความจริงจึงต่างกันมากทีเดียว ความจำนั้นจำได้แต่ชื่อเช่นจำว่ากิเลสมีความโลภความโกรธราคะตัณหามีอยู่ภายในใจของสัตว์ภายในใจของเขาของเราของท่านของเราก็จำได้แต่ชื่อกิเลสประเภทนั้นๆแต่ยังไม่ได้สนใจดูกิเลสแก้กิเลสประเภทใดๆออกจากใจแม้จะจำได้หมดโคตรบทแท้ของกิเลสจนถึงรากแก้วรากฝอยลงไปถึงอวิชชาซึ่งเป็นโคตรแท้ของกิเลสทั้งหลายก็จำได้แต่ชื่อแต่นามแต่ไม่สามารถที่จะถอดถอนกิเลสทั้งหลายตั้งแต่ส่วนย่อยๆจนกระทั่งถึงส่วนใหญ่สุดนั้นได้แม้แต่น้อยเลยจึงเรียกว่าความจำจำได้เฉยๆจำได้แต่ชื่อไม่เห็นตัวไม่ถอดถอนกิเลสเหล่านั้นได้จากจิตใจนี่เรียกว่าภาคความจำความจำกับความจริงจึงต่างกัน ทีนี้ความจริงเอาอย่างเข้าไปตั้งแต่ศีลบริสุทธิ์ยกตัวอย่างเช่นพระบวชมาในพระพุทธศาสนาท่านประกาศเป็นหลักส่วนใหญ่ไว้ว่าพระมีศีล227แล้วอนุบัญญัติมีนอกกว่านั้นไปอีกเยอะท่านพยายามรักษาศีลได้ทุกข้อทุกกระทงทุกสิกขาบทที่เรียกว่าเป็นกฎหมายพระท่านปฏิบัติด้วยความจงรักภักดีด้วยความรักความสงวนศีลของท่านอย่างแท้จริงไม่ยอมให้สิ่งใดมาแตะต้องทำลายศีลของตนให้ด่างพร้อยและขาดทะลุไปได้เลยท่านผู้รักษาศีลด้วยความระมัดระวังด้วยความรักสงวนเช่นนี้ย่อมเป็นผู้มีศีลอันบริสุทธิ์ท่านผู้มีศีลบริสุทธิ์ย่อมประจักษ์ใจตนเองและอบอุ่นภายในตัวของเราว่าเราเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์อบอุ่นอยู่ภายในจิตใจและแน่ใจที่จะไปสู่คติที่ดีเช่นโลกสวรรค์เป็นต้นนี่ก็เรียกว่าความจริงท่านปฏิบัติจริงๆท่านรักษาจริงๆศีลของท่านก็บริสุทธิ์จริงๆท่านมีความอบอุ่นภายในจิตใจของท่านจริงๆประจักษ์ใจโดยไม่ต้องไปถามผู้หนึ่งผู้ใดจากนั้นท่านก็ปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนาเบื้องต้นได้เรียกไว้แล้วว่าภาคความจริงคือภาคปฏิบัติตามที่ได้เรียนมาแล้วเช่นศีล227เรียนมาแล้วก็มาปฏิบัติตามศีล227เป็นพื้นฐานสำคัญนั้นให้ได้ทุกสิกขาบทก็เรียกว่าเป็นความจริงผลขึ้นปรากฏขึ้นก็เป็นความจริงแก่เจ้าของให้เกิดความอบอุ่นตายใจได้สะดวกสบายทุกอิริยาบถนี่คือความจริงได้ประจักษ์แล้วกับท่านผู้รักษาศีลทีนี้ผู้บำเพ็ญทางสมาธิภาวนาเริ่มต้นตั้งแต่บริกรรมภาวนาท่านสอนให้ภาวนาคำว่าภาวนานี้ได้แก่การอบรมจิตใจของเราซึ่งว่าแควคลอนแคลนดีดดิ้นตลอดเวลาด้วยอำนาจของกิเลสฉุดลากไปเราก็สังรวมจิตของเราที่ว่าแควคลอนแคลนนั้นด้วยหลักธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเกาะเอาไว้ให้ดีด้วยสติกำกับรักษา
มีสติกำกับเช่นผู้ภาวนาพุทโธ ก็ดีธัมโมก็ดีสังโฆก็ดีให้มีสติกำกับอยู่กับคำบริกรรมของตนที่นำบริกรรมนั้นไม่ให้เผลอไปไผลไปไหนสั่งสมอบรมสติให้ดีตลอดเวลาด้วยการบำเพ็ญภาวนา เมื่อบำเพ็ญอยู่นี้โดยสม่ำเสมอทุกอิริยาบถเฉพาะอย่างยิ่งพระเราที่บวชมาเพื่อมรรคผลนิพพานจึงต้องถือจุดนี้เป็นสำคัญในงานของเราว่าเป็นงานอันยิ่งใหญ่มากที่สุดคืองานของพระเพื่อถอดถอนกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกหรือมหาภัยออกจากจิตใจไปด้วยการบำเพ็ญเริ่มต้นตั้งแต่ศีลขึ้นมาแล้วก็ขยับเข้าไปสู่ทางด้านสมาธิบริกรรมภาวนาอย่างเอาจริงเอาจังไม่ยุ่งกับหน้าที่การงานของสิ่งภายนอกมีแต่การระมัดระวังรักษาวิถีจิตใจของตนที่จะคิดปรุงแต่งไปในแง่ใดตามอำนาจของกิเลสฉุดลากไปเราพยายามระมัดระวังผูกจิตนั้นไว้ด้วยคำบริกรรมมีสติเป็นเครื่องกำกับไม่ให้เผลอไผลไปไหนเมื่อได้จิตติดรับการบำรุงรักษาอยู่เช่นนี้ ความดีดดิ้นของจิตซึ่งเป็นไปตามอำนาจของกิเลสนั้นแม้จะรุนแรงขนาดไหนก็ตามก็จะค่อยอ่อนตัวเข้ามาอ่อนตัวเข้ามาสู่ความสงบเย็นเพราะอำนาจแห่งคำบริกรรมปักหลักผูกมัดจิตนี้ไว้ไม่ให้คิดไปในแง่ของกิเลสให้คิดในแง่ของธรรมอย่างเดียวคือคำบริกรรมแล้วจิตที่ไม่เคยสงบก็จะสงบตัวเข้ามาจิตสงบตัวเข้ามานั้นคือไม่คิดไม่ปรุงเรื่องราวยุ่งเหยิงให้ก่อความทุกข์ขึ้นภายในจิตใจดังที่เคยเป็นมาเป็นความสงบร่มเย็นกับบทธรรมที่ตนบริกรรมนั้นอยู่โดยสม่ำเสมอ จิตนั้นก็เริ่มตั้งรากฐานได้มีความสงบเย็นขึ้นมาเพราะสติบังคับไม่ให้จิตชิดแสสายไปตามทางของกิเลสให้คิดเฉพาะคำว่าพุทโธซึ่งเป็นคำบริกรรมตามจริตนิสัยของผู้ชอบคำบริกรรมใดให้ยึดนั้นเป็นหลักไว้ผูกมัดไว้กับคำบริกรรมนี่เรียกว่าฝึกจิตให้จิตได้รู้ได้เห็นตัวเองเพราะตามธรรมดาจิตจะไม่ค่อยรู้ตัวเองไปรู้กับสิ่งภายนอกซึ่งเป็นของหลอกลวงคือกิเลสหลอกลวงไปไปรู้ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสไปเห็นในรูปในเสียงในกลิ่นและรสเครื่องสัมผัสต่างๆอยากรู้อยากเห็นอยากสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับสิ่งภายนอกซึ่งเป็นการสั่งสมกิเลสอันเป็นฟืนไฟมาเผาไหม้ตลอดเวลาจิตที่เคยคิดอย่างนั้นเมื่อได้อำนาจแห่งธรรม เข้าบังคับจิตใจแล้วก็จะสงบตัวเข้ามาเบื้องต้นต้องใช้ความบังคับจริงจังจะทำแล้วหรอกแหละไม่ได้นักภาวนาเราต้องเอาให้จริงให้จังสมกับว่างานนี้เป็นงานเพื่อรื้อถอนกิเลสเป็นงานอันจำเป็นของพระผู้ต้องการมรรคผลนิพพานต้องเอาจริงเอาจังไม่ว่าอิริยาบถใดยืนเดินนั่งนอนสติกับจิตอย่าให้เผลอกันกับคำบริกรรมสำหรับผู้ที่อยู่ในขั้นคำบริกรรมให้มีความหนักแน่นต่อการรักษาจิตดังที่กล่าวมานี้สำหรับผู้ที่มีจิตที่เป็นสมาธิคือความสงบใจได้แล้วความสงบใจหลายครั้งหลายหนที่เกิดขึ้นจากจิตรวมจิตสงบเข้าไปนั้นจะสร้างฐานตนเองขึ้นมาให้เป็นความแน่นหนามั่นคงภายในใจเมื่อสร้างฐานขึ้นมาเป็นความแน่นหนามั่นคงจากความสงบหลายครั้งหลายหนนั้นจะเป็นตั้งเป็นสมาธิขึ้นมาคือความแน่นหนาของใจใจนั้นจะมีจุดเด่นแห่งความรู้ประจำตนเอง
ความรู้ที่ประจำตนเองอยู่ภายในนั้นคืออยู่ภายในสวงอกอยู่ในถ้ำกลางอกของเรานี่แหละจิตแท้ความรู้แท้อยู่ที่จุดศูนย์กลางนี้ไม่ได้อยู่บนสมองไม่ได้อยู่ที่สถานที่อื่นใดบนสมองเป็นสถานที่ทำงานของความจดความจำแต่ของความจริงคือบทบริกรรมภาวนาเป็นต้นแล้วจะอยู่ที่ถ้ำกลางอกจิตเมื่อเวลาสงบเข้าไปมากน้อยจะสงบเข้าไปที่ถ้ำกลางหัวอกเรานี่แหละทีนี้เมื่อจิตมีได้รับความสงบหลายครั้งหลายหนมีกำลังมากขึ้นก็ตั้งฐานเป็นความมั่นคงขึ้นมาได้กลายเป็นสมาธิขึ้นมาเมื่อจิตเป็นสมาธิคือความแน่นหนามั่นคงจุดเด่นแห่งความรู้อยู่ที่ใจตลอดเวลาแล้วผู้นั้นจะปล่อยวางคำบริกรรมที่เคยทำมาก็ได้แล้วมาจิตเอาความรู้นี้เป็นที่ตั้งสติสติให้อยู่กับความรู้นี้ไปตลอดเวลาเช่นเดียวกับเคยอยู่กับความบริกรรมตลอดมาเช่นนั้นเหมือนกันมาให้ปล่อยวางนี่เรียกว่างานของจิตนี่เริ่มต้นแล้วที่นี่เป็นงานความจริงให้รู้ขึ้นมาทีนี้จิตไม่เคยสงบก็รู้ขึ้นมาเป็นความสงบภายในใจจิตไม่เคยเป็นสมาธิก็เริ่มเป็นสมาธิคือความสงบแน่วแน่แน่นหนามั่นคงประหนึ่งว่าภูเขาทั้งลูกแน่นอยู่ภายในจิตด้วยความรู้ความเด่นชัดแล้วความสว่างไสวปรากฏเด่นอยู่กับความรู้ที่แน่นหนามั่นคงนั้นให้สติตั้งอยู่ตรงนั้น นี่พอจิตมีสมาธิสมควรที่จะคลี่คลายออกทางด้านปัญญาเพื่อเจรนายหาเรื่องของกิเลสพอจิตพอเข้าสู่ความสงบจนเป็นสมาธิแล้วจิตจะตะล่อมกิเลสความฟุ้งซ่านลำคาญกับอาการต่างๆทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสกว้านหาฟืนหาไฟมาเผาตัวเองก็จะจางลงไปจางลงไปเพราะจิตมีอาหารเครื่องหล่อเลี้ยงได้แก่ความสงบเย็นใจ แล้วให้จากนั้นให้ออกพิจารณาทางด้านปัญญาคำว่าปัญญาคือความฉลาดแหลมคมทุกแง่ทุกมุมเริ่มไปจากปัญญานี่เรียกว่าแหลมคมละเอียดสุดสามารถทำจิตให้หลุดพ้นได้ด้วยอำนาจแห่งปัญญาปัญญาเป็นขั้นขั้นไปให้นำจิตของเราที่สงบนี้ออกพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์เฉพาะอย่างยิ่งดังอุปัชฌาย์ท่านมอบอาวุธอันสำคัญให้นักบวชเราขึ้นต้นก็ว่าเกสาแปลว่าผมโลมาแปลว่าขนนาขาแปลว่าเล็บทันตาแปลว่าฟันตะโจแปลว่าหนัง นี่เป็นสิ่งสำคัญมากที่มันปิดบังที่สุดให้หนาแน่นที่สุดคือภูเขาลูกนี้ภูเขาทั้งหลายแม้จะแน่นหนามั่นคงหรือหนักขนาดไหนไม่มีใครไปแบกไปหามเขาก็ไม่รู้น้ำหนักของเขาแต่ภูเขาภูเราคือร่างกายของหญิงของชายนี้เป็นความยึดมั่นถือมั่นของจิตแบกหามตลอดเวลาหนักอึ้งยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกเสียอีกเราจึงต้องคลี่คลายดูภูเขาลูกนี้ให้ชัดเจนแยกดูผมดูขนดูเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเข้าไปภายในแยกส่วนแบ่งส่วนอสุภะอสุภังอนิจจังทุกขังอนัตตาให้กระจายออกไปจากสัตว์จากบุคคลจากหญิงจากชายจากคำว่าสวยว่างามดูตามสภาพของมันตั้งแต่ผมขนเล็บฟันเข้าไปหาหนังหนังเป็นเครื่องหุ้มห่อพรางสายตาของโลกทั่วๆไปให้ลืมไปหมดว่าเป็นอะไรบ้างอยู่ข้างในนั้นไม่เห็นให้เห็นเป็นหญิงเป็นชายเป็นของสวยของงามไปหมดเพราะอำนาจแห่งหนังบางๆเท่านี้มันหุ้มห่อเอาไว้
เวลาคลี่คลายดูตามหลักธรรมชาติเหล่านี้เข้าไปแล้วมัน

อะไรสวยงามมีแต่ของอสุภะอสุภังปฏิกูลโสโครกทั้งเขาทั้งเราทั้งภายนอกภายในดูลึกเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งเห็นความสกปรกโสมมของภูเขาภูเราลูกนี้ที่เรายัดยึดมั่นถือมั่นอย่างแน่นหนาแน่นหนามั่นคงปัญญาสอดส่องเข้าไปจะคลี่คลายเห็นตามหลักความเป็นจริงแล้วจะถอนตัวเข้ามาถอนตัวเข้ามาแล้วความหนักของอุปทานที่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้ก็เบาลงไปตามๆกันนี่เรียกว่าปัญญานี่ละจากถอดถอนกิเลสและคราวนี้ถอดถอนด้วยปัญญาสมาธิเป็นเครื่องตีตะล่อมกิเลสเข้ามาสู่จุดรวมให้มันวุ่นวายสายแสยุแก่ก่อควรตัวเองมากไปทีนี้พอจิตมีอารมณ์สงบเย็นแล้วเรียกว่าจิตอิ่มตะจิตอิ่มตัวจิตอิ่มอารมณ์ เมื่อจิตอิ่มอารมณ์แล้วให้พาออกคลี่คลายทางด้านปัญญา กิเลสมันจะแทรกอยู่ตามผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงข้างนอกข้างในนั่นแหละแล้วคลี่คลายเข้าไปให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วถอนจิตความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดเข้ามาสู่หลักธรรมชาติคือใจคือใจใจยิ่งจะมีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาปัญญายิ่งมีความเฉลียวฉลาดแหลมคมพิจารณาตรงไหนตรงไหนขาดกระจายขาดกระจายนี่เรียกว่าปัญญาทำงาน จนกระทั่งถึงว่าร่างกายนี้นี่ขอสรุปความให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายยึดไปเป็นคติซึ่งเป็นที่แน่ใจว่าสอนนี้ไม่ผิดเพราะเราได้เคยผ่านมาแล้วอย่างโชคโชนจึงได้นำมาสอนพระลูกพระหลานให้ยึดไว้เป็นหลักเกณฑ์อย่างตายตัวไม่มีเครือบแคลงสงสัยว่าธรรมที่สอนนี้จะผิดไปแล้วให้พิจารณาร่างกายนี้ซ้ำๆซากๆจนกระทั่งมีความคล่องแคล่วว่องไวจนกลายเป็นหลักธรรมชาติขึ้นมาคือความคล่องแคล่วเป็นเองเป็นเองขึ้นมาพอจากนั้นแล้วก็พอรู้ตัวชัดเจนแล้วธรรมชาติที่รู้ที่เห็นเหล่านี้มันก็จะหมุนตัวเข้าไปข้างในใจของเราความว่าสุภาพความไม่สวยไม่งามก็ดีความสวยความงามก็ดีแล้วที่เราพิจารณาทั้งหลายเหล่านี้มันออกมาจากไหนมันก็จะวิ่งเข้าสู่ใจตัวสำคัญมั่นหมายอาการเหล่านี้เช่นอสุภะอสุภังมันก็จะถูกใจดึงดูดเข้าไปหาใจตัวเองแล้วก็เป็นเรื่องของใจซะเองเป็นผู้หลอกลวงตัวเองทั้งส่วนสุภะอสุภะสวยงามไม่สวยงามเป็นเรื่องของใจหลอกลวงตัวเองจิตมันจะสลัดตัวนี้ออกไปแล้วมันก็ปล่อยความกังวลแต่ต้องอาศัยการพิจารณานี่ซ้ำๆซากๆเรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นในส่วนร่างกายของกามกิเลสนี้มันเรียกว่าได้ระดับแล้วถ้าว่าเป็นเรื่องการสอบก็ได้ 50% ถือว่าสอบได้เรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ฝึกซ้อมให้ชำนิชำนาญโดยอาศัยร่างกายนี้เป็นเครื่องซักฟอกเป็นเครื่องฝึกซ้อมพิจารณาดังที่เราเคยพิจารณามาโดยลำดับลำดาจนกระทั่งมีความเฉลียวฉลาดแหลมคมและรวดเร็วสิ่งเหล่านี้มันจะค่อยเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆใจของเราก็จะเปลี่ยนจากสภาพที่ได้ระดับนี้ก้าวขึ้น 60% 70% ขึ้นไปเรื่อยๆเรียกว่าพระอนาคามีผู้สำเร็จทำขั้นต่ำคือขั้นพระอนาคามีพอได้ระดับจากนั้นก็ฝึกซ้อมระดับที่ได้แล้วนี่ให้สูงขึ้นละเอียดขึ้นไปเป็นลำดับลำดาแล้วจิตนี้จะละเอียดไปโดยลำดับเมื่อถึงขั้นนี้แล้วสติปัญญาจะเป็นอัตโนมัติเป็นลำดับสำหรับการพิจารณาร่างกายในส่วนแรกเราไม่อยากเรียกว่าอัตโนมัติคือมันชุลมุนวุ่นวายหมุนติ้วไม่ได้คำนึงถึงอะไรเป็นอัตโนมัติไม่เป็นอัตโนมัติแต่พอถึงขั้นนี้แล้วพอมีช่องมีทางได้ทราบชัดเจนว่าสติปัญญาขั้นสอบหรือว่าขั้นได้ขั้นอนาคามีได้ระดับ 50% แล้วนี้จะเป็นอัตโนมัติสติเป็นอัตโนมัติปัญญาเป็นอัตโนมัติหมุนตัวไปเองตลอดเวลานี่เรียกว่าธรรมมีอำนาจสามารถแล้วที่นี่แก้หรือถอดถอนกิเลสย้อน

หลังกลับไปถอดถอนกิเลสเป็นอัตโนมัติเหมือนกันกับกิเลสที่เคยผูกมัดสัตว์โลกมาโดยอัตโนมัติของมันเมื่อทำกับมีความแก่กล้าสามารถแล้วก็ถอดถอนกิเลสเป็นอัตโนมัติของตนตั้งแต่ขั้นต่ำขั้นอสุภะอสุภังถึงขั้นอนาคามีเป็นลำดับลำนาคล่องตัวเป็นลำดับจนกระทั่งถึงละเอียดสุดอนาคามีละเอียดสุดก็เป็นอัตโนมัติขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆฝึกซ้อมตนตลอดไปหากว่าผู้ยังมีชีวิตอยู่การฝึกซ้อมการบำเพ็ญเพียรของพระอนาคามีนี้จะสำเร็จขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าที่ตายไปแล้วจิตดวงนี้เป็นอัตโนมัติของตัวเองโดยไม่มีใครบังคับมีต่างกันสองแง่นี้สำหรับ

จิตดวงนี้เป็นอัตโนมัติของตัวเองโดยไม่มีใครบังคับมีต่างกันสองแง่นี้สำหรับผู้สิ้นพระอนาคามีผู้พูดถึงขั้นอนาคามีแล้วนั้นได้ตายไปเสียจิตดวงนี้จะหมุนตัวไปเองโดยไม่ต้องมีเครื่องบังคับบัญชาเป็นอัตโนมัติจนถึงขั้นสูงสุดที่มุตพระนิพพานเหมือนกันแต่ว่าช้ากว่าผู้ที่สำเร็จอนาคามีแล้วยังมีชีวิตอยู่แล้วประกอบความภาคเพียรหนุนกันไปเรื่อยๆผู้นี้ได้สำเร็จรวดเร็วกว่าผู้ที่สำเร็จแล้วตายไปก่อนนี่เรียกว่าทำเป็นอัตโนมัติถึงขั้นอนาคามีละเอียดสุดยอดตรงไปแล้วจิตทั้งหมดที่อาการของจิตร่างกายทั้งหมดนี้ก็จะค่อยหมดปัญหาไปในเมื่อเวลาเราพิจารณาถึงความว่างเปล่าของขันธ์อันนี้เพราะธาตุขันธ์รูปกายของเรานี้เมื่อพิจารณาชำนิชำนาญจนหมดปัญหามันแล้วร่างกายนี้จะไม่มีภาพปรากฏอยู่จะเหลือเป็นตั้งปรากฏขึ้นมาแล้วก็จะว่างไปว่างไปศูนย์เปล่าไปหมดว่างไปหมดเหลือแต่นามธรรมล้วนๆคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพิจารณานี้ตามต้อนเข้าไปจนกระทั่งถึงจิตซึ่งเป็นรากใหญ่ของวิชาพาให้สัตว์เกิดสัตว์ตายมากี่กับกี่กันไม่มีสุดสิ้นยุติลงได้เลยจิตขั้นนี้จะตามเข้าไปเองโดยไม่มีใครบังคับบัญชาเหมือนว่าไฟมีเชื้อไฟมีอยู่ที่ไหนไฟจะลุกลามไปตามนั้นตามนั้นอันนี้เชื้อไฟตั้งแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสายเดินของเชื้อไฟก็จะตามเข้าไปหาวิชาเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วก็สังขารกันให้ขาดสะบั้นลงไปพออวิชชาได้ขาดสะบั้นลงไปแล้วก็เรียกว่าตามรอยแห่งภพชาติคือความเกิดตายของตนได้สิ้นสุดลงไปแล้วในขณะนั้นเรียกว่าบรรลุธรรมอย่างสุดยอดอวิชชาขาดสะบั้นลงไปนั่นแลภพชาติการเกิดตายเราจะยุติลงโดยไม่ต้องไปถามผู้ใดเลยแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ก็ไม่เคยไปทูลถามพระพุทธเจ้าเพราะรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันธรรมชาติอันนั้นเป็นอย่างเดียวกันจึงไม่ต้องไปถามกันพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ทั้งหลายก็ดีพระองค์ใดตรัสรู้ขึ้นมาจึงไม่จำเป็นต้องถามกันเพราะเป็นอย่างเดียวกันแล้วนี่คือผลแห่งการปฏิบัติท่านเรียกว่าภาคความจริงเป็นอย่างนี้ภาคความจำเราจำได้เราละกิเลสไม่ได้มากิเลสประเภทใดเราก็ละไม่ได้แต่ภาคความจริงนี้เริ่มต้นตั้งแต่กิเลสมันหนาแน่นเต็มหัวใจของเรามีแต่ความฟุ้งซ่านวุ่นวายเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นระงับดับลงไปด้วยสมาธิด้วยปัญญาเป็นขั้นๆจนกระทั่งถึงปัญญาขั้นมหาสติมหาปัญญาฟาดกิเลสอย่างละเอียดสุดยอดคืออวิชชาขาดสะบั้นลงไปจากจิตใจเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเรียกว่าปัญญาขั้นสุดยอดได้สังหารกิเลสให้ขาดสะบั้นลงไปจากใจแล้วเรียกว่าบรรลุแล้วซึ่งพระไตรปิฎกในนี่ละพระไตรปิฎกในพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านครองพระไตรปิฎกในด้วยความบริสุทธิ์ของท่านขณะที่อวิชชาขาดสะบั้นลงไปจากใจนั่นเรียกว่าพระไตรปิฎกในด้วยเรียกว่าพระไตรปิฎกตาดีด้วยนี่จึงแยกให้ฟังทั้งสองอย่างนี่คือภาคปริยัติความจดจำกับภาคปฏิบัติความรู้จริงเห็นจริงนี้ต่างกันมากนี่เราเห็นทั้งชื่อของกิเลสบาปธรรมต่างๆรู้ด้วยละด้วยในบรรดาสิ่งที่เป็นกิเลสเห็นประจักษ์ทั้งจำชื่อได้ทั้งละได้ทั้งรู้ได้ถอดถอนได้ทุกประการนี่เรียกว่าความจริงต่างกันอย่างนี้เนี่ยวันนี้ได้พูดธรรมะในภาคปฏิบัติทางด้านจิตใจสำหรับผู้ปฏิบัติจิตตภาวนาให้พระลูกพระหลานทั้งหลายได้นำไปปฏิบัติตามอุบายวิธีการที่แสดงมา

ตัวนี้จะเป็นที่แน่นอนในการปฏิบัติให้ดำเนินตามนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจจะก้าวเดินเข้าสู่ความสงบมรรคผลนิพพานอยู่ที่จิตใจของเราไม่ได้อยู่การนั้นสถานนี้ที่นี่เวล่ำเวลานั้นเวลานี้สมัยนั้นสมัยนี้นั่นเป็นเรื่องของกิเลสหลอกสัตว์โลกต่างหากความจริงแล้วทำเป็นอากาลิโกไม่มีการสถานที่เวล่ำเวลาบำเพ็ญธรรมเมื่อไหร่เป็นธรรมเมื่อนั้นบำเพ็ญบุญเมื่อไหร่เป็นบุญเมื่อนั้นทำบาปบาปก็เป็นบาปขึ้นมาเป็นกิเลสขึ้นมากิเลสก็เป็นอากาลิโกไม่เลือกการสถานที่เวล่ำเวลาไม่มีคำว่าคือวาระสมัยใครสนใจสั่งสมกิเลสความชั่วช้าละมกขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็เกิดขึ้นมาจากผู้ที่สั่งสมมันนั่นแหละผู้ที่สั่งสมธรรมสั่งสมเมื่อไหร่ธรรมก็เกิดขึ้นมาในหัวใจของผู้สั่งสมธรรมธรรมกับกิเลสจึงมีผลเสมอกันตลอดไปธรรมให้เกิดธรรมเมื่อไหร่ก็เกิดเมื่อนั้นธรรมให้เกิดกิเลสเมื่อไหร่ก็เกิดเมื่อนั้นแล้วมรรคผลนิพพานนรกอเวจีก็มีคำว่าครึว่าล้าสมัยบาปก็ไม่เคยครึเคยล้าสมัยบุญไม่เคยครึเคยล้าสมัยเป็นบาปเป็นบุญเป็นนรกเป็นสวรรค์พรหมโลกนิพพานมาเป็นสัตว์ประเภทต่างๆทั่วไตรภพมาตลอดอนันตกาลกี่กับกี่กันไม่เคยมีคำว่าครึว่าล้าสมัยมีอย่างนี้มาประจำเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทุกๆองค์เวลามาสอนโลกท่านจึงสอนลงในสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ตามหลักความจริงนี้มาแต่การไหนๆด้วยความถูกต้องแม่นยำเราทั้งหลายเป็นลูกชาวพุทธขอให้เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งไม่คาดเคลื่อนไปไหนเลยว่าจะปลอมไปผิดไปท่านตรัสไว้ว่าสวาขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วคือชอบทุกสิ่งทุกอย่างไม่ผิดไม่พลาดแม้แต่น้อยเลยว่าบาปมีจริงๆบุญมีจริงๆนรกมีจริงๆสวรรค์มีจริงๆพรหมโลกนิพพานมีจริงๆสัตว์ทั่วแดนโลกธาตุนี้มีจริงๆกิเลสมีอยู่ในหัวใจของเราความโลภความโกรธความหลงมันก็มีอยู่จริงๆในหัวใจของเราค้านไม่ได้เลยเนี่ยเห็นอยู่ชัดๆนี่แหละให้เราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราเกิดมานี้ได้พบพระพุทธศาสนานับว่าเป็นบุญญาลาภของพี่น้องชาวพุทธเราเป็นอย่างมากสัตว์มนุษย์เหล่านี้เกิดมาในโลกนี้เป็นจำนวนมากขนาดไหนเขาไม่ได้เคยสัมผัสสัมพันธ์และพบเห็นพระพุทธศาสนาเราเลยนี้มีจำนวนมากทีเดียวแต่เราเนี่ยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวไทยเราเกิดมาในท่ามกลางแห่งพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่เลิศเลอไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนได้แล้วเรานับว่าเป็นผู้มีวาสนาอยู่มากจึงขอให้พากันอุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกายบำเพ็ญคุณงามความดีพยายามละความชั่วช้าลามกอันเป็นภัยแก่ตัวของเราผู้ทำเสียเองอย่าได้ทำอย่าได้ฝ่าฝืนพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นการทำลายเราเองให้พยายามละเว้นสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายแล้วพยายามบำเพ็ญคุณงามความดีด้วยความตะเกียกตะกายยากบ้างลำบากบ้างอะไรให้ทนเอานะคำว่ายากว่าลำบากในการบำเพ็ญความดีนี้มันคือเรื่องของกิเลสมันกีดมันกันขัดขวางเอาไว้ไม่ให้เราทำเราก็อยากทำกิเลสไม่ให้ทำเนี่ยอันหนึ่งไม่ให้ทำอันหนึ่งอยากทำนี่เรียกว่าต่อสู้กันมันลำบากที่ตรงนี้คือกิเลสไม่ให้ทำมันกีดขวางเอาไว้เราจะทำก็ต้องต่อสู้กับกิเลสมาทำเนี่ยมันยากมันลำบากเพราะอำนาจของกิเลสบีบบังคับไว้เท่านั้นนะไม่ใช่ทำท่าน
ทำเราให้ลำบากการสร้างความดีไม่ลำบากสำหรับธรรมมันลำบากสำหรับกิเลสกีดขวางทางเดินเราไม่ให้ทำความดีเท่านั้นเราจึงต้องได้ต่อสู้กับมันทีนี้เวลาเราทำไปหนักเข้าหนักเข้าต่อสู้นานเข้าไปนานเข้าไปความกีดกันของกิเลสนี้จะค่อยบางลงไปบางลงไปการทำคุณงามความดีของเราจะค่อยคล่องตัวเข้าไปคล่องตัวเข้าไปสุดท้ายเราก็คล่องตัวในการทำความดีและไม่อยากทำความชั่วนี่คือเราได้ชัยชนะทางชั่วแล้วเรามีหวังจะครองสมบัติคือความดีงามเข้าสู่ใจของเราใจของเราเมื่อมีความดีงามคือบุญคือกุศลคือธรรมเข้าสู่จิตใจแล้วใจนี้จะมีหลักมีเกณฑ์ใจนี้มีฝั่งมีฝาใจนี้มีที่ยึดที่เกาะพึ่งเป็นพึ่งตายเลยแล้วตายเมื่อไหร่ก็ได้คนมีบุญมีกุศลมีธรรมในใจแล้วตายเมื่อไหร่ในน้ำบนบกกลางค่ำกลางคืนเวลาไหนไม่สำคัญสำคัญที่ใจมีที่พึ่งที่ยึดที่เกาะแล้วไปดีสถานที่ดีทันทีทันทีผิดกับคนผู้ทำบาปหาบกรรมอยู่มากทีเดียวนั่นก็เหมือนกันเมื่อเวลาทำบาปหาบกรรมเข้าใจว่าทำแล้วไม่เป็นบาปไม่เป็นกรรมกล้าหาญชาญชัยต่อการทำความชั่วช้าละมกกล้าหาญชาญชัยต่อนรกอเวจีทั้งหลายและยิ่งสร้างตั้งแต่ความชั่วถึงเวลาตายแล้วมันก็แบบเดียวกันตายที่ไหนก็คือคนบาปตายตายที่ไหนก็คือคนหาบกรรมอันชั่วช้าละมกแล้วก็เผาผู้นั้นแหละไปตลอดอนันตกาลจึงขอให้ระมัดระวังตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเราเป็นชาวพุทธเวลานี้พี่น้องชาวพุทธเรารู้สึกว่าบกพร่องที่พึ่งทางใจมากทีเดียวพากันดีดดิ้นตั้งแต่ร่างว่าทางด้านวัตถุเอาจริงเอาจังกับด้านวัตถุเอาเป็นเอาตายเขาว่าจริงเพราะหนึ่งว่าวัตถุนั้นเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายของเราทั้งที่มันเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายได้ชั่วระยะที่เรามีลมหายใจอยู่นี่เท่านั้นนะพอลมหายใจขาดแล้วใครจะมีตึกมีรามกี่บ้านกี่ห้องกี่หับกี่ชั้นก็ตามนะหมดความหมายลงทันทีในขณะที่เจ้าของสิ้นลมหายใจไปแล้วสิ่งที่ไม่หมดความหมายก็คือบุญคือกุศลซึ่งเป็นเรือนใจของเราเป็นสมบัติติดตัวของเราอันนี้ไม่ปราศจากเนี่ยขาดที่พึ่งตรงนี้เป็นจำนวนมากสำหรับพี่น้องชาวพุทธเรา ไปยึดไปถือไปวุ่นวายตั้งแต่สิ่งภายนอกเหมือนกับว่าเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตัวเป็นตนเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายจริงๆทั้งที่มันเป็นที่พึ่งไม่ได้ในภพข้างหน้าเราตายแล้วหมดความหมายทันทีสิ่งเหล่านี้ไม่มีความหมายเวลาเรามีชีวิตอยู่ก็ให้สร้างที่อยู่ที่กินที่อาศัยให้สร้างเพื่อร่างกายของเรานี้มันมีความบกพร่องต้องการอยู่ตลอดเวลาพาให้อยู่ให้กินพาหลับพานอนพาขับพาถ่ายเราต้องหาเครื่องบำรุงรักษามันไว้ตามความจำเป็นแต่เราจะถือว่าการขวนขวายหาเพื่อธาตุประคันนี้จะพาเราไปสวรรค์นิพพานไม่ได้พาไปสร้างบุญสร้างกุศลต่างหากพาให้เราไปอันนี้เราสร้างไว้เพื่อร่างกายมีบ้านก็เพื่ออยู่ของร่างกายมีอาหารก็เพื่อกินมีเครื่องใช้ไม้สอยก็เพื่ออยู่เพื่อกินเพื่อหลับเพื่อนอนของร่างกายเพียงเท่านั้นเมื่อร่างกายหมดความหมายแล้วสิ่งเหล่านี้ก็หมดความหมายไปทันทีเรียกว่าหมดที่พึ่งแล้วทางร่างกายทีนี้ทางด้านจิตใจเราไม่ได้ถือว่าเป็นของสำคัญเราก็ไม่มีที่พึ่งตายแล้วจมนรกได้เนี่ยจึงพากันเสาะแสวงหาที่พึ่งเสียเป็นสำคัญมากนะการภาวนาที่อธิบายในเบื้องต้นนี้นี่เป็นหลักจำเป็นด้วยกันทั้งคฤหัสถ์ทั้งพระนะให้สร้างจิตใจด้วยภาวนานี่เป็นหลักอันสำคัญมากเรียกว่าเรือนใจที่พึ่งของใจถ้าผู้ใดมีความหนักแน่นทางภาวนามากเท่าไหร่ยิ่งจะเห็นสรณะคือความเด่นชัดของที่พึ่งปรากฏขึ้นที่ใจของนักภาวนาเป็นลำดับไปจนกระทั่งกระยิ่มตัวได้จะตายเมื่อไรตายเถอะหัวใจดวงนี้ไม่เคยตาย
สว่างจ้าอยู่ภายในใจนี้จะตายได้ยังไงมันก็ชัดในใจนี่เรียกว่าอบอุ่นผู้มีหลักทางใจเป็นความอบอุ่นมากยิ่งกว่าผู้มีหลักเพียงทางร่างกายมีตึกรามบ้านช่องนี่พวกที่เป็นเศรษฐีกระดุมผีมีเงินมีทองเข้าของมากมากมียศถาบรรดาศักดิ์มากมากลืมเนื้อลืมตัวไม่สนใจต่อการสร้างบุญสร้างกุศลความตนีทีเหนียวยิ่งใหญ่กว่ามหาเศรษฐีซะอีกพวกนี้ตายแล้วลงนรกกันมากมายนะเราอยากเข้าใจว่ามหาเศรษฐีขี้เหนียวคนมียศถาบรรดาศักดิ์ลืมเนื้อลืมตัวสร้างแต่ความชั่วช้าละมกนี่จะไปสวรรค์นะพวกนี้พวกก่อโพยเอาฟืนเอาไฟเผาไหม้ตนเองด้วยการลืมเนื้อลืมตัวเพราะยศถาบรรดาศักดิ์เพราะสมบัติเงินทองเข้าของแล้วตายแล้วจมนรกมีจำนวนมากนะนี่เอาสายธรรมจับเราจะเอาความสำคัญมั่นหมายแบบตื่นโลกตื่นสงสารมาจับนะให้เอาสายธรรมจับความจริงเป็นอย่างนี้ไม่ว่าเศรษฐีไม่ว่าคนจนถ้าสร้างความชั่วแล้วลงนรกได้ด้วยกันถ้าสร้างความดีแล้วไม่ว่าเศรษฐีไม่ว่าคนจนไปสวรรค์นิพพานได้ด้วยกันทั้งนั้นเพราะความดีนี้ไม่มีใครรังเกียจเป็นสมบัติที่ทันสมัยต่อความเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกอยู่ตลอดมาส่วนบาปนั้นก็เป็นภัยต่อสัตว์โลกตลอดมาเช่นเดียวกันจึงขอให้พากันระมัดระวังเรื่องความชั่วช้าละมกนั้นเป็นภัยต่อเราโดยแท้นะพระพุทธเจ้าสอนไว้ที่ตรงไหนอย่าทะลึ่งอย่าฝ่าฝืนอย่ากล้าหาญชาญชัยต่อสู้พระพุทธเจ้าว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนั่นแหละคือการสร้างฝืนสร้างไฟเผาไหม้หรือสังหารตนเองทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่พอลมหายใจขาดสะบั้นลงไปฉะนั้นจะดีดผึ่งถึงกันทันทีเลยกับกรรมชั่วที่เราสร้างไว้ตั้งแต่คราวเป็นมโนนีจึงต้องรีบแก้ไขดัดแปลงเสียตั้งแต่บัดนี้ที่ยังไม่สายเกินไปให้สร้างหลักใจกับเรือนกายกับเรือนใจเสมอกันไปเราเป็นคฤหัสถ์ทางการอยู่การกินการใช้การสอยมีครอบครัวเย่าเรือนต้องมีความรับผิดชอบเลี้ยงดูกันเป็นธรรมดาเราก็ขนขวายไม่ปฏิเสธแต่ทางสมบัติภายในสำหรับจิตใจนั้นเราก็ต้องได้วิ่งเต้นขนขวายเพื่อจิตใจในโลกนี้และโลกหน้าโลกหน้าคือที่เราจะไปเกิดในภพหน้านั้นคอยอยู่เช่นเดียวกับวันพรุ่งนี้คอยวันนี้นั่นเองวันนี้ผ่านจากวันนี้ไปแล้ววันพรุ่งนี้ก็มานี่ผ่านจากภพนี้ไปแล้วภพหน้าของเราก็จะมาถึงพบหน้าของเราเราจะบรรจุความดีอะไรไว้บ้างไหมถ้าเราไม่ได้บรรจุความดีมีแต่ความชั่วพบหน้านั้นคือพบนรกของเราถ้าเป็นความดีแล้วพบหน้านั้นคือพบสวรรค์ของเราอยู่กับตัวของเราเองให้รีบแก้ไขดัดแปลงทั้งแต่บัดนี้อย่านอนใจพระพุทธเจ้าศาสดาองค์เอกทุกพระองค์ไม่เคยสอนให้คลาดเคลื่อนจากกันนะทำแล้วไม่มีการโกหกโลกแน่นอนเหมือนกันหมดแล้วส่วนกิเลสนั้นหลอกลวงต้มตุ๋นสัตว์โลกตลอดมานี่เรียกว่าเป็นข้าศึกของธรรมมันกำลังยื้อแย่งแข่งดีกันในหัวใจของเราดวงเดียวเราจะเชื่อทางไหนให้ตัดสินใจถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเราจะพยายามฝ่าฝืนต่อสู้กับความชั่วช้าละมกไม่ยอมทำมันถ้าเราจะทำตั้งแต่คุณงามความดีถ้าเราเผลอกิเลสจะลากไปทันทีนะกิเลสมันดึงมันยึดตลอดเวลาไม่มีวันอ่อนตัวนะกิเลสให้ระวังให้มากนะนี่สำหรับธรรมเมื่อเรายังไม่มีกำลังกล้าสามารถเรายังมีเวลาอ่อนตัวเช่นเวลาได้ยินอัดยินธรรมจากครูอาจารย์นี้มีกำลังใจอยากสร้างคุณงามความดีแต่พอจากครูอาจารย์ไปแล้วกิเลสมันแทรกอยู่ภายในจิตมันจะยึดจะถ่วงเราให้ลงตั้งต่ำเสมอสุดท้ายก็จมไปตามมันได้นะเนี่ยเวลาเรายังไม่มีกำลังพอแต่เมื่อมีกำลังพอแล้วก็ดังที่แสดงเมื่อตะกู้นี้ว่าธรรมะเป็นอัตโนมัติธรรมะเป็นธรรมจักรไม่ต้องไปบีบบังคับขับใส่กันเหมือนแต่ก่อนเนี่ยจะหมุนตัวไปเองเพื่อความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียว
เมื่อทำถึงขั้นนั้นแล้วไม่ว่าท่านมาเราจะรู้ในตัวของเราเองทุกคนไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าพระนิพพานนี้อยู่

ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมการหมุนตัวเพื่อความเพียรเพื่อความหลุดพ้นนี้จะหมุนไปเองตลอดเวลาเว้นแต่เวลาหลับเท่านั้นตื่นขึ้นมาจะก้าวเดินด้วยธรรมหมุนตัวเองหมุนตัวเองนี่ถ้าถึงธรรมขั้นนี้แล้วก็มีปัญหาแต่เวลานี้พวกเรายังไม่ถึงธรรมขั้นนั้นต้องฉุดต้องลากต้องฝ่าต้องฝืนต้องสู้กันกับความชั่วต่างๆให้สู้ให้ได้นะอย่าให้เสียคนเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งคนเพราะพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่เลิศเลอที่สุดแล้วในโลกนี้ไม่มีอันใดเสมอเหมือนแล้วธรรมของพระพุทธเจ้าเลิศเลอที่สุดวันนี้ได้พูดถึงธรรมะให้พี่น้องทั้งหลายฟังก็ไม่ทราบว่าไปถึงไหนแล้วเพราะหลวงตาก็แก่มาทุกวันทุกเวลาพูดตรงไหนมันก็หลงลืมไปเรื่อยๆพูดแล้วลืมไปแล้วก็มาพูดใหม่ก็ไม่ติดไม่ต่อกันก็เป็นได้นะเวลานี้จึงขออภัยจากพี่น้องทั้งหลายด้วยนะ การแสดงธรรมนี้เราแสดงด้วยความพูดให้เปิดอกให้พี่น้องทั้งหลายฟังว่าหลวงตาบัวนี้ยันได้เลยการแสดงธรรมแก่พี่น้องทั้งหลายว่าไม่สะทกสะท้านว่าจะผิดไปกล้าหาญชาญชัยเพราะประจักษ์อยู่ในหัวใจมาแล้วแต่ก่อนก็มันรูปรูปคำคำกำดำกำขาวดังที่กล่าวมาแล้วเนี่ยเพราะมันตาบอดเดินไปไหนก็ชนแต่ต้นไม้ต้นเสาไปอย่างนั้นแหละเพราะคนตาบอดเมื่อตาดีแล้วมันจะชนอะไรนี่เวลาปฏิบัติตัวเข้ามาตามหลักที่แสดงให้พระลูกพระหลานฟังและคู่นี้ศีลก็เป็นที่แน่ใจมาแล้วสมาธิก็ปรากฏขึ้นเป็นที่แน่ใจแน่ใจจนกระทั่งก้าวเข้าสู่ปัญญาขึ้นสู่ปัญญาจนกระทั่งอาจฐานฌานไทยเป็นปัญญาแก่วกล้าสามารถเป็นสติปัญญาอัตโนมัติก้าวเข้าสู่มหาสติมหางามหาปัญญาฟาดอวิชชาซึ่งเป็นตัวภพตัวชาติตามรอยมันไปถึงตัวมันแล้ววันนั้นนั่นรอยของอวิชชาอยู่ที่จิตฝังอยู่ที่ท่ามกลางของจิตพอตามเข้าไปถึงนั้นแล้วก็ถอนพรวดขึ้นมาจากที่นั้นแล้วเนี่ยสว่างจ้าขึ้นมานั่นและเรียกว่าลืมตาเมื่อมันจ้าขึ้นมาแล้วสงสัยอะไรธรรมที่รู้ที่เห็นเวลานี้พระพุทธเจ้าสอนไว้มาตั้งแต่กับไหนการใดพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเราก็สอนไว้อย่างนี้อย่างที่เราเห็นอยู่เวลานี้เห็นเวลานี้เราสงสัยไปไหนเมื่อเราไม่สงสัยในตัวเองทุกสัตว์ทุกส่วนเห็นประจักษ์ในตัวเองแล้วสอนคนอื่นจะตกสะท้านไปที่ไหนว่าจะผิดไปนี่เรากล้าพูดถึงขนาดนั้นจึงได้สอนพี่น้องทั้งหลายด้วยความองอาจกล้าหาญต่อหลักความจริงที่รู้ที่เห็นประจักษ์ใจเต็มหัวใจเราไม่สงสัยเวลาโง่เราก็บอกว่าโง่ดังที่เคยพูดให้เพื่อนฝูงฟังหรือประชาชนฟังก็มีมาหลายครั้งหลายหนเวลาประกอบความภาคเพียรกิเลสมันมีอำนาจมากๆนี่โถเราไม่ลืมนะเฮ้อไปเข้าไปอยู่ในภูเขาจะฟัดกับกิเลสให้เต็มเหนียวเพราะชาตินี้เราแน่ใจแล้วหลังจากได้รับโอวาทคำสั่งสอนจากหลวงปู่มั่นมาในเรื่องบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานเนี่ยมันเรียนมาแล้วถึงขั้นมหานะมันยังแบกความสงสัยไปหน้าด้านไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นได้นะพอท่านไปชี้แจงลงผางเท่านั้นแหละเรื่องนรกสวรรค์นี่มรรคผลนิพพานหายสงสัยทันทีเลยนั่นเราฟัดกันใหญ่เลยนี่ก่อนที่ฟัดกันใหญ่นี่เรียกว่าเรามันมวยเลี้ยงควายเราโดดขึ้นเวทีแชมเปี้ยนเลยถูกแชมเปี้ยนเขาฟัดเอาแชมเปี้ยนคือกิเลสตัวเก่งๆตัวหนาแน่นมั่นคงฟัดเอานี่หงายลงไปหงายลงไปถ้าพูดตามธรรมดามันก็ไม่ถึงใจระหว่างเราไม่เป็นท่ากับกิเลสที่มันเกรียงไกรมากนั้นถ้าพูดลงว่าฟัดกับกิเลสนี่กิเลสฟัดเอานี่หงายหมาไปว่าโอ๊ยถึงใจเหลือเกินนะเพราะเราไม่เป็นท่ากิเลสเป็นขั้นแชมเปี้ยนเราเป็นขั้นมวยวัดนี่นะพอขึ้นไปนี่กิเลสฟัดนี่หงายหมาลงไปเครียดแค้นให้กิเลสเอาฟังให้ดีนะพี่น้องทั้งหลายนี่ละเรื่องของกิเลสเวลามันหนาขนาดนั้นนะในหัวใจของเราเองเรามาพูดอย่างอาจฐานเพราะเราเป็นเองเราไม่สะทกสะท้าน จะตั้งใจว่าจะฟาดกับกิเลสให้เต็มเหนียวทีเดียวละคราวนี้จะเอาละได้ฟังอัดฟังธรรมจากหลวงปู่มั่นก็มาเรียบร้อยแล้วเราจะถึงมรรคผลนิพพานในชาตินี้เราจะไม่ขอเกิดอีกแล้วต้องให้เป็นพระอรหันต์เท่านั้น

0: แล้วก็ก้าวเข้าสู่ภูเขาขั้นขึ้นไปแล้วก็มวยเลี้ยงควายไปฟัดกับแชมเปี้ยนกิเลสมันซัดเอาหมัดเดียวทั้งน้องหงายหมาลงเลยโอ้ยน้ำตาร่วงนะโหเครียดแค้นในกิเลสถึงน้ำตาร่วงทีเดียวต้องขออภัยถึงขั้นกูขั้นบึงเถียวนะมันเป็นอยู่ในใจไม่ใช่แล้วพูดออกมาจากคำพูดเป็นคำพูดนะคือไม่เป็นท่าสู้มันไม่ได้ตั้งสติพับล้มผอยล้มผอยเรื่องปัญญาอย่ามาพูดเลยไม่มีความหมายเพียงตั้งสติเท่านั้นตั้งพับเพื่อล้มเพื่อล้มไม่ได้อยู่ได้เลยนะสติจนกระทั่งมีความสงสัยในตัวเองงงในตัวเองมันความเพียรยังไงนี่นะตั้งสติทำไมพอตั้งพับล้มผอยแล้วมันตั้งเพื่อล้มไม่ได้ตั้งเพื่ออยู่นี่คือกิเลสมันกระแสของมันรุนแรงขนาดนั้นตั้งพับล้มเลยไม่มีอยู่ไม่มีอยู่เครียดแค้นในกิเลสอย่างถึงใจน้ำตาร่วงมึงเอากูถึงขนาดนี้เที่ยวหนาวะว่างั้นนะมึงเอากูขนาดนี้เที่ยวหนานะเอาแล้วยังไงมึงต้องพังวันหนึ่งให้กูถอยกูไม่ถอยละเครียดแค้นในอย่างถึงใจทีเดียวกลับมาอีกมาหาครูบาอาจารย์อีกมาอบรมกับท่านแล้วกลับไปอีกฟาดจนกำมันหงายหมามาอีกเอาอีกกลับไปอีกไปอบรมแล้วกลับไปอีกพอครั้งหลายครั้งไปก็เป็นลักษณะหงายแมวไปบ้างที่นี่นะที่แรกหงายหมาเล็บก็ไม่เป็นท่าจึงเรียกว่าหงายหมาพอเป็นหงายแมวลบเล็บมันยังมีนะแมวมันยังตะปบได้ถึงจะล้มหงายก็ตามแต่เล็บมันยังมีมันก็ตบกิเลสได้เหมือนกันจากนั้นมาก็เอาละที่นี่จากหงายแมวแล้วก็พอตั้งตัวได้ตั้งตัวได้มีลักษณะแพ้มีลักษณะชนะกันบ้างเล็กน้อยซัดเข้าไปไม่ถอยนี่แหละความเครียดแค้นเนี่ยความเครียดแค้นอยากเข้าใจว่าจะเป็นกิเลสโดยถ่ายเดียวนะ คือความเครียดแค้นให้บุคคลผู้ใดก็ตามหรือสัตว์ตัวใดก็ตามนั้นเป็นความเป็นกิเลสแต่ความเครียดแค้นให้กิเลสซึ่งเป็นภัยต่อหัวใจเจ้าของเครียดแค้นให้กิเลสนี้เป็นมากเป็นทางเดินของธรรมเราเครียดแค้นในกิเลสหนักขนาดไหนความเพียรของเรายิ่งหนักสมความเครียดแค้นฟัดกับกิเลสเอาจนกระทั่งเอามีแพ้มีชนะกันละเอาละที่นี่ได้ที่แล้วฟัดกันเลยต้องขออภัยพอถึงขั้นพอได้หลักแล้วนั่งภาวนาเอาจนกระทั่งก้นแตกเลยเนี่ยเห็นไหมก้นแตกนั่งตลอดลุงนั่งตั้งแต่ยังไม่ค่ำบางวันฟาดจนกระทั่งสว่างไม่เปลี่ยนท่าไหนเลยนั่งขัดสมาธิไม่มีขั้นการยกเว้นว่า ปวดหนักปวดเบาไม่มีปวดเบาก็เอาถ่ายออกเลยปวดหนักออกเลยบอกขนาดนั้นนะคือพูดคือมันเป็นในหัวใจอย่างเด็ดขาดกันเลยเที่ยวอ้าวปวดหนักก็ออกเลยตั้งแต่เล็กแต่น้อยมันขี้ใส่ตักแม่มากี่ครั้งกี่หนแล้วแม่ยังไปซักได้เรานั่งภาวนาเนี่ยขี้ทะลักออกใส่กีวรเราไว้ซักไม่ได้แล้วเอาไปฆ่าทิ้งเสียหนักศาสนาเพราะนั้นจึงไม่มีข้อแม้เอาเลยจนกระทั่งถึงสว่างสว่างเมื่อหลายคืนต่อหลายคืนไปทีแรกมันก็ออกร้อนก้นต่อมามันก็พองจากพองมันก็แตกจากแตกมันก็เลอะนี่คือนั่งไม่ถอยไม่ถอยนี่คือความเครียดแค้นให้กิเลสนะจริงๆว่าเป็นมากมีกำลังบิงมุมานะเอาอย่างสุดจีดสุดแดนฟาดนี่จนกระทั่งกิเลสอยู่ในเงื้อมมือเอาละทีนี้ได้ทีแล้วฟาดกันใหญ่เลยนั่นแหละที่วันนั่งหามรุ่งหามค่ำจนกระทั่งก้นแตกเพราะอำนาจแห่งความเครียดแค้นให้กิเลสจึงเรียกว่าความเครียดแค้นนี่เป็นมากเป็นทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ไม่เหมือนความเครียดแค้นให้สัตว์ให้บุคคลตัวใดนั่นเป็นกิเลสล้วนความเครียดแค้นให้กิเลสภายในใจของเรานี่แก้กิเลสอันนี้เป็นมากเป็นมากเราจึงได้มาเป็นคติตัวอย่างได้สอนพี่น้องทั้งหลายมาอย่างนี้เราเป็นมาอย่างนั้นเราอาจฐานฌานใจในการแนะนำสั่งสอนเราไม่มีสตกสถานในสามแดนโลกธาตุนี้เราไม่เคยสงสัยอะไรมันจ้าไปหมดหัวใจนี่ใจนี่ได้ถึงเป็นธรรมธาตุแล้วคำว่าธรรมธาตุคือใจที่บริสุทธิ์เต็มส่วนแล้วเป็นธรรมธาตุใจพระพุทธเจ้าใจพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นธรรมธาตุใจอันนี้มันก็เป็นธรรมธาตุอย่างเดียวกันไม่ได้วัดรอยกันนะมันเป็นเหมือนกันแล้วจะให้พูดว่าอย่างไรก็ต้องบอกตามเรื่องของมันว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมธาตุมันสว่างจ้าครอบโลกธาตุเลยเดียวตั้งแต่บัดนั้นมา จนกระทั่งบัดนี้เป็นเวลาร่วม50ปีแล้วนะจิตดวงที่สว่างจ้าเป็นธรรมธาตุอาถานฌานไถไม่มีสะทกสะท้านในแสมอันเด3แดนโลกธาตุนี้ว่าจะขยักขยั่งกับสิ่งใดไม่มีเลยนั่นเห็นหมายอำนาจของธรรมเมื่อถึงขั้นเต็มที่แล้วเป็นธรรมธาตุครอบโลกธาตุแล้วนั่นละธรรมประเภทนี้แหละที่นำมาสอนโลกเวลานี้เฉพาะอย่างยิ่งกำลังนำพี่น้องชาวไทยเรา ด้วยอัดด้วยธรรมคือวัตถุเราถือเป็นพื้นฐานเพื่อช่วยชาติไทยของเราในจุดที่บกพร่องเช่นทองคำเงินสดดอลลาร์นี่เป็นการช่วยตัวปลายเหตุเงินทองเข้าของดอลลาร์มีเท่าไหร่เราก็ไปซ่อมแซมจุดที่บ่งพร่องแห่งคลังหลวงของเราส่วนหลักใหญ่คือฟื้นฟูจิตใจของพี่น้องชาวไทยให้เข้าสู่อัตสู่ธรรมเพื่อเป็นกำลังอันยิ่งใหญ่ที่จะอุ้มชาติไทยของเราขึ้นโดยไม่ต้องสงสัยเพราะต่างคนต่างเชื่ออัตเชื่อธรรมดำเนินตนการทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยความประหยัดมัธยัสถ์มีขอบมีเขตมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์เป็นเครื่องดำเนินแล้วชาติไทยของเราจะมีความแน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นการทำมาหาเลี้ยงชีพของเราก็มีขอบเขตไม่สุรุ่ยสุร่ายฟุ้งเฟ้อเหิมเกินเนื้อเกินตัวดังที่เคยปฏิบัติมาเป็นมานี่เมื่อได้อัดได้ทำเข้าสู่ใจแล้วใจจะมีกำลังลื้อฟื้นตนเองปรับเนื้อปรับตัวทุกคนการอยู่การกินการใช้การสอยขอให้ต่างคนต่างประหยัดมัธยัสถ์อย่าลืมเนื้อลืมตัวทุกสิ่งทุกอย่างตลอดการค้าการขายเกี่ยวกับเมืองนอกเมืองนา ก็ให้พากันระมัดระวังอย่าทำเหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนเมืองไทยเหล่านี้เป็นเมืองโลเลเพราะมันเป็นเมืองสมบูรณ์มาตั้งแต่ปู่ย่าตายายของเราไม่เคยอดอยากเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำ นี่มันเมื่อไม่อดอยากแล้วก็ใช้ตามอัธยาศัยอัธยาศัยเมื่อใช้ไปนานๆมันก็กลายเป็นนิสัยขึ้นมาเลยเป็นนิสัยคนสุรุ่ยสุร่ายลืมเนื้อลืมตัวการจับจ่ายใช้สอยไม่คิดไม่อ่านว่าจะสิ้นเปลืองหมดไปมากน้อยเพียงไรเลยก้าวเข้าสู่ความยากความจนเข้าไปโดยลำดับนี่เห็นไหมเมืองไทยของเราจะล่มจะจมเพราะความฟุ่มเฟือยของเมืองไทยเราที่เคยต่อนิสัยของตนมาแล้วทีนี้ให้ปรับปรุงตัวเองอย่าให้เป็นนิสัยอย่างนั้นเหตุการณ์มันบังคับแล้วเวลานี้เราเกี่ยวกับเมืองนอกเมืองนาคนมีจำนวนมากเหตุการณ์ที่มากระทบกระเทือนกันมีทั้งทางได้ทางเสียถ้าเราปรับตัวไม่ดีเรามีทางเสียถ้าเราปรับตัวดีแล้วก็มีพอฟัดพอเหวี่ยงกันไปเช่นการซื้อการขายเกี่ยวข้องกับเมืองนอกเมืองนาเขาขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ที่นี่พิจารณาเป็นกรณีพิเศษนะแล้วการเที่ยวเมืองนอกก็เหมือนกันหากไม่จำเป็นก็อย่าพากันไปเที่ยวเตะๆแร่ร่อนสิ้นเงินสิ้นทองไปเงินไปเท่าไรเท่าไรหันกลับมาก็มีแต่กระเป๋าแฟบกระเป๋าแฟบคนนั้นก็ไปคนนี้ก็ไปใครไปก็ขนเงินเมืองไทยเราไปขนเงินของใครเท่ากับขนปัดขนตับขนปอดของเมืองไทยเราไปทุ่มลงเมืองนอกให้เขาเผาแหลกหมดกลับมาตั้งแต่พุงแฟบแฟบแฟบแฟบกระเป๋าแฟบๆแล้วต่างคนก็ต่างเป็นนี่จมได้ไม่สงสัยขอให้ปรับเนื้อปรับตัวไม่จำเป็นขอบิณฑบาตพี่น้องชาวไทยเราอย่าได้ไปเที่ยวเมืองนอกเมืองนาเตะๆเล่ยล่อนด้วยความสนุกสนานหาหลักหาเกณฑ์มาได้เป็นความฟุ่มเฟือยเป็นคนหลักลอยให้ปรับเนื้อปรับตัวการซื้อการขายก็เหมือนกันทุกอย่างนะอันไหนไม่สมควรซื้อของเมืองนอกอย่าซื้อของเมืองไทยเรามีเต็มบ้านเต็มเมืองซึ่งใช้ได้เหมือนกันให้พยายามซื้อของในเมืองไทยเราเพราะคนไทยเราด้วยกันสมบัติเป็นของเมืองไทยเราไปซื้อไปขายจับจ่ายกันที่ไหนก็เป็นเลือดเนื้ออันเดียวกันของคนไทยเดียวกันอุดหนุนกันต่างคนต่างอุดหนุนกันต่างคนก็มีเนื้อมีหนังขึ้นมาผู้ที่ขายเช่นโรงงานต่างๆเขาทำไว้เพื่อขายเราไปซื้อของคนไทยด้วยกันเมื่อต่างคนต่างซื้อต่างหากันในคนไทยด้วยกันแล้วผู้ที่ได้รับการอุดหนุนมันก็มีกำลังใจคนเราแล้วการผลิตอะไรขึ้นมาก็ชำนิชำนาญเพราะมีผู้ไปอุดหนุนและมีกำลังใจผลิตขึ้นมาของแต่ก่อนไม่ค่อยดีก็ดีขึ้นอีกขึ้นดีไม่ดีเมืองนอกสู้ไม่ได้ถ้าเมืองไทยเรามีแก่ใจที่จะอุดหนุนกันขอให้พี่น้องหลายคิดข้อนี้ให้มากนะ แล้วมีอะไรอุดหนุนกันไม่จำเป็นไม่ ถ้าของเขาไม่เราไม่มีมีแต่ของเมืองนอกจำเป็นไหมว่าของเขาของเรานะเมื่อเขาไม่มีเขาก็มาซื้อเมืองไทยเราเมืองไทยเราไม่มีก็ไปซื้อของเขาแต่ที่มีอยู่หากเป็นความมุ่งเฟ้อเหิมด้วยความลืมเนื้อลืมตัวอย่างนี้อย่าทำในเมืองไทยของเราให้ฝังนิสัยใหม่นิสัยคนไทยของเราลักทักจะเลื่อนลอยตามที่เคยเป็นมาแต่ก่อนซึ่งเป็นเมืองฟุ่มเฟือยมาแล้วเมืองสมบูรณ์ผุนผลทำให้คนลืมเนื้อลืมตัวเลยกลายเป็นคนไทยลืมเนื้อลืมตัวทั้งประเทศทีนี้ให้ปรับเนื้อปรับตัวเข้ามาต่างคนต่างรักต่างสงวนชาติไทยของเราการซื้อการขายทุกอย่างให้คำนึงถึงชาติไทยของเราเสมอไม่ควรซื้ออย่าซื้อของเขาซื้อของเมืองไทยของเรามาใช้เอาจะไม่ดีบ้างไม่เป็นไรก็ของเมืองไทยเราเงินไม่รั่วไหลไปไหนเงินรั่วไหลเป็นของดีที่ไหนว่าดีดีว่าเฉยแต่เงินมันหมดไปเท่าไหร่แหละมันเสียตรงนั้นเอาของที่ว่าเงินไม่ออกเงินอยู่เมืองไทยถึงไม่ดีบ้างก็ไม่เป็นไรต่อไปจะดีไม่ว่าเชื่อว่าผ้าว่าวัตถุต่างๆถ้าต่างคนต่างอุดหนุนกันแล้วผู้ที่ได้รับการอุดหนุนก็มีแก่ใจมีแก่ใจแล้วก็ผลิตขึ้นมาด้วยความพอใจต่อไปก็ชำนาญเองเนี่ยเราก็ช่วยตัวเองได้ช่วยตัวเองได้นี่เป็นหลักใหญ่ที่จะฟื้นชาติไทยของเรานะอันนี้เป็นหลักใหญ่ยิ่งกว่าเงินทองของที่เรานำไปช่วยนี่เป็นโตเป็นปลายเหตุส่วนหลักที่เป็นต้นเหตุจริงๆนี่แหละคือการฟื้นฟูชาติไทยของเราด้วยทางด้านจิตใจให้มีหลักมีเกณฑ์มีขอบมีเขตมีฝั่งมีฝาอย่าเลื่อนลอยให้มีหลักต่างคนต่างสร้างเนื้อสร้างหนังตัวขึ้นมาเมืองไทยของเราจะเจริญรุ่งเรืองแล้วเรื่องศีลเรื่องธรรมทุกอย่างก็จะมีในใจของเรามีขอบมีเขตแล้วสบายเท่านั้นล่ะวันนี้การแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรจะเวลารู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ายังขออภัยจากบรรดาพี่น้องทั้งหลายด้วยเวลานี้เท่าแก่มากแล้ว การแสดงธรรมก็เปิดเผยพี่น้องทั้งหลายได้ฟังอย่างถึงใจว่าเราแสดงธรรมนี้เราแสดงด้วยความอาถรรพ์ฌานฉายเปิดเผยออกมาจากหัวใจของเราเองซึ่งแต่ก่อนเราก็ไม่เคยเป็นแต่ก่อนเราไม่เคยรู้แต่เวลาปฏิบัติเข้ามามันรู้กันมาอย่างนี้ใช่ว่าไงรู้ก็ต้องบอกว่ารู้แล้วรู้นี่ก็เป็นรู้ธรรมด้วยสอนธรรมผิดไปที่ไหนการสอนธรรมสอนด้วยความเมตตาสงสารแล้วไม่ได้สอนด้วยความโอ้อวดความโอ้อวดเป็นเรื่องของกิเลสเราไม่นำมาสอนเราปฏิบัติก็ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อกิเลสเราปฏิบัติเพื่อธรรมเมื่อรู้ไม่เห็นมาอย่างไรแล้วเราก็ต้องสอนบรรดาพี่น้องทั้งหลายชาวพุทธทั้งเราให้เป็นกติเครื่องเตือนใจมีกำลังใจที่จะปฏิบัติได้ว่าศาสนาพุทธของเรานี้คือตลาดแห่งมรรคผลนิพพาน ไม่ได้คลืบไม่ได้ล้าสมัยขอให้ปฏิบัติเถิดสินค้าแห่งพระพุทธศาสนาคือมรรคผลนิพพานนั่นแหละสินค้าคือบุญคือกุศลเป็นสินค้าอันใหญ่หลวงที่เราทั้งหลายกำลังขวนขวายสร้างอยู่อันนี้เอาพากันสร้างเถิดนามรรคผลนิพพานอยู่ในเงื้อมือของเราซึ่งเป็นชาวพุทธโดยไม่ต้องสงสัยละการแสดงธรรมก็เห็นมาสมควรกี่เวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญโอ้เหนื่อยแล้ว
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัด

บทกลอนที่สุดแห่งชีวิตสายที่หนึ่งพึงรู้ไว้ตายเป็นเปรตชอบกินเศษกินเลยเคยโลภมากไม่เคยให้ได้แต่ขอเพราะความอยากดีแต่ปากพูดพร่อยคอยแต่เอาสายที่สองอสุรกายใจกลักกลักชอบประทะคารมทับถมเขาชอบนินทาว่าร้ายใจมัวเมาเห็นใครเขาทำดีไม่มีชมสายที่สามเป็นสัตว์เร่เดรัจฉานท้องขนานผืนโลกต้องโศกสม

0: กลางทรายใจโสมมชอบทับถมเข็นฆ่าเอามากินสายที่สี่นี้ไปในนรกสกปรกสิ้นดีไม่มีศีลอบายมุขคลุกเข็นเป็นอาจินไม่ถวิลฝักใฝ่ในความดีสายที่ห้าเป็นมนุษย์สุดประเสริฐทั้งรวยเลิศศักดาสง่าสีเพราะทานศีลภาวนาวาจาดีกตเวทีกตัญญูรู้คุณคนสายที่หกสวงสวรรค์วิมานแก้วจิตพองแผ้วแคล้วภัยไม่สับสนมีหิริโอตตัปปะละอายตนเมื่อเป็นคนนุ่งห่มมิตรปิดกายดีสายที่เจ็ดเมตตากรุณาพร้อมมุทิตาน้อมมอบใจไม่ได้หนีอุเบกขาวางเฉยได้ในราคีทรงวิถีวิญญาณให้ไปเป็นพรหมอีกทางหนึ่งจิตช้ำสัมภเวสีวิญญาณหนีร่อนไปใจขื่นขมห่วงลูกหลานบ้านเรือนคอยเยือนชมไม่อาจข่มจิตให้ไปเกิดเลยนิพพานังปรมังสุขังแท้ไม่เกิดแก่เจ็บตายวางใจเฉยอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าละเลยจิตสบายสบายหนอขอนิพพาน
1: ที่สุดแห่งชีวิตโดยหลวงพ่อพยัญศีลธโร

ัจธรรมเมื่อเกิดมาใช่จะมาแต่ตัวเปล่ากรรมของเจ้าตามมาด้วยช่วยส่งผลทั้งทุกสุขชั่วดีมีระคนทุกตัวตนมีกรรมชักนำไปเมื่อเกิดมามีกรรมมาตามเจ้าเจ้าจะเอากรรมนั้นไปไว้ไหนเหมือนกับเงาที่เฝ้าตามเจ้าไปนำผลให้เกิดทุกสุขทุกเวลาจงทำดีไว้เถิดจะเกิดสุขสิ้นจากทุกข์สบโชคชัยที่ใฝ่หาได้รับผลกุศลกรรมล้ำนำพาทั้งชาตินี้ชาติหน้าผาสุกเอ่ยนายแพทย์อาจินบุญยเกตผู้ประพันธ์

0: ่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: ขอนอบน้อมแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เองโดยชอบพระองค์นั้นขอน้อมคารวะสรีระพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญเจ้าวาดวัดสังฆทานอดีตเจ้าวาดวัดสังฆทานขอโอกาสพระเดชพระคุณหลวงพ่อไพลินเจ้าวาดองค์ปัจจุบันโอกาสครูบาอาจารย์พระเถระนุเถระทุกรูปทุกองค์ก็เจริญพรศรัทธาสาธุชนญาติโยมผู้ใคร่ผู้สนใจเกี่ยวกับเรื่องบุญกุศลวันนี้เรามีโอกาสได้มาพบกันเป็นวันพระก็ขอให้ญาติโยมได้ตั้งจิตตั้งใจเปิดประตูใจอ้าไว้สำหรับรองรับธรรมเพื่อที่จะเกิดประโยชน์โสติผลทั้งแก่ตนและผู้อื่นสืบต่อไปวันนี้เป็นวันพระเป็นวันพระ8ค่ำสำหรับวันพระนี้ญาติโยมพุทธบริษัทหลายคนทราบกันดีว่าเป็นวันพิเศษหรือเป็นวันสำคัญสำหรับพี่น้องชาวพุทธมากมายทีเดียวเรียกว่าเป็นวันสำคัญประจำสัปดาห์ทำไมเราจึงบอกว่าวันพระเป็นวันสำคัญสำหรับชาวพุทธเพราะวันพระนั้นจะมีอะไรพิเศษพิเศษมากกว่าวันอื่นๆถ้าพี่น้องญาติโยมอายุมากๆคนเฒ่าคนแก่ก็จะทราบดีสิ่งหนึ่งที่เราควรสังเกตก็คือวันพระถ้าเป็นโบราณเนี่ยถ้าเป็นโบราณถ้าเป็นวันพระใหญ่ๆ15ค่ำ14ค่ำเดือนดับเดือนเพ็ญมักจะมีวิญญาณไปหลอกคนนู้นไปหลอกคนนี้ที่ตรงนั้นตรงนี้คนโบราณทราบดีถามว่าทำไมผีเหล่านั้นจึงหลอกเฉพาะวันพระถ้ากล่าวตามพระไตรปิฎกก็ว่าวันพระเป็นวันที่มีเทวดาท่องเที่ยวก็เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์นะโดยเฉพาะวันพระใหญ่ถ้าเป็นวันพระ15ค่ําเนี่ยว่ากันว่าพระอินทร์จะมาตรวจดูสัตวโลกกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นคนโบราณจึงถือว่าวันพระเป็นวันสําคัญเป็นวันดีเป็นวันที่ควรจะต้องเข้าวัดฟังธรรมคนโบราณอีสานสมัยหลวงพ่อหลวงอาตมาเป็นเด็กๆถ้าเป็นวันพระนี่เขาจะหยุดการใช้สัตว์เลี้ยงไปทำไถนาใส่เกวียนหมายความว่าหยุดการทรมานสัตว์หยุดการฆ่าสัตว์วันหนึ่งปัจจุบันนี้เราก็ให้เห็นกันอยู่ว่าวันพระโรงฆ่าสัตว์เขาจะไม่ฆ่าสัตว์เห็นไหมแสดงว่าวันพระมันมีอะไรศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวของมันเองพี่น้องญาติโยมสังเกตไหมว่าถ้าคนที่เป็นโรคประสาทเป็นโรคจิตพูดง่ายๆนะถ้าวันธรรมดาธรรมดาจะดูไม่ออกว่าเขาเป็นอะไรแต่พอวันพระปุ๊บนี่อาการจะออกชัดเลยแสดงว่าวันพระมันมีอะไรพิเศษในตัวของมันมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ตัวของมันเพราะคนโบราณเขายังบอกว่าการทำบุญเนี่ยถ้าหากว่าเราได้ทำในวันพระมันจะเป็นบุญสองเท่าถ ทำไมจึงได้บุญสองเท่าถ้าเป็นวันพระคือส่วนหนึ่งเป็นบุญของเราเองส่วนที่สองเป็นบุญที่เทวดาอวยพรให้ว่ากันอย่างนี้นะในขณะเดียวกันถ้าเราทำบาปวันพระมันก็จะได้บาปสองชั้นชั้นที่หนึ่งก็คือบาปของเราชั้นที่สองก็คือเทวดาเขาจะสาปเขาจะแช่งว่ากันอย่างนี้นะเพราะวันนี้เป็นวันพระอยากจะพูดอะไรหลายอย่างให้แก่ญาติโยมได้รับฟังกันวันพระถ้าเป็นชาวพุทธเราจะเรียกอยู่สี่คำหนึ่งเราเรียกว่าวันพระสองถ้าแผ่พี่น้องชาวภาคเหนือภาคอีสานจะเรียกวันนี้ว่าวันศีลถ้าเป็นทางราชการจะเรียกวันนี้ว่าวันธรรมสวนะแต่ถ้าพี่น้องชาวพุทธที่เข้าวัดจำศีลฟังธรรมเรียกวันนี้ว่าวันอุโบสถวันเดียวนี่นะมันเรียกได้สี่คำและแต่ละคำก็ไม่เหมือนกันแต่ก็คล้ายคลึงกันวันพระซึ่งแปลว่าเป็นวันที่เราจะต้องเป็นพระก็หมายความว่าใน6วันที่ผ่านมาเราอาจจะเผลอเป็นคนไปเป็นบางคนบางท่านนะเฉพาะบางท่านบางคนเราเป็นคนไป6วันวันที่7เราเป็นพระสวรรค์หนึ่งเหมือนกับว่าผ้าที่เรานุ่งไป6วันยังไม่ได้ซักวันที่7เอามาซักสักทีนึงให้มันขาวสะอาดน่าใช้น่าถืออะไรประมาณนั้นวันพระจึงเป็นวันที่เราจะต้องเป็นพระพระแปลว่าผู้ประเสริฐเป็นผู้ประเสริฐมีกายวาจาใจที่ประเสริฐทีนี้คำว่าวันศีลของพี่น้องญาติโยมชาวอีสานชาวภาคเหนือเขาแปลว่าวันเป็นวันที่เราจะต้องมีความเป็นปกติหมายความว่า6วันที่ผ่านมานั้นเราอาจจะใช้ชีวิตอย่างไม่ปกติคำว่าปกติหมายถึงความปกติของความเป็นมนุษย์ความปกติของความเป็นมนุษย์นั้นก็จะต้องมีศีลอย่างน้อยศีล 5ขึ้นไปนั่นคือความเป็นปกติ6วันที่ผ่านมาอาจจะเผลอไปพูดหยาบๆพูดโกหกอาจจะเผลอไปตบยุงฆ่าแมลงบ้างอะไรบ้างทำผิดศีลผิดธรรมนั่นถือว่าไม่ปกติแต่พอวันที่7ถึงวันพระเป็นวันที่เราจะต้องใช้ชีวิตแบบปกติคือมีศีลมีธรรมนั่นเองทีนี้คำว่าวันธรรมสวนะซึ่งเป็นวันของทางราชการเขาเขียนลงในปฏิทินก็แปลว่าเป็นวันที่เราจะต้องฟังธรรมหมายความว่า6วันที่ผ่านมานั้นเราอาจจะฟังเสียงอื่นๆมามากเสียงด่าเสียงครมเสียงต่อต้านเสียงขัดแย้งระหว่างคน2คนทะเลาะกัน2กลุ่มทะเลาะกันฟังมามากแล้วเสียงอื่นแต่วันที่7คือวันพระนี่เปลี่ยนเสียงใหม่มาเป็นเสียงธรรมะดีไหมประมาณนั้นนะเป็นวันที่เราจะต้องฟังเสียงธรรมะเป็นวันธรรมสวนะส่วนคำที่4นี่ใช้คำว่าอุโปสถะเป็นวันอุโบสถสำหรับพี่น้องชาวพุทธที่ไปยำศีลอุโบสถกันแปลว่าเข้าไปรักษาเข้าไปไหนเข้าไปวัด อุโบสถะแปลว่าเข้าไปรักษาเข้าไปรักษาตารักษาหูรักษาจมูกรักษาลิ้นรักษากายรักษาใจของเราโดยเอาศีลรักษาตารักษาหูรักษาจมูกรักษาลิ้นรักษากายโดยเอาสมาธิรักษาใจอันนี้เรียกว่าอุโปสถะมาจากคำว่าอุปะบวกกับโอสถะอุปะนี่แปลว่าเข้าไปโอสถะแปลว่ารักษาเหมือนยารักษาโรคโอสถโอสถ นี่คือคำสี่คำที่เป็นวันพระท่านวันนี้ญาติโยมท่านสาธุชนก็ได้มาจำศีลเป็นวันพระนอกจากจะเป็นวันพระแล้ว โดยปกติวันนี้เรายังได้มาบำเพ็ญกุศลเพื่อเป็นการบูชาครูบาอาจารย์คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญหลายครั้งที่อาตมาเห็นโยมพูดให้ฟังว่าดูทีวีดูรายการทีวีวัดสังฆทานธรรมก็ได้ฟังครูบาอาจารย์รูปนั้นครูบาอาจารย์องค์นี้หลายครั้งก็อาตมารู้สึกว่าโอ้ยญาติโยมชาววัดสังฆทานทำไมมีบุญมีวาสนามากมายกายกองอะไรขนาดนั้นหลวงพ่อสนองนี่ท่านเป็นผู้มีสายตาแหลมคมคุณโยมแหลมคมยังไงหลายครั้งที่งานวันเกิดหลวงพ่อสนองโยมที่นี่จะทราบดีหลายครั้งที่เราได้กราบนมัสการพระเถรานุเถระสายป่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์ไหนองค์ไหนที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบหลวงพ่อสนองเสาะแสวงไปกราบขอเมตตาธรรมจากท่านไม่โปรดญาติโยมที่นี่ทุกครั้งโยมก็ได้กราบนมัสการพระเถรานุเถระพระครูบาอาจารย์หนึ่งในครูบาอาจารย์ที่เราได้กราบทุกวันทุกวันเชื่อไหมโยมว่าอาตมาใช้คำว่าอาจจะหลวงพ่อรูปนั้นหลวงปู่รูปนั้นอาจจะเป็นพระอริยเจ้าก็ได้ที่เราได้กราบเราได้เห็นบุคลิกลักษณะของท่านได้ยินคำพูดของท่านได้กราบไหว้ท่านเชื่อไหมคุณโยมทุกครั้งที่เราได้กราบพระสุปฏิปันโนเนี่ยภาพที่เรากราบเนี่ยได้บันทึกไว้ในบนสวรรค์ได้บันทึกไว้แล้วบนสวรรค์แค่ได้กราบท่านนะโยมนะจึงถือว่าญาติโยมวัดสังฆทานเป็นผู้โชคดีมากที่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีสายตาแหลมคมแล้วก็โปรดเมตตาแก่ญาติโยมด้วยเมตตาอยากจะให้ญาติโยมได้กราบครูบาอาจารย์อยากจะให้ญาติโยมได้ไหว้ได้กราบได้ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองก็กราบนิมนต์มาหลายครั้งที่อาตมามางานวันเกิดก็ได้กราบได้ไหว้ได้ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์เหล่านั้นก็รู้สึกเกิดความปลื้มปิติยินดีโอ้ยเราไม่เคยเห็นท่านแต่เราได้มากราบท่านที่นี่เพราะหลวงพ่อสนองท่านนิมนต์มาเช่นในการนี้ก็เหมือนกันในครั้งนี้ก็เหมือนกันสาเหตุที่เรายังไม่ได้ประชุมเพลิงหรือขอพระราชทานเพลิงหลวงพ่อสนองนั้นก็เป็นเกียรตินารมณ์ของคณะสงฆ์วัดสังฆทานหรือสาขาวัดสังฆทานต้องการที่จะให้หลวงพ่อเป็นที่พึ่งแก่ศิษยานุศิษย์แก่ญาติโยมอาตมารู้สึกเหมือนกับญาติโยมรู้สึกในทุกครั้งที่มากราบรู้สึกว่าอบอุ่นรู้สึกว่าหลวงพ่อยังอยู่กับเราเห็นไหมโยมมันเกิดความอบอุ่นเกิดมีกำลังใจในการที่จะปฏิบัติธรรมแต่ถ้าหลวงพ่อสลายไปแล้วสรีระหลวงพ่อสลายไปแล้วเราจะรู้สึกว่าว้าเหวทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าเรายึดติดในสรีระแต่อย่างใดแต่ความผูกพันของเราโยมความผูกพันของเราที่มีต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อมันมากยากที่จะลบได้ใช่ไหมเพราะนั้นอาตมาคิดว่าการตัดสินใจของคณะสงฆ์วัดสังฆทานเป็นการตัดสินใจที่ถูกแล้วถูกจริงๆด้วยนะที่ได้เอาสรีระร่างหลวงพ่อไว้กราบไหว้บูชาเพื่อญาติโยมได้มานมัสการอีกอย่างหนึ่งโยมก็มีโอกาสได้ฟังธรรมเห็นไหมจากวันที่หลวงพ่อมรณภาพไป1ปีเศษๆเราได้ฟังธรรมทุกวันได้ฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์แสดงธรรมทุกวันและครูบาอาจารย์ที่มาแสดงธรรมก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีปฏิบัติชอบเท่านั้นอาตมายังบอกโยมไปโชคดีไงเป็นวัดสังฆทานโชคดีมากเป็นผู้มีบุญ ได้กราบได้ใกล้ชิดบัณฑิตได้คบค้าสมาคมกับบัณฑิตและวันนี้สิ่งที่อาตมาอยากจะเสนออยากจะแนะนำเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้สำหรับญาติโยมก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราพูดในภาษาชาวบ้านเราก็จะบอกว่าเรากำลังบำเพ็ญกุศลศพใช่ไหมวันนี้ยังอยู่ในช่วงบำเพ็ญกุศลศพหรือในช่วงปฏิบัติธรรมบูชาพ่อแม่

ครูบาอาจารย์ก็ว่าได้ ทุกครั้งที่อาตมาเห็นญาติโยมไปในงานศพหลายครั้งก็นึกสลดสังเวชใจว่ามันไม่ได้สาระไม่ได้สาระมันไม่ได้ประโยชน์นะเพราะนั้นศพของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยเราน่าจะทำอะไรให้มันเป็นธรรมที่สุดให้ได้ธรรมที่สุดให้เกิดธรรมสังเวชที่สุดบางครั้งบางทีโยมบางท่านบางคนอาจจะมีดวงตาเห็นธรรมในงานนี้ก็ได้ในช่วงที่สรีระหลวงพ่อยังอยู่ได้ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์รูปนั้นจากครูบาอาจารย์รูปนี้อาจจะมีดวงตาเห็นธรรมก็ได้เนื่อง

ูปนั้นจากครูบาอาจารย์รูปนี้อาจจะมีดวงตาเห็นธรรมก็ได้เนื่องด้วยเหตุที่เราเอาศพเป็นเครื่องมือในการศึกษาธรรมมันตรงกับเจตนารมณ์ของพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าท่านต้องการให้ทุกคนไปดูศพไปเผาศพเพื่ออะไรเพราะอะไรพระพุทธองค์มีเจตนาอยู่อย่างเดียวคือต้องการให้เรานี่พิจารณาซากศพโดยเอาซากศพเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ในการศึกษาธรรมะในศพนั้นมีทุกอย่างมีทั้งปฏิกูลมีทั้งอนิจจังมีทั้งทุกขังมีทั้งอนัตตามีทั้งสภาพทุกอย่างในศพนั้นมีหมดเลยดูศพครั้งเดียวได้ถึงพระนิพพานเลยว่างั้นเถอะเห็นธรรมหมดเลยทุกอย่างอยู่ในนั้นถ้าดูเป็นนะแต่ถ้าดูไม่เป็นก็ไม่เข้าใจนะทุกครั้งที่มีงานศพเรามักจะได้ยินพระท่านสวดจนเราจำได้ใช่ไหมโยมท่านสวดว่ายังไงท่านสวดว่ากุศลาธรรมาอกุศลาธรรมามันน่าแปลกตรงคำที่สองคำแรกไม่แปลกนะกุศลาก็แปลว่ากุศลก็ถูกแล้วเป็นธรรมแต่คำว่าอกุศลาซึ่งมันแปลว่าบาปใช่ไหมแปลว่าบาปแล้วทำไมต้องลงท้ายคำว่าธรรมะด้วยนี่สิ่งที่น่าคิดนะเราไม่เคยนำมาคิดอกุศลาก็คือธรรมะหมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าบาปมันก็คือธรรมะบุญมันก็คือธรรมะทีนี้เรานึกไม่ออกเลยว่าเอ๊ะบาปมันเป็นธรรมะได้ยังไงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังต่อไปว่าบาปเป็นธรรมะได้ยังไงเพราะฉะนั้นการมาในงานศพจะศพใครก็ตามศพพระศพโยมศพผู้หญิงผู้ชายศพพระราชามหากษัตริย์ศพอะไรก็ตามเจตนาอยู่อย่างเดียวคือไปพิจารณาให้เกิดธรรมสังเวชถ้าเราไปงานศพแล้วมันไม่เกิดธรรมสังเวชเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเราไม่ได้ไปงานศพหลายคนที่เป็นชาวบ้านนอกที่นั่งอยู่ที่นี่นะจะเห็นภาพงานศพสมะเลเทมอเละตุ่มเป๊ะไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันไม่มองไม่ออกเลยว่าเอ๊ะตรงไหนมันบุญนะตรงไหนมันเป็นบุญงานศพแต่ใช้ชื่อว่ากุศลศพเป็นการบำเพ็ญกุศลศพแต่พฤติกรรมการกระทำนั้นมันไม่ได้มีส่วนใดว่าจะเป็นบุญนะถ้าเป็นบางจังหวัดบางภาคงานศพมีการเต้นมีการร้องรำทำเพลงกันใหญ่ก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยมันผิดเจตนารมณ์ที่พระพุทธเจ้าตัดเอาไว้พระพุทธเจ้าท่านต้องการให้งานศพเป็นงานให้เกิดธรรมสังเวชเข้าใจไหมโยมนะทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้ามีเจตนาอย่างนั้นแล้วพุทธบริษัทต้องมาคำนึงว่าเราจะทำอย่างไรงานศพนั้นๆจึงจะเกิดธรรมสังเวชมันก็ต้องมีนิมนต์ครูบาอาจารย์มาพูดมาแสดงให้ฟังหลายครั้งที่เห็นพยาบาลคุณแพทย์คุณหมอเป็นนั่งฟังพระกรรมฐานท่านเทศเรื่องอสุภกรรมฐานเทศเรื่องศพถามว่าทำไมแพทย์หมอเหล่านั้นจะต้องฟังเขาไม่เห็นเหรอแพทย์หมอเขาชำแหละศพอยู่ทุกวันเห็นคนตายอยู่ทุกวันทำไมจะต้องไปฟังพระเทศด้วยข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าคนทุกคนเหมือนมีตาแต่เผอิญไปยืนอยู่ในที่มืดมันก็เลยมองไม่เห็นแต่ถ้ามีใครมาจุดตะเกียงหรือแสงสว่างขึ้นเขาก็จะสามารถมองเห็นทันทีด้วยเหตุที่เขาไม่ได้ตาบอดฉันได้ก็ดีคนทุกคนมีสติปัญญาพร้อมที่จะรู้ทุกอย่างที่มีอยู่ในชีวิตหรือที่ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตแต่ไม่มีใครบอก

็เลยไม่รู้แพทย์หมออยู่ที่โรงพยาบาลก็เหมือนกันเขาเห็นศพทุกวันแต่ไม่มีใครบอกเขาว่าศพนี่มันคืออะไรทำไมจึงตายหมอก็ไม่ทราบเขาไม่ได้พิจารณานะเพราะเราจึงมาพูดกันให้เข้าใจคนที่เขารู้จักความตายเขาจะไม่กลัวตายยกตัวอย่างเช่นพระอริยบุคคลประเภทต้นๆประเภทแรกมีนางวิสาขาเป็นต้นนะท่านเหล่านี้ไม่กลัวตายแต่กลัวเกิดของพวกเรานี่กลัวตายแต่อยากเกิดเห็นไหมต่างกันไหมทำไมนางวิสาขาอนาถบิณฑิกเศรษฐีญาติโยมเหล่านั้นเขาจึงไม่กลัวตายเพราะเขารู้จักความตายเพียงพอจึงไม่กลัวตายเพราะนั้นทำยังไงเราจึงจะรู้จักความตายเพียงพอมันก็ต้องมาเรียนสิโยมเรียนรู้เรื่องตายให้มันเข้าใจ เรียนรู้เรื่องแก่ให้มันเข้าใจเรียนรู้เรื่องเก็บให้มันเข้าใจ แล้วเราจะได้ไม่กลัวแก่ไม่กลัวเก็บและก็ไม่กลัวตายถ้าเห็นความแก่เห็นความเก็บเห็นความตายภายในจิตใจของเราจริงๆแล้วนั่นล่ะเขาเรียกว่าคนคนนั้นเกิดธรรมสังเวชในการไปงานศพ เห็นจริงๆเห็นด้วยจิตใจจริงๆหลังจากฟังแล้วว่าโอ้คนเราเกิดมาแค่นี้เนาะหนุ่มก็ตายได้แก่ก็ตายดีแม่ชีก็ตายเป็นพระก็ตายเป็นเราก็จะพิจารณาว่าโอ้เราก็ไม่พ้นเมื่อไม่พ้นเนี่ยจะทำยังไงมันล่ะทำยังไงจึงจะไม่กลัวเชื่อไหมโยมพระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบคนแรกของโลกวิธีเอาชนะความกลัว วิธีเอาชนะความกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องเล่นลับอะไรที่พุทธบริษัทจะทำไม่ได้นะพระพุทธเจ้าเอาชนะความแก่ความเก็บความตายด้วยวิธีใดโยมเอาสั้นๆง่ายๆเลยนะด้วยวิธียอมเข้าใจไหมโยมด้วยวิธียอมคืออย่าฝืนอย่าปีนเกลียวอย่าฝ่าฝืนอย่าพยายามเอาชนะมันจบไม่ทุกข์นะแต่ของเราเนี่ยมันไม่ยอมสิโยมไม่ยอมแก่ไม่ยอมเก็บไม่ยอมตายจริงๆความแก่ความเก็บความตายมันก็คือธรรมะนั่นแหละนะมันเป็นธรรมะที่ไม่ต้องขึ้นธรรมะเทศมันเป็นธรรมะที่ไม่ต้องไปอ่านพระไตรปิฎกมันเป็นธรรมะที่ปรากฏขึ้นให้เราศึกษาทุกวัน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นธรรมะของจริงธรรมะของจริงนี้พระองค์ก็ไม่ได้สร้างมันขึ้นไม่ได้บัญญัติมันขึ้นแต่มันมีอยู่ก่อนแล้วเพราะคนไม่รู้จักมันจึงไปนั่งกลัวมันจงเอาชนะความกลัวด้วยการยอมซะแล้วเราจะได้ไม่กลัวตายที่จริงความตายถ้าหากว่าเราจะพิจารณาดีๆแล้วเนี่ยไม่น่ากลัวเลยถ้าพูดตามหลักการเกิดการเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสิ่งทั้งหลายถ้าเรามีญาณรู้เหมือนพระพุทธเจ้าท่านรู้เห็นรู้เรื่องอดีตชาติรู้เรื่องตายรู้เรื่องเกิดแล้วเนี่ยเราจะไม่กลัวตายเลยเพราะเราจะรู้สึกว่าการตายคือการเปลี่ยนที่อยู่ใหม่คือการย้ายที่อยู่ใหม่ย้ายจากนนทบุรีไปอยู่ราชบุรีย้ายจากนนทบุรีไปอยู่ภูเก็ตถ้าสมมุติว่าที่ภูเก็ตเราสร้างคฤหาสน์หลังใหญ่ๆไว้
แต่อยู่ที่นนทบุรีกระต๊อบหลังเล็กๆถ้าโยมตัวย้ายจากกระต๊อบหลังเล็กๆไปอยู่คฤหาสน์หลังใหญ่ๆที่ภูเก็ตมันน่ากลัวตรงไหนโยมถามว่าน่ากลัวตรงไหนมันดีซะด้วยซ้ำไปใช่ไหมจะอยู่บ้านหลังใหม่ใช่ไหมถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เราก็จะไม่กลัวตายทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนที่ได้สร้างกุศลสร้างคุณงามความดีไว้เยอะๆอย่างพี่น้องญาติโยมชาวบ้านสังฆทานเนี่ยยิ่งไม่กลัวใหญ่เลยคือเปลี่ยนที่อยู่ใหม่เฉยๆเปลี่ยนจากต่ำไปหาสูงเปลี่ยนจากร้ายไปหาดีเปลี่ยนจากขี้เหร่ไปหาสวยหาหล่ออะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนจากจนไปหารวยนะมันน่ากลัวตรงไหนใช่ไหมถ้าเราพิจารณาดีๆนะความแก่ความเจ็บความตายจะไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้พวกเราได้พิจารณาทุกวันทุกวันเป็นธรรมะนะชราธรรมโมหิชรังกนติโตเรามีความแก่เป็นธรรมะพยาธิธรรมโมหิพยาธิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมะมรณะธรรมโมหิมรณังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมะแสดงว่าความแก่ความเก็บความตายนี่มันเป็นธรรมะมันเป็นธรรมะที่สอนเราได้อย่างดีให้เราดูบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆแล้วก็จะไม่กลัวแก่กลัวเก็บกลัวตายถ้าเราไม่กลัวแก่ไม่กลัวเก็บไม่กลัวตายโยมลองคิดดูสิว่าโลกนี้มีอะไรน่ากลัวบ้างไม่มีถ้าเราไม่กลัวแก่ไม่กลัวเก็บไม่กลัวตายโลกนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวสำหรับคนนั้นเชื่อเถอะทีนี้มาดูว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าบาปอกุศลมันเป็นธรรมเราไม่เคยนำคำนี้มาพิจารณาเพราะถ้าขึ้นชื่อว่าธรรมเราจะเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือเป็นสิ่งที่เป็นกุศลเรื่องดีๆเท่านั้นจึงจะเป็นธรรมถ้าเป็นเรื่องร้ายๆไม่เป็นธรรมเชื่อไหมโยมคนบางคนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เพราะความผิดหวังเพราะความล้มละลายยกตัวอย่างเช่นนางปตาจาราเป็นต้นใครก็ทราบนางปตาจาราจะต้องยอมรับว่าล้มละลายมอดสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีอะไรเหลือเลยความทุกข์สอนให้นางเห็นทุกข์เมื่อพระพุทธเจ้าชี้ไปดูทุกข์นางปตาจาราอาจจะบอกว่าพระองค์ไม่ต้องบอกหนูหรอกหนูทราบแล้วทุกข์มันเต็มประดาในหัวใจหนูเนี่ยบอกแต่วิธีพ้นทุกข์เถอะว่าเจ้าข้านะเห็นไหมเขาผ่านทุกข์มาอย่างหยกไปพูดเรื่องทุกข์ทำไมเขาทราบแล้วนางปตาจาราถึงกับบรรลุเป็นพระอรหันต์เพราะความทุกข์เพราะความผิดหวังเพราะความล้มละลายสอนให้เขาไปหาธรรมะอย่าทำเป็นเล่นนะโยมนะเพราะสิ่งที่อาตมาจะพูดต่อไปนี้เนี่ยท่านทั้งหลายอาจจะไม่อยากฟังเลยว่าความผิดหวังก็คือธรรมะความผิดหวังก็คือธรรมะนะอกุศลแปลว่าความไม่ดีไม่งามหรือแปลว่ากิเลสแปลว่าตัณหาแปลว่าโลภโกรธหลงก็ได้คำว่ากุศลเนี่ยทำไมมันจึงคือธรรมะล่ะเพราะมันคือสิ่งหนึ่งที่สอนให้รู้จักชีวิตของเราดีขึ้นกว่าเดิมไงปกติคนจะอยากรู้แต่ธรรมะฝ่ายเดียวคืออยากสมหวังอยากร่ำรวยอยากได้อย่างอกอย่างใจแต่หารู้ไหมว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่ในความสมหวังหารู้ไหมว่าในความสมหวังนั้นมีความผิดหวังซ่อนอยู่ในความสุขมันมีความทุกข์ซ่อนอยู่ไม่ทราบนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเมื่อเราจะเรียนธรรมะเนี่ยก็เรียนมาทั้งสองขั้วไปเลยสิ
จะได้จบสักทีจริงไหมโยมเมื่อเราจำเป็นต้องเรียนธรรมะเนี่ยก็เรียนมาทั้งสองขั้วไปเลยสิมันจะจบไปนะเพราะถ้าเราเรียนแต่บุญก็จะสงสัยเรื่องบาปว่าบาปเป็นไงวะไม่เคยรู้จักบาปนะทั้งที่บาปมีอยู่นะถ้าเรียนแต่ความสมหวังก็ไม่รู้ความผิดหวังเป็นยังไงอย่างคุณโยมที่มาจำศีลที่วัดสังฆทานเนี่ยอาตมาว่าน่าจะได้เรียนธรรมะทั้งสองขั้วบ้างคืออยู่ที่บ้านเราเคยแต่นอนตั้งแต่หัวค่ำจนสว่างมาจำศีลที่วัดสังฆทานไม่นอนลองดูสิไม่นอนเป็นยังไงเพื่อจะได้รู้ไงสองขั้วนอนเคยมาแล้วแต่ไม่นอนจะไม่เคยลองดูสิเห็นไหมเคยแต่อิ่มไม่เคยหิวจะรู้ได้ว่าหิวเป็นยังไงใช่ไหมโยมมันต้องเรียนมันต้องเรียนจะรู้นะคนที่ผิดหวังบ่อยๆเขาบอกว่าเป็นคนที่แกร่งเป็นคนที่ต่อสู้เป็นคนที่เรียนธรรมะมาสองขั้วเขาจะเก่งนะถ้ามีแต่สมหวังอย่างเดียวนี่มันจะหลงกับหลงมันต้องมีผิดหวังบ้างสมหวังบ้างผิดหวังบ้างสมหวังบ้างนั่นแหละคนนั้นน่ะเก่งเพราะเขาได้เรียนรู้ธรรมะทั้งสองขั้วมาตลอดนะแล้วธรรมะจริงๆก็เป็นงั้นด้วยนะสัจธรรมจริงๆก็เป็นอย่างนั้นด้วยมันรู้จักไม่เพียงพอนะถามโยมหน่อยว่าถ้าโลกนี้ไม่มีกิเลสจะมีนิพพานไหมถ้าโลกนี้มีแต่สีขาวเต็มไปหมดเราจะยืนยันได้ไหมว่าสีนี้เป็นสีขาวที่บริสุทธิ์จริงไม่ได้นะเพราะมันมีสีเดียวนะถ้าเราอยากจะรู้สีนี้สีขาวจริงมันต้องเอาสีดำมาเทียบใช่ไหมจึงจะแน่ใจว่าสีนี้สีนี้สีขาวจริงฉันใดก็ดีเราต้องการจะรู้ว่าจิตใจของเราบริสุทธิ์มันต้องเอากิเลสมาเทียบฉะนั้นก็หมายความว่ากิเลสมันดีในฐานะมันเป็นฐานรองรับเท้าให้เราเหยียบขึ้นไปนิพพานถ้าไม่มีกิเลสเราไปนิพพานไม่ได้นะจะบอกให้นะเพราะเรียนธรรมะมันต้องเรียนทั้งสองขั้วอย่างนี้อย่ากลัวอย่ากลัวความผิดหวังอย่ากลัวคำตำหนิสมัยอาตมามาอยู่วัดสังฆทานแรกๆเนี่ยมันจะมีระเบียบอยู่ว่าถ้าสมณเณรรูปใดพระรูปใดไม่ถูกตำหนิถือว่าเลวร้ายที่สุดถือว่าน้อยใจที่สุดเพราะอะไรเพราะครูบาอาจารย์ไม่สนใจไม่สนใจตำหนิไม่สนใจว่ากล่าวไม่สนใจตักเดือนมองไม่เห็นฉันหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยน้อยใจหมายความว่าภิกษุสามเณรในวัดสังฆทานตอนนั้นต้องการคำตำหนิอยากให้ครูบาอาจารย์ตำหนิเพราะครูบาอาจารย์ตำหนิถือว่าท่านรักเราถือว่าท่านเมตตาเราในสมัยนั้นนะแต่สมัยนี้ไม่ทราบมีหรือเปล่านะแสดงว่าคำตำหนิแต่ต้องเป็นคำตำหนิของบัณฑิตนะเป็นคำน่าฟังยิ่งกว่าคำสรรเสริญเดี๋ยวซ้ำไปนี่คือนักศึกษาธรรมะเขาจะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าคำตำหนินั้นเปรียบเหมือนกระจกเงาส่องดูตัวเองส่องดูเราให้เห็นเราชัดเจนเพราะเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าเราบกพร่องตรงไหนเราปฏิบัติผิดตรงไหนไม่ทราบแต่ถ้ามีใครสักคนนึงที่เป็นบัณฑิตคอยชี้คอยบอกเราโอ้ประเสริฐเลยอยากได้ยินเพราะคำตำหนิจึงเป็นคำไพเราะยิ่งกว่าคำสรรเสริญนี่ภาษาบัณฑิตนะไม่ใช่ภาษาคนบานแต่จะมีใครสักคนละคุณโยมที่มาวัดสังฆทานต้องการคำตำหนิต้องไปคิดนะต้องไปคิดนะต้องภาวนาใหม่เอาละนับแต่นี้ต่อไปข้าพเจ้าจะพยายามอยากฟังคำตำหนิของพ่อแม่ครูบาอาจารย์
พื่อข้าพเจ้าจะได้ดีขึ้น

ะได้ฉลาดขึ้นใช่ไหมมันเป็นคำน่าฟังธรรมะเหล่านี้นะโยมบางทีเราลืมชิดไปลืมเอาไปพิจารณาให้มันเห็นให้มันเข้าถึงถึงหัวใจของเราใจกับธรรมธรรมกับใจถึงกันพระเดชพระคุณหลวงปู่ล่ากับพระเดชพระคุณหลวงปู่เทศรังสีมีสำนวนการพูดคล้ายๆกันคำว่าธรรมความหมายของคำว่าธรรมนะเดี๋ยวจะเอาบูหารครูบาอาจารย์มาเล่าให้โยมฟังหลวงปู่เทศรังสีท่านบอกว่าปฏิบัติธรรมหรือภาวนาถ้าไม่ถึงใจมันจะไม่มีทางถึงธรรมหลวงปู่ล่าบอกว่าการปฏิบัติธรรมการภาวนาต้องให้มันเข้าไปถึงกลางถ้าไม่เป็นกลางถ้าไม่ถึงกลางมันจะไม่เป็นธรรมคล้ายๆกันใจก็คือกลางนั่นเองสำนวนของหลวงปู่เทศถึงใจก็คือถึงกลางเพราะใจมันอยู่ตรงกลางใช่ไหมเพราะความหมายของคำว่ากลางในที่นี้เนี่ยอย่างโยมฟังธรรมะกันในขณะนี้ถ้าโยมวางใจไม่เป็นกลางจนกว่าจะเอียงลำเอียงแบบพระผู้น้อยพระวัดบ้านมาแสดงไม่ฟังหรอกกันต่างเหล่านี้ไม่ใช่พระครูไม่ใช่เจ้าคุณไม่อยากฟังหรอกอะไรเงี้ยเห็นไหมใจมันก็ไม่เป็นกลางแล้วแต่ถ้าใจเป็นกลางมันจะฟังได้พระหนุ่มแน่นน้อยมันฟังได้แม้โยมพูดก็ฟังได้ฟังเป็นกลางฟังเป็นธรรมนะเพราะใจของผู้มีธรรมเนี่ยถ้าจะเปรียบเหมือนน้ำทะเลก็ถูกน้ำทะเลเนี่ยมันจะดูดเอาน้ำสายต่างๆลงไปหามันไม่ว่าจะเป็นเจ้าพระยาปิงวังยมน่านแม่โขงชีมูลบางปะกงอะไรต่างก็ต่างมันจะไหลลงสู่ทะเลทั้งหมดแล้วน้ำสายต่างๆเมื่อไหลลงสู่ทะเลแล้วมันจะกลายเป็นสีเดียวกันและรสเดียวกันอย่างน่าประหลาดน่าสะใจฉันใดก็ดีใจของผู้มีธรรมก็เหมือนกันโยมตั้งกล่าวแล้วทั้งกุศลและอกุศลถ้ามันมาหาใจเนี่ยมันจะดูดเข้าไปเป็นธรรมหมดแต่มันจะแยกออกเหมือนโรงสีอะโยมโรงสีข้าวเวลาเราเทข้าวลงไปมันไม่ได้มีแต่ข้าวได้โยมมันมีเปลือกไม้มีขี้ถ่านไฟมีก้อนกรวดก้อนหินลงสีมันจะแยกนี่เป็นแกรบนี่เป็นลำนี่เป็นข้าวปลายนี่เป็นข้าวสวยเห็นไหมฉันได้ก็ดีจิตของผู้มีธรรมเนี่ยก็เหมือนกันสิ่งใดที่ผ่านเข้ามาทางตาทางหูจะดีหรือร้ายก็ตามมันจะดูดเข้าไปเป็นธรรมหมดเพราะใจมันมีธรรมโดยปกติเหมือนจิตของพระอรหันต์เห็นไหมแต่ที่พูดนี่ไม่ได้หมายความว่าจะพยายามให้โยมเป็นพระอรหันต์นะเป็นแต่เพียงว่าเอาธรรมของพระอรหันต์มาพูดให้โยมฟังว่าถ้างานเกี่ยวกับงานศพเนี่ยมันต้องพูดเรื่องนี้ให้เกิดธรรมสังเวชให้มันเป็นธรรมนะเนี่ยโยมจะได้เข้าใจธรรมลึกซึ้งในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยเป็นเรื่องที่ใกล้ๆตัวเรานิดเดียวทำจะดูมุนว่าเรามองไกลออกไปโอ้ยแล้วมันเดี๋ยวจะมารู้วันนี้ฮะนิพพานไกลเหลือเกินอะไรเงี้ยจริงๆไม่ได้ไกลหรอกถ้าเราเข้าใจธรรมอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสพระพุทธเจ้าเอาง่ายๆวันที่ท่านชนะวันที่ท่านตรัสรู้เอาเป็นว่าวันที่ท่านประกาศชัยชนะก็แล้วกันแต่ท่านประกาศชัยชนะด้วยการยอมแพ้ประหลาดไหมโยมวันที่พระพุทธเจ้าประกาศชัยชนะประกาศชัยชนะด้วยการยอมแพ้คือยอมแพ้ความแก่แพ้ความเก็บแพ้ความตายไม่สู้ท่านเลยชนะคนทั้งหลายในโลกใบนี้ค้นมาตลอดค้นมาเรื่อยว่าจะเอาชนะธรรมชาติอันนี้ไปอวดโอ้โชว์ตัวว่าข้าพระเจ้าเป็นผู้ได้นิพพานลัทธินู้นลัทธินี้แต่เปล่าหาใช่บรรลุนิพพานไม่เพราะยังแพ้ความแก่ความเก็บความตาย

0: คือยังกลัวแก่กลัวเก็บกลัวตายนั่นเองมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวที่เป็นผู้ชนะคนแรกของโลกคือชนะด้วยการยอมแพ้จบก็คนเอาอย่างบางนโยมนะไปทบทวนดูแลยอมแพ้ซะยอมจะได้ไม่ทุกข์ยอมแพ้ความแก่แพ้ความเก็บแพ้ความตายซะถ้าไม่ยอมวันนี้ก็ภาวนาไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะยอมถ้าวันไหนเรายอมวันนั้นเราชนะเหมือนพุทธเจ้าชนะได้ยอมแต่ถ้าเราไม่ยอมเดี๋ยวเราแพ้ตลอดนะนี่คือสูตรของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นธรรมะมันมีอยู่ในกายอันยาววาหนาคืบกว้างศอกของเราร่างกายอันยาววาหนาคืบกว้างศอกของเรานี่คือตู้พระไตรปิฎกตู้พระไตรปิฎกชัดๆนะโยมนะแต่ว่าเราไม่ได้ดูพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าท่านผู้ใดก็ตามอยู่ในองค์สติปัฏฐาน4เจริญสติปัฏฐาน4อยู่ผู้นั้นจะได้ฟังคำสอนเราทุกลมหายใจเข้าออกพุทธเจ้าว่าอย่างนี้นะก็หมายความว่าถ้าเราเจริญสติปัฏฐาน4อยู่นะธรรมะจะปรากฏเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตลอดไม่ต้องฟังพระพุทธเจ้าเทศยกตัวอย่างเช่นภิกษุรูปหนึ่งปรากฏว่าท่านสงสัยภาวนาไปสงสัยสงสัยมาหลายวันไปกราบทูลพระพุทธเจ้าดีกว่าว่างั้นจะได้ไม่ช้าเวลาจะได้เดินทางไปเร็วๆกันในขณะที่ไปถึงวิหารที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ปรากฏว่าฝนตกหนักน้ำที่ไหลลงมาจากชายคามันก็มาเจิ่งนองอยู่บนพื้นจีวรท่านก็เปียกท่านก็เลยกำหนดว่าเอาละเดี๋ยวฝนตกบิดจีวรให้แห้งก่อนพระเจ้ากลับไปทูลถามพระพุทธเจ้าแต่ปรากฏว่าในขณะที่ท่านยืนดูน้ำเนี่ยโยม น้ำที่มันล่วงลงมาจากชายคาจะมากระทบน้ำที่เจิ่งอยู่ข้างล่างมันกลายเป็นต่ำขึ้นมาแล้วก็แตกเปาะกลายเป็นต่ำมาแล้วก็แตกเปาะท่านพิจารณาน้ำแล้วมาพิจารณาชีวิตของคนมันช่างมีนิดเดียวช่างสั้นเหลือเกินช่างไวเหลือเกินเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนต่อมน้ำนั่นเองนะพิจารณาไปพิจารณามาน้อมเอาน้ำมาพิจารณาตัวเองแล้วก็น้อมตัวเองไปสู่น้ำเอาไปมาจิตของท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์ท่านกลับเข้าป่าเลยเมื่อมันรู้แล้วเห็นแล้วจะไปถามพระพุทธเจ้าทำไมถ้าไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จะตอบแบบนี้แหละว่าก็เข้าป่าไปเลยเห็นไหมธรรมะมีอยู่ในทุกๆอย่างมีอยู่ในทุกๆแห่งในมือในเท้าในผมในขนในเล็บในฟันในหนังในลาบในยศสรรเสริญมีธรรมะหมดเลยในกายอันยาววาหนาคืบของเรามีธรรมะหมดทีนี้ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเมื่อสรุปธรรมะทั้งหมดแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านให้มองธรรมะแบบไหนมองสรรพสิ่งอย่างไรมันจึงจะเห็นแต่จิตจึงจะบรรลุจิตจึงจะถึงธรรมพระพุทธเจ้าท่านให้มองว่าสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนแปรปรวนล้วนเปลี่ยนแปลงล้วนแตกดับยกตัวอย่างเช่นคนที่เสียชีวิตก็เหมือนกันทำไมเขาจึงเสียชีวิตก็เพราะเขาเกิดการเกิดเป็นชนวนเหตุเป็นจุดสตาร์ทแห่งความตายมันเป็นที่มาของความตายเพราะนั้นถ้าจะพูดให้ดีต้องพูดว่าความตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือว่าทำอย่างไรเราจึงจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตรงนี้ต่างหากที่ต้องพูดกันต้องทำความเข้าใจกันให้มากเพราะหลายคนเกิดมาใช้ชีวิตแบบไร้สาระแบบไม่มีประโยชน์นี่เยอะเลย สียดายชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์นะจริงๆไม่ใช่ง่ายเลยถ้าพูดตามหลักแล้วไม่ใช่ง่ายเลยก่อนที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์นี่ยากแสนยากนะเราควรจะทนุถนอมความเป็นมนุษย์ของเราเอาไว้เอาไว้ใช้นานๆนะให้มันก้าวสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะจากมนุษย์ธรรมดาสู่มนุษย์ที่ประเสริฐกว่านี้เช่นเป็นมนุษย์เทพมนุษย์พรหมไปพระพุทธเจ้าได้กล่าวถึงมนุษย์ไว้8จำพวกมีลบ4บวก4นะลบ4ก็คือมนุษย์สเปโตเอาภาษาบาลีหน่อยเดี๋ยวจะหาว่าหลวงปู่ไม่ได้เรียนมนุษย์สเปโตร่างกายเป็นมนุษย์แต่ว่าใจเป็นเปรตมนุษย์สัตว์เดรัจฉานโนร่างกายเป็นมนุษย์แต่ว่าใจเป็นเดรัจฉานมนุษย์สัตว์อสุรกายโยร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นอสุรกายมนุษย์สัตว์นิรยกะหรือนิรยโกแปลว่าร่างกายเป็นมนุษย์แต่ว่าใจเป็นสัตว์นรกมีภูมิต่ำแล้วก็จะมีภูมิบวก4ภูมิบวก4ก็คือมนุษย์สัตว์มนุษย์โสมนุษย์สัตว์เทโวมนุษย์สัตว์พรหมโมมนุษย์สัตว์อรหัตโตเราจะภูมิไหนหมายความว่ามนุษย์นี่เป็นภูมิกลางๆเป็นภูมิที่สามารถเลือกทางเดินได้ไม่มีภูมิใดไม่มีภพใดสามารถเลือกได้เหมือนมนุษย์ถ้าเป็นเทวดาก็รอแต่จะหมดกรรมหมดบุญจากสวรรค์แล้วก็ไปเกิด ถ้าเป็นเปรตอสุรกายสัตว์นรกก็รอแต่จะหมดกรรมหมดเวรจึงจะไปเกิดไม่สามารถจะเลือกได้แต่มนุษย์นี่เลือกได้เอาสิจะเลือกไปไหนอยากไปเป็นมนุษย์อีกก็เลือกได้อยากไปเป็นคนสวยคนรวยคนหล่อได้จะเป็นพระราชามหากษัตริย์เลือกได้หรืออยากไปเป็นเทวดาบนสวรรค์ก็ไปได้พระพุทธเจ้ามีทางให้เลือกหรืออยากไปเป็นพรหมก็ได้หรืออยากไปสู่พระนิพพานก็ได้มนุษย์เท่านั้นที่เลือกได้เราจะเห็นได้ว่าภพภูมิที่เลวร้ายที่สุดต่ำช้าสามานที่สุดมนุษย์เป็นคนไปแล้วสิ่งที่สูงที่สุดก็คือมนุษย์เป็นผู้ไปคือพระนิพพานถ้าเราไปอ่านในพระไตรปิฎกโลกันตะมหานรกหรืออเวจีมหานรกเนี่ยซึ่งเป็นนรกที่น่ากลัวที่สุดไม่มีสัตว์ประเภทใดจะไปแต่มนุษย์ไปได้พอมนุษย์ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ไปในโลกขุมนี้นะแล้วนิพพานสัตว์ประเภทอื่นก็เป็นไปได้แต่มนุษย์นี่ไปได้เพราะภูมิของมนุษย์จึงเป็นภูมิที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าในพัตตกัปไม่เคยมีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดไปตรัสรู้บนเทวโลกพรหมโลกหรือนรกแต่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ประสงค์จะตรัสรู้ในเมืองมนุษย์ก็แสดงว่ามนุษย์เป็นภูมิที่เหมาะสมแก่ธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งญาติโยมพุทธบริษัทแต่นับถือพระพุทธศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งญาติโยมชาววัดสังฆทานต้องถือว่าเป็นผู้โชคดีมากคุณโยมทั้งหลายโชคดียังไงโชคดีตรงที่เราได้คบเสพคบค้าสมาคมกับบัณฑิตคบค้าสมาคมกับผู้มีสัมมาทิฏฐิจริงๆถ้าที่อื่นอาตมาไม่รับรองนะไม่รับรองไม่กล้ารับรองจริงๆแต่สำหรับวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญนั้นอาตมารับรองได้ว่าเป็นสัมมาทิฏฐิล้านเปอร์เซ็นต์ไม่พาโยมหลงทางแน่นอนข้อปฏิบัติของท่านไม่พาโยมหลงทางแน่นอนก็แสดงว่าเราได้คบค้าสมาคมกับบัณฑิตนอกจากจะเป็นชาวพุทธแล้วไล่ไปตั้งแต่อะไรล่ะสิ่งที่หาได้ยาก11ประการที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ ไล่ไปตั้งแต่การได้เกิดเป็นมนุษย์การได้มีชีวิตอยู่การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าการได้บวชพุทธศาสนาการได้มีสัมมาทิฏฐิการได้คบค้าสมาคมกับบัณฑิตการได้เข้าถึงธรรมโสดาบันสกิทาคามีถึงอรหันต์11อาการที่เป็นสิ่งที่หาได้ยากแสดงว่าสิ่งที่หาได้ยากเบื้องต้นญาติโยมพุทธบริษัทได้แล้วคือ1ได้เกิดเป็นมนุษย์2ได้พบพุทธศาสนา3ได้พบค้าสมาคมกับบัณฑิต4เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ5ได้บวชในพุทธศาสนาเห็นไหมเบื้องต้นเราได้แล้วโยมจงภูมิใจจงภูมิใจในการเกิดมาเป็นมนุษย์ของตนเถิดญาติโยมทั้งหลายแล้วเราก็พยายามภาวนาว่าเราจะก้าวต่อไปเราจะไม่มีการถอยกลับเราจะก้าวตามหลวงพ่อสนองไปหลวงพ่อสนองไปถึงไหนก็จะไปถึงนั่นแหละว่างั้นเถอะในฐานะเป็นศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อให้ญาติโยมไปภาวนานี่คือธรรมะที่มันเป็นแค่เป็นธรรมแท้ๆนะเป็นธรรมแท้ๆเป็นธรรมที่เป็นสัจธรรมซึ่งจริงๆก็เข้าถึงได้ยากอยู่แต่ก็ควรพูดควรพูดให้โยมฟังแม้จะเข้าใจยากก็ตามเมื่อเป็นธรรมะจริงๆเนี่ยก็ควรเปิดประตูใจอ้ารับไว้เอาไปพิจารณาอย่างคนสมัยก่อนเนี่ยเขาฟังธรรมปุ๊บบรรลุธรรมปั๊บบางครั้งอาตมาก็มานั่งนึกน้อยใจเหมือนกันเอ๊ะทำไมสมัยนี้ไม่มีผู้บรรลุแต่จะบอกว่าไม่มีผู้บรรลุคงไม่ถูกเราน่าจะบอกว่าไม่มีคนพยากรณ์ดีกว่าเนาะทั้งที่สมัยก่อนคนที่พูดก็ไม่ใช่พระอรหันต์พูดนะอย่างเช่นพระโพธิละเนี่ยไม่ใช่พระอรหันต์เลยแต่ท่านสามารถพูดให้คนมีดวงตาเห็นธรรมได้เพราะผู้ฟังฟังเป็นผู้ฟังเข้าใจฟังทำใจเป็นปฏิบัติเป็นเพราะตรงนี้ก็เหมือนกันแม้อาตมาจะไม่ใช่พระอรหันต์พูดก็ตามแต่เมื่อนำธรรมะพระอรหันต์มาพูดโยมก็ควรฟังฟังให้เข้าใจนะบางทีจนคิดว่าเอ๊หรือว่าธรรมะที่มาแสดงสมัยนี้เนี่ยไม่เหมือนธรรมะสมัยก่อนหรือยังไงเนาะศีลสมาธิปัญญาสมัยนี้กับศีลสมาธิปัญญาที่พระพุทธเจ้าไม่เหมือนกันหรือยังไงเนาะเคยคิดนะเมื่อคิดตลบทบทวนไปมาก็ได้ข้อสรุปว่าเหมือนกันมักมีองค์แปดที่ครูบาอาจารย์แสดงสมัยนี้กับมิองค์มักมีองค์แปดที่พระเจ้าแสดงสมัยก่อนก็เป็นมักเดียวกันข้อเดียวกันต่างจากผู้ฟังไม่เหมือนกันเท่านั้นเองผู้ฟังไม่เปิดประตูใจเต็มที่ไม่อ้ารับเต็มที่ทำมันก็เลยไม่เข้ามันเข้าหูแต่ไม่เข้าใจเข้าแต่หูไม่เข้าใจไม่ถึงใจแต่ถ้าเราเปิดประตูใจเนี่ยธรรมจะถึงใจใจจะถึงธรรมมันจะสว่างขึ้นจะเข้าใจแล้วมั่นใจว่าที่เราเดินทางมาถูกแล้วฉะนั้นวันนี้เราสมควรเก็บเวลาขอบุญบารมีหลวงพ่อสนองกตปุญโญบารมีธรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ญาติโยมได้กราบได้ว่าได้ฟังธรรมทุกรูปทุกองค์จงแผ่ปกคลุมหุ้มห่อจิตใจญาติโยมท่านสาธุชนให้เป็นผู้มีสติปัญญามีความรู้ความเข้าใจธรรมะที่ชัดเจนถูกต้องจนสามารถนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันจนสามารถดำรงตนดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขสงบร่มเย็นตั้งแต่วินาทีนี้จนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเธ
1: อสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่ท่านได้ฟังจบลงนั้นนะคะเป็นคำเป็นการแสดงธรรมของพระอาจารย์สวัสดิ์สุวีโรค่ะวัดป่าพุทธนิกายจากอำเภอขุดชุมจังหวัดยโสธรค่ะ

0: ของชาวเหนือที่จังหวัดเชียงรายก็เช่นเดียวกันชาวบ้านจะร่วมใจกันเอามื้อเกี่ยวข้าวซึ่งเหมือนกับการลงแขกวันนี้เกี่ยวข้าวนาคนนี้อีกวันก็ไปเกี่ยวข้าวที่นาของคนอื่นจนเสร็จสารชายหนุ่มรูปหล่อก็ไปช่วยเขาเกี่ยวข้าวด้วยตอนเย็นหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านแต่สารยังเดินเล่นหากบหาปูหาปลาตามประสาวัยหนุ่มคึกขนองขณะที่กำลังเดินอยู่บนคันนานั่นเองเขาก็ต้องตกใจสุดขีดคุณพระช่วยงูอะไรตัวใหญ่เท่าแขนด้วยความตกใจผสมกับความกลัวเขาคว้าไม้และตีงูตัวนั้นทันทีตอนนี้มันตายแล้วเขาเอาไม้เขี่ยดูถึงได้รู้ว่าเป็นงูงวงช้างจะทำอย่างไรดีเขาคิดจะเอาไปแกงกินหรือเขาก็ไม่กล้าเขาจึงได้เอาฟางมากองสุมแล้วเอาไม้เขี่ยงูวางจุดไฟเผาจนหนังงูเกรียมเป็นจุดดำๆแล้วเขาก็เอาไม้เสียบงูเอาไปปักไว้ที่กระท่อมปลายนาด้วยไม่กล้าเอากลับไปบ้านนั่นเองจากนั้นเขาก็เดินกลับบ้านตามปกติรุ่งเช้าก่อนไปช่วยงานชาวบ้านเขาแวะดูที่กระท่อมปลายนาปรากฏว่าเจ้างูตัวนั้นหายไปมันหายไปไหนอาจจะมีใครเอาไปหรือตัวอะไรอาจจะเอาไปกินก็เป็นได้สารจึงเลิกสนใจงูตัวนั้นและลืมมันไปเสียสนิทตั้งแต่นั้นมาวันเวลาล่วงเลยมาถึงเกือบ20ปีวันนี้พ่อและภรรยาของสารพาเข้ามาที่โรงพยาบาลโรคทรวงอกถนนติวานนท์จังหวัดนนทบุรีเขาเป็นโรคเกี่ยวกับปอดมีจุดที่ปอดถุงลมโป่งพองวัณโรคปอดสารชายหนุ่มรูปหล่อในอดีตบัดนี้ทั้งผอมทั้งดำตามตัวมีจุดดำๆเต็มไปหมดไปทางไหนก็ไม่มีใครพูดด้วยเพราะต่างพูดกันว่าเขาเป็นโรคเอดส์ถูกสังคมรังเกียจพ่อของสารพาตัวลูกชายไปรักษามาหลายโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ดีขึ้นจึงพามาโรงพยาบาลโรคทรวงอกหลังจากเข้ารับการรักษาและคุณหมอให้ยาแล้วก็อนุญาตให้กลับบ้านเป็นระยะเข้าออกโรงพยาบาลเป็นปีๆวันหนึ่งขณะที่เขาอยู่บ้านตอนเช้าภรรยาของเขาก็เรียกให้เขาไปใส่บาตรพระธุดงค์สารพาร่างอันผอมกระร่องเดินตามภรรยาไปใส่บาตรพระธุดงค์รูปนี้มาจากไหนสารก็ลืมถามแต่ท่านบอกกับสารว่า
1: โยมมันทำบุญทำกุศลอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรนะทำเขาไว้เขามาเอาคืน
0: สารรีบตอบท่านว่าไม่เคยทำอะไรใครเลยทำมาหากินสุจริตมาตลอดชีวิตพระท่านพูดต่อว่า
1: ทำสิโยมคนอื่นไม่รู้หรอกโยมต้องระลึกเอาเอง
0: สารยังคงยืนยันว่าไม่ได้ทำอะไรใครพระท่านพูดอีกครั้งก่อนเดินจากไปว่า
1: ทำสิโยมยังเสียบเขาประจานอีกด้วยถ้าเป็นไปได้ให้บวชอุทิศส่วนกุศลให้เขาขออโหสิกรรมกับเขาเสียอาตมามาบอกแค่นี้ล่ะเจริญพร
0: พระธุดงค์เดินจากไปแล้วสารยังคงยืนนิ่งและคิดว่าตัวเขาทำอะไรไว้เมื่อไหร่ทันใดนั้นภาพงูงวงช้างก็ได้ผุดขึ้นในมโนสำนึกใช่แล้วเมื่อ20ปีก่อนเขาฆ่างูตัวนั้นแล้วเสียบไม้ไว้ที่กระท่อมปลายนาสารได้นำเรื่องนี้มาเล่าให้พ่อและภรรยาฟัง ต่างปรึกษากันว่าไปหาหมอตรวจคราวหน้าจะขออนุญาตหมอไปบวชหลังจากได้พบคุณหมอและพักรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลอีกรอบคราวนี้คุณหมอแจ้งให้ญาติทำใจเพราะคนไข้จะอยู่ได้อีกไม่นานแล้วอย่างมากก็อยู่ได้ไม่เกิน6 เดือนเพราะปอดเข้าเหลือน้อยมากทางพ่อและภรรยาจึงได้ขออนุญาตเอาสารกลับมารักษาที่บ้านสารเองก็ทำใจแล้วจึงบอกพ่อให้พาไปบวชที่เชียงรายบ้านเกิดปรากฏว่าผลการตรวจเลือดตรวจสุขภาพไม่ผ่านบวชไม่ได้วัดแถวนั้นไม่มีวัดไหนรับพ่อและญาติๆก็ไม่ละความพยายามใช้เส้นสายพาสารหาวัดบวชจนได้เป็นวัดทางภาคกลางแห่งหนึ่งวันที่พ่อโกนผมให้สารราศีก็จับทันทีจากหน้าที่เคยดำคล้ำก็เริ่มกลับมามีน้ำมีนวลผุดผ่องขึ้นสารตั้งใจบวชอุทิศบุญให้เจ้างูตัวนั้น9 วันเต็มจากวันนั้นถึงวันนี้สารมีอายุต่อมาได้เกือบ4 ปีแล้วเขายังคงใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขถึงแม้ว่าโรคที่เขาเป็นจะยังรักษาไม่หายแต่เขาก็ไม่กังวลอีกแล้วชีวิตที่เหลืออยู่จะตั้งใจทำแต่กุศลกรรมเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกๆต่อไปนะตังกัมมังกะตังสาธุยังกะตวาอนุตัปปติทำกรรมใดแล้วร้อนใจภายหลังกรรมที่ทำแล้วนั้นไม่ดีเรื่องเล่าจากชาวสังฆทานธรรมตอนแรงแค้นแรงกรรมโดยจันงามรัตนพงษ์

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ภัยสารสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายคล่องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกในใจหลายสิ่งพรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิดมาฟังธรรมประพันธ์โดยกาดำพเนจร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ร่างกายของเราก็เรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมนั้นด้วยลมหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณ

ยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไว้ที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเองให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีท่านเองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีอยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอเขาเรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพระจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโรคมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโทลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงจะรู้ว่าตัวเองนั่งหายใจเข้าใจได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรเข้าใจได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี้เองเพราะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเรา
แล้วก็ปล่อยวางเฉยเฉยเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารเกิดขึ้นทำวิตกวิจารได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารธรรมปีติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าต่อออกนับ4พุทลมเข้าต่อออกนับ5พุทลมเข้าต่อออกนับ6พุทลมเข้าต่อออกนับ7พุทลมเข้าต่อออกนับ8พุทลมเข้าต่อออกนับ9พุทลมเข้าต่อออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าต่อออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 16 15 14 13 11 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมให้ใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมให้ใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็สงบได้เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตคนเราเนี่ยจะไม่เคยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยถ้าเราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอตอนนี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนอะไรก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้มันก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เอาเก็บมาโกรธมาเกลียดมาฉังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใหญ่อันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสละละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

เรารู้เราเรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

นั่นจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองห้องนอนก็ทนไปหน่อยคุ้งซ่านก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

ก็ต้องดูกายดูจิตของเราเรามีหน้าที่ดูทะเนี่ยดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

ยามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เกิดจิตว่างสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่เมื่อยนนเมื่อยนี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยก็พยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักนึงก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วอะไรเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาอย่าลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นเข้าใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากๆพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันพยายามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกพยายามยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ดูกายของเรามีเกศาผมมีโรคโรมาขนมีนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังทันตาฟันนักขาเล็บโรมาขนเกศาผมเราก็ลองพิจารณาผมคนเล็บผนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานขนก็เหงื่อคายออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาคาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกทันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างไปทิ้งนานๆฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาทันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูกไม่ล้างไม่ชำระก็มีความสกปรกตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูกไม่ชำระไม่อาบน้ำเลยหนังเราทิ้งหลายๆวันหนังก็มีกลิ่นก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดให้เห็นตามความเป็นจริงว่าผมควรเล็บควรหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใจได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใจได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นนี้เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะโพกสะดุกกระดูกขานี่มือนี่เท้าเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารข้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาในกายแต่ในกายของเราเมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารข้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็ใช้ได้

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แม้เป็นโลเกนก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามอุเบกขาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามเราก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็เข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

พิจารณากายก็เรามีผมขนเล็บผนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารข้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเหล่านี้ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุดีส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณธาตุเขาพิจารณากายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี้มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจถ้าหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ค่อยตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

กายจะสับไปข้างหน้าจะโยกไปซ้ายจะโยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตเราก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราคนละกันว่าผมคนเล็บผนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราหยาบละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบแล้วก็ไม่ดีใจจะไม่สงบแล้วก็ไม่เสียใจคิดอะไรแล้วก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้เราความคิดคิดอะไรเราก็ปล่อยคิดอะไรเราก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์ท่านเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ปุถุชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่เราให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นไปเกิดดับดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดเกิดดับดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาอะไรก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่แล้วก็ทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นสมาธิอวดต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงหยาบละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดกระเอินไกลตัวเองแล้วน้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้เท่านั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นพอข้ามปวดแล้วก็หายแต่ความง่วงถ้าเราจี้ก็ไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี้ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะดับ

พราะเห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นนั่งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่คือเห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

เราก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารอยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารนะเข้าจิตเราก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

พอปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพอง่วงหายก็นั่งสบายพอความฟุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดไม่ให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราก็พยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องแผ่พยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนานี่ก็ถือไปเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งยามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุพิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไหวเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความจิตมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาจนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไผลไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆแม้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวละก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลังตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็รู้ผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมมาบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการทำที่สองว่ากายจิตจะเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาที่น้อยน้อยวางหน้าอกยกมือซ้ายเข้ามาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งตนอธิษฐานทำใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

อิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายา

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: พุทธังสรณังกัจฉามิ

0: มี
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ปิสรณะคัมมนังนิพพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาบัง

0: เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุทาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยะมัจฉะปมาตตานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยะมัจฉะปมาตตานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเรนสุขะติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคะสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงยันติตัสสะมาสิรังนิโส

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปลงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภูริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งธิตสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ติดต่อโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวาย

0: ด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088 095 4205หรือติดต่อ

0: แม่ชีสมศรี0880954205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
1: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
0: เวลา8นาฬิการ่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: เวลา11นาฬิกาพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา12นาฬิกาพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ตัวมาเนี่ยพูดดีทุกคนเนี่ยขี่รถเบนซ์ขี่รถบีเอ็มยี่ห้อดีๆไปลำโหพูดดีหายไปเลยรถติดหน่อยก็ด่ากันนี่ฮะด่าได้เปล่ามันได้กระด่าในใจเองดีด่าใครไม่ได้กระด่ามันในรถเองดีอย่างเงี้ยอุตส่าห์ขี่รถพูดดีมาแล้วนะใจมันยังพูดดีไม่ได้เราโมโหนะโยมใช่ไหมแต่ถ้าพูดดีจริงๆต้องไม่ด่าเขานะฮะพูดดีจริงๆต้องไม่ด่าต้องไม่โกรธพูดดีแปลว่าอยู่ดีกินดีใจดีอยากพูดดีนะไม่ใช่พูดดีแต่ที่แต่งเนื้อแต่งตัวมีรถเก๋งขี่มีบ้านใหญ่ๆโตๆมีตำแหน่งสูงๆอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าพูดดีเป็นนั่งอยู่ในรัฐสภาแล้วพูดดีแล้วด่ากันอย่างเงี้ยมันก็ไม่พูดดีใช่ไหมฮะพูดดีไม่ได้เงี้ยพูดดีต้องไม่ด่ากันไม่โกรธกันไม่ทะเลาะกันนั่นก็เรียกพูดดีนะพุทธเจ้าท่านสอนให้พระเป็นผู้ดีไงเวลาไปบวชเป็นพระแล้วอาตมาเจริญพรโยมแม่โยมพ่ออย่างเงี้ยไอ้อีมึง

กูในวัดไม่ได้เป็นพระห้ามไอ้อีมึงกูนะท่านสอนให้ความเป็นผู้ดีเอาเชื้อกษัตริย์มาสอนนะตอนนี้คนเราความเป็นผู้ดีเนี่ยเขาไม่รู้ว่าผู้ดีมีขอบเขตแค่ไหนเขาคิดว่าเขาผู้ดีแล้วเขามีเงินเป็นผู้ดีแล้วเขามีตำแหน่งสูงเป็นผู้ดีแล้วเขามีบ้านช่องใหญ่โตมีเงินมีทองเป็นล้านเนี่ยผู้ดีแล้วไม่ใช่ผู้ดีนะฮะผู้ดีมันต้องใจดีผู้ดีต้องไม่ด่ากันไม่ทะเลาะกันเวลาด่ากันทะเลาะกันผู้ดีไหมโยมไม่มีผู้ดีเลยใช่ไหมเนี่ยธรรมะเป็นเรื่องแก้ไขธรรมะแก้ไขมันก็สมัยพระพุทธสมัยก่อนนะเจ้าไปดินเขาบอกเอ๊ตัวจังไหลเนี่ยมันมียังไงเขาว่าไอ้ตัวจังไหลเนี่ยเข้าบ้านใครพังหมดอยู่เมืองใครก็พังหมดตัวจังไหลเนี่ยถ้าใครจับตัวจังไหลได้ในบ้านเมืองคงจะอยู่โยงเย็นนะเพราะตัวจังไหลไม่มีแล้วเนี่ย ที่ก็ดาวไอ้จังไหลไงนะจังไหลเข้าบ้านใครบ้านไหลบ้านนั้นเนี่ยจังไหลเข้าเมืองใครจังเข้าประเทศไหนผังบ้านนั้นก็เลยเจ้าบดินก็คิดตัดต้นไฟเลยตัดต้นลมก่อนที่ไฟจะไหม้อย่างเงี้ยตัดตัวจังไหลดีกว่าบ้านเมืองเราจะได้อยู่เย็นเป็นสุขจะได้หมดจังไหลสักทีก็เป่าประกาศเลยบอกใครจับตัวจังไหลได้จะให้รางวัลอย่างงามนะฮะไอ้พวกอมาตย์ทั้งหลายก็หากันใหญ่เลยไปถามคนเฒ่าคนแก่ตัวจังไหลเป็นยังไงใครรู้จักไหมไอ้นายก็บอกกูเกิดมาตั้งท้องพ่อท้องแม่รู้ไม่เคยเห็นตัวจังไหลสักทีแต่ก็ได้ยินเขาว่าจังไหลเข้าบ้านใครมันที่นาดบ้านนั้นที่หายบ้านนั้นจะจับยังไงได้ตัวจังไหลทุกคนก็ได้ยินชื่อมานานนะเกิดมาแต่ครั้งไหนก็ได้ยินว่าตัวจังไหล ในชาวประดินก็เลยเป่าประกาศไปเช่นคนไปถึงฤาษีบำเพ็ญตบะในป่ารับบวชบอกท่านฤาษีรู้จักตัวจังไหลไหมแม่กูรู้จักตัวจังไหลผมไม่เคยรู้จักเลยเนี่ยจะไปดินให้มาเป่าประกาศให้หาตัวจังไรจะได้จับตัวจังไรไปทำลายซะบ้านเมืองจะได้อยู่เย็นเป็นสุขไปตัดกระบอกไม้ไผ่มาเดี๋ยวจะจับจังไรให้ คนเรามีปัญญาจับตัวจังไรได้นะโยมแม้แต่เจ้าไปดินนี่มีเงินมีทองไม่ได้เป็นตัวเองจับตัวจังไรไม่ได้โยมนะคนต้องมีธรรมะจึงจับตัวจังไรได้นะเหมือนตัวจังไรตัวโกรธนี่โยมใครจับได้ไหมจับได้ไหมใครจับได้ไหมคนโง่จับได้ไหมเศรษฐีจับตัวโง่ตัวโกรธได้ไหมพระเจ้าแผ่นดินจับตัวโกรธได้ไหมนายกรัฐมนตรีจับตัวโกรธได้ไหมไม่ได้ด็อกเตอร์จับตัวโกรธได้ไหมเฮ้ยนี่กรมโรงงานเภสัชกรใครจับตัวโกรธได้ไหมไม่ได้นะแล้วโกรธก็แหลกเลยจับไม่ได้มันจับไม่ได้จึงได้โกรธกันทุกวันจึงได้ทะเลาะกันทุกวันใช่ไหมแต่มีคนจับตัวโกรธได้นะเดี๋ยวจะบอกให้ใครจับได้แต่มีคนจับตัวโกรธได้ก็เหมือนฤาษีได้มีธรรมะจับตัวจังไหลได้จับด้วยปัญญาโยมตัวโกรธไม่มีตัวตนใช่ไหมโยมแล้วโกรธไม่มีตัวตนมันมีตัวโกรธมีตัวพยาบาทมีตัวอิจฉามีตัวริษยาโอ้โหเยอะเลยมันอยู่ในนั้นลูกหลานมันเต็มหมดฮะเวลามันเกิดตัวเดียวมันงอกออกมาตั้งหลายอย่างเหมือนกับแบคทีเรียนะฮะแบคทีเรียมันเกิดตัวเดียวมันขยายเชื้อออกตั้งเยอะไวรัสตัวเดียวขยายเชื้อตั้งเยอะนะฮะทีแรกมันเกิดแค่คนเดียวใช่ไหมไวรัสแบคทีเรียพอติดต่อนะโอ้โหไปได้ตั้งหลายคนยิ่งไวรัสดีอันนี้กำลังน่ากลัวใหญ่เลยฮะให้ก็ไปฝรั่งตายทุกวันเนี่ยไวรัสเอดส์นะฮะขยายเชื้อให้กันได้ แล้วไม่มียาฆ่าให้ตายด้วย
ไวรัสตัวโกรธนี่ถ้าพูดกันแล้วก็เหมือนไวรัสที่ฆ่าตายยากเหมือนตัวเอดนั่นแหละตอนนี้เสร็จแล้วฤาษีก็บอกให้ไปตัดกระบอกไม้มาฤาษีก็แอบขายไอ้ชั้นหมากนะ แอบขายชั้นหมากที่มันแห้งๆใส่เข้าไปในกระบอกแล้วก็ปิดอย่างดีปิดไว้เอาไอ้ใบตองอัดปากกระบอกไว้สมัยก่อนพวกสารพวกอะไรที่จะไปทงส่งถึงเจ้าแผ่นดินหรือส่งอะไรก็ต้องใส่กระบอกไม้กันใส่บอกไม้ไผ่กระบอกอมาตย์บอกเองนะพอไปถึงที่พระเจ้าแผ่นดินแล้วอย่าเปิดเลยไม่ได้นะแล้วไปตำทางห้ามเปิดในตัวจังไรมันจะบินหนีไปนะเองต้องไปเปิดในท้องพะโลงให้คนมาเยอะๆและให้ดูกันว่าตัวจังไรจับตัวจังไรได้แล้วให้มาดูกันให้เปิดในท้องพระโรงพระเจ้าแผ่นดินก็ดีใจนะบ้านเมืองกูจะหมดจังไรแล้วคนนี้จับตัวจังไรได้แหมฤาษีนี่เก่งจังจับโจรจังไรมาได้ใส่กระบอกมาอามาก็ดีใจจะได้รางวัลอย่างงามก็พระเจ้าแผ่นดินก็มาเปิดท้องพระโรงเปิดดูมันก็บอกมันลึกเนี่ยตัวจังไรอยู่คนมันก็มองนะคนแก่ๆหน่อยก็ตามองมันดำๆเราดูข้างในเป็นไงตัวไหนเป็นไงกูดูมั่งนั่งดูรูปร่างเหมือนเขียดนะนายดูคนไม่ใช่เหมือนตะปาดนายดูก็เหมือนอึงนะเหมือนคางคกดูกันไปดูมาเถียงกันเป็นแซ่เลยคนนี้กูเชื่อตากูว่ากูดูแม่นกว่าโคตรเขียดนะไอ้มึงมันตาคนแก่แม่แน่ใจเถียงกันไปเถียงกันมาทะเลาะกันทั้งท้องพะโลงเลยจะตีเขาแล้วเป็นคนนี้เกิดจะตีก็เพราะไอ้ตัวจังไรมันมองไม่เท่ากันพระเจ้าแผ่นดินก็เห็นนี่ทำไมเกิดเรื่องกุลาหลโหตัวจังไรนี่ร้ายจริงๆแค่มองหน่อยเดียวเกิดจะตีกันทั้งท้องพะโลงทะเลาะกันหมดเลยมึงกูตาดีมึงตาไม่ดีโหตัวจังไรอยู่เมืองนี้ไม่ได้เอาพาออกมาเลยก็บอกเผาไปทิ้งพาตัวจังไรออกมาเพราะดูแล้วเนี่ยไม่รู้รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเพราะมันอยู่ลึกพาออกมาเลยเป็นฉันหมากเสียท่าฤาษียังไงโยมเข้าใจไหมตัวจังไรอยู่ที่ไหนโยมนะจับได้ไหมพระเจ้าแผ่นดินจับตัวจังไรได้จับได้แล้วบ้านเมืองกูเจริญเขานี่เองจับตัวจังไรได้ทุกคนต่อไปนี้ให้รักกันสามัคคีกันจงน้ำหนึ่งใจเดียวอย่าทะเลาะกันคนเราเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายอยู่กันไม่กี่วันก็ตายช่วยกันทำมาหากินให้บ้านเมืองเราเจริญให้น้ำไปให้อยู่เย็นเป็นสุขทุกคนอย่าทะเลาะกันเฮ้ถ้าไม่ทะเลาะกันคนจะไม่มีจังไรเลยถ้าไม่โกรธกันไอ้ตัวโกรธนี่ตัวจังไรต่อไปนี้พวกเราเลิกทะเลาะกันเลิกโกรธกันหมดตัวจังไรใช่ไหมทำได้ไหมสมัยก่อนเขาก็ฉลาดในคนนั้นโยมนะจะหาว่าคนสมัยก่อนไม่ฉลาดเขาตัดตัวจังไรได้อะแต่คนสมัยนี้จับไม่ได้นะโยมจะฉลาดได้ยังไงตัวโกรธนี่นะฮะตัวโกรธเนี่ยเข้าอยู่บ้านไหนเดือดร้อนบ้านนั้นโยมใช่ไหมสามีกับภรรยาทะเลาะกันไม่จบจนต้องแยกที่นอนกันทุกวันเนี่ยสามีต้องไปหาเมียเมียน้อยก็เพราะไอ้เรื่องตัวนี้นะฮะพอทะเลาะกันไม่จบอยู่กันบ้านไม่ติดก็เพราะว่าใจเราไม่ยอมแพ้กันไม่ยอมละตัวโกรธทิฏฐิมานะมันโตขึ้นทุกวันทำไมมันจึงได้เป็นมากอะโยมเมื่อก่อนทำไมมันเป็นไม่เป็นอย่างนี้เพราะเมื่อก่อนมันไม่โตความโกรธมันไม่โตเพราะเมื่อก่อนเราเป็นเด็กใครว่าอะไรเราก็เถียงไม่ได้เมื่อก่อนเราเป็นนักเรียนใครว่าอะไรเราก็ไม่เถียงก็เราเป็นนักเรียนเมื่อตอนเราเป็นลูกเขาว่าไงเราก็เป็นลูกที่ตอนนี้เราเป็นลายโยมเมื่อตอนเราเป็นลูกน้องใครว่าไงก็ไม่เป็นไรที่ตัวนี้พอมันโตขึ้นทุกวันใช่ไหมตอนนี้ฉันเป็นนั่นฉันเป็นนี่ฉันอายุเท่านั้นฉันอายุเท่านี้ฉันผ่านโลกมาเท่านั้น
อะไรแล้วมันโตทำให้เกิดตัวนี้ขึ้นมามากใช่ไหมมันมีตัวตนมากตัวนี้มันจึงได้ใหญ่ขึ้นมันเหมือนมันสร้างฐานมันมาอย่างมากมันไม่ยอมใครไม่ยอมแพ้ใครเคยพูดมามากเคยคิดมามากเคยทำมามากเคยเที่ยวมามากเคยกินมามากเคยประสบการณ์มามากมันไม่มากขึ้นทุกอย่างมากเลยเป็นไงโยมมากแล้วยอมคนน้อยไม่ได้มันได้มากต่อไปอีกใช่ไหมเหมือนคนกินเหล้าแข่งกันอ่ะอุ้ยกูเนี่ยกินมานานแล้วกูเนี่ยเมายากยังไงต้องพยายามกินไม่ให้เมากับคนอื่น2ขวดกูก็ไม่เมา3ขวดก็เมาคือจะพยายามเป็นขอทองแดงให้เมาน้อยกว่าคนอื่นกินจนตายโยมเพื่อชนะความเมาหรือเพื่อชนะให้ตัวเองเป็นคนกินเหล้าเก่งเพื่อคนเพื่อนจะได้ยอมรับว่าไอ้เนี่ยขอทองแดงไอ้เนี่ยตายก่อนเขาฮะไอ้คนยอมแพ้ก็โอ้ไม่ไหวแล้วแก้วเดียวหมื่นแล้วกลับบ้านละกูไม่ไหวหรอกสองแก้วบอกพอแล้วไม่เอาแล้วไม่สู้แล้วบอกไม่สู้ไอ้นั่นรอดตายโยมไอ้ตัวสู้นั่นตายฮะเป็นไงโยมมันสะสมไปมากคิดว่าตัวเองเก่งคิดว่าตัวเองสำคัญตนผิดนะใจเราเหมือนกันโยมถ้าเราคิดว่าเรารู้มากเราโตมากเราทำงานมากเราเข้าใจมากต้องมีความเห็นทุกอย่างว่าตัวเราเนี่ยสำคัญแล้วจะทำให้จิตเราเนี่ยไม่เบิกบานทำจิตของเราเนี่ยให้เศร้าหมองทำให้เราเนี่ยตัวตนพวกเนี่ยมันหลงทำให้เราเห็นผิดทำให้เราเป็นคนมีทุกข์นะไม่สามารถจะกำจัดทุกข์ที่อยู่ในใจเราได้เลยสามารถไปว่าคนโน้นได้ด่าคนนี้ได้ทุกคนยอมรับตัวเองได้แต่ใจเราสิเราแก้ไม่ได้เราปลดเปลื้องทิฏฐิมานะตัวตนออกไปไม่ได้มันเศร้าหมองอยู่มันขุ่นข้องอยู่มันคิดอยู่มันปรุงแต่งอยู่นี่เรื่องจิตใจถ้าเราจับตัวนี้ได้โยมพุทธเจ้าก็บอกว่าวิปัสสนาญาณเท่านั้นที่จะจับได้นะไม่ว่าเศรษฐีมหาเศรษฐีพระราชาเจ้าดินให้เรียนจบด็อกเตอร์มาจากประเทศไหนก็จับตัวนี้ไม่ได้จับตัวร้ายตัวนี้ไม่ได้ไอ้ตัวจิตทิฏฐิมานะตัวโกรธตัวนี้ฮะจิตดวงนี้ต้องทำให้เบาบางทำให้มีสติเดินยืนนั่งนอนกินคิดนึกรู้ทันจิตตัวเองได้ตัวนี้จึงจะจับได้แต่ถ้าปกติคนธรรมดานี่จับไม่ได้โยมไม่รู้หรอกเขาโกรธเขาก็โกรธไปนั่นแหละโกรธไปคิดว่าเขาโกรธดีเขาก็คิดว่าความโกรธเขาดีเขายังเป็นตัวตนของเขาอยู่เขากลายเป็นพอใจในความโกรธเขาด้วยซ้ำไปว่าเมื่อกี้กูไหว้คนนั้นเข้าไปแล้วไงสบายใจแล้วไงฉันเถียงคนนั้นฉันด่าคนนี้ฉันโกรธคนนั้นฉันโกรธคนนี้กลายเป็นว่าโกรธนี่เป็นเจ้าของเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของเรือนใจเราจะไม่มีความสุขเลยนะธรรมะคำสอนเนี่ยท่านให้มาปฏิบัติกับงานประจำวันถึงว่าเราทำงานแล้วโกรธจะมีความสุขไหมโยมทำงานแล้วกังวลจะมีความสุขไหมทำงานแล้วห่วงหน้าพะวงหลังจะสุขไหมโยมนั่นเนี่ยคือตัวทุกข์ของประจำขันเขาเรียกว่าขันห้ามันเป็นทุกข์เนี่ยมันยังไม่ถึง5ละโยมมันแค่1เดียวก็เป็นทุกข์นะฉะนั้นเรียกว่าคนที่จะทำงานให้มีความสุขได้เนี่ยคือคนที่รู้ใจตัวเองคนรู้ใจตัวเองมีกี่คนโยมคนรู้ใจเพื่อนมีใช่ไหมคนรู้ใจเพื่อนไม่ขัดขอเพื่อนมีรู้ใจเพื่อนแต่ที่จริงนะไม่รู้ใจหรอกแต่ไม่ขัดขอเพื่อนคนรู้ใจสามีทำไงโยมไม่ขัดขอสามีท่านสามีรักมากเลยภรรยาคนนี้หวานตลอดเลยคนที่ไม่ขัดใจภรรยาภรรยารักโดยสามีคนนี้ดีมากเลยรู้ใจฉันรู้ใจลูกไม่ขัดขอลูกเลยลูกรักเป็นเพื่อนกับลูกลูกชอบเป็นทั้งแม่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งเพื่อนรู้ใจลูกถ้าลูกรู้ใจพ่อแม่อยู่โอ้โหยังลูกดีใหญ่เลยคนนี้นี่ลูกดีมากลูกฉันรู้ใจพ่อแม่ฉันได้ลูกดีอาจารย์รู้ใจลูกศิษย์
เข้าใจความเป็นอยู่ของลูกศิษย์เข้าใจความรู้สึกของลูกศิษย์สามารถพูดให้ถูกใจลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์เข้าใจอะไร

ก็ดีแต่คนที่รู้ใจกันจริงๆนะมันไม่มีแต่ลักษณะภายนอกว่ารู้ใจกันนะแค่ว่ารู้ใจกันเจ้านายรู้ใจลูกน้องเป็นไงโยมไม่ด่าไม่ข่มขู่ลูกน้องเห็นให้เกียรติแก่ลูกน้องเห็นความสำคัญลูกน้องรู้ใจเจ้านายเป็นไงโยมทำตามเจ้านายสั่งแล้วก็เคารพรักซื่อตรงแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ที่ดีงามลูกเจ้านายก็สบายใจลูกน้องก็สบายใจแต่ถ้าเราอยู่กับคนรู้ใจดีไหมโยมดีไหมเราอยู่กับคนรู้ใจเนี่ยร้อยคนเท่ากับอยู่คนไม่รู้ใจคนเดียวหนักใจกว่าใช่ไหมแล้วอยู่คนเยอะๆเนี่ยรู้ใจเราทุกคนโอ้โหสบายมองหน้าก็มองกันสนิทตาฟังก็สนิทหูแต่ถ้าอยู่กับคนที่ไม่รู้ใจเพียงคนเดียวเนี่ยขวางใจจังเลยข้องใจว่าคนที่ย้ายงานแต่คนคนเดียวย้ายงานหนีงานออกจากงานปัญหาเรื่องงานจากคนคนเดียวที่ไม่รู้ใจกันนะแต่คนเราที่ทำอะไรให้มีความสุขได้เนี่ยคนรู้ใจกันทำไงจะเราจะเรียนวิชารู้ใจกันได้โยมได้ไหมรู้ใจสามีรู้ไหมว่าสามีชอบอะไรแต่เราก็ทำไม่ได้เพราะเรามีทิฏฐิแล้วก็รู้ว่ามันชอบนี้แต่กูไม่ชอบมันอ่ะทำตามไม่ได้รู้ว่าภรรยาชอบนี้แต่ทำไม่ได้เพราะตัวเองทำตามที่ตัวเองชอบใช่ไหมโดยมากเราก็รู้นะว่าภรรยาชอบอย่างนี้แต่เราทำตามไม่ได้เพราะเราชอบอย่างนี้เราก็รู้ว่าสามีชอบนี้แต่เราทำตามไม่ได้เพราะเราทำตามอย่างนี้เพราะเราชอบอย่างนี้รู้ว่านายชอบอย่างนี้แต่เราทำตามไม่ได้เพราะเราชอบแบบนี้เราก็รู้ว่าลูกน้องชอบอย่างนี้แต่เราทำตามไม่ได้เพราะนายไม่ได้ชอบอย่างลูกน้องใช่ไหมรู้ว่าลูกเนี่ยชอบอย่างนี้แต่เราทำตามลูกไม่ได้เพราะพ่อแม่ชอบอย่างนี้ในพ่อแม่ก็รู้ว่าลูกพ่อแม่ชอบอย่างนี้ลูกก็รู้ว่าพ่อแม่ชอบอย่างนี้แต่ทำตามไม่ได้ก็รู้ว่าตัวเองชอบแบบนี้พ่อแม่ไม่ต้องการให้ลูกนี่เที่ยวใช้เงินเปลืองคบเพื่อนไม่ดีอยากให้ได้ลูกพูดจาเรียบร้อยเรียนเก่งๆว่างอนสอนได้ลูกก็รู้ว่าพ่อแม่ต้องการนี้แต่ตัวเองทำไม่ได้เพราะมันทำยากเพราะมันมีเพื่อนชวนเที่ยวเพื่อนชวนใช้เพื่อนชวนพูดจาไปในทางสนุกที่จะทำตามพ่อแม่เนี่ยมันยากเพราะมันฝืนใจเพราะพ่อแม่เองก็ทำไม่ได้เพราะตอนพ่อแม่เป็นเด็กพ่อแม่ก็ทำไม่ได้แต่นี้มาเป็นเด็กเราเป็นเด็กจะให้เราทำตามได้ยังไงก็ทำไม่ได้ฝืนใจตัวเองภรรยาก็เหมือนกันก็รู้ว่าสามีนี่ชอบนี่แต่ฉันทำไม่ได้ฉันเป็นคนละใจอ่ะรู้บางคนเนี่ยบอกว่าถ้าฉันจะเอาชนะใจเธอเนี่ยไม่ยากอ่ะเพราะฉันรู้นิสัยเธออยู่แล้วแต่ฉันไม่ยอมภรรยาบางคนนะรู้ว่าสามีชอบเงี้ยแต่ว่าแต่ทิฏฐิมันมีตัวเองก็มีความรู้เหมือนกันก็เลยยอมไม่ได้มันก็เลยมีการอะไรมีการเป็นปฏิปักษ์กันอยู่ตลอดเวลาพูดเมื่อไรก็ขัดใจกันนั้นกระทำเมื่อไรก็ขัดใจกันนั้นความเห็นเลยไม่ตรงกันเพราะยอมกันไม่ได้เพราะไม่รู้ใจกันนะแต่ถ้ารู้ใจเนี่ยนะตอนนี้ทำไงปัญหานี้เกิดขึ้นแล้วในสังคมทุกวันนี้โยมใช่ไหมโยมปัญหาครอบครัวปัญหาการงานปัญหาสังคมที่ไม่รู้ใจกันและที่รู้ใจไม่ตามใจกันและก็ขัดใจกันทุกวันนี้ขัดใจกันใช่ไหมทำยังไงจะไม่ขัดใจเขาปัญหามีอย่างเดียวเหมือนอย่างที่พระเจ้าแผ่นดินจับเอากระบอกมันมาเผาไฟอย่างนั้นแล้วก็ให้ทุกคนเลิกโกรธกันก็คือว่าทุกคนต้องแก้ใจตัวเองถ้าเราจะอยู่กับคนเราเนี่ยจะอยู่กับใครก็ได้ถ้าบุคคลนั้นเนี่ยแก้ใจตัวเองนะถ้าทุกคนนั้นแก้ใจตัวเองด้วยกันไม่โกรธไม่คิดในแง่ร้ายคนอื่นใครจะด่าใครจะว่าใครจะนินทาสรรเสริญฉันก็ดูใจตัวเองว่าฉันเป็นอย่างไรดีตามเขาไหมชั่วตามเขาไหมสุขตามเขาไหมทุกข์ตามเขาไหมเราใจเราเป็นไงภรรยาพูดอย่างนี้เราเป็นยังไงสามีพูดอย่างนี้เราเป็นไง

เราทำใจของเราได้ไหมคนในที่ทำงานพูดอย่างนี้เป็นยังไงเราวางเฉยได้ไหมนายพูดอย่างนี้ลูกน้องพูดอย่างนี้เราวางเฉยได้ไหมถ้าเราเนี่ยนะรู้ใจตัวเองนะถ้ารู้ใจตัวเองว่าโกรธยังไงไม่โกรธยังไงสุขทุกข์ยังไงคนเราถ้ามองใจตัวเองได้นั่นเนี่ยบุคคลนั้นอยู่กับใครก็ได้เป็นพ่อที่ดีเป็นแม่ที่ดีเป็นลูกที่ดีเป็นนายที่ดีเป็นลูกน้องที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเพราะคนนั้นรู้ใจตัวเองคนที่รู้ใจตัวเองเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนสมถะวิปัสสนาเนี่ยรู้ใจตัวเองถ้าสมถะวิปัสสนารู้ใจตัวเองเนี่ยมันก็จะจบกันน่ะนะรู้ใจตัวเองเนี่ยจบกันตอนนี้ถ้าหากว่าคนเราเนี่ยถ้าไม่รู้ใจตัวเองเนี่ยยากที่จะอยู่ใครโยมนะยากที่จะอยู่ใครบางคนไม่แต่งงานน่ะดีแล้วโยมพอแต่งงานก็ทะเลาะเขาหัวใจตัวเองไม่รู้ไม่รู้ใจใครดีถ้าไม่แต่งงานสมาว่าเป็นโสดน่ะดีแล้วบางคนนะสมัยนี้ไม่แต่งงานน่ะดีเพราะอยู่ที่วัดนี่เห็นปัญหาเยอะเลยพ่อแม่อย่าร้างกันทะเลาะกันเด็กมีปัญหาเยอะเลยนะพอได้ลูกมาก็สอนลูกไม่เป็นเพราะตัวเองไม่รู้ใจตัวเองไม่รู้ใจตัวเองไม่รู้ใจสามีใช่ไหมเพราะที่สุดลูกนี่มีปัญหาเพราะตัวเองไม่รู้ใจลูกแล้วก็สอนลูกไม่เป็นผลที่สุดลูกไม่มีที่พึ่งทางใจก็ไปคบเพื่อนคบเพื่อนไม่ดีก็ไปในทางที่ไม่ดีผลสุดตัวเองก็รังเกียจลูกตัวเองเลี้ยงไม่ได้เอาไม่อยู่ปัญหาสังคมเอาไปไว้วัดวัดนี่ยังไม่ใช่แห่งสุดท้ายนะโยมนะถ้าวัดอบรมไม่ได้ก็ส่งหมู่บ้านปัญญาไปบ้านเมตตาไปนี่วัดกำลังรับภาระอยู่ทุกวันนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าการที่ไม่รู้ใจกันพ่อแม่ไม่รู้ใจกันสามีภรรยาไม่รู้ใจกันแล้วก็ไม่รู้ใจลูกตัวเองแต่งได้เลี้ยงเขาให้ดีสิใช่ไหมฮะรับผิดชอบให้ดีตัวเองแต่งได้จะมีลูกก็ต้องว่าลูกเราจะมาจะควบคุมลูกเราคอนโทรลลูกเราให้มีอนาคตให้ได้ให้อยู่ในโอวาทเราไม่ใช่นึกอยากแต่งก็แต่งแต่งแล้วก็อย่าล้างแต่งแล้วก็ลูกก็มีปัญหาในสังคมอย่างเงี้ยเสาร์อาทิตย์ไม่อยู่โน่นไปดิสโก้แล้วก็ไปด่าลูกไม่ดีที่จริงลูกมันดีแต่พ่อแม่มีปัญหาเองใช่ไหมฮะไม่ใช่แก้ที่ลูกมันแก้ที่พ่อแม่แต่เราไปโทษที่ลูกไม่ได้นะฉะนั้นเรียกว่าธรรมะพุทธเจ้านิยมแก้ปัญหาที่ใจนะถ้าเราเข้ากับใครไม่ได้อย่าไปโทษเขาไม่ดีนะเด็กนักเรียนตอบตกหาว่าครูในลำเอียงถูกไหมโยมไอ้คนนั้นน่ะเรียนเก่งสู้หนูไม่ได้หรอกแต่มันได้แต่หนูนี่สอบตกครูนี่ลำเอียงอ่ะเพราะไม่เคยไปคุยกับครูจะได้เลยโยมแต่เขาไม่ได้ดูตัวเองว่าเขานะอาจจะบกพร่องอะไรสักอย่างอาจจะเป็นคนไม่รอบคอบก็ได้อาจการเวลาตอบเขาจะไม่ทบทวนนึกจะตอบก็ตอบส่งไปแบบว่าตัวเองเก่งก็ได้แต่คนเราไม่มั่นใจตัวเองหรือไม่ทบทวนก็อาจจะตกได้แต่คนที่มันไม่เก่งแต่มันทบทวนแล้วทบทวนอีกตัดสินใจถูกต้องมันตอบถูกมันก็ผ่านไปมันก็ไม่ได้ไปโทษว่าครูให้คะแนนลำเอียงนายอมนะนี่เรื่องของมโนกรรมเนี่ยเรียกว่ามโนกรรมแก้กรรมตัวนี้แก้หมดเลยโยมนะพอมโนกรรมไม่ดีแล้วอโหสิกรรมนะพอแก้กรรมตัวนี้ได้เนี่ยอโหสิกรรมเหมือนองคุลิมานะโยมฆ่าคนเป็นพันคนพอท่านสละพอท่านเมตตาปุ๊บพอท่านเห็นว่าโรคนี้เป็นสัจธรรมไม่มีอะไรจริงจังยั่งยืนมันเป็นการกระทำที่เห็นผิดเห็นถูกเท่านั้นเองท่านก็ปรงประไตรักตามพระพุทธเจ้าจิตท่านก็สว่างพระจิตสว่างกิเลสครอบงำท่านไม่ได้ท่านก็เอาดวงจิตที่สว่างมาเป็นอารมณ์ท่านก็กินเดินนั่งนอนจิตของท่านก็ไม่มีกิเลสนั่นแหละก็ผลกรรมทำใจให้ที่มืดให้มันสว่างใช่ไหมเมื่อใกล้ห้องนี้เข้ามาแล้วมืดแล้วเปิดไฟให้สว่างแล้วมันก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างคนที่ไม่มีธรรมะก็เหมือนคนอยู่ในที่มืดมันไม่เห็นอะไรมันก็มองไม่ออก
พอบุญเป็นยังไงบาปเป็นยังไงสวรรค์ยังไงนรกยังไงก็มันอยู่ในที่มืดจะเชื่อได้ไงโยมไอ้คนที่ไม่เชื่อบุญเชื่อบาปเนี่ยพวกนั้นน่ะอยู่ในที่มืดนะไอ้คนที่เอ๊ะไม่เห็นนรกสักทีไม่เห็นสวรรค์สักทีไม่เห็นนิพพานสักทีมันอยู่ในที่มืดโยมแต่ถ้าคนถึงที่สว่างแล้วมันจะเห็นนะคนที่จะเห็นสวรรค์เห็นสวรรค์ได้ต้องสว่างสว่างสวยจึงจะเห็นจึงจะเห็นแดนสวรรค์คนจะถึงนิพพานน่ะสว่างที่สุดไม่มีอะไรจะมืดแล้วไม่มืดแล้วจึงถึงนิพพานถ้ามืดเลยเป็นปุถุชนคนโกรธนี่มืดมากคนโลภนี่มืดมากคนหลงนี่มืดมากเขาเรียกว่าตัณหาหน้ามืดเห็นไหมตัณหาหน้ามืดไม่รู้ว่าใครเอาทั้งนั้นแหละเนี่ยเพราะตัณหาหน้ามืดพอมันอยากได้มันก็หน้ามืดเนี่ยแต่ไม่มันหัวใจที่มันมีสมาธิปัญญาแล้วมันสว่างมันไม่มืดดังนั้นคนเราที่บอกว่านรกไม่เห็นสวรรค์ไม่เห็นนิพพานไม่เห็นนี่ก็เรียกว่ามันยังมืดอยู่หน้ายังมืดอยู่ใจยังมืดอยู่แต่ทำไมจึงจะเห็นได้พระพุทธเจ้าท่านค้นคว้านี่โยมก็เห็นสิไม่ได้มานั่งอยู่เฉยๆอย่างพวกเราแต่อย่างพวกโยมค้นคว้าหลักของเภสัชกรค้นคว้านี่โยมอยู่เฉยๆโยมรู้ได้ไหมโยมก็อยู่เฉยไม่ได้ต้องค้นคว้ากันทุกวันเลยมันจึงจะรู้มูลรากของยามูลรากของโลกรู้มูลเหตุสมุฏฐานของยาของโลกเพราะอยู่เฉยไม่ได้การกระทําคือการความเพียรใจเราก็เหมือนกันแหละที่พระพุทธเจ้าท่านรู้เนี่ยเพราะท่านไม่ได้อยู่เฉยท่านค้นคว้าท่านค้นยังไงโยมท่านค้นหาหลักของใจว่าจะให้ใจเนี่ยอยู่เฉยๆอยู่ได้ยังไงจะให้ใจสงบได้ยังไงท่านพอมีหลักของใจแล้วท่านก็อยู่ได้เลยหลักของท่านก็คือหลักของอานาปานุสตินิยมหลักอานาปานุสติเนี่ยหลักของใจอย่างคนเราทุกวันนี้อยู่ได้ลมใช่ไหมโยมอยู่ได้ลมใช่ไหมทุกข์กับอยากอยู่ได้ลมใช่ไหมถ้าตัวพ่อโยมนอนหลับแล้วหมดลมตายไหมไม่ตื่นเลยใช่ไหมอยู่ได้ลมพระพุทธเจ้าท่านจับตรงนี้เองจับลมหายใจจับลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกจนจับจนละเอียดจนจิตของท่านเนี่ยไม่ไปคิดถึงใครคิดแต่ลมหายใจมากขึ้นจนจิตท่านเนี่ยว่างถึงนิพพานได้เพราะท่านมีหลักของลมมีหลักของใจฮะเหมือนกันในทุกคนเราก็เหมือนกันทุกวันเนี่ยอยู่ได้ลมนะถ้าไม่มีลมอยู่ได้ไหมเนี่ยอย่างนี้หายใจไม่สะดวกเลยเอจะอยู่ไม่ได้ต้องไปโรงพยาบาลแล้วหายใจขัดเท่าไหร่เนี่ยจะขัดน้อยกว่านี้ไปโรงพยาบาลได้แล้วแสดงว่าลมไม่ดีแล้วถ้าไปถึงโรงพยาบาลบอกหมดลมแล้วอ้าวตายแล้วนี่มันจะขนหรือผีนี่กลับมาที่เดิมไม่ได้แล้วก็ต้องไปที่อื่นเพราะไม่มีลมแล้วคนเราก็เป็นกันมากันมานานเลยใช่ไหมโยมพวกที่อยู่ไม่ได้ก็พวกหมดลมเหมือนกันนะโยมแต่ถ้าอยู่ตั้งถ้ายังไม่หมดลมอยู่ได้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าท่านจับธรรมชาติง่ายๆเนี่ยให้จิตของท่านว่างได้สงบได้แต่พวกเราลืมหลักของใจเองนะบุญก็อยู่ตรงนี้เองบาปสวรรค์นรกนิพพานอยู่ตรงนี้พระพุทธเจ้าท่านเห็นตรงนี้เองท่านจับในตัวท่านนี่แหละฮะไม่ได้จับที่คนอื่นท่านมาดับความโกรธคนอื่นก็ดับที่ใจท่านดับที่ลมหายใจดับที่กายท่านมาดับอะไรศึกษาอะไรทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ที่พุทธเจ้าศึกษาศึกษาที่ใจท่านทั้งหมดเลยเริ่มต้นท่านดูลมหายใจแล้วท่านก็ดูกายอาการ32พระอรหันต์เนี่ยไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ยังไงโยมเป็นพระอรหันต์เพราะว่าใจไม่ไปคิดข้างนอกตัวตนเข้าใจมั้ยฮะเวลาเดินใจท่านก็อยู่กับเดินเวลานั่งใจท่านก็อยู่กับนั่งเวลานอนใจท่านก็อยู่กับนอนเวลากินใจท่านก็อยู่กับกินท่านไม่ได้จิตทรงจิตออกข้างนอกเหมือนคนปุถุชนจึงเรียกว่าพระอรหันต์ไม่หันลีหันขวางแล้วไอ้เรานึกกินก็คิดถึงเรื่องโน้นกินก็คิดถึงที่นี่ไอ้โน้นก็อร่อยนี่ว่าไอ้นี่ก็อร่อยเดี๋ยวไปร้านโน้นเดี๋ยวไปร้านนี่ให้มันดีกว่านี้นี่กินแล้วเราไม่ได้จิตแต่ไม่อยู่ที่กินหันลีหันขวางอยากจะกินอย่างโน้นอย่างไม่เหมือนพระอรหันต์พระอรหันต์นึก
กินแล้วจิตท่านมีพลังอยู่กับกินท่านไม่เอาจิตไปไว้อื่นสักแต่ว่ากินเวลานอนใจท่านก็อยู่กับนอนไม่ได้คิดเพ้อฝันไปอย่างอื่นกายนอนใจท่านก็อยู่ดูกายนอนตลอดเดินกายท่านก็ดูว่าตัวเองในเดินเท้าขวาเท้าซ้ายท่านดูการเดินตัวเองตลอดเวลาการเรียนเป็นพระอรหันต์คือการเรียนไม่โกรธคือคนเราพอใจอยู่กับตัวแล้วไม่โกรธเช่นเขาด่าปุ๊บเนี่ยเขาด่าปุ๊บได้ยินเสียงเนี่ยถ้าเป็นพระอรหันต์จะเป็นไงก็รู้แต่จักว่าเสียงเนี่ยเสียงมันอยู่ที่ด่ามันอยู่ที่หูเนี่ยแล้วก็ดับอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็รู้เฉยเขาก็ไม่โกรธแต่เราไม่เป็นพระอรหันต์ใช่ไหมเขาด่าปุ๊บมึงด่ากูทำไมมึงด่ากูเรื่องนี้กูไม่ได้เป็นอย่างนี้จิตของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ที่หูจิตเราไปปรุงแต่งอยู่ที่คนด่าทันทีไปอยู่ที่ปากคนด่าพออยู่ที่ปากคนด่าก็ระงับใจไม่อยู่มันออกข้างนอกก็โกรธอยากจะไปทำร้ายเขาอยากจะไปด่าตอบอย่างน้อยก็ด่าตอบอย่างนี้แล้วก็ด่าในใจก็ยังดีนี่คือจิตของเราที่ไม่สามารถจะดับอยู่ที่ตัวเองได้มันไปปรุงแต่งข้างนอกนะเมื่อเราไปเห็นอะไรเนี่ยรูปสวยๆเราก็ชอบเลยเราเห็นเราชอบเลยชอบเลยเพราะเราจิตของเราไปอยู่กับรูปโน้นเราไม่ได้อยู่แค่ตาว่าเออนั่นมันแค่รูปนะแค่รูปมันก็ผ่านไปมันไม่ได้เป็นตัวเป็นตนถ้าเราดูแค่ตาเห็นเท่านั้นรูปนั้นก็สลายหายไปไม่ชอบหรือถ้ารูปนั้นไม่สวยก็ไม่ไปติเตียนไม่ไปรังเกียจรูปนั้นเพราะมันเห็นสักแต่ว่าเห็นแค่ตาจิตมันไม่ออกข้างนอกจิตมันไม่ออกนอกตาจิตมันไม่ออกนอกหูมันก็เลยไม่โกรธมันก็เลยไม่รักมันก็เลยไม่ทุกข์นะพอมาดูแล้วไอ้ทำใจยากไปแล้วทำใจเพียงไม่ให้ไปดิ้นรนไปหาคนอื่นเท่านั้นน่ะนั่นแหละทางของพระอรหันต์เดินโยมที่เราเดินกันวุ่นวายนี่เพราะอะไรเพราะเราปล่อยจิตออกข้างนอกหมดเลยไปอยู่กับลูกไปอยู่กับร้านไปอยู่กับการไปอยู่กับไปคิดถึงแต่เรื่องข้างนอกเลยไม่เคยสงบเลยเราไม่เคยเห็นตัวเองเลยทั้งที่ตัวเองเนี่ยมีสิทธิมากมายที่น่าจะดูตัวเองเรื่องปัญหาต่างๆคนเราที่ทะเลาะกันไม่ใช่ระยมเพราะจิตมันไปปรุงแต่งที่เขาพูดเขาพูดตั้งหลายวันแล้วเอามาเก็บมาคิดเลยฮะนั่นเป็นสัญญาวิปริตสัญญาวิปลาสสัญญามันค้างนะเขาชมเราว่าดีเราก็มาหลงคิดอยู่ตั้งหลายวันอีกฮะตั้งแต่ที่เขาชมเลิกไปแล้วเอามาพุ่งซ่านอีกแล้วนะฮะอยากให้เขาชมต่อไปอีกเนี่ยคือนั่นคือมันไม่ใช่ดับอยู่แค่หูจิตมันไปอยู่ที่คนชมคนติดนี่คือทางที่เราเดินผิดใช่ไหมโยมทางที่เราเดินไม่ชอบแต่เราไปเดินมันก็เลยมีทุกข์กันทุกวันนี้เพราะเขาไม่ได้เดินตามธรรมะพุทธเจ้าเขาจึงมีปัญหาก็ยันตายนะโยมแก้ก็ไม่ตกหรอกนะถ้าจะแก้ตกต้องมองใจเรามองอยู่แค่หูแค่ตาแค่จมูกแค่ลิ้นแค่ใจใจถ้าเราเรียนรู้อย่างนี้จะสนุกในการทำงานเราจะโกรธน้อยลงเราจะเผลอตัวน้อยคือให้เผลอตัวน้อยหน่อยถ้าเผลอทั้งวันนี่แย่ทั้งวันเลยนะแล้วเราก็ชอบเผลอใช่ไหมฮะชอบเผลอเพราะเราไม่ได้ฝึกสติมันก็กลายเป็นคนเผลอทุกวันเนี่ยตัวหลงไปอันตรายถ้าเรารู้นี่ตัวหลงไปอันตรายตัวโกรธนี่อันตรายอยู่แล้วตัวโกรธเนี่ยเหมือนก็เอาเบ้ารู้จักเบ้าไหมฮะเบ้าหลอมมาไว้ในใจอ่ะเบ้าเนี่ยนะมันละลายหมดทุกอย่างนะโยมเอาตะกั่วเอาทองแดงเอาเหล็กเอาอะไรใส่เอาหินใส่มันละลายมาเลยไอ้เบ้าเนี่ยแต่ว่าไอ้เบ้ามันไม่ละลายนะฮะถ้าละลายหมดก็เสร็จเลยแต่ว่าเอาอะไรไปใส่มันละลายหมดความโกรธเนี่ยเหมือนก็เอาเตาเผาเบ้าหลอมไปไว้ในใจนะโยมอะไรเข้าไปมันแหลกมาเลยฮะมันร้อนหมดเลยร้อนยิ่งเป็นยิ่งกว่าพันองศาอีกใช่ไหมฮะไอ้เตาเผานี่ที่มันร้อนเนี่ยเราทนได้ใช่ไหมคนหล่อหลอมอะไรให้มันสวยงามได้แต่ถ้าใจคนร้อนละโยมทำลายทุกอย่างเลยเอาไฟเผาบ้านก็เอาไฟเผาเมืองก็เอาฆ่ากันก็เอาตีกันก็เอามันร้อนได้ทนไม่ไหวฉะนั้นความโกรธเนี่ยมันร้ายอันตรายเมื่อเอาเตาเผาไปไว้ในหัวใจหลอมมันละลายหมด
แต่ถ้ามันเย็นละโยม

ถ้าเย็นมันดีใช่ไหมฮะถ้าเย็นแล้วมันเป็นกลายเป็นไอ้ของที่ไปหล่อหลอมมันกลายเป็นของดีไปเป็นของดีไปของประณีตไปทำได้ไหมโยมนะทำได้ไหมไม่หนักใจไม่หนักใจใช่คนเราทำใจทำยากนะข้างนอกก็ทำง่ายนะทำง่ายนิดเดียวด่าเขาเนี่ยด่าเขาเนี่ยมันง่ายว่าเขามันง่ายดินทาเขามันง่ายโกรธเนี่ยมันง่ายแต่เราจะทำแบบไม่โกรธเนี่ยมันยากนะไม่ว่าใครยากไหมทั้งที่มันเรื่องไม่ดีแต่ว่ายากจะไม่ว่าใครเลยเนี่ยมันยากจะไม่ให้โกรธใครเลยเนี่ยมันยากจะไม่ให้ดินทาใครเลยเนี่ยมันยากจะไม่ให้ติเตียนใครเลยมั้ยไอ้ดีเนี่ยทำยากนะแค่ไม่โกรธนี่นะแต่โกรธนี่ทำง่ายทั้งที่ไม่ดีแต่คนก็ชอบทำนะแล้วทำอะไรเป็นไงเศร้าหมองทุกวันเนี่ยทำอะไรทุกวันทำอะไรทุกวันแต่คนเราไม่โกรธเนี่ยไม่โกรธสักวันในสุขสบายแล้วก็ไม่เคยแก่ง่ายนะคนนอนหลับกินอิ่มนอนหลับคนไม่โกรธเนี่ยคืออาหารที่อร่อยพระเจ้าก็บอกอาหารที่อร่อยคือการเป็นคนไม่โกรธจะกินอาหารอร่อยแต่คนโกรธไม่กินไม่อร่อยเราติดคอหอยยอมเวลากินข้าวยอมทะเลาะกันยอมกินลงไหมถ้าพูดกันภาษาหยาบๆแบบชาวบ้านก็ทุบหม้อข้าวเลยเกลี่ยชามข้าวทิ้งเลยหนีเลยเพราะไม่อร่อยแต่ที่จริงมันอร่อยแต่ใจมันไม่ดีเองทั้งนั้นคนไม่โกรธกันกินข้าวอร่อยพระเจ้าก็บอกภิกษุพระภิกษุไปฉันเตรียมบ้านโยมโยมก็ถามพระองค์อาหารประณีตไหมลงมาฉันเนี่ยอาหารประณีตไหมอาหารมีรสดีไหมพุทธเจ้าบอกว่าอาหารไม่ได้เป็นประมาณเรื่องรสอร่อยไม่อร่อยอาหารที่พระภิกษุจะฉันให้อิ่มได้สบายเนี่ยภิกษุจะฉันอาหารอิ่มและออกรสชาติเนี่ยมีความคุ้นเคยความคุ้นเคยทำให้อาหารมันออกรสชาติกินแล้วไม่เกรงใจกันแล้วอร่อยใช่ไหมเราคุ้นเคยกันแล้วก็กินอิ่มอร่อยเหมือนอย่างพวกเราชอบใจกินไปคุยไปเนี่ยอาหารอร่อยมันก็คุ้นเคยความคุ้นเคยทำให้ออกอาหารมีรสชาติแต่พระบางองค์เนี่ยไปถึงบ้านโยมก็มองพระพระนี่จะกินยังไงก็ทั้งที่พระเอกูจะกินยังไงเนี่ยพระก็เลยตักน้อยหน่อยตักนิดหน่อยกินไม่ค่อยลงเพราะกลัวโยมจะว่าอย่างนั้นเพราะความไม่คุ้นเคยพระก็เลยกินนิดหน่อยท่านอิ่มอาหารทั้งที่อาหารนี่ดีอร่อยแต่ว่ากินไม่หมดเพราะเกรงใจโยมเพราะความไม่คุ้นเคยแต่ท่านนิมนต์มาบ่อยๆนะเขาคุ้นเคยเหมือนบ้านญาติตัวเองเนี่ยอาหารมันกินได้มากทั้งที่ไม่อร่อยก็กินได้เยอะเพราะความคุ้นเคยเนี่ยพุทธเจ้าท่านเหตุผลท่านอย่างนั้นนะโยมอาหารไม่ใช่อยู่ที่การปรุงแต่งรสโยมมันจะกินมากกินน้อยอยู่ที่ความคุ้นเคยกับญาติกับเจ้าของอาหารนั้นเขาเรียกว่ากินมันเขยใหม่ใช่ไหมมันเขยใหม่อ่ะสมัยก่อนสมัยนี้คงไม่มีเขยใหม่แล้วพอจะแต่งก็คงจะเป็นเขยเก่าแล้วสมัยก่อนนะพอแต่งมาแล้วก็เป็นเขยใหม่ไปบ้านพ่อตาแม่ยายก็ไม่เคยกล้าตักอะไรนะกลัวพ่อตาแม่ยายจะว่าตลกกินมันเขยใหม่กินอะไรก็ไม่ค่อยกินกลัวเกรงพ่อจะต้องไปอยู่บ้านพ่อตาแม่ยายกินข้าวมันเขยใหม่พอความคุ้นเคยแล้วก็เป็นธรรมดาก็กินได้เต็มที่นี่เรื่องใจนะโยมนะพอจะทำได้ก็ทำกันไปเราต้องลงมือปฏิบัติธรรมโยมนะเพราะเขาให้โอกาสเราแค่ลมหายใจชีวิตนี้เขาให้เรามาแค่ลมหายใจนั่นเองเขาไม่ได้ให้เราอยู่นานโยมนะเขาให้เราอยู่นานไหมโยมเขาให้ชีวิตเรามาแค่ลมหายใจมาทำความดีแค่มีลมหายใจถ้าหมดความดีเขาก็หยุดโยมทุกคนหยุดเราทุกคนหยุดพูดหยุดคิดหยุดทำทุกอย่างจะเป็นใหญ่เป็นโตยังไงก็ไม่ได้เป็น
ขนาดเงินล้านมากองหน้ายังจับไม่ได้แล้วมันหมดลมยังใช้ไม่ได้เลยโยมบางคนเนี่ยบอกได้เลื่อนตำแหน่งปุ๊บเป็นใหญ่ปุ๊บยังไม่ทันจะไปนั่งเก้าอี้นั่นนะหมดลมซะก่อนเขาบอกขอให้แค่ลมนั่นเองเก้าอี้นั่นเขาไม่ได้ให้เลยอย่าไปหลงมากเกินไปหลงมากเป็นทุกข์มากคนเราทุกวันนี้หลงเยอะนะยิ่งเป็นราชการหน้าที่อะไรเนี่ยโอ้หลงกันเยอะเพราะว่าเขาไม่คิดถึงเรื่องความตายความเจ็บทะเยอทะยานแข่งขันกันเอารัดเอาเปรียบสร้างพรรคสร้างพวกมาข่มขู่กันมาแข่งกันเนี่ยมันทุกข์มากโยมสังคมควรจะมีเมตตาต่อกันควรจะเกื้อจุนกันควรจะเป็นญาติกันให้มากขึ้นควรจะเป็นพี่น้องกันให้มากขึ้นนะควรจะสงสารกันให้มากขึ้นควรจะทำให้เป็นโพธิสัตว์ให้มากขึ้นโพธิสัตว์ไม่เกิดมาให้นะนะพระเวสสันดรพระมัสสีเนี่ยพวกโพธิสัตว์เนี่ยจะสร้างบารมีมาเป็นพระเจ้าเกิดมาให้อย่างเดียวนะโยมเกิดทำเพื่อให้คนอื่นดูสิมีกี่คนโยมทำมาให้เขาก็มีกี่คนโยมไอ้ทำให้เขาเอาไปหมดนะโยมนะทำเอาไม่ได้นะตรงกันข้ามเอาสิทำเพื่อให้เขากลับเอาไปหมดทำเพื่อเอาไม่ได้เอาเลยสักตังค์เดียวนะโยมทำเพื่อให้เอาไปหมดเลยทำอะไรก็ให้คนโน้นให้คนโน้นให้หมดแต่ทำเพื่อเอาไปไม่ได้เลยสักบาทเดียวทำเพื่อจะเอาสะสมไว้สะสมไว้กูของกูของกูตายแล้วพอหมดลมแล้วไม่ได้เลยสักบาทเดียวแต่คนที่ทำเพื่อให้เอาไปหมดเกลี้ยงเลยอ้าวเป็นไงโยมที่ตอนมนุษย์เนี่ยมองเห็นว่าเป็นของเรามากมายแต่ที่จริงพอตายแล้วไม่มีเราสักบาทเดียวแต่ไอคนที่ทำให้เขาไปหมด ไอคนที่ทำให้กลับได้หมดเนี่ยพุทธศาสนาโยมที่สอนให้ทำให้แล้วเราให้เท่าไหร่โยมยังไม่ได้ให้ใช่ไหมก็ยังไม่ได้เอาไปสินะเมื่ออาตมาแจกหนังสือโยมเนี่ยอาตมาทำให้อาตมาได้เนี่ยใช่ไหมแต่ถ้าอาตมาทำแล้วเก็บไว้ที่วัดโยมอาตมาได้ไหมใครจะได้อ่านพิมพ์ไม่ทำไมพิมพ์ไม่คนอ่านแต่ที่อาตมาเอามาแจกอาตมาได้หมดเลยโยมอ่านได้สติปัญญาโอโยมอ่านไปเท่าไหร่อาตมาก็ยิ่งได้มากเท่านั้นยิ่งให้ยิ่งได้ใช่ไหมได้ความรู้ความเห็นจากผู้อ่านได้ไหมโยมแต่ถ้ามาพิมพ์แล้วสมาเก็บได้ไหมโยมก็ไม่ได้สมาก็ไม่ได้ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะต้องทำให้นะโยมหัดทำให้มาเลยเช่นให้อภัยเนี่ยได้ไหมเช่นเขาด่าเราแล้วเราก็ไม่ด่าตอบเราให้อภัยก็ถือว่าเขาไม่รู้เขาไม่รู้นั่นได้แก่เขาได้แก่คนด่าเขาไม่รู้เขาจึงด่าเราเขาไม่รู้เขาจึงว่าเราเขาไม่รู้เขาจึงนินทาเราเขาไม่รู้เขาจึงนึกโกรธเราไอ้เขานั่นอยู่ที่เราหรือเราเขานั่นอยู่ที่ไหนเขาอยู่ที่คนอื่นใช่ไหมเขาไม่รู้มันก็อยู่ที่เขาโน่นมันอยู่ที่หัวเขาโน่นอยู่ที่เขาโน่นแต่จึงได้เรียกเขาเขาโง่เขาควายใช่ไหมช่างเขาอยู่ที่หัวเขาแต่ถ้าเรารู้เนี่ยอภัยให้เขาอภัยให้เขามีเขาที่เราไหมไม่มีเขาอยู่ที่หัวเราเขาอยู่ที่คนว่าคนด่าแต่เราไม่มีเขาเรามีตัวรู้ตัวอภัยสบายไหมไม่มีเขาเนี่ยแต่นี้พวกเราทำจะไม่ให้มีเขาเอาเขาออกจากหัวซะออกได้ไหมโยมเอาเขาออกได้ไหมเขาก็ไม่มีเราก็ไม่มีเอารู้อย่างเดียวเขาก็ไม่เอาเราก็ไม่เอาเอาตัวรู้ว่าเขาด่าเราเราก็รู้ว่าเขาด่าเราเราไม่โกรธอภัยให้เขาเขานินทาเราเราก็รู้ว่าเขานินทาเราเราไม่ถือว่าเราว่าเขาถือรู้อย่างเดียวว่าเรารู้ว่าเขาด่าเรานินทาเราถือรู้ดีไหมนะถ้าถือเราดีไหมเรามาว่าเราทำไมเป็นเราแหละก
กรธแล้วเขาดียังไงจึงมาว่าเราโกรธแหละแต่ถ้าช่างเขาเถอะเขาว่าเราก็อยู่กับดีก็อยู่กับเราชั่วก็อยู่เราดีก็อยู่เขาชั่วก็อยู่เขาแต่ถ้าตัวรู้เนี่ยไม่มีเขาไม่มีเราจะไม่มีปัญหาตัวแก้ปัญหานะเหมือนกับพวกเขาบอกว่ากวางเนี่ยกวางมันเวลาเขามันออกมาสวยมากเลยมันก็หลงว่าเขามันสวยมันก็เดินไปดูน้ำไปกินน้ำมันก็มองดูเขาเนี่ยเนี่ยเขาสวยจังนะเพราะมันได้เห็นแม่เงาน้ำมันก็ชมเขาสวยจริงๆเพราะกวางมันหลงเขาตัวเองแต่แล้วทีนี้พอมาชมดูเพลินอยู่ในน้ำเนี่ยไอ้เสือมันก็ดมกลิ่นกวางมาฮะไอ้ตัวที่ไม่มีเขาดูมันก็วิ่งหนีหมดเลยฮะเพราะมันไม่มีเขาดูอ่ะเพราะมันไม่มันเขามันไม่มีมันก็ได้กลิ่นเสือกันนี่ไอ้นี่ก็ชมเขาอยู่ในน้ำเองลืมเสือก็ดมกลิ่นมาพอเสือมาใกล้จึงได้เห็นเสือก็วิ่งเลยฮะวิ่งก็วิ่งไม่ทันละพอวิ่งที่จริงมันก็จะพ้นละฮะเขาวิ่งเข้าไปไอ้ดงเถาวัลย์ฮะไอ้ดงเถาวัลย์น่ะคิดว่าจะพ้นไหนไอ้เขาไปเกี่ยวเถาวัลย์อีกไปไม่ได้โยมเสือกัดตายตรงนั้นเองก็เลยก็โหเราตายเพราะเขานี่เองถ้าไม่มีเขาเราก็คงไม่ตายไม่ให้ถูกเสือกินตายขาเขาสวยกับไม่กลับไปชมเขาแต่ขาดีกับไม่ชมขาที่จริงขาพาวิ่งใช่ไหมโยมแต่ขาไม่มีดีเลยมันกลับไปชมเขาเขาพาวิ่งได้ไหมไอ้เขามันตัวปัญหามันสวยจริงแต่มันทำให้ไปติดไปมัวชมเขาแล้วก็เอาเขาไปติดเถาวัลย์เนี่ยแต่ขาเนี่ยมันช่วยเราวิ่งเนี่ยแต่เราไม่ชมว่ามันดีเลยแต่ถ้าหากว่าไม่ชมเขานะชมขาไปพ้นนะคนเราโดยหน้าอย่างนั้นนะคนทำให้เราดีทับตายจริงเรามองไม่เห็นหรอกไปชมไปคนเอาใจเลยนะโยมคนไหนเอาใจอย่างนั้นงูชมคนนั้นน่ะดีอย่างนี้แต่คนที่ทำให้ไม่ชมเนี่ยทับตายแหละบางทีบางคนรักเราทำให้เราโดยไม่หวังอะไรนะแต่เราไม่กลับไม่เข้าใจคนคนนั้นน่ะกลับไปรักไอ้คนที่ชมเชยเราเอาใจเราเท่านั้นเองแต่คนที่ทำงานเพื่ออุทิศเราเรากลับไม่เห็นเราก็ไปเห็นเขาดีกับเราคนบางคนจึงน้อยใจไม่ทำดีไม่ได้ดีแล้วทำแล้วเจ้านายเขาเห็นใจทุกทีปิดท้องหลังพระเลยน้อยใจแต่ที่จริงถ้าคนนั้นฉลาดเขาก็ไม่น้อยใจรู้ว่าเราทำดีก็ได้แก่ตัวเราใครจะรักเราใครจะชมเราก็แล้วไปไม่ชมก็แล้วไปถึงความดีนี่อยู่ในใจเราแล้วเป็นไงโยมฟังธรรมะแล้วเมื่อยหูไหมฟังธรรมะแล้วเมื่อยหูเลยดูละครก็เมื่อยตายแต่ไม่เมื่อยมั้งชอบดูก็เมื่อยตาฟังก็เมื่อยหูเมื่อดีก็รำคาญถ้ารำคาญก็เป็นเราเป็นเขาอีกถ้าไม่รำคาญก็รู้เป็นตัวปัญญาดูนี่เป็นตัวปัญญาต้องแสวงหาตัวรู้นะต้องแสวงหาตัวรู้คนเราไม่รู้มันก็หลงอ่ะทุกวันนึงก็หลงพอแล้วอ่ะไปไม่ถูกไปวัดไม่ถูกแล้วอ่ะนะฮะบางคนหลงมากๆกลับบ้านไม่ถูกเลยอ่ะใช่ไหมโยมสามีบางคนกลับบ้านไม่ถูกหลงไปเมื่ออื่นเลยทีแรกก็กลับบ้านทุกวันนั้นเขาหลงกลับไม่ถูกโดนย้อมเข้าไป บางคนมาที่ทำงานไม่ถูกก็ไปเลยคนนี้คือเรื่องจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องของจิตเป็นเรื่องของใจเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมะสรุปแล้วพวกเราก็คือเรียนรู้ธรรมะกันไว้นะคือถึงจะทำไม่ได้ 100% แต่เราก็รู้ว่าทางคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมเจริญโยมคนจะประพฤติปฏิบัติไม่ปฏิบัติก็เป็นเรื่องของเจริญศาสนาเราเนี่ยคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยพระจะปฏิบัติตามไม่ปฏิบัติตามแต่ธรรมะนี่เขาปฏิบัติอยู่เราจะเชื่อไม่เชื่อแต่ธรรมะนี่เขาเชื่ออยู่ธรรมะนี่เขาเป็นอยู่คนจะเชื่อว่านรกมีจริงไม่มีจริงนรกเขาก็มีอยู่